0: แม่น้ำเจ้าพระยาเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวสัพยาจังหวัดชัยนาทโดยแม่น้ำสี่สายหลักคือแม่น้ำปิงวังยมและน่านซึ่งไหลมารวมตัวกันที่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์โดยจะไหลไปทางทิศใต้ผ่านจังหวัดอุทัยธานีสิงห์บุรีปทุมธานีนนทบุรีลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการแม่น้ำถือเป็นปัจจัยสำคัญของการกินและใช้ในชีวิตประจำวันรวมไปถึงการทำเกษตรกรรมนาดที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักในการใช้ชีวิตของคนที่มีชีวิตอยู่กับสายน้ำไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ด้วยทางน้ำเป็นหลักทำให้มีชุมชนตั้งอยู่หนาแน่นบริเวณริมแม่น้ำเจ้าเขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแห่งแรกของประเทศไทยที่สร้างขึ้นขวางลำน้ำเจ้าพระยาบริเวณคุ้งบางกระเบียนตำบลบางหลวงอำเภอสัพยาโครงการชลประทานพัฒนาลุ่มน้ำสำหรับพื้นที่ราบภาคกลาง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเหตุนี้ลุ่มแม่น้ำที่มีการทำเกษตรกรรมการทำประมงพื้นบ้านเป็นอาชีพบูรณ์ไปด้วยปลานานาพันธุ์เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนสัพยาโดยพื้นที่บริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยานั้นระดับน้ำจะมีปริมาณมากพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นไม้อยู่ตลอดริมสองฝากฝั่งแม่น้ำส่วนชุมชนท้ายเขื่อนนั้นระดับน้ำจะน้อยกว่าบริเวณหน้าเขื่อนระบายน้ำซึ่งระดับน้ำจะสูงมันจะมีปลาอยู่ชุกชุมโดยเขื่อนมีการระบายน้ำเพราะธรรมชาติของปลาจะว่ายทวนน้ำเข้ามาปลามากกว่าปกติซึ่งชาวบ้านเป็นหลักสำหรับปลาที่จับได้มากตัวน้อยไปจนถึงปลาใหญ่อย่างปลาสวายปลาเทโพปลากดชาวสัพยามีวิถีครั้งอดีตโดยจะมีเรือและจะออกหาปลาเป็นประจำทุกวันสามารถหารายได้จากการจับปลาหาปลาแบบดั้งเดิมนั้นก็มีตั้งแต่วิธีการตกเบ็ดหว่านแหน
1: ของชาวชุมชนสัพยานะครับที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาชาวบ้านที่นี่หาปลาแม่น้ำจากอดีตนะครับที่ขายหาปลาเมื่อวันเวลาเปลี่ยนบ้านที่มีมานานนับร้อยปีนั่นก็คือเรือผีหลอกซึ่งปัจจุบัน
0: ผีหลอกคือภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เหลืออยู่ไม่มากแล้วในปัจจุบันแต่ยังซึ่งลุงสมจิตม่วงอ่ำเจ้าของเรือผีหลอกที่หาปลาด้วยวิธีนี้คงใช้เรือผีหลอกหาปลาและมีวิชาต่อเรือผีหลอกที่สืบทอดมาจากผู้เป็นพ่อเรือผีหลอกก็จะมีแผ่นไม้กระดานที่ทาสีขาวห้อยติดข้างกาบเรือซึ่งทำหน้าที่หลอกปลาให้ตกใจเรือไปตามชายตะลิ่งยามดึกหรือใกล้รุ่งเมื่อปลาที่นอนอยู่ก็จะกระโดดขึ้นมาบนเรือที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เอาไว้พฤติกรรมตามธรรมชาติของปลาแต่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันเรือผีหลอกมีลักษณะยาวและท้องแบนจึงไม่มีปัญหาบริเวณน้ำตื้นอุปกรณ์ที่สำคัญของตัวเรือคือกระดานไม้ที่ทาสีขาวข้างลำกระโดดออกในอดีตเรือผีหลอกจะเป็นเรือลำเดียวและชาวประมงบ้านที่ชุมชนสัพยาเรือผีหลอกจะมีเรือผูกกัน2ลำที่มีแผ่นกระดานสีขาวอยู่ด้านข้างและมีตะข่ายกันปลาส่วนลำที่2คือเรือกระเตงเป็นเรือที่ติดเครื่องยนต์ที่พาเรือทั้งคู่ล่องไป

0: เรือผีหลอกหนึ่งลำมันก็มีควานกงรูปขึ้นรูปมันต้องได้ให้ได้สัดส่วนด้วยถ้าไม่ได้สัดส่วนเวลาดัดหัวดัดท้ายต้องยกให้เท่ากันถ้ายกไม่เท่าวิ่งเรือลั่นมันจะเลื้อยมันจะวิ่งเลื้อยมันจะวิ่งไม่ตรง
1: ก็เหมือนการประกอบเรือขึ้นมาลำหนึ่งเลย
0: ใช่แล้ววิธีแล้วเหมือนแล้วต่อเรืออะไรเงี้ยที่ผมพูดว่าลำเดียวคือแบ่งครึ่งศูนย์กลางกึ่งกลางกงเป็นคู่เข้าใจไห
1: ม
0: ควานกงเป็นคู่คู่มาที่เรือมันจะเท่ากันหมดแล้วก็มาทำกระดานทำกระดานเนี่ยกระดานเนี่ยเวลาแผ่นที่7น่ะเรามาวาดจบยังไงก็ไม่เข้าต้องเอาลงมาแผ่นบนนั่นน่ะเห็นไหมตามกับเรือเวลาขึงตะไคร่แผ่นข้างเนี่ยเอาขึ้นแขวนอย่างเงี้ยข้างนึงข้างตึงพอเรายกข้างโน้นขึ้น
1: รับรองร้อยก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลย
0: ใช่เสร็จเรียบร้อยต้องวิ่งอย่างนี้เลยต้องวิ่งแบบนี้
1: ก็คือจะวิ่งคู่ขนานกันไปเรื่อยๆอย่างนี้เลย
0: อย่างนี้เลยไปที
1: ่การหาปลาโดยใช้เรือผีหลอกแบบนี้คุณแค่ไหน
0: โอ้โหดีใจสิโอดใช่ไหมเล่าย
1: ังไงก็มีย
0: ังไงก็มีออกต้องได
1: ้นี้เองเนี่ยที่บอกว่าก็อาจจะมีคนที่เริ่มใช้บ้างไม่มีแนวคิดในการที่จะสืบทอดภูมิปัญญาเรื่องเรือผีหลอกนี้ยังไงบ้าง
0: อุ้ยชายจริงขอให้มาด้วยความเต็มใจมาผมสอนให้หมดมาทำมาด้วยใจรักนะมาเถอะ
1: ครับแล้วในมุมของคุณลุงเองอยากให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มันอยู่คู่กับท้องน้ำแม่นเนิ่นนานมากๆแบบนี้อยากให้เรือผีหลอกเนี่ยมันอยู่คู่กับชุมชน
0: ให้สืบทอดไปเถอะมันเป็นรายได้หลักได้เลยนะ

ปกติแล้วเรือผีหลอกจะใช้หาปลาแต่ปัจจุบันได้มีการนำเรือผีหลอกมาใช้หาปลาในกลางวันด้วยปลาขนาดเล็กซึ่งมีอยู่มากในแม่น้ำเจ้าพระยาเรือผีหลอกเป็นภูมิโบราณซึ่งชาวสัพพยาได้สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสานต่ออนุรักษ์เรือผีหลอกให้อยู่คู่กับชุมชนพื้นบ้านต่อไปเพื่อให้ภาพของ

ืชปลาที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์บริเวณพื้นบ้านที่อยู่ท้ายเขื่อนหาปลาได้เป็นจำนวนมากปลาสดที่หามาได้ใช้และนำมาทำอาหารกินกันภายในครัวเรือนแล้วชาวสัพพยาก็ได้นำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างกันหรือปลาย่างมาแปรรูปปลาสดเพื่อถนอมอาหารและสร้างมูลค่าเก็บไว้ขายได้ตลอดทั้งปีปลาย่างของชาวสัพพยาที่ชุมใช้ปลาสร้อยสดๆนำมาทำความสะอาดและเสียบไม้ก่อนจะนำไปวางบนแผ่นตะแกรงและย่างรมควันให้เนื้อเหลืองแห้งกรอบหอมกลิ่นควันไฟไปเพื่อให้ความหอมและใช้ไฟอ่อนในการย่างซึ่งวิธีเอาดินที่ขุดดินเป็นหลุมลึกลงไปเพื่อก่อไฟด้านล่างก่อนจะเพื่อให้ควันอบอยู่ภายในแต่ปัจจุบันมีการดัดแปลงเตาย่างปลาโดยก่อด้วยปูนหรือสังกะสีชิดโดยจะใช้เวลาย่างอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงหรืออาจใช้เวลาย่างมีขนาดใหญ่ปลาย่างสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชาวสัพพยามาอย่างยาวนานโดยจำหน่ายทั้งในพื้นที่จังหวัดชัยนาทและส่งนอกจากการนำปลาสดมาแปรรูปแล้วอำเภอสัพพยายังมีผลิตภัณฑ์จากปลาที่ขึ้นชื่อก็คือปลาร้าทำอาชีพนี้มาอย่างยาวนานอุดมสมบูรณ์เมื่อจับได้เป็นจำนวนมากอาหารการทำปลาร้าจึงเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารที่ส่งต่อทำกินกันในครัวเรือนก็พัฒนาเป็นการทำขายเพื่อสร้างรายได้ปลาได้มากขึ้นทำให้อำเภอสัพพยาเป็นแหล่งผลิตปลาร้าแห่งใหญ่ของ

0: ชาวชุมชนสรรพนำปลาแม่น้ำและปลาที่หาได้จากท้ายเขื่อนมาขายกันแบบสดๆแล้วชาวบ้านที่นี่นะครับจึงได้นำมาแปรรูปขึ้นอีกทางหนึ่งกลายเป็นแหล่งผลิตครับ
1: จุดเด่นคือการใช้เนื้อปลาคุณภาพดีจากแม่น้ำและเขื่อนเจ้าพระยาและใช้สูตรข้าวคั่วที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวสรรพยาซึ่งจะมีความหอมเฉพาะตัวคุณลุงสุภานคือทายาทที่ได้รับการสืบแม่ด้วยความตั้งใจว่าไม่อยากให้สูตรการทำปลาร้าของแม่นั้นที่นี่ถือเป็นโรงงานปลาร้าที่สะอาดน่าดด้วยพื้นที่ที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาชนซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาทำให้มีปลาน้อยใหญ่มากซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการทำปลาร้ามาขายให้กับลุงสุภชัยโดยปลาร้าหลายรูปแบบ
2: เมื่อสมัยก่อนเนี่ยปลาอะไรเนี่ยจับมาเล่นได้เนี่ย
0: ส่วนมากคือเรารับมาจากไหน
2: เป็นเนื้อเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะฮะพวกก็หาปลาพายเลี้ยงไข่มั่งทอดแหยกยอนิยมใช้ปลากระดีปลานิลปลาช่อน

0: ปลาทอดแล้วก็มีม
1: ีก็เอาไปทำหลนนะปลาใหญ่เขาเอาไปทอด
2: ขั้นตอนการทำปลาเองเนี่ยครับมีกี่ขั้นตอนยากง่ายแค่ไหนครับ
1: สมัยก่อนตัดหัวเองคอดเกล็ดเองปลาสร้อยนะเขาทำมาให้เสร็จเขาทำมาเลยเขาบางทีเขาตัดหัวปั่นเกล็ดมาแล้วแล้วก็หมักถึงแล้วก็มาลงข้าวคั่ว
2: มันหมักนานแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าเซนถ้าต่ำกว่านี้มันก็จะเหม็นคาว

0: ปลาร้าเป็นการแปรรูปและถนอมอาหารที่มีขั้นตอนปลาสดมาตัดหัวขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดแล้วนำไปคลุกเคล้ากับเกลือเม็ดหมักทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์และนำมาคลุกเคล้ากับข้าวคั่วจากนั้นนำมาหมักต่อติดปิดโอ่งให้แน่นเพื่อป้อมหมักทิ้งไว้ 3-4 เดือนการทำปลาร้าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นอาชีพแห่งความภาคภูมิใจของชาวสัพยาซึ่งสร้างรายได้เลี้ยงจนถึงปัจจุบัน
1: ก็รักเพราะว่าอาชีพนี้ก็เลี้ยงดูลูกๆหลานๆทั้งได้เรียนจบลูกหลานก็เรียนจบมาเพาะปลาร้าถ้าไม่มีพวกลูกหลานๆนี่ก็อันนี้ครับอยากให้อาชีพปลาร้า
0: ความนิยมอย่างแพร่หลายสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายประเทศและส่งออกต่างประเทศและเป็นส่วนผสมในเมนูต่างๆได้มากมายอาหารจากปลาร้าของปลาอย่างปลาร้าปลากระดมทำปลาร้าสับกับเครื่องสมุนไพรและดิบรวมไปถึงปลาร้าทรงเครื่องที่มีน้ำปลาร้าต้มสุกและสมุนใบมะกรูดหอมแดงใส่หางกะทิและปลาดุกใส่มะเขือพริกหยวกหน่อไม้ถั่วฝักยาวต้มรวมกันก็จะได้เป็นเมนูปลาร้าทรงเครื่องแสนอร่อยสำหรับปลาตัวใหญ่อย่างปลาช่อนปลาสวยทอดทั้งตัวโรยด้วยหอมแดงตะไคร้พริกแห้งทอดใบมะกรูดทอดก่อนรับประทานบีบมะนาวให้ทั่วให้รสเปรี้ยวตัดกับความเค็มของปลาร้าเป็นเมนูที่ทำให้เจริญอาหารเลยทีเดียวและที่ชุมชนสัพยาก็มีเมนูจากปลาร้าที่ขึ้นชื่อที่สืบทอดสูตรการทำมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจนกลายมาเป็นเอกผู้มาเยือนต้องมาลิ้มลองก็คือลาบปลาร้าลาบปลาร้าปลากระดีและปลาสร้อยสับละเอียดตะไคร้กระมะพร้าวขูดหมูบดต้นหอมผักชีพริกชี้ฟ้าซอยน้ำตาลปี๊บมะนาวใบโหระพาทำก็เริ่มจากการนำมะพร้าวขูดมาคั่วให้สุกจากนั้นนำตะและพริกชี้ฟ้ามาคั่วให้หอมโดยจะคั่วแยกกันหมูต่างกันจากนั้นนำหมูบดมาคั่วและสุดท้ายคือนำปลาร้าสับละเอียดมาคั่วให้สุกปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและนำวัตถุดิบทั้งหมดที่คั่วสุกแล้วมาคลุกเคล้าให้เข้ากันโรยด้วยและใบมะกรูดหั่นฝอยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
2: ลาบปลาร้าเนี่ยมันเป็นชื่อแบบว่าเป็นอาหารของบ้านลาบปลาร้าคือว่าคนมาก่อให้มันสุกทำกินกันในหมู่บ้านอะไรมันเหมือนเครื่องลาบว่ามีอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นลาบปลามันก็เลยจะมีที่นี่สูตรเนี้ยป้าก็จะได้มาจากก็อยากให้เมนูลาบปลาเนี่ยเราไปตลอดไปค่ะเขาก็บอกไปเนี่ยเราก็ไม่ได้เก็บไว้คนเดียวก็บอกใครถาม
0: การเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและมีการพัฒนาต่อยอดจากเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนจนสามารถกระจายรายได้สู่ชุมชนในทุกภาคส่วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชัยนาทและเป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนสัพยามาจน

น้ำไม่เพียงทำให้ธรรมชาติเกิดความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์เท่านั้นผู้คนในการทำประมงพื้นบ้านที่ใช้ในการหาปลาและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนให้กับคนในชุมชนที่ส่งต่อสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันชาวสัพยาของชุมชนและธรรมชาติที่พึ่งการประกอบอาชีพและทำมาหากินใจกันในการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาให้ยังคงความอุดมสมบูรณ์มีอยู่เพื่อเป็นแหล่งอาหารและชาวสัพยาสืบไปจนชั่วลูก

0: มาดูกันครับว่าเข้าพรรษานี
1: ้
0: แ
1: อมเฮ้ยกินเหล้าดีกว่า
0: ชวนไปดื่มตั้งแต่หน้าประตูเลยครับโอ้โหโยกหลบเพื่อนสวยงามไปอัลลา
2: บกินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
0: สไลด์หลบไปได้สวยเจอซ้อนโอ้โหแล้ววันนี้ก็เก็บไปได้แต้มจะเก็บแต้มไปได้อีกหรือเปล่าเอางานซัดลูกนี้เข้าไปครับแล้ววันนี้ก็ปิดเกมเก็บไปได้อีกแต้มเก็บแต้มสูงเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
3: สวัสดีครับผม
4: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนเพราะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
3: แม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.
5: วันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569เวลา 9:00 น.จับตาการประชุมสภาผู้แทน

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาคที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือซับไตเติลระบบ Closed Captioning ปิดการใช้งานที่ปุ่มรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้น
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไป
0: รายการนี้ภาพหรือ Audio Description และคำบรรยายแทนเสียงหรือซับไตเติลระบบ Closed Captioning เปิดปิดการใช้งานที่ปุ่มซับไตเติลผ่านบ็อกซ์ระบบดิจิทัลทีวีภาค
2: ไทยมายาวนานข้าวคือชีวิตของชาวนาข้าวมีมากมายหลากหลายชนิดข้าวมีเมนูอาหารไทยที่รังสรรค์โดยเชฟผู้เชี่ยวชาญอาหารระดับแนวหน้าที่เราตั้งชื่อข้าวของพ่อ

0: าวคืออาหารที่คนไทยบริโภคมามากกว่า 5,000 ปีข้าวมีสรรพคุณเป็นยาเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศแต่พลังของต่างก็ต้องหันมาปลูกข้าวอย่างเดียวจึงต่อสุขภาพหลายสายพันธุ์กำลังจะเลือนหายไปคุณสมเจนสาขาอาชีพทำนาเด็ดมาแล้วมากมายและยังช่วยเผยแพร่ความรู้ในด้านการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรทั่วที่บ้านของเจตในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีรอบๆบ้านจะมีผักผลไม้มากมายหลายชนิดจนเก็บทานกันไม่ทันบางอย่างหนังสือเช่นมะพูดครัวของคุณเจตมาหลายชั่วคนก็คือเจตเลือกปลูกข้าวหลายของข้าวแต่ละชนิดและอยากจะเก็บรักษาสายพันธุ์ข้าวไทยโบราณ
1: จริงๆแล้วข้าวสินเหล็กเนี่ยตอนก่อนเนี่ยผมไม่ได้คิดจะมาปลูกหรอกผมไม่ได้ต่อไร่ก็ไม่สูงแต่เผอิญมีคนที่อยู่ในวงการข้าวเนี่ยเขามาบอกว่าข้าวท่านต้องทานข้าวไปข้าวพันธุ์สินเหล็กด้วยเราต้องการว่าทำไมท่านชอบทานข้าวพันธุ์นี
2: ้ครับเพราะมันปลูกยาก
1: มันคือปลูก
2: ผลผลิตไม่สูง
1: มาที่คนอยากปลูกหรือไม่อยากปลูกเนี่ยเขามองที่ต้นทุนส่วนหนึ่งแล้วก็ผมมีต่อไร
0: ่นอกจากข้าวสินเหล็กแล้วเจตยังปลูกข้าวสายพันธุ์อื่นข้าวหอมนิลซึ่งกว่าใช้เวลาหลายปี
3: เริ่มต้นทำไมคุณเจต

0: จริงๆประวัติก็คือพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลก่อนเลยร้านสุขภาพของโรงพยาบาลมิชชั่นมันมีข้าวเม็ดดำๆขายก็เลยซื้อมาทานหาพันธุ์ข้าวเม็ดดำๆเนี่ยมาปลูกไว้เพื่อบริโภคบ้าง
1: ได้เห็นบอกว่าข้าวหอมนิล
0: มันมีข้าวพันธุ์ไลบรารีมาอะไรมาคนก็แห่ไปทำพวกนั้นกันหมด
1: จุดเด่นของข้าวหอมนิลคือ
0: จริงๆแล้วผมว่าผมชอบที่ว่าเมล็ดเขาใหญ่แล้วผมพิจารณาเขาก็ค่อนข้างไม่เละมีความคือเราก็ศึกษาว่า
2: แล้วเรื่องปุ๋ยเรื่องยา
0: เรื่องปุ๋ยเรื่องยานี่แทบจะไม่ปุ๋ยใช้เป็นการ
2: ปุ๋ยหมัก
0: คือผมอะผมใช้แปลงนาเป็นตัวหมักหมายถึงผมกับทับจะกล้าพูดในชลบุรีผมว่าแปลงนาใครคงไม่อินทรีย์วัตถุคงไม่เกินแปลงนาผม
3: เราจึงได้นำข้าวที่ปลูกด้วยความรักความเข้าใจของเจตอิทธิคเนศรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ได้ใช้ในเมนูข้าวของพ่อ
4: จริงๆแล้วต้องบอกว่าความห่วงใยเพราะว่าจริงๆเนี่ยเด็กและข้าวคือเขาเรียกว่าเป็นแหล่งสารอาหารหลักของเราเลยนั่นเนี่ยข้าวจากความห่วงใยก็คือข้าวซึ่งมันก็จะมีข้าวหลายแบบครับข้าวสารอาหารเยอะๆอย่างข้าวไรเบอร์รี่หรือข้าวดำอย่างเงี้ยครับที่จะให้สารอาหารกับเรามาทำเป็นอาหารซึ่งมันสามารถจริงๆเนี่ยเขาจะมีที่ผมจำได้ขึ้นใจก็คือรสของความห่วงใยที่พ่อเนี่ยหุงแล้วก็ให้เราของพ่อ
3: และเพื่อให้มีคุณประโยชน์ที่ต่างกัน3ชนิดคือข้าวสินเหล็กข้าว43ซึ่งแต่ละชนิดก็มีจุดเด่นที่ต่างกัน13เป็นข้าวที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าข้าวอื่นๆทั่วไปข้าวสินเหล็กและข้าวหอมนิลมีสารสีม่วงอนุมูลอิสระจุดเด่นก็คือมีสีม่วงที่ช่วยโดยคุณกาญจนาจะเพิ่มสรรพคุณของข้าวให้เป็นข้าวนึ่งสมุนไพรสูตรพิเศษที่ข้าวที่เราหุงรับประทานกันทุกวันหลากชนิดใส่ในตอนหุงข้าวนั่นเองข้าวสวยที่ได้เหล่านั้นอีกทั้งยังจะได้สีสันที่สวยงามทำให้อาหารในการสาธิตนี้คุณกาญจนาได้ใช้ใบหม่อนรองไว้ที่ก้นถ้วยจึงทำให้ข้าวที่ได้นอกจากจะมีกลิ่นและสารพฤกษเคมีมากมายจากใบหม่อนที่มีการนึ่งนั่นเอง
5: ขั้นต้นเลยง่ายๆอูมามิแล้วอูมามิก็คือรสความอร่อยนั่นเองคือถ้าพื้นถิ่นเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะง่ายๆเลยไม่รู้หรอกว่ามันมีประโยชน์ยังไงต้มไก่เอาไปทำน้ำซุปเนี่ยปรากฏว่าอร่อยขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยใบหม่อนเนี่ยประกอบด้วยโปรตีนและอะมิโนออยด์สิ่งพอคุณเขาก็คือมีฤทธิ์เย็นแล้วก็ช่วยให้ปอดชุ่มชื้นตาหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะช่วยลดไข้ได้แก้ไอได้นะ
4: ครับ
5: เพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องตาฝ้าฟางพอทานใบหม่อนเนี่ยจะทำให้ตาใสตาสว่างขึ้นด้วยค่ะ
4: วันนี้เราก็ใช้เป็นใบที่พัน
5: ธุ์ทิ้งหม่อนเนี่ยถ้าแยกลักษณะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า mulberry ของสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์เขาเรียกว่า white mulberry แล้วก็ black mulberry ซึ่งใบจะใหญ่เอาใบมาทำชานะคะ
3: เอาคุณกาญจนายังได้เพิ่มเม็ดบัวใส่เข้าไปในข้าวชาติคุณกาญจนายังแนะนำสมุนไพรจีนที่สามารถหาซื้อ

0: ได้ง่ายอย่างเช่นโกจิเบอร์รี่หรือที่เรียกว่า
1: เสร็จแล้วอันนี้เราก็จะมีการใส
2: ่โอ้อันนี้เบอร์รี่นั่นเองสรรพคุณตัวนี้ก็คือบำรุงสายตาบำรุงไตค่ะแล้วก็ช่วยอันนี้คือซัฟฟรอนนะคะซัฟฟรอนหรือหญ้าฝรั่งนั่นเองสรรพคุณของซัฟฟรอนเนี่ยหลับสบายแล้วก็บำรุงสมองค่ะ
1: ข้าวสีขาว
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเราต้องการให้สีของซัฟฟรอนเนี่ยดูดซึมเข้าไปข้างในหน่อย
2: อย่างอย่างได้บำรุงสมองสีค่ะ
1: ปิ่มๆเลยครับใช่
2: เ
1: สร็จแล้วนะครับเราทำไมจะต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนเพราะว่าการหุงข้าวเนี่ยแล้วเรารอให้น้ำอุณหภูมิมันจะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นซึ่งอุณหภูมิไม่คงที่เราต้องให้อุณหภูมิคงที่ก็คือจุดเดือด100องศาเวลาง่ายเพราะเขาบอกว่าจับเวลา15นาทีแต่น้ำยังไม่เดือดเลย มันก็ต้องจัดเพิ่มขึ้นไปอีก20นาที30นาทียากเพราะฉะนั้น
0: ก็ถึงขั้นตอนสำคัญของเมนูข้าวของพ่อซึ่งที่ทานคู่กับข้าวนึ่งสมุนไพรโทมัสตั้งใจเลือกทำน้ำพริกอันอบอุ่นที่เคยได้ทานกับน้ำพริกมะขามอ่อนเป็นต้นไม้ที่มักจะพบตามบ้านในต่างจังหวัดทั่วประเทศไทยผลไม้มงคลเพราะมีนามพ้องกับการปลูกมะขามไว้หน้าบ้านจึงเป็นมงคลและยังแต่นั่นอาจจะเป็นกุศโลบายอันแยบยลของคนโบราณไม้ยืนต้นที่มีประโยชน์มากมายเอาไว้ใช้นั่นเองเพราะนอกจากจะให้ร่มเงาที่ดีแล้วมะขามยังสามารถนำส่วนต่างๆมาใช้ในตั้งแต่ยอดมะขามมะขามแก่ซึ่งในวันนี้เอก
2: จุดเด่นของในส่วนนั่นเองโดยที่มะขามอ่อนเนี่ยสรรพคุณมากมายมีวิตามินเยอะนะคะแล้วก็ช่วยแก้โรคเหน็บชาได้ดีในขณะเดียวกันรับประทานนะคะทั้งมะขามอ่อนหรือมะขามเปียกพอรสเปรี้ยวเนี่ยช่วยฟอกโลหิตในขณะเดียวกันช่วยค่ะ
0: และก็ถึงเวลาการทำน้ำพริกมะซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้กะปิพริกขี้หนูพริกแดงจินดาหอมแดงน้ำมะนาวน้ำส้มจี๊ดหรือที่นี่กันในหมูสับหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นไก่กุ้งหรือปลาย่างได้ตามใจชอบน้ำมะขามเปียกดอกเกลือและน้ำมันหมู
2: ใช่ค่ะเพราะจริงๆเม็ดมะขามก็มีสรรพคุณทางยาด้วยช่วยขับพยาธิได
1: ้ใส่พริกขี้หนูอ่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เราได้
2: กลางค่ะ
1: ปุ๊บเราก็จะให้ความร้อนครับด้วยการใส่ตัว
2: พริกไทยอ่อน
1: พริกไทย
2: เกลืออีกนิดนึง
1: เทคนิคนิดนึงเพื่อให้ตัวพริกเนี่ยมันละเอียดง่ายมากขึ้นอะไรที่มันมีน้ำเยอะเราจะไปโขกที่หลังจะไม่โขกเอาหอมด้วยครับ
2: หอมเท่าไหร่ดีคะ
1: หอม5หัวเราจะใส่กะปิลงไปโขกด้วยเพราะกระเทียมจะช่วยแตกใส่เครื่องที่เราโขกไว้ลงไปผัดให้หอม
2: โอ้ใส่กะปิก่อนเพิ่มความหอมแล้วก็ใส่พริกตาม
1: ใช่ครับแล้วเดี๋ยวเชฟจะเหลือป

0: มะขามเนี่ย
1: มะขามไว้ที่หลังนะคะ
0: ต้องรอให้กะปิกับพริกสุกก่อนการผัดอะไรก็ตามที
1: ่
0: มันจะต้องใส่ตั้งแต่จังเราจะไม่ใส่ลงไปที่อาหารนะ
2: ในการปรุงอาหารไทยนั้นเรามักจะได้ที่ปรุงจานนั้นถึงเครื่องถึงพริกถึงขิงหรือไม่นั้นให้สังเกตจากอาการของคนปรุงหรือคนที่อยู่รอบอย่างดี
1: กลิ่นมาแล้วค่ะเชฟ
2: น่าเสียดายที่เราสามารถนำเสนอได้เพียงภาพและเสียงได้แต่เชื่อว่ายันถึงความเข้มข้นความจัดจ้านของน้ำพริกมะขามอ่อนถ้วยนี้ได้บ้างไม่มากก็น้อย
0: ใส่น้ำตาลเลยครับ
1: น้ำตาลนะคะใส่เยอะแค่ไหนคะ
0: ครึ่ง
1: มะขามเปรี้ยวหมดเลยนะคะ
0: จะเก็บไว้1คืนนะครับแล้วก็รสมันจะนัวขึ้นครับสุดท้ายก็คือเวลาที่เราผัดเสร็จทั้งหมดเนี่ยเราจะปิดไฟแล้วโอเคครับประมาณนี้เลยเอาให้เข้ากันอีกครั้งนึง
2: เมื่อได้น้ำพริกมะขามอ่อนสำเร็จแล้วใบบัวขั้นตอนสุดท้ายของข้าวนึ่งสมุนไพรสูตรว่าข้าวของพ
0: ่อก็จะเริ่มจากการนะครับเอาข้าวเนี่ยที่เราหุงโดยวิธีการนึ่งเนี่ยนี่นะครับเป็นข้าวที่เราหุงใหม่ๆเลยแล้วก็ในนี้เรามีการผสมเม็ดบัวเข้าไปด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่เครื่องเคียงตามปลาครับปลาทอดปลาทูหรือปลาสลิดหาได้ในพื้นที่นะครับหลังจากนั้นก็จะมีไข่เค็มเพื่อนะครับใส่ไข่เค็มลงไปด้วยนะครับตัดรสให้เกิดความเค็มยิ่งขึ้นหลังจากว่าเนื้อย่างเดินทางไกลๆเนาะใส่ลงไปแค่จริงๆต้องบอกว่าแค่ใส่ทำให้เกิดความหิวได้แล้วหลังจากนั้นครับเราก็จะต้องมีผักในท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นมะระขี้นกเอาไปลวกนิดนึงนะครับเอาเราก็จะเหมือนกับใส่ไว้รอบๆครับวางเนี่ยมันก็คือเรื่องของสีน่ารับประทานนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวไม่ว่าจะเป็นสีแดงมันจะมีความรู้สึกว่าน่าทานใส่มะเขือม่วงลงไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้แบบน่าทานยิ่งขึ้นนี่กระเจี๊ยบครับคุณที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้ครับแตงกวาหลายๆครั้งหั่นทำไมเขาหั่นแบบหั่นแบบว่าเฉลียงเพื่อที่ทำให้ตัวของรสแตงเนี่ยมันออกรสชาติได้มากขึ้นโอ้โหตอนนี้ครบแล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากจะเติมให้ใหม่ตัวมะนาวหั่นเอาไว้ก็ได้นะครับหรือว่าตัวส้มมะเปี๊ยะที่เราใส่ลงไปก็ได้เพิ่มเข้าไปหน่อยนึงก็จะเหลือที่เอาไว้นิดนึงสำหรับใส่จะมีได้2วิธีครับก็คือสามารถเราจะใส่แยกลงไปต่างหากก็ได้
2: ใบบัวน้ำพริกมะขามอ่อนนี้และมีการนำสมุนไพรมากตั้งแต่การนึ่งข้าวรสชาติของเมนูข้าวของพ่อหลากหลายมากเพราะมีเครื่องเคียงพริกมะขามอ่อนคอยเติมให้แต่ละคำมีรสชาติที่เข้มทำให้เพลินจนไม่รู้จักอิ่มเลยทีเดียว

0: ในส่วนของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในวันนี้ภาพได้แก่ชาซึ่งเป็นชาบำรุงสมองช่วยป้องกันอัลไซเมอร์
1: บัวเนี่ยถือว่าอันมากนะคะเพราะว่ามีประโยชน์หมดเลยตั้งแต่ต้นนะคะรากแล้วก็รวมถึงฝักหรือเมล็ดด้วยว่าเป็นพืชที่มีสูงมากแล้วก็ทุกส่วนของบัวเนี่ยคือใช้เป็นยาได้หมดเลยแต่ว่าออกไปอย่างใบบัวนะคะก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมีการศึกษาวิจัยแล้วนะคะว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่ส่วนช่วยในเรื่องของป้องกันโรคอัลไซเมอร์หรือโรคสมองเสื่อมได้ดี
0: ดร.ปิยะเต็มวิริยกูลจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับผลของการนำน้ำแจ๊กเกสรบัวที่สามารถช่วยยับยั้งเอนไซม์ที่เป็นสายงานวิจัยนี้พิมพ์ลงในวารสารทางการแพทย์ในต่างประเทศ20เกสรบัวก็ง่ายมาก
1: เอาไปเป็นเหมือนแบบลักษณะเหมือนชาจีนเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยใบสดก็เพียงแต่ว่านำมาเช็ดล้างให้สะอาดแล้วก็เลือกใบที่แก่นะคะแล้วก็นำมาหั่นซอยเป็นเส้นแล้วก็ตากเนี่ยก็ใช้เวลาแค่ประมาณวันหนึ่งสองวันแล้วก็เอามาชงชาได้การต้มชงชาก็ง่ายมากก็แค่เดือด5นาทีแล้วก็แช่ทิ้งไว้สัก10นาทีให้สารต้านอนุมูลอิสระในบัวเนี่ยออกมาหลังจากนั้นก็ช่วยน้ำหนักช่วยลดไข้บำรุงปัญหาเรื่องเลือดกำเดาไหลก็ได้เร็วขึ้นค่ะสรรพคุณในแพทย์แผนจีนที่เด่นของเกสรบัวก็เพราะไตเนี่ยในแพทย์แผนจีนถือว่าที่สำคัญที่สุดในร่างกายของมนุษย์สิ่งที่สร้างพลังชีวิตก่อเกิดให้เกิดพลังชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสุขภาพสมบูรณ์ในขณะเดียวกันพออายุเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับประทานสอนบัวเนี่ยช่วยบำรุงไตช่วยในระบบประสาทและสมองเนี่ยเมื่อได้รับกลิ่นบัวแล้วก็ได้รับสารจากได้ดีด้วยค่ะ
0: ชาใบบัวมีประโยชน์เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยแต่หากต้องการเพิ่มความหวานก็สามารถเติมน้ำตาลกรวดหรือน้ำผึ้งได้ตามสมควร
1: สำหรับน้ำผึ้งนะคะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับคนที่รสชาติที่มีอาจจะมีรสฝาดหรือว่าไม่หวานรับประทานยากและในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำผึ้งในแพทย์แผนจีนหรือเป็นยาอย่างหนึ่งเป็นยาซึ่งเวลาเราผสมเข้าไปในผสมในสมุนไพรต่างๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นต่างๆเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยกำจัดพิษของยาน้ำผึ้งเนี่ยจะเหมือนเป็นตัวพาสารสำคัญในน้ำผึ้งค่ะ
0: คนไทยในอดีตรู้คุณค่าและเฝ้าเก็บถนอมข้าวสายพันธุ์ต่างๆไว้ให้ลูกหลานชาวสุขภาพที่ดีการรับประทานข้าวที่หลากหลายนอกจากยังจะเป็นการช่วยให้เกษตรกรข้าวดีๆให้เราได้ทานกันเป็นเรื่องราวเมนูอาหารที่ทำให้เรารับประทานได้ขอจารึกไว้ในตำรับ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกนเรนทิราเทพยวดีริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชา

0: ถึงด้านกีฬาที่ทรงวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศแต่จุด195กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึกที่จังหวัดราชบุรีอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งสัตว์ไทยรองประธานที่ปรึกษาหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภาวถึงพระกรณียกิจของสมกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราวัชระราชธิดาว่าส่งช่วยเหลือประชาคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจพบทรงพระดำเนินไปบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งช่วยเหลือประสบกรณิกรทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรแพรอีกภาพยังรวมถึงพระพัชรกิติยาภานเรนทิราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรองเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมาไปยังสวนลุมพินีจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind อีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ปั่นราชพักBike and Concertแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad สามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกสายทัศน์อันกว้างไกลนำสปิริตแห่งกีฬามายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่าง
1: ธงชาติและเพลงชาติความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฤหัสบดีที่24กันยายน2569เวลประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาทบทวนหลักสูตรการฝึกอบรมของหน่วยงานรัฐเพื่อป้องกันระบบอุปถัมภ์ยัตติขอให้สภาวิสามัญเพื่อศึกษาการยุบและการเปลี่ยนแปลงพันธกิจอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการปัจจุบันติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาม
1: าดูกันครับว่าเข้าพรรษานี
2: ้เฮ้ยกินเหล้าดีกว่า
1: เปิดนัดแรกก็เจอประกบชวนโอ้โหโยกหลบเพื่อนตามนัดอาบ
3: กินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
1: โอ้โหพลิกตัวหลบทุกกลางเจอซ้อนสองโอ้โหแล้ววันนี้ก็เก็บไปได้อีกแต้มหรือเปล่าเอาไงสู้ไหมซัดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับวินัยแต้มเก็บแต้มสุขภาพเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายนี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรร

0: หยุดคิดสักนิดอาริตของคุณและเขาไปตลอดกาลอย่าลืมพกสติ
1: อยากรู
2: ้ถ้าอยากรู้ต้องดู
1: ถ้าอยากรู
3: ้อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐ
4: ถ้าอยากรู
1: ้10ค่ะ
5: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในอันข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ข่าวรัฐสภาชาแนลภาคเช้าครับเช้าวันนี้พบกันนะครับวันพฤหัสพุทธศักราช2500อยู่กับคุณณัฐพัฒนพลจุติการพาณิชย์ผมวัฒนะคล้ายแก้วของเราอาจารย์คมคิดสรรสนะเกียรติครับ
2: กรุงเทพมหานครนะครับคุณชมครับเมื่อก็เกิดฝนตกแล้วนะ
0: ครับ
2: คุณชมครับหลายๆคนก็จับตามองนะครับว่าจะมีฝนตกหนักฝนตกกันไว้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเพจดังอย่างเพจทีลมฟ้าฝนอากาศพยานะก็มีการคาดการมีการคาดคะเนกันไว้เนาะจากโมเดลฝนนี่แหละเด
0: ี๋
2: ยวรอดูวันนี้นะฮะวันนี้เขาบอกฝนจะหนักมาก
0: ก็ปลอดภัยเป็นหลักด้วยนะครับคุณผู้ชมครับรวมไปถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆนะวิทยารวมถึงกรมป้องกันและบรรเทามีการแจ้งเตือนมีการบอกกล่าวไปยังพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะรื่อมานะคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะหลายที่ณเวลานี้เมื่อวานนี้คุณผู้ชมใครที่ติดตามการประชุมสสบ้างแล้วได้เห็นความเดือดร้อนโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำสีอยุธยารวมถึงจังหวัดอื่นๆตอนนี้คุณผู้ชมครับการระบาด
2: เจ้าพยา
0: เขื่อนเจ้าพยา 1,600 ลูกบาทเมตรใบน้ำที่ยังคงต้องจับตามองนะคร
2: ับ ใช่ฮะก็จับตามองกันนะครับคุณผู้ชมครับโดยพอก็ออกมาเตือนมากถึง70จังหวัดในประเทศไทยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าอากาศแบบนี้แหละครับว่าฝนจะมีปริมาณกรุงเทพมหานครก็รับได้จำนวนหนึ่งแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราเจอเที่ยงๆก็ตกลงมาหนักพออยู่มากพอสมควร
0: พัทยาคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของฝนฟ้าอากาศทำให้หลายคนก็มองไปว่าเอ๊ะตอนนี้ฝ่ายการเมืองได้การบริหารจัดการน้ำเนี่ยโดยมองไม่เหมือนกันนะ
2: ใช่
0: เมื่อวานนี้คุณผู้ชมประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพระดอนปิศนานันทกุลได้โพสต์ให้มีการพูดถึงการบริหารจัดการน้ำของทางรัฐบาลในขณะนี้รวมไปถึงเอามาเล่นการเมืองอ่ะการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ได้มีการพูดถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องของการใหญ่ที่เรียกกันว่าเจ้าพระยา2
2: ครับ
0: ทำเนี่ยอย่างน้อย 7-8 ปีนะครับแล้วก็จะเห็นหน้าเห็นหลังแก้ปัญหาให้กับประชาชนคนไทยได้เป็นอย่างดีนะครับไปดูการเปิดเผยเรื่องนี้ของรัฐได้มีการพูดถึงพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ทำให้คุณพระดอนปิศนานันทกุลนะครับสสจังหวัดอ่างทองของทางพรรคภูมิใจไทยในฐานะได้โพสต์ข้อความผ่านทางว่าอย่าเอาความเดือดร้อนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่สามารถใช้เวลา2ปีหรือ3ปีแต่เราพูดถึงการดีนะครับทุกคนรู้ว่าการแก้ไขปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทางออกเดียวก็คือจะต้องมีทางระบายน้ำขนาดใหญ่เริ่มตั้งแต่ต้นปี2563ถึงวันนี้6ปีแล้วยังไม่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วและจะเป็นในส่วนของบางบานบางไทรหรือเจ้าพระยา2น้อยก็สามารถแบ่งเบาภาระของประชาชนไปได้บ้างแหละครับอ่าวไทยมีการสร้างทางระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมนั่นก็คือทางออกคือทางรอดยืนโครงการนี้พูดถึงมาหลายการศึกษาไว้หลายรัฐบาลมากไม่มีรัฐบาลไหนสามารถผลักดันได้ชาวตระกูลได้เร่งรัดผลักดันจนโครงการนี้เดินหน้าไปแล้วและนี้รัฐบาลได้ดำเนินการนับ

0: หนึ่งแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือเสียงสะท้อนรวมไปถึงการออกมาพูดถึงซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าแก้ไขปัญหาของประเทศไทยอย่างยั่งยืนด้วยนะฮะ
1: ผมครับที่หลายๆคนจับตามองนะครับว่าเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มมีการรับเขื่อนอย่างทางด้านของจังหวัดสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยาในทุกปีตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างชาวบ้านตอนนี้แน่นอนว่าเตรียมที่จริงของขึ้นที่สูงกันบ้างแล้วนะ
0: กระดับก็ได้มีการตะลิงอยู่ริมแม่น้ำคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าหลายจุดเนี่ยเจอแล้วโอ้โหบางคนบอกเก็บของไม่ทันนะปิดเทอมน้องๆจะสอบแล้วของหลายโรงเรียนเลยทีเดียวแหละครับ
1: ใช่ฮะอยุธยานะครับเป็นพื้นที่ที่หลายๆคนก็ทราบกันดีนะครับว่าหลายอำเภอเกิดการที่ผ่านมามีทางด้านอยุธยาอย่างสสประดิษฐ์สังคจายนะครับแล้วก็สสจากพรรคภูว่าไม่ได้นิ่งนอนใจครับยืนยันนะครับว่ามีการติดตามต่อเนื่องนั่นเองนะครับติดตามเรื่องนี้กันหน่อยฮะคุณผู้ชมครับกับทางด้านของคุณปนครศรีอยุธยาเขต5ฤดาตันจรารักษ์ครับรองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยสส3คุณทรงพลสุขสมบูรณ์1คุณพบชีวานันท์ สส.พระนครศรีอยุธยาเขต2 สส.พระนครศรีอยุธยาเขต4 อดิศักดิ์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยร่วมการแถลงข่าวก็อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสภาพุทธราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากพรรคภูมิใจไทยทุกคนไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่น้ำในขณะนี้อยู่ในเขต5อำเภอได้แก่ที่ผักไห่ที่1ได้แก่อำเภอบางบานและบางส่วนของอำเภอโดยที่ผ่านมานะครับสสพระนครศรีอยุธยาได้นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากอุทกภัยมาเสนอต่อรัฐบาลจน 1,000 บาทในรอบแรกรวมทั้งมาตรการช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาทสสประดิษฐ์มีการแถลงข่าวนะฮะ
2: บอกว่าพวกเราสสอยุธยาไม่เคยเหลียวแลนะครับไม่ตัวผมก็ดีนะครับท่านสสพิมพฤดาตัญจรารักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3นะครับเมื่อสมัยที่แล้วเราเป็นผู้แทนนะความเดือดร้อนนะครับพร้อมทั้งด้วยภูมิใจไทยณขณะนั้นนะครับทุกท่านหรือของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะครับได้นำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจึงเป็นเดียวยานะครับ 9,000 บาทในรอบแรก
1: อย่างเมื่อปีไปกับท่านสสประดิษฐ์น
0: ะ
1: ไปดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก
0: ็
1: เห็นบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนบางหลังเนี่ยมิดหลังคาเลยนะคุณวัฒนา
0: โอ้แล้วแช่นานด้วยแช่หลายเรือนเลยทีเดียว
1: สสประดิษฐ์ก็มีการบอกเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมแทนราษฎรทั้งจังหวัดก็ได้มีการติดตามแล้วก็ผลักดันโครงการเพื่อป้องกันภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการติดตามใจซึ่งใกล้แล้วเสร็จนะครับแล้วก็โครงการประตูระบายน้ำพระยากับแม่น้ำน้อยซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จภายใน2ปีก็จะช่วยแบ่งเบาปริมาณน้ำในพื้นที่ได้เป็นจำนวนมากครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังมีการดำเนินการโครงการชัยนาทแปะเริ่มลงมือทำแต่รัฐบาล2570นี้แล้วนะครับเพราะว่าอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในสำคัญเลยโครงการกองทุนภัยพิบัติใจไทย1ตุลาคม2ไทยสำหรับบ้านเรือนทุกหลังทั่วประเทศเป็นนโยบายที่ออกมาเพื่อจากภัยพิบัติทุกชนิดในประเทศ

0: ครับสสประดิษฐ์ยังมีการกล่าวอีกนะครับว่าสำหรับสถานการณ์ยามปัจจุบันกรมชลประทานประมาณ490ลูกบาศก์เมตรต่อ150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำใน1เมตรภายในระยะเวลา 2-3 วันแล้วก็ส่งผลกระทบต่อวันที่17กันยายนได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ยังไม่พบปริมาณน้ำในบางพื้นที่นะครับจากการติดตามข้อมูลของเดิมทีเนี่ยคาดการว่าสถานการณ์น้ำในปีนี้จะไม่รุนแรงตามนะครับปริมาณน้ำฝนแล้วก็สถานการณ์ทางธรรมชาติคาดการได้ 100% จึงทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ขนาดโดยสสประดิษฐ์ยังกล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าตนขอขอบคุณคุณกรวีปริศนานันทกุลค่ะตนได้ตั้งกระทู้ถามสดรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยโดยจะนำทุกปัญหาที่สอบถามรัฐมนตรีรวมถึงสอบถามแนวทางการแก้ไขปัญหาในอนาคตท้ายของท่านสสประดิษฐ์นะฮะ
1: พรุ่งนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านสสกรวีปานวิปรัฐบาลได้ให้โอกาสนะครับผมเป็นตัวแทนในการตั้งกระทู้ถามสดกับรัฐบาลไขปัญหาน้ำท่วมวันนี้นะครับที่ได้เปิดโอกาสให้ผมพรุ่งนี้นะครับผมก็จะนำทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้สอบถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับการแก้ไขปัญหาวันนี้และก็การแก้ไขด้วย
0: เดี๋ยววันนี้ติดตอนครับคุณผู้ชมครับทุกวันพฤหัสบดีท่านสสประดิษฐ์บอกว่าจะมีเรื่องของกระทู้ถามสดเรื่องของน้ำท่วมด้วย 9:00 นเป็นต้นไปช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาของเรารวมถึงช่องทางออนไลน
2: ์ครับเมื่อพูดถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงของการเปิดถึง22ธันวาคม2569
0: ครับ
2: ก็มีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับสสตามรัฐธรรมนูญแล้วคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าปรากฏเป็นข่าวว่ากรมจะมีการออกหมายจับนะ
0: ครับ
2: มายังสสภาวุฒิพงวิทยพานุซึ่งเป็นสสจากทางพรรคประชาชนเรื่องนี้ทำให้สื่อมวลชนเนี่ยคุณผู้ชมครับไปสอบถามพลสารัมว่าเรื่องนี้จะเดินหน้าและดำเนินการอย่างไรไปฟังเหตุผลคุณโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เตรียมออกหมายจับซึ่งเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อจากทางพรรคประชาชนในเอกนะฮะบอกว่าหากเป็นกรณีประชุมการดำเนินการตามจากสภาผู้แทนราษฎรตามหลักการการคุ้มครองเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับถัดมาคุณโสพลสารัมที่เกี่ยวข้องแล้วส่งมายังสภาก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนได้รับการอนุญาตจากสภาแต่หากสมาชิกผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์ใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองก็สามารถแสดงเจตจำนงได้ซึ่งไม่ประสงค์ใช้เอกสิทธิ์ด้วยเช่นกันนะครับถามต่อมาแล้วจะต้องนำเรื่องเข้าสู่การเรื่องนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะมีการลงมติหรือมีมติของที่ประชุมโดยที่ผ่านมาส่วนมากให้ดำเนินการกับสมาชิกในช่วงของสมัยประชุมทางนี้ขึ้นอยู่ถูกกล่าวหาด้วยนะครับส่วนกรณีสสจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนที่อาจถูกดำเนินคดีหากมีหน่วยงานส่งเรื่องมายังบุแบบนี้ฮะจะดำเนินการแนวทางเดียวกันเนื่องจากทั้งสหรือสวเนี่ยก็มีเอกสิทธิ์คุ้มครองตามกฎหมายโดยใช่เว้นแต่สมาชิกจะแสดงเจตจำนงไม่ประสงค์ใช้เอกสิทธิ์จริงด้วยตนเองต่อไปนะครับถัดมาคุณโสพลสารัมยังได้กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจท่ามกลางความกังวลที่ว่าหากยติดังกล่าวมีประเด็นไปเกี่ยวข้อง

0: อาจจะถูกประธานสภาตีตกไปไม่ตีตกหรอกครับพร้อมระบุว่าการยื่นยติดังกล่าวค้านในการไปตรวจสอบรัฐบาลแต่ว่ายติดังกล่าวต้องมีการตรวจสอบธรรมนูญต่อไปด้วยทั้งนี้หากยติมีเนื้อหาหรือว่ารูปแบบถูกต้องตามข้อบังคับแล้วก็สามารถประธานสภาผู้ราษฎรจะตัดธรรมนูญพร้อมกับย้ำออกมาว่าฝ่ายค้านมีดุลพินิจในการทำหน้าที่ในการตรวจสอบของรัฐบาลตามกลไกของสภาไปฟังช่วงหนึ่งครับเมื่อวานนี้คุณสภาที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่องเลยทีเดียวฮะ
1: สมาชิกถูกกล่าวหาเนี่ยจะต้องขอทางสภาอะไรเนี่ยต้องขอสภาอนุญาตก็สามารถดำเนินการได้แต่ถ้าสภาไม่อนุญาตของสมาชิกที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญก็มีอยู่ตามหลักแล้วก็ยังไงก็ต้องขอสมาชิกท่านใดที่ไม่ประสงค์ที่จะใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองก็เป็นเรื่องของแต่ละท่านในอดีตก็เคยมีอยู่นะครับก็เป็นเรื่องของถ้าอย่างค่อยดูหนังสือมาก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ว่ายังไงกฎหมายรัฐธรรมนูญมันก็อนุญาตจากสภา
2: พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศการมอบรางวัลต้องเรียกว่าเวทียิ่งใหญ่รางวัลวรรณกรรมพันแว่นฟ้าครับคุณผู้ชมครับแน่นอนว่ามีมาเนี่ยมากกว่า2ทศวรรษแล้วน
0: ะ
2: เรื่องของพันแว่นฟ้าเนี่ยรางวัลแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็น
0: ยี่สิบกับรางวัลนี้วรรณกรรมแล้วก็เรื่องสั้นนะฮะต
2: ้
0: องบอกว่าเป็นเรื่องชีวิตของประชาชนเป็นมุมมองของประชาชนณเวลานั้นๆด้วยรวมไปถึงเป็นบทกวีด้วยครับ
2: ใช่ครับและเมื่อวานที่ผ่านมาก็ถึงเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับพิธีม้าประจำปี2569พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ผ่านมากับการมอบรางวัลโดยในพิธีเมื่อวานนี้ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานแว่นฟ้าประจำปี2569แก่ผู้ชนะการประกวดวรรณกรรมที่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยโดยมีทางด้านของนางจงเดือนสุทธิรัตน์กล่าวรายงานนะครับรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็คณะทำงานทางการเมืองของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและก็แขกผู้มีเกียรติรวมการประกวดวรรณกรรมรางวัล69ครับคุณผู้ชมฮะประเภทเรื่องสั้นรางวัลชนะเลิศได้แก่ผลงานเรื่องโดยทางด้านของวัดยวงแก้วครับได้รับโล่รางวัลรัฐสภาพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาทรางวัลรองผู้ชมครับได้แก่ผลงานเรื่องผีพ่อผีและผลงานเรื่องเมื่อความร้อนไม่เคยลงคะแนนโดยคุณวิรัตขัตยานุกูลกิจมานพาแว่นฟ้าเกียรติบัตรของประธานรัฐสภาพร้อมกับเงินรางวัลละ 60,000 บาทนะครับประเภทบทรางวัลชนะเลิศได้แก่ผลงานเรื่องไม่ได้ใบเสร็จครับโดยสงกาสังได้รับบัตรของประธานรัฐสภาพร้อมนะครับรางวัลรองชนะงานเรื่องพยันไม่ชนะสระบนไม่เหนือจึงงดงามโดยปะการังและผลงานเรื่องของร่มธนพรบุญชูได้รับโล่รางวัลผ่านแว่นฟ้าพร้อมกับเงินรางวัลละ 60,000 บาทนะครับส่วนรางวัลชมเชยประเภทเรื่องสั้นและรางวัลละ1 10ทศภาพร้อมกับเงินรางวัลละ 30,000 บาทนั่นเองนะครับ

0: จากนั้นครับประธานรัฐสภาได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ที่สำคัญในช่วงหนึ่งนะฮะว่า
1: ครับก็เป็นเรื่องของวรรณกรรมที่ศิลปินนักเขียนทุกคนนะฮะส่งเข้าไปตั้งแต่ในยุคของดิจิทัลนะครับหากเรื่องราวเหล่านี้ได้รับการเขียนขึ้นมาเนี่ยก็เรื่องของการอ่านทำให้เห็นคุณค่าของวรรณกรรมไม่สามารถเข้าถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านโดยเฉพาะห้องสมุดของรัฐสภาในปีงบประมาณ2570เนี่ยก็จะมีการดำเนินการอย่างเผยแพร่ให้กับเยาวชนและประชาชนของประโยชน์ต่างๆจากแหล่งเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นต่อไปด้วยนะครับ
0: สังคมกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านอนาคตที่มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันซึ่งบางทำให้มนุษย์ให้ความสำคัญกับความรวดเร็วมากกว่ามิติด้านจิตใจเป็นมนุษย์เปรียบได้กับการรับชมภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์จากมนุษย์นะครับซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในด้านความมาจึงอยากเห็นสังคมไทยใช้โลกดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์จริงนะครับทั้งนี้ปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถถ่ายทอดจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ได้ทั้งหมดเพราะการถ่ายทอดความคิดจากมนุษย์3แล้วก็เสน่ห์ของการสื่อสารได้เช่นเดียวกับการอภิปรายในที่ประจักษ์เป็นการอภิปรายที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความรู้สึกผ่านจากการอ่านข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์จึงอยากเห็นสังคมไทยสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ของความเป็นมนุษย์ได้อย่างสมดุล นะครับมีเสียงช่วงที่บนเวทีนะฮะ
2: เรื่องราวต่างๆการอ่านการเขียนจึงทำโครงการสุดแล้วก็จะทำโครงการนี้อย่างต่อเนื่องศิลปินนักเขียนทั้งหลายที่ท่านล้วนแต่มีคุณค่าแต่ทำอย่างไรเยาวชนไทยเราหรือคนดิจิตอลเนี่ยเรื่องราวแบบนี้ซึ่งไม่ได้สู่การเผยแพร่ด้วยการอ่านขาดความสำคัญที่เราทำก็คือห้องสมุดของรัฐสภาเนี่ยโดยเฉพาะปีงบประมาณปี2500จะเข้มข้นถึงการเผยแพร่การที่จะส่งเสริมหรือประชาชนได้เข้าถึงการใช้ระหว่างโลกคดที่เราใช้ AI กันอยู่บางทีสัมผัสกับโลกจนมันขาดความละมุนละม่อมเหมือนเราชมภาพยนตร์ที่ AI สร้างขึ้นจริงงดงามความมีผมจึงอยากเห็นให้สมดุลกับยังไงก็ AI ได้

0: เมืองเกิดเมืองนอนเนี่ยความเป็นชาติไทยนอกจากการรักษาพื้นแผ่นดินฐานีวิทยุและโทรทัศน์ของรัฐสภาโดยเฉพาะผลงานที่ได้รับรางวัลอย่างยิ่งแหละครับปัจจุบันสังคมให้ความสนใจกับเรื่องดราม่าเป็นเรื่องที่ติดตามได้ง่ายในกระจายเท่าที่ควรจึงเคยกล่าวในวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาในฐานะของสื่อของฝ่ายนิติบัญญัติขณะที่เรื่องใดเป็นเรื่องดีให้กับประชาชนได้รับรู้ไปฟังอีกช่วงหนึ่งที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณโสพลสารัมได้มีการพูดถึงครับ
1: นะครับจะทำให้คุณค่าตัวอย่างที่จะทำให้ยังได้ตระหนักนี้เมืองนอนของเราจะรักษาได้สาแผ่นดินต้องรักษาวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษฉะนั้นผมหวังว่าโครงการนี้ก็จะนะครับแล้วก็เรื่องที่ถ้ามีโอกาสก็เผยแพร่ทางสถานีวิทยุ
2: คุณชมครับโดยในช่วงท้ายกล่าวขอบคุณคณะกรรมการและก็ผู้ส่งผลงานวรรณกรรมเข้าร่วมนะครับพร้อมกับแสดงความชื่นชมและก็ยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลรวมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนสรรค์และก็เผยแพร่สิ่งดีๆและก็ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชีวิตของทุกคนนั่นเองนะครับโดยรางวัลพาเวนมอบให้แก่ผู้ชนะการประกวดเรื่องสั้นแล้วก็บทชาธิปไตยโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยคณะกรรมประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาตั้งแต่ปี2545ของวรรณกรรมการเมืองในการทำรงรักษาและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันประจนให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนด้านการแสดงงานวรรณกรรมสำหรับการประกวดวรรณกรรมรางวัลพาเว่นฟ้าประจำมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมการปฏิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองชนตลอดจนเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเหมือภาคและก็ความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญวรรณกรรมด้วยนะครับโดยในปี2569นี้ครับทั้งสิ้น805เรื่องสั้น384ผล472ผลงานซึ่งคณะงานทั้ง2ประเภทเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยการตัดสินไปเมื่อวันที่14สิงหาคมมีการมอบรางวัลนะฮะคุณผู้ชมครับนี่หนังสือที่อยู่ในฐานะนี่คือหนังสือรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่น69นะครับอันนี้คือนะฮะ
0: ครับ
2: มาตุภู
0: 129หน้า
2: ครับ
0: ที่เป็นเรื่องสั้นนะฮะบทกวีทางการเมืองมีทั้งหมด57หน้า
2: ครับ
0: นะฮะในเล่มนี้เนี่ยจะมีเรื่องสั้นด้วย
2: ครับ
0: มีบทกวีอ่านได้แล้วก็คลิกได้นะ
2: ครับ
0: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็แว่นฟ้านี่แหละครับ
2: ใช่น่าสนใจมากเลยของหนังสือผ่านแว่นฟ้าเนี่ยเขาจะมีการตีพิมพ์ออกมาทุกๆปี
0: ครับ
2: แล้วคือความพิเศษของหนังสือด้านมีสองด้านพลิกอ่านได้ด้านหนึ่งเป็นประเภทบทกวี
0: ต้องบอกว่า

0: ปีฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาใช้กระดาษถนอมสายตา
1: ครับ
0: นะสายตา
1: ครับ
0: ไม่ทำให้เสียสายตานะคุณผู้ชมครับเป็นกระดาษที่งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับคุณผู้ชมมีการจัดพิมพ์แล้วก็เผยแพร่ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ก็มีการไปจัดบูธแล้วก็นำเรื่องของรางวัลพานแว่นฟ้าเนี่ยไปนำเสนอให้กับผู้ชมและประชาชนทั่วไปได้ติดตามด้วย
1: ใช่ครับรายการข่าวสิบหยิบมาเล่าทุกปีเลยในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคุณผู้ชมครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของมาตุภูมินะครับซึ่งพานแว่นฟ้าไปในปีนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมในประเภทของเรื่องประเภทของบทกวี
0: ครับ
1: ครับผม
0: อ่ะมีความสวยงามแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ไว้ในหนังสือเล่มนี้แหละครับคุณผู้ชมครับไปกันที่อีกหนึ่งภารกิจของประธานรัฐสภาและประธานสภาแรง อยากให้บุคลากรในรัฐสภาภาพกันลดพุงลดโรคด้วยครับล่าสุดประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญชวนสมาชิกรัฐสภาข้าราชการของสภาเนี่ยคุณผู้ชมฟิตทูเกเตอร์ลดพุงลดโรคเลยครับประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนได้เชิญชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการพนักพุงลดโรคเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของรัฐสภาทำอย่างต่อเนื่องนะครับโดยย้ำว่าโครงการไม่ได้จำกัดเฉพาะการออกกำลังกายมีหลายรูปแบบไปทีเดียวที่ผู้เข้าร่วมสามารถทำให้สุขภาพดีทันสภาผู้แทนราษฎรครับบอกว่าการส่งเสริมสุขได้ยั่งยืนสิ่งสำคัญนั่นก็คือแต่ละคนต้องมีทั้งเรื่องของการออกกำลังกายการพักผ่อนการรับประทานอาหารจะเน้นเรื่องของการส่งเสริมและการสร้างแรงจูงใจมากกว่าการบังคับบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบุคลากรที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวชั่งน้ำหนักวัดรอบเอววัดค่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเกิดการติดตามประเมินผลตรงของปีใหม่นี้นะฮะและจะมีการดูแลสุขภาพของตนเองพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วยกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาของรัฐสภาคุณภาพต้องเริ่มจากการพัฒนาบุคลากรด้านจิตใจสวัสดิการนั่นแหละครับว่าแนวคิดดังกล่าวการทำงานในรัฐสภาต้องมุ่งเน้นให้เกิดการเป็นการแค่สร้างภาพเพียงเท่านั้นแหละครับถัดมาคุณโสพลได้ย้ำให้ลดน้ำหนักแต่เป็นการเชิญชวนทุกคนมาดูแลสุขภาพเนื่องจากว่าแต่ละคนเนี่ยมีสภาพร่างกายที่แตกเกินอาจจะมุ่งเน้นเรื่องการลดน้ำหนักสามารถดูแลสุขภาพในด้านอื่นๆได้สุขภาพประกอบกับการติดตามผลและยังไม่มีแนวคิดที่จะตรวจการเจาะเลือดนะครับส่วนรางวัลประธานสภาก็บอกออกมานะฮะการแต่จะเป็นการเชิญชวนมาร่วมการส่วนร่วมในครั้งนี้รวมถึงตัวประธานสภาผู้แทนราษฎรเองกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมได้นะครับย้ำโดยอีกว่าสุขภาพต้องลงมือทำเองชวนส.ส.รวมไปถึงสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมโครงการเพื่อนฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะมองว่าต่างๆรวมไปถึงค่าใช้จ่ายเอาได้ไปฟังช่วงหนึ่งที่เชิญชวนส.ส.ส.ว.รวมไปถึงบุคลากรในรัฐสภากับโครงการโลกครับ
2: เราสุขภาพกายดีสุขภาพจิตก็ดีงานก็ดีฉะนั้นวันนี้ทำให้สภาแห่งนี้เป็นสภาที่มีคุณภาพเนี่ยผมเข้ามาเนี่ยผมทำทุกเรื่องนะครับเรื่องจิตก็พัฒนาปฏิบัติธรรมเรื่อง

0: ายก็อย่างที่เราคุยกันนะครับเรื่องสวัสดิการเราแลเรื่องสวัสดิการของเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าถ้าเรามันได้ต้องทำผมนี่ไม่ชอบคำหนึ่งก็คือเล่นการเมืองชอบไปไหนมาเล่นการเมืองผมชอบคำว่ามา
1: ไปติดตามสถานการณ์ต่างประเทศครับคุณผู้ชมครับสหรัฐอเมริกาเขามองกันไกลเขาจะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีการทำข้อตกลงกับกรีนแลนด์เป็นไงครับคุณ
2: ช่วงต้นปีนะคะหลังจากที่รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ยึดหลังจากนั้นก็ได้ประกาศกล้าวอย่างชัดเจนค่ะว่าสหรัฐนั้นต้องการครอบครองเกาะกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองของเดนมาร์กค่ะซึ่งสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งยุโรปความสัมพันธ์ในนาโต้ด้วยค่ะล่าสุดนี้นะคะสถานการณ์กับพลิกจาค่ะเพื่อนทั้งสองประเทศนั้นได้มีการทำข้อตกลงร่วมกันค่ะโดยเปิดทางให้รัฐบาลวอชิงตันนั้นสามารถขยาย
3: โอ้โหเกาะกรีนแลนด์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพื้นที่น้ำแข็งเป็นส่วนใหญ่นะคุณเอดีน
2: ะ
3: เดี๋ยวดูช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้าตามกันต่อในห้องข่าวรัฐสภาเจนพักเช้า
4: วันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569เวลา 9:00 น.จับตาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการกระทู้ถามทั่วไปแนวทางการทบทวนหลักสูตรการฝึกอบรมของถมยัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการการควบรวมการยกระดับและการเปลี่ยนแปลงพันธกิจอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เหมาะสมกับสภาพการในทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
5: ท่านประธานครับนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรท่าน
6: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติด
7: เธอเลย
6: ตรงนี้เนี่ยนะ
8: รับชมการเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทาง TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS รับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน
9: ์อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
10: ผู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
11: ดูช่อง10ครับ

สหรัฐลงนามในข้อตกลงร่วมกับเดนมาร์กและกรีนแลนด์ค่ะเพิ่มบทบาททางอำนาจควบคุมด้านความมั่นคงอย่างถาวรความสัมพันธ์ในนาโต้ค่ะรายงานจากนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามในข้อตกลงกรีนแลนด์ร่วมกับนายกรัสเซนผู้นำเดนมาร์กและนายเยนส์เฟเดริกนิวเซนในรอบการประชุมสมัชชาสหประชาชาติหรือ UNGA ที่นครนิวยอร์กเพื่อเปิดทางให้สหรัฐเพิ่มกำลังทางทหารบนเกาะกรีนแลนด์ถ้าสหรัฐสามารถติดตั้งระบบป้องกัน

มเพื่อสกัดกั้นขีปนาวุธและการกลับมาเปิดฐานทัพ2แห่งที่เคยประกาศพิทูฟิกซ์ที่มีอยู่เดิมแล้วทรัมป์กล่าวว่าควบคุมด้านความมั่นคงอย่างถาวรขณะที่ผู้นำเดนมาร์กยืนกรานว่าการกำหนดอนาคตตนเองของกรีนแลนด์และช่วยตอกย้ำความสำคัญสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตด้านนิวเซนกล่าวว่ากรีนแลนด์ต้องฟื้นฟูความไว้วางใจกับสหรัฐหลังคำขู่ยึดเกาะดังความตึงเครียดต่อความสัมพันธ์สัญญากลาโหมเมื่อปีพ.ศ. 2494เปิดทางให้อนาคตและจำกัดการลงทุนที่กำหนดอันหนึ่งข้อตกลงเดนมาร์กและกรีนแลนด์เพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการค่ะนำเยอรมนียืนการเสถียรภาพแพ้ในการเลือกตั้งระดับรัฐให้กับพรรคสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีว่าผู้นำเยอรมนีกล่าวถึงเสถียรภาพทางการเมืองภายในรัฐบาลพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนหรือ CDU ของเมอร์สกับพรรคสังคมประชาธิปไตยหรือ SPD ท้าทายครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศทั้งนี้ผู้นำรัฐในช่วงที่ผ่านมาว่าล่าสุดที่รัฐเมกเลนบวร์กพรรคทางเลือกของเยอรมนีหรือ AFD ซึ่งมีแนวคิดขวาจัดได้รับคะแนนสูงสุดขั้นต่ำ 5% สำหรับการเข้าสู่สภาแห่งรัฐในส่วนของอันดับ2รองจากพรรคฝ่ายซ้ายจัดหรือพรรค AFD ที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในแมคเลนบวกฟอร์เฟอร์เมนว่ารับว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของพรรค CDU แต่ปฏิเสธตนเองนั้นเป็นสาเหตุหลักที่แม้มีการคาดการณ์ว่าเมอร์สอาลาออกแห่งได้เพียง16เดือนอย่างไรก็ตามอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลของรัฐแมคเลนบวกฟอร์เฟอร์เมนยึดหลักการปฏิเสธร่วมงานกับพรรคสิงคโปร์บังคับใช้บทลงโทษใหม่ตั้งแต่วันถ่ายโดยมีโทษปรับสำหรับผู้โดยสารที่เปิดเพลงเสียงดังหวานประจำทางจนก่อให้เกิดความสกปรกโดยความผิดร้ายแรงนั้นมี10,000 บาทเพื่อยกระดับความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางค่ะรายงานจากประเทศสิงคโปร์ว่าหรือ LTA ออกแถลงการณ์คณะที่เปิดเพลงเสียงดังวางเท้าบนเบาะหรือมีพฤติกรรมรบกวนผู้ร้อยดอลลาร์สิงคโปร์หรือราว13,028 บาท23 กันยายนนี้เป็นต้นไปขณะเดียวกันโทษปรับยังรวมถึงความผิดอื่นที่รวมถึงการทิ้งขยะเครื่องดื่มบนรถโดยสารส่วนความผิดร้ายแรงเช่นการกีดขวางหรือก่อให้จอดรถโดยสารหรือทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของรถโดยสารหรือสถานถึง $5,000 สิงคโปร์หรือราว132,288.50 บาทถ้าหลังแถลงการของ LTA ระบุว่านะเป็นพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันผู้โดยสารทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมในทางที่สุภาพและน่าใช้บริการทั้งนี้เจ้าหน้าที่จากสาธารณะทั้ง4แห่งสามารถออกหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาทางปกครองแก่ผู้โดยสารที่ต้องสงสัยว่า LTA ตรวจสอบต่อไปอย่างไรก็ตามพนักงานขับรถจะไม่มีอำนาจออกหน้าที่หลักในการขับรถอย่างปลอดภัยแต่สามารถตักเตือนผู้โดยสารให้หยุดพฤติกรรมรบกวนผู้อื่นและใครหากผู้โดยสารไม่ให้ความร่วมมือพนักงานขับรถสามารถขอความช่วยหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ LTA ระบุด้วยว่าบทลงโทษใหม่นี้สอดคล้องกับบทลงโทษในระบบรถไฟฟ้าและให้ความสำคัญอื่นโดยไม่กระทบต่อการให้บริการสำหรับกฎระเบียบดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภาสิงคโปร์เมื่อเดือนตุลาคมเพิ่มอำนาจให้กับ LTA ในการจัดการกับผู้โดยสารที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะมาตรการดังกล่าวนะคะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นประเทศที่

0: งระเบียบวินัยของสิงคโปร์ค่ะท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือนค่ะอย่างไรก็ตามค่ะหากท่านผู้ชมนะคะมีก็อย่าลืมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศสิงคโปร์ด้วยค่ะเพื่อที่จะได้เดินทางอย่างราบรื่นและ
1: ครับล่าสุดคุณไอดีไปสิงคโปร์เมื่อไหร่ฮะ
0: โอ้น่าจะช่วงก่อนเลยค่ะตอนนี้ก็คืออัปเดตกฎระเบียบกันไปค่ะ
1: นะฮะที่ว่านานมากเนี่ยผมมากกว่า10ปีที่เดินทางไปสิงคโปร์คุณผู้ชมไทยที่จะเดินทางไปเนี่ยขอให้ดูกฎระเบียบสูงสุดคุณผู้ชมครับ1
2: เนาะนอกจาก
0: ระวังกันด้วย
2: ตั๋วเครื่องบินตอนนี้ก็แพงขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะคุณวัฒนะ
1: แน่นอนนะเนื่องจากว่าตอนนี้เพิงเนี่ยก็มีผลนะคุณผู้ชมครับกับการสภาชนะพักเช้านะค
2: ุ
1: ณผู้ชมครับวันมีการประชุมสภานะฮะเรื่องของการปรึกษาหารือรวมไปถึง
2: กระทบรายการกอติสภาผู้ชมติดตามกันได้หลังจากจบรายการของเรานะครับก็ติดตาม
1: นะฮะในห้องข่าวรัฐสภาชนะพักเช้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง3คนพร้อมด้วยก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ดูโทรทัศน์ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: เกล็ดน่ารู้การเมืองโลกการเจรจาแรกของโลกหรือ Salt One เกิดขึ้นโดยริสหรัฐอเมริกาและเลโอนิดเบรสเนฟผู้นำโซเวียตลงนามในสนธิสัญญาต่อต้านขีปนาวุธเมื่อวันที่2515ณกรุงมอสโกส่วนสนธิสัญญาเกิดขึ้นระหว่างประธานาธิบดีบารักโอบามากับประธานรัสเซียลงนามในพ.ศ. 2553ณกรุงปรากซึ่งได้หมดอายุลง19ทำให้ปัจจุบันปนาวุธระหว่างมหาอำนาจทั้งสอง
5: กันยายน2569เวลา 9:00 นสดอนในการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ถามทั่วไปแนวทางการทบทวนหลักสูตรการฝึกการระบบอุปถัมภ์ยัตติณกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษายกระดับและการเปลี่ยนแปลงพันธกิจอำนาจหน้าที่ของสุภาพการในปัจจุบันติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์

คยนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดสดอนครั้งที่12วันนี้วันพฤหัสบดีที่2569ค่ะคุณผู้ชมพร้อมทีมงานเกาะติดสภานะคะเป็นประจำนะคะในส่วนของนะคะทางสถานีวิทยุกระจายนั้นยังคงทำการรับสัญญาณการถ่าย

0: สนุปกรณ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะการถ่ายทอดสดการประชุมนั้นยังโทรทัศน์รัฐสภาและคุณผู้ชมการถ่ายทอดเสียงการประชุมค่ะเสียงรัฐสภา FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์และทาง AM จากนี้ยังคงสามารถติดตามนะคะได้ค่ะทั้งในส่วนของ Facebook นะคะรวมทั้งช่องทาง YouTube TP Channel และแอปพลิเคชันที่จะมีการเข้าสู่ระเบียบวาระการราษฎรนั้นได้เปิดโอกาสให้สมาชิกทำการปรึกษาหารือนะคะถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและมีการรวบรวมนะคะแล้วก็ดำเนินการแก้ไขต่อไปด้วยค่ะระเบียบวาระการประชุมนะคะโดยระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้จะได้มีการพิจารณาก็มีด้วยกันหลายกระทู้นะคะอาทิเช่นเรื่องแรกก็คือกระทู้ถามเรื่องแนวทางการทรมของหน่วยงานรัฐเพื่อป้องกันฤทธิ์วัชรศิลป์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามเพื่อถามนายกรัฐมนตรีคือเรื่องของปัญหาการดูแลกลุ่มเปราะบางและการบุกรุกพื้นที่เคหสถานบ้านมั่นคงเพิ่มทรัพย์สินสมบูรณ์จำกัดเขตสายไหมกรุงเทพศาสินันทํานิธินันท์ถามนายกรัฐมนตรีและกับพื้นที่อำเภออมก๋อยอำเภอดอยเต่าและอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งยังไม่ทั่วถึงเป็นอุปสรรคสำคัญการประกอบอาชีพและโอกาสที่มีนายนรพลตันติมนตรีเป็นผู้ตั้งกระทู้ถามการกระทรวงมหาดไทยค่ะพร้อมกันนี้นะคะที่ประชุมสภาพิจารณาเรื่องที่ค้างพิจารณาอาทิเช่นยติเรื่องของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาการยุบการควบรวมแหล่งพันธกิจอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เหมาะสมมีนายณัฐพลโตวิจักชัยกุลกับคณะเป็นผู้เสนอค่ะและยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะนาศึกษาจัดทำและติดตามข้อเสนอเชิงนโยบายซึ่งมีนายภริศวัชรศิลป์เป็นผู้เสนอนะคะตามนะคะรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะในห้องประชุมมีการพิจารณาเรื่องของกระทู้ถามแยกเฉพาะด้วยหลังจากที่การถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นเสร็จสิ้นการกระทู้นะคะวันนี้อย่างที่เรียนให้ทราบไปแนวทางการทบทวนหลักสูตรการฝึกอบรมป้องกันระบบอุปถัมภ์นะคะซึ่งเรื่องนี้มีนายภริศวัชรเสนอนะคะโดยตั้งกระทู้ค่ะซึ่งสืบเนื่องจากสรรโอกาสและทรัพยากรให้กับผู้คนในสังคมบนพื้นฐานที่หรืออยู่ในเครือข่ายใดคุณรู้อะไรหรือมีความห่าวก็นับเป็นอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งนะคะต่อระบบการของประเทศนะคะแต่ว่ารวมของหน่วยงานรัฐจำนวนมากของกระทรวงกลาโหมหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญระดับสูงต่างๆนั้นก็ยังมีระบบนะคะที่จะต้องติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมแล้วนะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแล้วไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับก็ยังไงก่อนอื่นอ่างทองนะครับท่านกรวีอาจจะ

0: รวมถึงท่านณัฐวุฒิด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องที่อยู่ริมน้ำครับกับผมนายท่าพิภพลิ้มจิตรกรค่ะนครเขตบางมาปรึกษาหารือท่านประธาน2เรื่องนะครับเป็นเรื่องของการขอให้ถนน12เมตรที่ต้องแลกกับบ้านเรือนของประชาชนครับซอยเขตบางกอกน้อยครับซึ่งการนี้ครับถ้าดูในสไลด์ถัดไปนะครับก็คือจะมีมานานซึ่งก็มีการทำผังเมืองมีการวางแผนมาเรื่อยๆครับแล้วก็เหลือแค่เส้นทางถนนก11นะครับที่ยังตัดทะลุซอยนี้แล้วก็ไปข้ามสะพานนะครับปัจจุบันครับพื้นที่สร้างสะพานไปแล้วแต่โครงการนี้ยังอยู่ชาวบ้านก็กลัวว่าจะโดยเวถ้าไปดูหน้าบ้านนี้คือเข้าไปถึงห้องน้ำด้านหลังเลยครับมีความจำเป็นของโครงการนี้แล้วแล้วก็ตอนนี้ชาวบ้านหลายคนก็คิดว่าเกิดตรงนี้มากมายเนี่ยเพื่อนายทุนหรือเปล่าก็ฝากทางกทม.ช่วยทบทวนยกเลิกโครงการนี้ด้วยครับเรื่องที่สองครับท่านมหาสไลด์หัดครับโครงการของกทม.ครับโครงการพัฒนาเขื่อนริมน้ำจะก่อนชาวบ้านก็ได้นั่งเรือข้ามมาครับตรงข้ามสะพานเราเลยครับท่านมหาที่การสิทธิมนุษยชนกฎหมายของที่ท่านลังก็ได้ยืนยันกับเขาว่าจะมาพูดในสภาแห่งนี้ครับให้ขอเนี่ยมีผลกระทบต่อโบราณสถานมากมอได้ทบทวนถ้าจะทำก็ทำโครงการใหม่ให้ดีๆมีการรับฟังที่ถูกต้องเพราะที่ผ่านก็อยากให้รักษาชีวิตพี่น้องมุสลิมบางอ้อบางพัด
1: ครับต่อไปท่านประวัติทองสมบูรณ์เชิญครับ
2: เคารพกับผมนายประวัติทองสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขต2เมื่อวันที่20-21กันยายนที่คณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบร่วมกับทางท่านสสสมบัติยศินนะครับที่มีอำเภอวาปีปทุมอำเภอแก่ดำและอำเภอบลบือนะครับเพื่อรับฟังปัญหาของตัวแทนท้องที่และหัวหน้าส่วนราชการในความเดือดร้อนของปัญหาพี่น้องกับผมก็คงจะไม่ได้พูดในทุกเรื่องนะครับเอาเรื่องที่อำเภอแก่ดำครับหนองน้ำแก่ดำซึ่งมีพื้นที่900กว่าไร่ถนนรอบอ่างในบางช่วงนะครับที่มีพื้นที่ถนนที่หนักมากนะครับกิโลเศษนะครับให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการในหนองน้ำแห่งนี้ครับมีวัชพืชพวกผักตบชวาซึ่งทางชลประทานก็ได้จัดงบประมาณปี69ไปดำเนินการให้นะครับซึ่งมันก็ได้เพียงแค่200กว่าไร่ฉะนั้นขอฝากให้กรมชลประทานเพื่อที่จะได้คืนหนองน้ำที่เป็นธรรมชาตินะครับมีน้ำนะครับก็อีกเรื่องนึงหมู่บ้านของตำบลโคกสีทองในหมู่6บุรพานะครับซึ่งมีหนองน้ำหนองสิมนะครับที่น้ำที่จะต้องไหลมาเติมก็คือต้องอาศัยลำขนาดนี้คลองลงใหญ่ซึ่งมีฝายน้ำเนี่ยเพื่อจะระบายน้ำลงไปยังหนองน้ำหนองสิมครับมีวัชพืชขึ้นเต็มไปหมดนะครับไม่สามารถที่จะได้เพราะขนาดนี้น้ำเน่าเหม็นอย่างมากนะครับก็จึงขอฝากผู้ร่วมกลุ่มทรัพยากรน้ำนะครับให้เข้าไปเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเอาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับขอกราบขอบพระคุณครับ
1: สุภกิจโกศลเชิญครับ
3: ค่ะกับเรียนท่านประธานสภาสุภกิจโกศลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลรัมย์ขอนำความทุกข์ของ

0: พี่น้องมหารือต่อท่านหนึ่งนะคะขอสไลด์ด้วยค่ะเรื่องที่หนึ่งนะคะภาพเป็นภาพที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลพรสวรรค์อำเภอนาจลวยส่งมาถึงดิฉันด้วยความหวังว่าเสียงของพี่น้องประชาชนจะมาถึงสภาแห่งนี้ปลูกสวนยางที่รอวันกรีดสวนปาล์มที่เป็นรายได้ของครอบครัวน้ำทั้งแปลงพี่น้องลงทุนไปหมดแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเหลืออะไรให้เก็บเกี่ยวดิฉันจึงขอความกรุณาถึงท่านประธานสภาไปยังท่านนายอำเภอนาจลวยส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะโปรดพิจารณานะคะในพื้นที่เสียหายนี้โดยเร็วขอเกษตรอำเภอช่วยลงสำรวจเสียหายให้พี่น้องเกษตรกรได้รับเงินเยียวยาพี่น้องไม่ได้ขออะไรมากขอเพียงไม่ต้องรอจนหมดหวังเรื่องที่สองนะคะพี่น้องนะคะฝากดิฉันมานะคะว่าเงินนะคะช่วยเหลือไร่ทับ69จะได้เมื่อไหร่แสน 30,000 ครัวเรือนรอมาหลายเดือนแล้วขอความให้ชัดเจนนะคะฤดูการเก็บ70กำลังจะมาถึงขอให้แจ้งให้พี่น้องให้ชัดเจนนะคะว่าเพราะตอนนี้ค่าครองชีพสูงต้นเพียงพอต่อค่าครองชีพค่ะขอสไลด์ด้วยค่ะถนนนะคะเรื่องสุดท้ายนะคะถนนหมายบุญทลิกนาจลวยชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดแนวนะคะก็กับผู้สัญจรไปมาด้วยนะคะจนถึงหน้าโรงเรียนห้วยขาวใช้ถนนเส้นนี้เป็นหลักไปโรงเรียนดิฉันมีความเป็นห่วงใยของเด็กๆและผู้สัญจรไปมาขอความกรุณานะคะกรมทางหลวงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ขออะไรมากไปกว่านี้นะคะขอความช่วยเหลือให้ทันเวลาขอความหวังที่เป็นจริงและถนนที่ปลอดภัยขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่าน
2: ประธานที่เคารพครับกรวีปิศนานสกุลครับภูมิใจไทยจากจังหวัดอ่างทองท่านพิภพนะครับแล้วก็ท่านณัฐวุฒินะครับสำหรับกำลังใจให้กับคนอ่างทองนะครับเรื่องน้ำนี่แหละครับอยากจะมาหารือกับท่านประธานครับได้รับคำร้องเรียนจากชาวบ้านให้ครับในเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็ระบายน้ำของชลประทานครับระดับน้ำในเจ้าพระยาเนี่ยระบายเพิ่มขึ้นมาสูงมากๆจาก600กว่าวันนี้ระบายมาให้ได้รับผลกระทบชาวบ้านเตรียมตัวไม่ทันชลประทานกรมป้องกันบรรเทาเนี่ยให้ช่วยเร่งรัดในเรื่องของสารให้กับพี่น้องประชาชนในการเตรียมรับน้ําในรอบนี้และจนถึงช่วงสิ้นเดือนก็อยากจะให้เตรียมการในการป้องกันปัญหาน้ําเจ้าพยาและริมแม่น้ําน้อยโดยเร่งด่วนเรื่องที่2ครับผมได้รับที่ตําบลรมศักดิ์นะครับเป็นชุมชนใหญ่ครับเชื่อมต่อระหว่างบ้านลั่นทมมาที่หมู่ที่7นะครับของตําบลรมศักดิ์ถึงถนนท่านสจท่านนายกอบจเนี่ยได้ไปสำรวจแล้วยังอบจอ่างทองนะครับในเรื่องของการเร่งรัดงบประมาณเอามาซ่อมแซมถนนเส้นนี้เขตตำบลลำสักครับจุดที่3ครับผมไปลงพื้นที่กับท่านนายกอบจกับท่านประธานนะครับแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านท่านสจเนี่ยได้รับปัญหามาหลายเรื่องครับเรื่องแรกก็คือที่บริเวณหมู่4ครับมีพื้นที่ที่เป็นลานของชุมชนในการโดมอเนกประสงค์มาเพื่อที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันกับคนทั้งตำบลใกล้ๆบริเวณโคบึงนะครับก็มีพื้นที่สาธารณะอยู่ถ้าได้ปรับปรุงงบประมาณได้อยากได้รับงบประมาณในการสนามกีฬาให้กับคนในชุมชนแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับบริเวณ4กับหมู่5เนี่ยใช้งานมาเป็น10ปีแล้วถนนชำรุดทรุดโทรมนะครับท่านประธานเดินทางก็สัญจรไปมาด้วยความยากลำบากก็อยากจะขอรับให้กับพี่น้องชาวสีพานด้วยกราบขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับภาคเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสุภกิจศรีหาภาคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษเขต2พรรคภูมิใจไทย

0: ท่านประธานครับกับผมมีเรื่องหารือท่านประธานทั้งหมด2ประเด็นครับประเด็นที่1จากเหตุการณ์พายุที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาอำเภอน้ำเกี้ยงจังหวัดโดยเฉพาะบริเวณหลังคาที่หลุดออกจากแรงลมนะครับส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเนื่องภายในอาคารทั้งฝ้าเพดานและระบบไฟและส่วนประกอบอื่นๆของหอประชุมหอประชุมแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่โรงเรียนใช้จัดกิจกรรมเป็นจำนวนมากหากหอประชุมครับย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดที่นะครับตลอดจนถนนภายในสถานศึกษาดังกล่าวก็มีหลุมเป็นบ่อเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับในส่วนของห้องน้ำของโรงเรียนนะครับสไลด์ถัดไปครับส่งผลต่อความสะอาดและสุขอนามัยนะครับซึ่งห้องน้ำปลดทุกข์ได้ดีที่สุดนะครับแต่พอดูจากสภาพแล้วน่าจะเป็นทุกข์มากกว่าเดิมนะครับท่านประธานกับผมจึงขอฝากไปยังกระทรวงศึกษาธิการเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกและปลอดภัยส่วนประเด็นที่2นะครับเนื่องด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่5แจ้งขอเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินโครงภาพอ่างเก็บน้ำห้วยไร่แสงอาทิตย์หมู่ที่1บ้านบกตำบลบกอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกษตามสัญญาจ้างเริ่มสัญญาวันที่18ธันวาคมและสิ้นสุดสัญญาวันที่15กรกฎาคม2569ซึ่งปัจจุบันล่วงเลยกำหนดระยะเวลาแต่การดำเนินโครงการนะครับแล้วเสร็จเพียงประมาณ 30% เท่านั้นนะครับและปัจจุบันทางผู้รับเหมาก็ได้นำเครื่องจักรออกจากพื้นที่ไปแล้วนะครับซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดนะครับถึงไม่มีหน้าแล้งไม่สามารถกักเก็บน้ำได้หน้าฝนน้ำท่วมขังไร่นาของพี่น้องประชาชนเนื่องจากประตูระบายน้ำชำรุดทรุดโทรมและระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ก็หยาดร้อนเป็นอย่างมากนะครับจึงขอฝากน้ำภาคที่5นะครับช่วยออกมาปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วครับขอบคุณครับ
1: ครับตอบ
2: ครับเรียนท่านประธานครับผมเอกศักดิ์หอมชื่นนะครับสมาชิกสภาคลองสามท่าโขลงนะครับพรรคประชาชนวันนี้ผมมีเรื่องหารือกับท่านประธานดังต่อไปนี้นะครับเรื่องที่1 นะฮะปัญหาจอดกีดขวางบริเวณหน้าบ้านประชาชนเช่นในซอยเทศบาล2ตำบลคลอง2มีการจอดรถบรรทุกนะครับขวางทางเข้าออกเป็นเวลานานส่งควันและการดำเนินชีวิตของประชาชนซึ่งเหตุนี้ให้พิจารณาประสานและกำชับเทศบาลเมืองท่าโขลงสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีและสถานประกอบการในพื้นที่เพื่อจะหามาตรการระยะยาวในการจัดการระเบียบรถบรรทุกทั้งอำเภอคลองหลวงครับประการที่2ครับ6ทับ6หมู่6ตำบลคลอง3ใกล้โรงเรียนสารสารวิเทศคลองหลวงจากการลงพื้นที่นะครับพบว่าสะพานมีสภาพเก่าชิ้นไม้ผุกร่อนแต่ประชาชนและผู้ปกครองยังคงต้องใช้สัญจรในชีวิตประจำวันอยู่นะครับซึ่งเป็นเรื่องน่ากังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับของประชาชนจึงขอฝากท่านประธานที่11กรมชลประทานดำเนินการพิจารณาอนุญาตอันเรื่องที่3นะครับกรณีโครงการขยายและวางท่อประปาบริเวณถนนคลองหลวงนะครับซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินงานเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับและส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนประชาชนจำนวนมากยังมีข้อสงสัยว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยและจะแล้วเสร็จเมื่อใดเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลกำหนดการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและติดตามได้อย่างชัดเจนผมจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังขอให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการในช่วงสิ้นสุดโครงการและการคืนสภาพพื้นผิวถนนว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใดขอบคุณครับ
1: ครับต่อไป
3: ท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินธุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยดิฉันขอปรึกษาหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยว

0: ประเด็นที่หนึ่งค่ะจากที่ดิฉันได้เคยปรึกษาหารือผ่านท่านประธานนะคะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการยกระดับถนนทางหลวงหมายเลข2043ที่เชื่อมจากอำเภอเผืออสมาตอำเภอพนมไพรไปจนถึงอำเภอมหาชนะชัยค่ะดิฉันต้องขอขอบคุณกระทรวงคมนาคมค่ะที่ได้จัดสรรงบประมาณปี2569ค่ะเริ่มขยายเป็น4ช่องจราจรในบางระยะแล้วค่ะรวมถึงระยะใหญ่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งดิฉันได้รับหนังสือร้องเรียนนะคะจากผู้ใหญ่บ้านหนองแคนแล้วก็มีการก่อสร้างค่ะได้มีการจัดประชาคมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็หน่วยงานก็ได้แจ้งว่าคลองระบายน้ำรูปแบบคลองคอนกรีตตัววีค่ะแต่เมื่อมีการก่อสร้างจริงค่ะเป็นคลองดินเมื่อถึงหน้าฝนพบปัญหาว่าคลองดินถูกน้ำกัดเซาะทำให้พี่น้องประชาชนที่ถนนทั้งสองฝั่งค่ะเกิดการทรุดตัวนะคะได้รับความเดือดร้อนที่สมาคมค่ะได้ตรวจสอบแล้วก็เร่งหาแนวทางแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนค่ะจากที่ดิฉันได้เคยถึงปัญหาตลิ่งริมแม่น้ำชีพังทลายจากบริเวณทางโค้งสถานีสูบน้ำบ้านท่าค้อถึงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำชีบ้านท่าค้อหมู่ที่4ตำบลบ้านแจ้ง325เมตรค่ะพังเสียหายเป็นแนวยาวซึ่งต้องขอนะคะที่ได้จัดสรรงบประมาณปี2568ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณดังกล่าวระยะทาง250เมตรค่ะอย่างไรก็ดีนะคะที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างดิฉันจึงขอหารือท่านประธานผ่านไปยังกรมโยธาธิการได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณก่อสร้างให้แล้วเสร็จเพื่อลดความเสียหายที่จะกระทบกับพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูน้ำหลาก
1: ครับต่อไปท่านนนท์ไพศาลลิ้มเจริญ
2: ท่านประธานครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนครับพื้นที่อำเภอบางบัวทองอำเภอไซคือท่านประธานนะครับผ่านไปยังกระทรวงคมนาคมและองค์กรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะหรือขอแทนพนักงานขับรถและก็พนักงานให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันครับทุกวันนี้ครับไม่ใช่ว่าไม่มีรถแต่ไม่มีคนขับครับจากการพบว่าบางเส้นทางมีรถประจำการอยู่16คันครับแต่สามารถออกนำรถให้บริการจริงได้เพียง8คันเนื่องจากพนักงานไม่เพียงพอครับแล้วก็ผลกระทบนั้นตกอยู่กับที่รถครับมีฐานเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 12,000 บาทต่อเดือนหากรองเทียบกับ1คนจะต้องแบกรับหน้าที่ในการบริการสาธารณะพี่น้องประชาชนจำนวนขอให้ท่านประธานนะครับส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทบทวนฐานเงินเดือนนะครับแล้วก็อนาคตอันใกล้ก็จะมีรถ EV เข้ามาให้กระทรวงคมนาคมและขสมกเร่งของพนักงานขับรถนะครับผมเรื่องที่2ครับท่านประธานครับผมขออนุญาตหารือผ่านไปยังท่านประธานไปยังติดตั้งและปรับปรุงไฟส่องบางคุรัตอำเภอบางกะทองจังหวัดนนทบุรีครับซึ่งปัจจุบันพื้นที่นั้นจรมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับไปเดินออกกำลังกายไปคือในช่วงหลายช่วงของถนนยังไม่มีแสงสว่างที่เพียงพอทำให้พี่น้องประชาชนที่ออกมาออกกำลังกายรวมถึงคนที่มาใช้ทำมันดับขอโทษครับท่านประธานบ่อยครับจึงฝากท่านประธานไปยังการประปานครหลวงครับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าวลงสำรวจแล้วก็จัดไฟให้พี่น้องประชาชนในการออกกำลังกายนะครับผมขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านดาชัยเอก
3: ครับกราบเรียนท่านกระผมนายดาชัยเอกปฐพีครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคกล้าธรรมครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศครับท่านประธานครับมีมากว่า134ปีแล้วครับกำนันผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนครับท่าน

0: ท่านประธานครับกำนันยอดเยี่ยมผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมแหนบทองคำจันครับการทำงานที่เสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนครับเทแรงกายแรงใจเพื่อพี่น้องประชาชนครับธรรมเนียมปฏิบัติโดยตลอดมานะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมแหนบทองคำจะได้รับรางวัลเป็นแต่ปัจจุบันนี้นะครับท่านอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายซึ่งจะไม่มีการมอบปืนเป็นของขวัญผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำอีกแล้วโดยจะเปลี่ยนมาเป็นมอบเงินสดแทนนะครับท่านประธานครับกว่าจะได้แหนบทองคำกว่าจะได้กำนันยอดเยี่ยมหรือนะครับซึ่งงานเพื่อพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดอาวุธปืนที่ได้รับมอบแบบถูกกฎหมายจากกระทรวงมหาดไทยเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจครับเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีครับการเปลี่ยนมามอบเป็นเงินสดนั้นทำให้คุณค่าทางจิตใจหายไปครับผมจะฝากท่านประธานนะครับฝากเรียนไปถึงรัฐมนตรีว่าการนโยบายมอบปืนเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของประเทศไทยซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติต่อไปครับฝากท่านประธานด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านปฏิตาตันติ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพปฏิดาตันติรัตนาจังหวัดสุรินทร์เขต8พรรคภูมิใจไทยท่านประธานคะที่จะนำมหารือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะปัญหาแรกค่ะท่านประธานดิฉันขอฝากไปยังรัฐบาลให้เร่งพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ทำนา1569-70ค่ะไร่ละ 1,000 บาทค่ะท่านประธานกำลังเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างมากท่านประธานค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะเงินจำนวนนี้อาจจะไม่ใช่เงินแต่สำหรับเกษตรกรแล้วค่ะท่านประธานมีความหมายอย่างมากต่อการลดภาระแล้วก็ต่อลมหายใจในการดำเนินชีวิตของเกษตรกรค่ะท่านประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ช่วยพิเศษนะคะเพื่อจะให้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถวางแผนแล้วก็ดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีเพราะทุกวันที่เขาต้องแบกรับต้นทุนแล้วก็ความเดือดร้อนค่ะท่านประธานการร้องเรียนจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจลัดท่านวัชรเอกพงษ์มณีทัพถึงเรื่องปัญหาถนนที่มีความชำรุดมากสัญจรไปมาได้เป็นถนนสายบ้านโคกทมหมู่ทลันไปบ้านโคกทมแล้วก็ไปบ้านรุนค่ะตำบลจลัดอำเภอบัวเชษฐ์ระยะทาง 2.1 กิโลเมตรค่ะท่านประธานเป็นถนนที่มีความสำคัญค่ะแล้วก็เป็นสายที่จะต้องมีความสำคัญในการดิฉันขอเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังกรมส่งเสริมการปกครองไทยช่วยพิจารณาจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมถนนสายบ้านโคกทมของตำบลจลัดอำเภอบัวเชษฐ์ให้กับพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกมากขึ้นค่ะท่าน
1: ครับต่อไปท่านสุภกิจก่อเจริญยศ
3: ท่านที่เคารพกับผมนายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตมีเรื่องที่จะนำความปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนปรึกษาหรือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ครับเรื่องแรกครับผมได้ลงพื้นที่กับพี่น้องชาวตำบลนาเลงตำบลนางามอำเภอเทลภูมิแม่น้ำชีพังทลายตรงบริเวณบ้านน้ำเที่ยงบ้านหนองบ้านนาเลงบ้านคุ้งสะอาดบ้านปักกัดย่าขณะนี้นะครับหากเราปล่อยไว้จะทำให้น้ำขีทะลักเข้าท่วม2ตำบลก็คือตำบลขวาและก็ตำบลนาเลงบางจุดนะครับก็ฝากท่านประธานไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับประเด็นที่2

0: หมู่บ้านคือบ้านหนองแห้วบ้านท่าทางเกวียนบ้านท่าเยี่ยมบ้านท่าโพบ้านท่างามนะครับใช้น้ำประปาร่วมกันจำนวน5หมู่บ้านทำให้น้ำประปาไม่เพียงพอปีการปกครองท้องถิ่นได้จัดงบประมาณลงไปทำการก่อสร้างระบบประปาที่บ้านท่าเยี่ยมแต่เนื่องจากเกิดปัญหาอุทกภัยคันกั้นแม่น้ำอย่างน้ำนะครับพังทลายไปจนป่านนี้นะครับ9ปีที่ผ่านมายังไม่ได้รับยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยครับเรื่องที่3ครับก็จากท่านประธานประสานไปยังแขวงทางหลวงชนบทในการไปทำถนนเชื่อมระหว่างตำบลวังหลวงอำเภอเสรภูมิด้วยครับเนื่องจากว่าพี่น้องได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ท้ายสุดนะครับพี่น้องทุกท่านที่พูดนะครับคือไร่ละ 1,000 บาทตบท้ายด้วยไงท่านประธานครับขอความเมตตาจากรัฐบาลนะครับวันละ50บาทเดือนละ 1,500 บาทพี่น้องประชาชนยังตั้งตารอความหวังจากทางรัฐบาลอยู่ขอบคุณ
1: ครับต่อไปท่านสุทธิชัยจรูญเนตรครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ขออนุญาตหารือท่านประธานในความเดือดร้อนของพี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีอันเป็นผลมาจากพระราชกฤษฎีกาการกำหนดศ.2537ตัดการพืชผลทั้งอำเภออยู่ในเขตครับผลจากการประกาศนี้ทำให้ประชาชนจำนวนมากที่เคยครอบครองและทำกินอยู่ในที่ดินมาอย่างยาวนานไม่สามารถออกโฉนดหรือเอกสารสิทธิ์ได้ปัญหานี้ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเพราะพวกเขาไม่สามารถใช้ที่ดินที่มีอยู่ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างเต็มที่ค่าที่ดินต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริงสูญเสียโอกาสในการพัฒนาอาชีพและยกระดับรายได้ของครอบครัวผมเชื่อว่าปัญหานี้เฉพาะพื้นที่อำเภอประการพืชผลเท่านั้นแต่อาจจะเกิดขึ้นทั่วประเทศที่อยู่ภายใต้การประกาศเขตปฏิรูปที่ดินดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดเร่งทบทวนแนวเขตปฏิรูปที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงเร่งปรับด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลขณะเดียวกันทับซ้อนระหว่างสปก.กับที่ทำกินของประชาชนถ้าหากแปลงไหนพิสูจน์ทราบได้ว่าประชาชนได้ครอบครองและใช้ประโยชน์การประกาศเขตปฏิรูปที่ดินขอให้คืนสิทธิ์และประชาชนเหล่านั้นเขาจะได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างแต่งเป็นอย่างยิ่งครับว่าปัญหาที่ผมเรียนมาข้างต้นจะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจึงขอขอบคุณมาโอกาสนี้ขอบคุณมากครับ
1: สุภกรตันติไพไพบุญธนะเชิญครับ
3: เคารพผมสุภกรตันติไพบุญธนะสมาชิกของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพเขตสวนหลวงประเวศแขวงหนองบอนพรรคประชาชนครับผมขอนำปัญหาความเดือดร้อนในพื้นต่อสภาครับเรื่องแรกที่ซอยสุภาพงศ์1แยก7บริเวณโรงเรียน

0: ช่วยบรรเทาเหตุเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องนะครับไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนดูแลพื้นที่และดำเนินการอย่างเหมาะสมครับเรื่องทางม้าลายนะครับเป็นทางข้ามของประชาชนหรือเป็นทางกลับรถจักรยานยนต์นะครับใช้ทางม้าลายดังกล่าวเป็นจุดกลับหลายครั้งแล้วจึงขอให้สำนักงานเขตสวนหลวงสำนักงานจราจรและขนส่งนะครับก่อนจะเกิดอุบัติเหตุแล้วค่อยมาแก้ไขครับเรื่องสุดท้ายเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ในเขตของผมเช่นเดียวกันนะครับบริเวณเกาะกลางถนนนะครับศรีนครินทร์นะครับทั้งหน้าโรงพยาบาลและบริเวณหน้าปากซอยศรีนครินทร์26นะครับจนทำให้แผลเลยนะครับเรื่องนี้ผมอยากฝากว่านะครับซ่อมอย่างเดียวไม่พอนะครับเพราะถ้าซ่อมวันนี้แล้วพรุ่งนี้ถูกขโมยอีกนะครับปัญหาวนลูปกลับมาที่เดิมครับต้องซ่อมแซมและวางมาตรการด้วยครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ศรีกัญจนาครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่กัญจนาผู้แทนพี่น้องชาวนาวังจังหวัดหนองบัวลำภูเขต2พรรคเพื่อไทยครับกับผมเรื่องปัญหาค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของสถานศึกษายกตัวอย่างโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารอำเภอศรีบุญเรืองครับ 3,100 กว่าคนครับซึ่งค่าใช้จ่ายของจากข้อมูลย้อนหลัง12เดือนครับท่านประธานครับตั้งแต่เดือน8ถึงเดือนกรกฎาคม2519อยู่ที่ประมาณ 1,800,000 ปีหรือเฉลี่ยประมาณที่ 157,000 บาทต่อเดือนครับประมาณที่สูงมากครับหากได้รับการสนับสนุนให้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปครับท่านประธานนะครับประเมินได้ว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากครับผ่านไปยังกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพลังงานและกระทรวงสาธารณสุขให้ไว้อาคารเป็นโครงการนำร่องนะครับทั่วประเทศไทยและจังหวัดหนองบัวลำภูด้วยครับเรื่องที่2ครับท่านประธานครับพี่น้องชาวนาจังหวัดหนองบัวลำภูฝากมาถึงทางท่านนายกรัฐมนตรีว่าไร่ละ 1,000 เมื่อไหร่จะเมตตาจากท่านนายกด้วยนะครับต้องขอแสดงความยินดีและชื่นชมครับนะครับลูกสาวแห่งชาติที่เวทีระดับโลกอเมริกาคอสชาเลนจ์นะครับปี2500ที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยของเราครับสิ่งที่น้องแล้วครับนั่นคือน้องดีเน่ได้นำผ้าลายดุจดาวครับของชาวจังหวัดหนองบัวลำภูมาประยุกต์เป็นเครื่องแต่งกายซึ่งวันนี้กับผมได้สวมใส่มาห้องประชุมสภาวันนี้ด้วยก็ต้องขอขอบคุณครับทางฝ่ายผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านทูปและท่านโอเต้เอานะครับไปสู่เวทีระดับโลกนะครับท่านประธานจากผืนผ้าทอมือหนองบัวลำภูสู่เวทีระดับโลกเส้นใยแห่งลุ่มภูเนเน่นายแน่มากขอกราบขอบคุณครับ
1: ท่านธนพัฒน์ศรีชนะครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายธนพัฒน์ศรีชนะสมาชิกสภาผู้แทนเขต3อำเภอกุชุมอำเภอไทยเจริญเรื่องหารือกับท่านประธานอยู่2เรื่องดังนี้นะครับเรื่องแรกคือ 1,000 บาทตอนนี้พี่น้องชาวนาหลายคนยังสับสนและรอความต้นทุนการทำงาสูงทั้งค่าปุ๋ยค่าน้ำมันค่าเมล็ดพันธุ์และค่าแรงมีหนำซ้ำชาวท่วมข้าวก็เน่าต้องไปซื้อต้นกล้ามาดำนาใหม่ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแถมปีนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ในหลายพื้นที่ผมจึงอยากฝากท่านประธานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี้ให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบอย่างชัดเจนว่าจะดำเนินการมาตรการไร่ละ 1,000 บาทไม่สามารถดำเนินการต่อได้ก็ขอให้บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้อง

0: ชาชนต่อไปครับ2ปัจจุบันผู้สูงอายุ60ปีนะครับจ่ายเบี้ยอยู่ที่700บาท80ปีอยู่ที่800บาท90ปีได้ทางครับทุกวันนี้ค่าครองชีพสูงมากเงินเพียงไม่กี่ร้อยบาทแทบไม่พอกับค่าอาหารค่ายาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันผมจึงอยากฝากช่วยพิจารณาทั่วหน้าเพื่อช่วยให้ในแต่ละเดือนครับเงินถึงพันบาทมันอาจไม่มากสำหรับอายุจำนวนนี้มีความหมายต่อจึงอยากฝากท่านประธานมาณที่นี
1: ้ครับต่อไปท่านชนะบูรณศักดิ
2: ์นาศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคนพิษณุโลกเขต1พรรคประชาชนท่านประธานครับพิษณุโลกเขต1น้ำท่วมบนในเมืองอันยิกท่าทองวัดจันทร์บึงพระบ้านคลองพายชุมพลทุกต่ำ3วันครับในทุกๆสัปดาห์7ใน10ตำบล นี้ครับทุกท่านประธานครับมีเครื่องสูบน้ำเฉลี่ยตำบลละ5ที่96เครื่องแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่พอครับคือผมลงพื้นที่มาหลายปีครับท่านประธานเลยอยากสรุปให้ฟังแบบนี้ครับ1ก็คือเราไม่มีแผนการระบายซอยไปถึงแม่น้ำใหญ่ให้ตลอดรอดฝั่งได้ยังไงไม่รู้ตำบลไหนท่วมก่อนตำบลไหนท่วมหลังในกรณีที่ผมครับเราไม่มีผังท่อระบายน้ำครับไม่รู้ว่าท่อระบายน้ำที่อยู่ตั้งใช้การได้จริงอยู่เท่าไหร่และระดับท่อเป็นอย่างไรข้อที่3ครับเรามีคลองรับน้ำนะครับแต่ว่าน้ำในหลายๆคลองต้องใช้ร่วมกับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรและมีการเอาน้ำเสียไปทิ้งก็พยายามทำอย่างเต็มที่นะครับแต่ติดตรงที่ว่าพื้นที่มันทับซ้อนกับหลายหน่วยงานมีข้อเสนอชัดเจนแล้วนะครับแต่โครงการที่เสนอไป3โครงการตลอด4ปีที่ผ่านมาถูกปัดตกทุกโครงการเลยครับคนพิษณุโลกรู้แล้วว่าต้องแก้ปัญหาอย่างไรเหลือแค่ฝากรัฐบาลให้ใส่ใจหน่อยครับเพราะฉะนั้นผมฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3ข้อดังนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับพิจารณาโครงการสถานีสูบน้ำที่เรามีฉันทามติตรงกันทุกปีทุกพื้นที่ครับของบมาแล้วข้อที่2ครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งที่เกี่ยวข้องศึกษาแผนทุ่งโสกาอย่างจริงจังครับไม่ได้เอาน้ำเสียบำบัดน้ำก่อนเอาน้ำไปลงที่ทุ่งโสกาไปลงที่แม่น้ำน่านให้ได้จังหวัดครับเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งปอพอจังหวัดทั้งพื้นที่ท้องที่ท้องถิ่นการระบายน้ำและทางน้ำที่ชัดเจนไม่อย่างนั้นครับท่านประธานเราจะเหมือนเป็นคุณหมอนะครับที่รักษาคนไข้แบบที่ไม่มีแผนเอ็กซเรย์ครับเรียกประชุมรวมกันเถอะครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านเมืองเชิญครับ
3: ดิฉันนางบัวเงินรอดขันเมืองจังหวัดอุดรธานีเขต5พรรคภูมิใจคือท่านประธานผ่านไปยังสำนักงบประมาณในประเด็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจังหวัดอุดรธานีดังนี้ค่ะดิฉันมี3อำเภอมีอำเภอหนองหานอำเภอพิบูลย์รักอำเภอกู่มันหนทางชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อในหลายเส้นทางส่งผลกระทบต่อการสัญจรและความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากพบข้อเท็จจริงพบว่าเส้นทางดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบธานีดิฉันจึงได้นำปัญหาความเดือดร้อนนี้เข้าพบได้หารือร่วมกับท่านสราวุฒิเพชรพนมพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรท่านได้ทราบว่าปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีประสบปัญหาข้อจำกัดในด้านงบประมาณเนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเฉลี่ยเพียงปีละ50ล้านบาทซึ่งไม่สอดคล้องกับธานีที่จังหวัดอุดรธานีมีโครงข่ายคมนาคมที่ต้องดูแลเป็นจำนวนมากถ้าต่อการแก้ไขความเดือดร้อนพื้นที่ดิฉันจึงขอแปดอุดรธานีหารือผ่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดพิจารณาและสนับสนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์การ

0: ริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเพิ่มเติมความเดือดร้อนของและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านคมนาคมให้นีโดยเร่งด่วนกราบขอพระคุณค่ะท่านประธาน
1: วุฒิอุทโธเชิญครับ
2: กับนายชนวุฒิอุทโธสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต6 3เรื่องเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาขอความช่วยเหลือจากทางรับอ่างเก็บน้ำห้วยมโนอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพื้นที่ที่แต่ว่าไม่ได้รับการพัฒนานะครับตั้งแต่เริ่มต้นนี้นะครับควรที่จะพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คหรือสวนนาคูนะครับผมขอเสนอ3ข้อสั้นๆคือปรับปรุงภูมิทัศน์ทำลู่วิ่งทำทางปั่นจักรยานติดไฟฟ้าส่องสว่างนะครับจุดมืดบอดให้เป็นพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวและตลาดชุมชนขอเรียกร้องไปยังอัฐไทยโปรดจงได้เร่งออกแบบแล้วก็สร้างของขวัญให้กับชาวอำเภอบริเวณอาคารน้ำฝายน้ำล้นหนองอายุ62ปีนะครับเมื่อเกิดฝนตกหนักที่ผ่านมานะครับได้เกิดน้ำลอดใต้อาคารทำกักเก็บน้ำไม่ได้นะครับชาวบ้านเดือดร้อนจะพังทลายไปชลประทานมีการมาแก้ไขเบื้องต้นแล้วแต่ก็พังอยู่ดีครับท่านประธานเบื้องต้นนะครับทางกรมชลประทานบอกว่าจะต้องของบประมาณปี71แต่ปี71ชาวบ้านจะไม่มีน้ำใช้เลยรัฐสหกรณ์ได้อนุมัติงบประมาณเหลือจ่ายปี70นะครับแล้วให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนเรื่องสุดท้ายครับท่านประธานเงิน9นะครับสสทั้ง500คนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยแต่รัฐบาลทำอะไรอยู่นะครับไล่ละพันเป็นเงิน 1,800 ล้านนี่เมื่อไรจะได้ครับท่านประธานและอีกอย่างนะครับปี6970เนี่ยนะครับครม.แล้วให้คำตอบชาวบ้านด้วยครับขอบคุณครับ
1: พิมพ์การกีรติวิลาปกรณ์เชิญครับ
3: เรียนที่กำลังรับชมการประชุมอยู่ในขณะนี้ค่ะดิฉันสสพิมพ์วันนี้นะคะก็ขอใช้พื้นที่แห่งนี้นะคะในการสะท้อนปัญหาของพ่อแม่พี่ค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นปัญหาเรื่องของความล่าช้าในการก่อสร้างนะคะถนนพญาสุเรนซึ่งงานช้ามากตลอดซอยเนี่ยมีคนทำงานเพียงแค่6คนนะคะอาทิตย์นึงก็มีความเดือดร้อนมากว่าเมื่อไหร่ถนนเส้นเป็นผลกระทบจากโครงการทางพิศนุลูกานะคะที่เป็นโครงสร้างประชาชนในพื้นที่เนี่ยไม่มีใครที่จะคัดค้านโครงการนี้เพียงแต่ว่าต้องการมาตรการในการดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เหมาะสมไม่อยากให้มีเรื่องของการก่อสร้างเกินครั้งส่งคลิปมา2ทุ่ม4ทุ่มปัญหาฝุ่นปัญหาโคลนปัญหาถนนทรุดโทรมนะคะที่หนักขึ้นจนเกิดอุบัติเหตุง่ายขึ้นก็ขอให้ทางการทางวิเศษนะคะดูแลปัญหาเรื่องนี้ให้จริงจังอย่าเอาแต่คราวๆให้ติดตามผลกระทบในการแก้หน้าฝนค่ะเขตคลองสามวาเนี่ยเป็นที่ลุ่มระบบระบายน้ำเดิมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่เพียงพอไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจะรองรับการขยายตัวของเมืองในขนาดนี้อยู่แล้วยิ่งมีหมู่บ้านน้ำยิ่งมากขึ้นซึ่งสำนักงานเขตโยธานะคะหรือว่าผู้ช่วยผอท่านวรพงษ์ชัยมีสุขเนี่ยท่านก็ได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเองหลายครั้งแต่ถ้าขาดการสนับสนุนจะมีเครื่องมือในการบำรุงการดูแลก็ทำได้ยากดังนั้นนะคะขอให้ทางกทม.เนี่ยเร่งดูแลด้วยเรามีจุดเฝ้าระวังนะคะเรื่องของน้ำท่วมขังซ้ำซากอยู่แล้วน้ำเข้าบ้านประชาชนจนประชาชนเลี้ยงปลาได้แล้วไหนจะหารกองหนุนตั้งค่ะเป็นเคสเรื่องของความร่วมมือนะคะเนื่องจากมีการย้ายสิทธิ์ของประชาชนไปยังโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์กว่า 9,000 คนดังนั้นนะคะก็ขอความร่วมมือจากกทม.ให้ตึงมืออยู่แล้วนะคะให้ช่วยจัดสรรทรัพยากรจากโรงพยาบาลอื่นๆเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มกำลังและให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะไม่ต้องรอคอยการเข้ารับบริการ

0: นานเกินไปขอบคุณมากค่ะท่านประธาน
1: ภาพรสลับสีเชิญครับ
2: ค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางสุภาพรสลับสดอนจังหวัดยะโสธรเขต1เมืองบั่งไฟโกอากรสาธารณสุขทุกบทบาททุกอาชีพทำงานหนักถึงหนักมากไม่ว่าจะเป็นแพทย์เภสัชกรศูนย์เปรและหน่วยงานอื่นๆแต่อีกวิชาชีพหนึ่งได้นั่นก็คือวิชาชีพพยาบาลที่มีภาระงานวิชาชีพอื่นนะคะซึ่งนะคะไม่ว่าจะทำงานชนนะคะประจำอำเภอประจำจังหวัดหรือโรงพยาบาลงานที่รอพอสอตอต้องคืนเวรเช้าเวรบ่ายเวรดึกดูแลผู้ป่วยในพื้นที่อย่างครบองค์รวมนะคะแต่เมื่อเทียบกับวิชาชีพมีน้อยมากวันนี้ดิฉันจึงขอเป็นกระบอนของวิชาชีพพยาบาลไปยังสำนักงานกพ.รัฐบาล2ประเด็นดังนี้ประเด็นที่1ช่วยพิจารณาค่าตอบแทนพ.ต.ส.ให้พยาบาลพันถึง 2,000 บาทซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเลยเจนเดือนละ 4,000 ถึง 1,000 บาทเพื่อสอดคล้องกับภาระงานความเสี่ยงและพื้นที่ปฏิบัติงานที่แท้จริงและประเด็นที่2ขอให้ทบทวนหรือระงับคำสั่งจัดการกำลังคนภาครัฐหรือคำสั่งว.21หาแนวทางแก้ไขโดยเฉพาะในกลุ่มที่ส่งเรื่องเข้าประเมินเบื้องต้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พี่น้องพยาบาลทุกท่านและเรื่องสุดท้ายค่ะท่านประธานเรื่องนี้ดิฉันไม่พูดไม่ได้ขอเป็นปากเสียงให้กับพี่น้องเจอกันที่ไหนก็ฝากดิฉันเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานชัดเจนเรื่องเงินช่วยเหลือโครงการไร่ละ 1,000 บาทมือใดสีใดจักเถือสอสอย่ามใดทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อลมหายใจให้พี่น้องขอบคุณท่านประธานมากค่ะ
1: ครับต่อไปท่านสยามเพียงทอง
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับแทนราษฎรจังหวัดบึงกาฬเขต1พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมขอนำความเดือดร้อนด้านโครงสร้างพื้นฐานในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลของพี่น้องอำเภอเมืองบึงกาฬแล้วก็ในจุดที่1ครับผมได้ลงพื้นที่ร่วมกับทางท่านนายกสมหมายลวนแปลงตัวแทนท้องถิ่นพื้นที่ไปตรวจสอบถนนเส้นสำคัญครับที่บ้านโนนสุพรรณหมู่3เป็นทางลุกลังอยู่นะครับแต่เป็นเส้นที่พี่น้องใช้สัญจรจำลำบากกันมานานแล้วครับระยะทางประมาณ1กิโลขอให้หน่วยงานดำเนินการด้วยนะครับจุดที่2ครับเป็นเรื่องของการศึกษาครับที่ตำบลชัยพรเช่นกันศูนย์นี้ใช้งานมาเป็นเวลา10ปีแล้วครับแล้วก็ชำรุดเสียหายหนักแล้วก็มีพื้นที่คับแคบกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อลูกหลานคนบึงการครับก็ขอฝากหน่วยงานเร่งรัดแล้วก็ช่วยดำเนินการแก้ที่3ครับผมได้ลงพื้นที่ไปกับท่านนายกวิระเชียรบัญจิมีสไลด์นะครับท่านประธานครับตัวแทนของท้องถิ่นตำบลคำนาดีเพื่อไปตรวจสอบปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญใช้สัญจรจำนวนมากทั้งใช้เดินทางไปยังตำบลใกล้เคียงคือหมู่ที่3บ้านนาเจริญสายบะจันทเทพเส้นนี้ประมาณ 3,600 เมตรครับและอีกเส้นก็คือบริเวณหมู่7ครับลาดห้วยโป่งเส้นนี้ประมาณ 1,300 เมตรบนคำนาดีรอคอยมานานแสนนานแล้วครับท่านประธานครับก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งรัดดำเนินการด้วยนะครับแล้วก็จุดที่4ครับที่ตวิไลผมได้ลงพื้นที่ร่วมกับและตัวแทนชุมชนครับเพื่อไปที่พี่น้องร้องเรียนเข้ามาจำนวนมากคือถนนหมู่6บริเวณบ้านโคกส

0: ประสิทธิ์เป็นเส้นหลักที่พี่น้องใช้หลายช่วงบางช่วงแต่ก็กังวลในเรื่องของความปลอดภัยก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการด้วยครับเพราะความลําบากครับท่านประธานหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าปัญหาของพี่น้องชาวจังหวัดบึงกาฬด้วยความเคารพท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
1: ฉายแสงเชิญครับ
2: กราบฉายแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอหารือความเดือดร้อนของประชาชนชาวหมู่1ตําบลจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะคือเมื่อเร็วๆนี้ดิฉันได้ลงพื้นที่จํานวน8ครัวเรือนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณที่ติดกับค่ายยักษ์แห่งหนึ่งค่ะประชาชนกลุ่มนี้อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ได้รับกลิ่นคล้ายสีที่ค่อนข้างรุนแรงเป็นระยะมาเกาะตามรถยนต์และบริเวณบ้านท่านประธานคะเรื่องนี้แต่ประชาชนได้ร้องเรียนมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับอบต.ระดับจังหวัดมาหลายครั้งแต่จนบัดนี้วันนี้ยังมีปัญหาอยู่ค่ะและสื่อคำตอบที่ชัดเจนว่าต้องสัมผัสนั้นมันคืออะไรมาจากไหนและมีผลต่อสุขภาพว่าที่ผ่านมาบริษัทนี้และทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและดิฉันขอชื่นชมแต่สิ่งที่ประชาชนทั้ง8ครัวของการขอรับความช่วยเหลือจากบริษัทนะคะแต่เป็นเรื่องของความปลอดภัยประชาชนร้องเรียนมาถึงกลิ่นคล้ายหมูและละอองที่ตกมาเกาะรถยนต์อย่างที่บอกตอนต้นรวมทั้งข้อเหมิดกลิ่นเคยได้รับคำแนะนำให้อยู่ภายในบ้านหรืออยู่แต่ห้องดิฉันจึงเห็นว่า CSR ที่ดีอยู่แล้วสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องทำให้ประชาชนมั่นปลอดภัยจริงๆท่านประธานคะปัญหานี้เนี่ยดิฉันเรื่องที่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงค่ะแล้วก็ผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์จะเรียนแบบนี้มาหลายครั้งและเป็นเวลานานหน่วยงานของรัฐก็ไม่ควรปล่อยปละละเลยให้ต้องเกิดปัญหานี้อยู่ท่านประธานขออีกนิดนะคะดิฉันจึงขอให้จังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่กดเกี่ยวข้องเนี่ยร่วมกันตรวจสอบอย่างจริงจังนะคะว่ามันเป็นสารอะไรมาจากต่อสุขภาพอย่างไรดิฉันไม่ต้องการให้โรงงานกับชุมชนเป็นคู่ขัดแย้งด้วยกันได้นะคะแล้วก็มานานค่ะดิฉันจึงขอฝากท่านประธานโปรดส่งเรื่องไปยังตอบและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยไม่ใช่ตอบเพียงว่าที่ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขอย่างจริงจังด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่าน
3: ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายผู้แทนราษฎรจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต4เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่กำลังถกพันตั้งคำถามฝากทางประธานไปยังกรมชลประทานการจัดการระบายน้ำตลอดระยะเวลา 1-2 เดือนที่ผ่านมาถ้าเดือนที่ผ่านมาดูเหมือนจะไม่มีอะไรที่เป็นน่ากังวลแต่เพียง1อาทิตย์ที่ผ่านมากรมชลประทานกับปรับรับจาก700ลูกบาศก์เมตรเป็น 1,600 ลูกบาศก์เมตรซึ่งมีแนวโน้มจะปรับสูงถึง 2,000 เนื่องจากมีฝนตกเป็นจำนวนมากและซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับท่านประธานแต่สิ่งที่ผมและพี่น้องประชาชนจัดการระบายน้ำของกรมชลประทานท่านควรทราบข้อมูลสภาพอากาศล่วงหน้าอยู่แล้วซึ่งท่านก็สามารถคาดการระดับน้ำหรือสถานการณ์น้ำได้ล่วงหน้าแต่ทำไมท่านไม่ทยอยทุกอย่างมันสมดุลกันท่านกลับรอให้น้ำล้นตลิ่งแล้วค่อยเร่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของผมไม่ทันตั้งตัวต้องเผชิญกับน้ำท่วมฉับพลันต่อการใช้ชีวิตมีหนามซ้ำ 2-3 เดือนที่ผ่านมากรมชลประทานประชาชนเตรียมรับมือภัยแล้ง

0: แต่วันนี้กลับมีน้ำท่วมฉับพลันที่ภาคกลางนี่คือความผิดพลาดในการประเมินสถานการณ์ใช่หรือไม่คนในพื้นที่ของผมต้องเผชิญปัญหาแบบนี้แทบจะทุกปีฝนตกท่วมพี่น้องประชาชนเขาไม่ต้องการเงินเยียวยาครับท่านประธานเขาบ้านของเขาคือมันเทียบไม่ได้เลยกับความเสียหายที่พวกเขาต้องเจอนี่ไม่ใช่ปัญหาในเชิงโครงสร้างแต่มันคือปัญหาในการบริหารจัดการน้ำผมจึงขอฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานให้ทับไร้การวางแผนเสียทีไม่ใช่รอให้น้ำล้นตลิ่งแล้วค่อยเร่งระบายในพื้นที่ของผมแขวนอยู่บนเส้นได้ขอบคุณครับ
1: ศิลปชัยครับเชิญครับ
2: ท่านประธานสภาที่เคารพครับกิจศิลปชัยผู้แทนราษฎรท่านประธานครับมีเรื่องหารือท่านประธาน2เรื่องครับวันนี้ครับเรื่องแรกครับแม่น้ำระยองบริเวณหน้าวัดปากน้ำระยองเส้นนี้นะครับเป็นเส้นทางสัญจรท่องเที่ยวนะครับวันก่อนเนี่ยได้ลงพื้นที่ร่วมท่านะครับก็มีข้อจำกัดอย่างนี้ครับท่านประธานครับทางกรมเจ้าท่าที่จะมีการขุดลอกแต่นำดินที่ขุดได้เนี่ยไปกำจัดนะครับอีกเรื่องนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีเขตติดต่อซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมทรัพยากรก็ต้องการให้ทั้งกรมเจ้าท่าแล้วก็กรมทรัพยากรทางทการบูรณาการกำหนดแนวเขตแล้วก็พี่น้องประชาชนตรงนี้แล้วก็ฝากอีกเรื่องนึงไปถึงท้องถิ่นนะครับก็คือเทศบาลนครระยองหรือองค์การบริหารหนุนการนำดินที่ขุดได้เนี่ยเอาเรื่องที่สองครับท่านประธานครับเป็นเรื่องไฟฟ้าตกดับบ่อยนะครับในพื้นที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองจริงเรื่องนี้ก็มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนายกอบต.ตะพงยังเกิดขึ้นไม่หายสักทีนึงหมู่11ครับผมจึงคิดว่าปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ภาคเนี่ยท่านควรที่จะลงพื้นที่มาดูด้วยตนเองนะตั้งแต่ระดับโครงสร้างมีข้อสั่งการลงมาเลยว่าในพื้นที่ตำบลตะพงเนี่ยจะแก้ปัญหาให้ยั่งยืนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเวลาฝนตกได้อย่างไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยืนด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านผู้ชมสุภักวรางกูลครับเชิญครับ
3: ผู้ชมสุภักวรางกูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ท่านประธานครับวันนี้ผมมีความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องแรกครับท่านประธานผมได้ลงพื้นที่พร้อมท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ไปตรวจดูแก้มลิงบ้านหนองพญาจังหวัดสุรินทร์ขณะนี้น้ำกำลังไหลเข้าแต่ประตูน้ำตอนนี้ไม่สามารถปิดได้จึงทำให้วันนี้ผมจึงฝากท่านประธานไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรมช่วยเร่งซ่อมแซมประตูน้ำให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้มีน้ำใช้ในหน้าแล้งนี้ด้วยครับเรื่องที่2ครับท่านเลข2371ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างอำเภอศรีขอรภูมิไปยังอำเภอศรีนครินทร์สภาพถนนตอนนี้ครับตอนบางจุดไม่มีผมอยากฝากท่านประธานถึงกรมทางหลวงช่วยสำรวจออกแบบเป็น4ช่องทางจราจรและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อลดอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยครับเรื่องการดินแลกน้ำของกระทรวงมหาดไทยโครงการและมีประโยชน์อย่างมากเป็นการนำแหล่งน้ำขนาดไม่ใหญ่หรือคลองที่ตื้นเขินให้กับเก็บน้ำได้มากขึ้นโดยตกลงกับเอกชนให้การขุดทำให้พี่น้องประชาชน

0: มีน้ำกินน้ำใช้ในเองไม่สูญเสียงบประมาณแต่อย่างใดครับท่านประธานแต่ตอนนี้เกิดปัญหาส่วนตำบลและท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านมาแจ้งว่าโครงการนี้นะครับขั้นตอนในการขอและมีหลายขั้นตอนมาส่งมหาดไทยช่วยปรับลดเงื่อนไขขั้นตอนในการขออนุญาตเพื่อให้โครงการนี้เป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างถึงที่สุดครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านพุทธศักดิ์ครับเชิญครับ
2: ผมสุทธสิทธิ์พุทธศักดิ์ครับผู้แทนเขต3จังหวัดนครราชสีมามีเรื่องจะหารือผ่านท่านประธานเกี่ยวกับเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขต3จังหวัดนครราชสีมานะครับเรื่องถนนใต้อ่างห้วยยางครับท่านประธานผมหารือก็หารือในสภาแห่งนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องถนนใต้อ่างห้วยยางที่พังชำรุดเสียหายแล้วตอนนี้ชำรุดเสียหายไปอีกหนักกว่าเดิมอีกครับถนนเส้นนี้พ่อแม่พี่น้องนี้เนี่ยถนนเป็น2เลนนะครับแต่ตอนนี้ต้องวิ่งกันแค่เลนเดียวครับหลบกันพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของชนประทานครับเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อระหว่างโคกกรวดแล้วก็ตำบลสุรนารีนะครับระยะทาง1ผมประสานทางชนประทานจังหวัดนะครับผ่านท่านผอ.สุคนนะครับก็ท่านผอ.เนี่ยก็ตั้งโครงการของงบประมาณไปปี70นะครับแต่ถูกตัดกิจของชนประทานครับดังนั้นตรงนี้ครับเลยเป็นปัญหาที่ท่านผอ.ท่านก็กรุณาที่จะคนเอาสิ่งของนะครับมาซ่อมแซมนะครับแต่ถนนเส้นนี้มันวิ่งกันวิ่งไปก็พังไปทุกวันก็หาแนวทั้งท้องถิ่นทั้งตำบลทั้งสองตำบลทั้งชนประทานเองแต่ก็ยังไม่มีแนวทางนะครับที่เราจะแก้ไขท่านประธานนะครับผ่านไปยังกรมชนประทานนะครับสำนักงบนะครับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้ท่านนะครับใช้อำนาจหน้าที่ของท่านนะครับเนี่ยแบกไม่ไหวนะครับอยากจะให้ท่านนะครับช่วยประสานงานแก้ไขกันนะครับว่าถนนใต้อ่างห้วยยางเส้นนี้จะซ่อมแซมแบบของกรมทางหลวงกันด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านอรทัยเกิดทรัพย์เชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวอรทัยเกิดทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดดิฉันขอปรึกษาหารือท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าขอผู้เชี่ยวชาญจากกรมทางหลวงช่วยออกแบบเพิ่มความปลอดภัยถนนทล4029โดยเฉพาะจุดโค้งแรงดันเป็นจุดที่มีปัญหาเรื้อรังมาอย่างยาวนานเพราะว่ามีจำนวนคันต่อวันและก็มีอุบัติเหตุในเดือนมกราคม141เคสซึ่งวันที่23กันยายนที่ผ่านมาได้มีโดยมีท่านรองผู้ว่าสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมเป็นประธานในงานแล้วก็มีนายกเทศบาลเมืองกระทู้ร่วมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะสั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรายังต้องการแก้ไขปัญหาในระยะกรุณานำผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลางมาร่วมกันวางแผนเพิ่มภาพลักษณ์ธุรกิจเมืองท่องเที่ยวอีกค่ะสำหรับเรื่องที่2ค่ะคือผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้เร่งนำแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนประกันสังคมพร้อมทั้งทบทวนสิทธิการรักษาและปรับราคาค่าบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวเพื่อลดภาระหนี้ผลางและโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีจำนวนแรงงานต่างด้าวจำนวนมากแล้วก็เกิดต้องแบกรับภาระค้างชำระจากแรงงานต่างด้าวจากข้อมูลมีหนี้ภาระอยู่ถึง4ล้านบาทในระยะรักษาที่ไม่สมดุลกว่าความเป็นจริงวันนี้ที่ฉันจึงขอแรงงานให้มีมาตรการผลักดันให้นายจ้างจัดการสังคมปัจจุบันภูเก็ตขึ้นได้

0: เพียงแค่ 28% ค่ะพิจารณาทบทวนสิทธิ์รักษาให้มีการคัดกรองสุขภาพก่อนซื้อสิทธิ์และพิจารณาปรับราคาค่าบัตรตามสิทธิ์การรักษาจากเดิม 1,600 บาทให้กลุ่มโรคทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค้างชำระสะสมของโรงพยาบาลไทยค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านนันทวรรณวิเชียรเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2พรรคภูมิใจไทยวันนี้นำความเดือดร้อนของพี่น้องหรือท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาคลองน้อยอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวปากพนังถึงความเดือดร้อนของลุ่มน้ำปากพนังที่เป็นพื้นที่ปลายน้ำและรับรองน้ำจากก่อนจะระบายออกสู่ทะเลน้ำทะเลหนุนทำให้การระบายน้ำท่วมถนนและพื้นที่เกษตรกรรมทำให้น้ำท่วมขังเป็นทำให้พืชเศรษฐกิจซึ่งพืช GI และเป็นพืชที่ได้ให้พี่น้องชาวปากพนังของดิฉันเดือดร้อน 1. กรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยในการแก้ปัญหาระยะยาวยกระดับถนนสายแสงและสร้างแนวกั้นน้ำที่ถาวร 2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการแก้ปัญหาระยะสั้นนี้ให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากเยะและคลองบางลึกทำควบคู่กับการสร้างแนวกั้นน้ำป้องกันความเสียหายทางด้านการเกษตรและบ้านเรือนขอบคุณท่านประธานค่ะ
1: ครับต่อไปท่านศิริภพสมผลเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสมผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคกล้าธรรมขอหารือท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกและกระทรวงคมนาคมให้เริ่มพิจารณาแผนโครงการก่อสร้างทางจากแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ช่วงนครราชสีมาหนองคายตรงจุดเชื่อมต่อที่จังหวัดอุดรธานีเข้าสู่พื้นที่จังหวัดสกลนครและเชื่อมนครพนมซึ่งกำลังมีการก่อสร้างอยู่ด้านตอนนี้นะครับถูกบรรจุอยู่ในขนส่งและจราจรหรือสนขเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากทางท่านรัฐเกิดขึ้นได้จริงจะเป็นประโยชน์ในการเดินทางการท่องเที่ยวยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ได้เป็นอย่างดีครับเรื่องที่2กระทรวงอุตสาหกรรมให้เร่งออกมาชี้แจงและให้ความชัดเจนเกี่ยวกับให้กับบริษัทต่างชาติเข้ามาสำรวจแร่โพแทสในพื้นที่จังหวัดที่ตลอดจนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับกำลังให้ความสนใจและมีความกังวลมีการอนุญาตครั้งใหม่แล้วหรือไม่อย่างไรอยากให้ออกมาเป็นประกาศที่ชัดเจนจากกระทรวงเพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชนครับและขอให้ฝ่ายกฎหมายหรือหน่วยงานที่แกนนำกลุ่มต่อต้านการสร้างเหมืองแร่เคยได้รับใบอนุญาตจนสุดท้ายพวกเขาไม่สมควรที่จะเป็นฝ่ายผิดจากการลุกขึ้นมาปกป้องผืนดินของตัวเองครับและสุดท้ายครับท่านประธานนามชาวจังหวัดสกลนครขอเรียนเชิญท่านประธานเพื่อนสมาชิกสภาทางบ้านครับมาเที่ยวชมงานประเพณีสกลนครจัดขบวนกันอย่างยิ่ง2569ที่จังหวัดสกลนครชาวสกลนครครับ
1: ร้อยตำรวจเอกสิทธิพัฒน์ภาวสุดเชิญครับ
4: เรียนท่านประธานสภาผมร้อยตำรวจเอกสิทธิพัฒน์ภาวสุดวันนี้ผมขอหารือถึงความกังวลใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ Data Center แม้จะมีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการจะต้องเผชิญกับข้อกังวล4ประเด็นสำคัญดัง

0: นี้ครับประเด็นแรกแหล่งที่มาของการใช้น้ำและไฟฟ้าในอดีตภาคตะวันออกต้องการทราบว่าโครงการใดโดยไม่แย่งชิงทรัพยากรของชุมชนประเด็นที่2ระบบแบตเตอรี่และถังน้ำมันแผนรับมือเหตุฉุกเฉินหากเกิดการรั่วไหลหรือไม่ประเด็นที่3เนื่องจากอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์มีอายุการใช้งานเฉลี่ย 3-5 ปีขยะอันตรายรั่วไหลมายังบ่อขยะในพื้นที่อย่างไรประเด็นสุดท้ายประโยชน์ของประชาชนในธุรกิจที่ใช้ทุนสูงแต่การจ้างงานน้อยผมจึงอยากให้มีนโยบายการจ้างงานในพื้นที่และการถ่ายทอดทักษะดิจิทัลท่านประธานครับผมเห็นด้วยกับตุ้น GDP ของประเทศแต่การเติบโตที่ยั่งยืนต้องไม่ขอฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้วางกรอบคุ้มครองประชาชนประเทศครับขอบคุณครับ
1: วงวัชระขาวทองครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายวงวัชระขาวทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขต5คืออย่างเร่งด่วนผ่านท่านประธานไปกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขณะนี้พี่น้องประชาชนกำลังสับสนกับออนไลน์ด้านหนึ่งครับมีข้อมูลเตือนว่าอาจมีฝนตกหนักถึงขั้นเกิดนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกนช.ท่านทรงศักดิ์ทองศรีท่านยืนยันว่าแม้จะมีฝนตกหนักจริงครับแต่สถานการณ์ไม่ได้รุนแรงถึงระดับนั้นและระบุว่ารัฐบาลเนี่ยเอาอยู่ว่าอะไรคือข้อเท็จจริงและสุดท้ายแล้วประชาชนควรเชื่อใครว่าช่วงวันที่23ถึงตั้งแต่เมื่อวานนะครับหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและต้องเฝ้าระวังและน้ำท่วมขังแต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการคือความชัดรัฐบาลต้องบอกให้ชัดว่าพื้นที่เขาเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงระดับอย่างไรผมจึงขอรัฐบาลครับสื่อสารข้อมูลให้ชัดเจนและเป็นระบบระบุพื้นที่เสี่ยงและระดับความเสี่ยงให้พี่น้องประชาชนทราบพื้นที่ใดเสี่ยงสูงท่านต้องรีบประสานและหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยเตรียมพร้อมศูนย์อพยพโรงพยาบาลจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พร้อมรับมือก่อนเกิดเหตุรัฐบาลต้องรีบชี้แจงครับและควรประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและอัปเดตอย่างต้องเร็วกว่าข่าวลือและคำเตือนผมพูดตรงๆนะครับภัยพิบัติเนี่ยเราอาจห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้แต่เราลดความสูญเสียได้หากประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องกลายเป็นว่ารัฐบาลบอกว่าน้ำจะมาวันนี้ไปตั้งแต่เมื่อวานขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านยศวัฒน
3: ์เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมยศวัฒน์มาภัยสันสินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตที่3อำเภอท่ามรีพักภูมิใจไทยครับท่านประธานครับเรื่องแรกผมจะขอนำความเดือดร้อนราชบุรีมานำเสนอถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเรื่องแรกครับเป็นเรื่องซึ่งตั้งอยู่ที่2ของตำบลลางหวายอำเภอครับภาพที่เห็นนะครับเป็นภาพจากการระเบิดหินของโรงโม่เราดูจากการถ่ายทางโทรศัพท์ควันละอองนะครับโดยเฉพาะฝุ่นซึ่งส่งไปพี่น้องประชาชนบอกว่าทนไม่ไหวแล้วครับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวแลด้วยนะครับจะเห็นได้ครับขอบ้านของชาวบ้านเลยครับนี่ครับคือผลกระทบจากโรงโม่แห่งนี้ครับเพราะฉะนั้นฝากท่านประธานเกี่ยวข้องทุกๆภาคส่วนครับแล้วก็เรื่องที่2ครับเป็นเรื่องที่เป็นครั้งที่2นั่นก็คือเรื่องของภูเขาขยะค่อยได้อยู่ในเขตของผมอยู่ในครับขอเสียงด้วยครับ
4: เป็นไปหลายหน่วยงานร้องมาหลายปีก็ไม่เห็นมีใครมาแก้ไขปัญหาคนกันเนี่ยใครมั่งที่จะเห็นใจอะไร
5: เห็นมีหน่วยงานเข้ามาดูแลปัญหามันยังไม่หายหรือมันยังไง

0: ไม่เห็นดีที่นายมาก็ไม่เห็นแก้ปัญหาได้จริงไม่มาเป็นสิบปียิ่งเดือนสองเดือนที่ทำงานไม่เห็นทุกวันคืนไม่มีการแก้ไข
1: ขอบคุณครับที่เราครับชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลแก่งเซียนนะครับบ้านหนองกระถือป้ายเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาเรื่องนี้สะสมมากว่า10ปีขอย้ำนะครับว่าไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่สภาผู้แทนราษฎรครับเขตอำเภอเมืองครับผมสงสารพี่น้องประชาชนตำบลแก่งเซียนจะมีกองขยะเป็นภูเขาไฟเป็นมหากาพย์อันยิ่งใหญ่แล้วพี่น้องประชาชนในตำบลนี้พบจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเป็นโรงที่ตั้งอยู่ตรงนั้นครับโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงเหมาะสมกับการที่เชื้อโรคนั้นจะแพร่ชีวิตของพี่น้องประชาชนครับเรียนท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวอย่าให้เป็นมหากาพย์ไปนานกว่านี้เลยครับ10กว่าปีแล้วครับขอบพระคุณครับ
2: ครับต่อไปท่านปรเมศจินาเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพปรเมศจินาสุราษฎร์ธานีเขต5หารือปัญหาในพื้นที่นะครับเรื่องแรกก็คงจะเป็นเรื่องที่เพ่งทับนะครับอาจารย์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมปัญญามีการสอนสามเณรนะครับในหลักสูตรที่สูตรทั่วไปนะครับแต่ว่าวันนี้สถานที่ที่ขอคืนนะครับก็เลยประสานไปยังกรมธนารักษ์นะเพื่อแจ้งไปยังธนารักษ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อขอใช้โรงเรียนในการเรียนการสอนสำหรับสาวนะครับจากกรณีที่เกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะที่ส่วนของอุทยานแห่งชาติเขาศกนะครับมันก็จะมีคลองศกที่จะทำให้ตลิ่งพังมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับสถานที่ท่องเที่ยวในระดับโลกด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะเป็นช่วงไฮซีซั่นชาวต่างชาติก็จะมาทางกรมโยธาธิการนะครับลงไปแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวซึ่งเราไม่สามารถจะคาดการได้ว่ารายไปเท่าไหร่นะครับเรื่องที่สนวนสุดนะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเวียงสานะครับได้มาตีหน้าเศร้ารับผิดชอบจะมีอยู่4แยกซ่องเหนือนะครับสายสีหวางครับก็จะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยนะครับได้ประสานไปยังแฟนแล้วก็พบว่าในส่วนของการที่จะติดตั้งสัญญาณไฟแดงหรือว่าในเรื่องที่จะทำทิศทางใหม่ให้มันเหมาะสมกับโลเคชันนะครับก็อยากจะให้ทางช่วยลงไปดำเนินการแก้ไขด้วยเพราะว่าอยู่ตลอดเวลานะครับสุดท้ายนะครับก็แจ้งว่าฟรีนะอยู่ในเขตชุมกีฬาก็อยากจะเรียนไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจอยู่อำเภอเดียวคืออำเภอเชียงบุรีขอบคุณครับ
2: อาชินาธิรัตน์ชัตทวีวรช
4: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมอาชินาธิรัตน์ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อชาติไทยคนอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีครับวันนี้มีปัญหาของประชาชนมาหารือเรื่องที่1ครับปัญหาถนนจาบุหมู่9อำเภอหนมาปัญหาคือฝุ่นเป็นทางลูกรังหน้าฝนเฉอะแฉะมีน้ำขังต่อให้ส่งผลกระทบภัยการเดินทางของนักเรียนไปโรงเรียนของพี่น้องประชาชนจึงขอให้หน่วยงานปรุงแก้ไขโดยด่วนครับเรื่องที่2ครับปัญหาสะพาน

0: บ้านดอนควาชีวานอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับตามภาพนะครับสะพานขาสะพานในอนาคตถ้าเกิดขึ้นผมว่าเกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาโดยด่วนครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านจุลินนุ่นแก้วครับเชิญครับ
2: สภาที่เคารพผมจุลินนุ่มแก้วผู้แทนจากสงขลาเขต2พรรคประชาธิปไตยผมเป็นผู้แทนจากพื้นที่หาดใหญ่และตอนนี้สิ่งที่พี่น้องนั่นก็คืออีกไม่กี่วันหลังจากนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วน้ำกำลังจะมาแล้วครับและก็ย้ำว่าอีกไม่กี่วันหลังชาวบ้านกังวลและอยากเห็นมากที่สุดคือน้ำในพื้นที่หาดใหญ่ของรัฐบาลคือเอาเป็นว่าพอน้ำมาปุ๊บเนี่ยชาวบ้านอยากรู้ว่า1 2 3หลังจากนี้รัฐบาลจะทำอย่างไรคือผมเข้าใจดีนะครับว่าก่อนหน้านี้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมีการประชุมรับมือประชุมกันเป็น100ครั้งแล้วครับท่านประธานแล้วก็มีการแต่สิ่งเหล่านี้ที่เขาประชุมกันมาทั้งหมดเนี่ยรู้กันเฉพาะหน่วยคนที่ประชุมชาวบ้านเขาไม่ได้รู้เลยนะมันก็เลยเกิดเป็นความเวลาท่วมไม่ได้ท่วมพวกท่านนะมันท่วมชาวบ้านท่านออกมาแต่ละหน่วยงานสื่อสารออกมามันสะเปะสะปะท่านก็งงในแผนรับมือเพราะฉะนั้นท่านต้องประกาศออกมาเลยท่านประธานหลังจากนี้เราจะมีคณะกรรมการน้ำของจังหวัดสงขลาซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าอุตุกรมชนทรัพยากรน้ำปภคอยมอนิเตอร์น้ำอยู่ที่ไหนอย่างไรใช้ที่ไหนเป็น2จุดติดตั้งเมื่อแจ้งเตือนประชาชนผ่านช่องทางเมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้วฝ่ายสูบน้ำฝ่ายผลักดันน้ำนี่เท่าไหร่แล้วพร้อมเต็มศักยภาพต้องรู้เพราะเขากังวลประการต่อมาตอนนี้สมมุตินะครับว่าสถานการณ์น้ำมันหนักขึ้นเรื่อยๆรถชาวบ้านที่เพิ่งออกใหม่ป้ายแดงไม่กี่วันนี้ต้องไปจอดไว้ที่ไหนถึงจะปลอดภัยคนเปราะบางไปอยู่ที่ไหนเพราะท้ายที่สุดเป็นงานที่เกี่ยวข้องท่านต้องเร่งจัดชุดสื่อสารเป็นชุดเดียวแล้วยิงตรงไปที่ชาวบ้านเพราะถ้าท่านสื่อสารล้มเหลวเหมือนปีที่แล้วเท่ากับว่านำกลับมาพัฒนาหรือปรับปรุงรู้จากกรมอุตุว่าอีก3วันรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วรอฝนมันต้องมีการบริหารจัดการในเชิงป้องกันขอบคุณครับ
1: อภิวิทย์ทิพรัตน
3: ์ประธานสภาที่เคารพครับกระผมนายอภิวิทย์ทิพรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนแบบบัญชีรายชนครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอหารือประเด็นความจนคนกรุงเทพมหานครครับในเรื่องของวิกฤตประปาหัวแดงหายไปกับการก่อสร้างถนนทั่วกรุงเทพมหานครแต่ที่น่ากังวลเทยางแอดฟันหรือขยายถนนหลายครั้งผู้รับเหมาปล่อยบททับหรือลาดยางปิดประตูน้ำดับเพลิงจนทำให้น้ำประปาแห่งที่เผชิญเหตุโดยเฉพาะในเขตดอนเมืองแต่ทองครับประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตดอนเมืองเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนตอกซอกซอยแคบจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำดับเพลิงได้ทันท่วงทีสถิติปี2569ความถี่เฉลี่ยสูงถึง 7-8 ครั้งต่อแรงสร้างความสูญเสียหลายครั้งเช่นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนในปทุมแยก2ลุกไหม้วอดวายเสียหายถึง3หลังคาเรือนและเหตุเพลิงไหม้ซอยเทิดราชัน47สาเหตุหลักยังคงมาจากไฟที่เสื่อมคุณภาพและภัยคุกคามยุคใหม่ครับท่านประธานการลุกไหม้ของแบตเตอรี่ลิเธียมที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนะครับใน

0: ชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วระดับวินาทีจนเจ้าหน้าที่ระงับเหตุไม่ทันอาหัวแดงหายในพื้นที่ความดังนั้นกระผมเองจึงขอฝากท่านประธานไปยังกรุงเทพมหานครช่วยเร่งดำเนินการแก้ไขนะครับทำความและบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายกับแดงสูญหายระหว่างการทำถนนติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงจุดเสี่ยงชุมชนแออัดของเขตดอนเมืองหรือเขตอื่นๆในกรุงสรรงบประมาณส่วนกลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลกับอปปล.กทม.ทุกเขตอย่างเร่งด่วนที่สุดครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อเชิญครับ
2: ท่านประธานดุเตชะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขตอำปัดครับวันนี้มีเรื่องมหารือท่านประธานเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ำท่วมเช่นเดียวกับเพื่อนๆสมาชิกหลายๆท่านนะครับคือกรมอุตุมีการรายงานว่าวันที่27เนี่ยครับน้ำซึ่งในสถานการณ์ของคืนนี้ฝนก็เริ่มตกหนักแล้วครับโดยเฉพาะถ้าเป็นอำเภอเมืองเนี่ยเป็นการเติบโตของแน่นก็จะมีน้ำท่วมขังถ้าเมาเนี่ยเป็นภูเขาอำเภอแกลงเนี่ยมีตรงบ้านนาถ้าเป็นภูเขาเนี่ยน้ำมันจะค้างอยู่ที่บนภูเขาก่อนแล้วมันก็ค่อยลงมาส่วนอำเภอแกลงบ่อยครั้งทีนี้เรื่องที่อย่างกรมบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็คือการป้องกันเตรียมเครื่องสูบน้ำเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วช่วยกันตั้งศูนย์พักพิงนะครับประสานกับท้องถิ่นในการที่เราจะเรื่องเซลล์บอร์ดแคสเป็นเรื่องที่สำคัญท่านรัฐมนตรีเจษฎาก็ได้ฝากท่านไปท่านก็พร้อมที่จะช่วยกันสื่อสารให้กับชาวบ้านรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างในสถานการณ์ในตอนนี้ของจังหวัดระยองเนี่ยครับเมื่อคืนเริ่มตกหนักถึงวันที่27ยังทันนะครับณตอนนี้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความอย่างปีก่อนก็อยากจะฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลครับเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดระยอง
1: วงอรุณนิยมครับเชิญครับ
3: ท่านที่เคารพครับผมชลพฤกษ์วงอรุณนิยมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตอนนี้เป็นเวลา 10:29:44 เวลาจากนาฬิกาข้อมือรุ่นที่กำลังดังเลยครับมามือหนึ่งฮะไม่ได้ถอดมาจากข้อมือของเพื่อนรักที่ต้องพูดก็เพราะว่าช่วงนี้ฮะพอแปลกๆยังไงไม่รู้ครับเรื่องที่1ครับท่านประธานครับเรื่องความปลอดภัยบริเวณจุดกลับรถพุทธมณฑลสาย5ครับถนนเส้นนี้ครับเป็นถนนที่ใหญ่นึงครับที่คนขับรถมาใช้อุบัติเหตุบ่อยครั้งครับและประชาชนในเดือดร้อนครับผมจึงขอฝากท่านประธานครับผมไปยังกรมธรณ์ให้ไปลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยมีคนฆ่าอีกแล้วตายอีกแล้วนะครับพิจารณาครับติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจรไฟสัญญาณเตือนให้ชะลอความเร็วครับก็ให้พิจารณาติดตั้งสายแบบของจุดกลับรถครับให้มีความเด็ดบ่อยครั้งครับอย่าให้เกิดความสูญเสียท่านครับปัญหาน้ำเสียจาก

0: มแต่ว่าชุมชนต้องอยู่ได้ด้วยนะครับผมคุณภาพชีวิตและสุขภาพ
1: เรื่องหารือกับท่านประธานนะคะทั้งหมด4เรื่องด้วยกันเรื่องแรกค่ะลำน้ำยามเทศบาลตำบลอากาศอำเภออากาศอำนวยนะคะที่ได้มีอากาศอำนวยนะคะที่ได้มีการรัฐบาลชุดที่แล้วนะคะแล้วมีการปรับปรุงรูปแบบนะคะปัจจุบันค่ะโครงการดังกล่าวนะคะได้รับการจัดสรรงบประมาณปี2570แล้วซึ่งเป็นสะพานหลักนะคะที่ใช้เชื่อมระหว่างจังหวัดสกลนครเนี่ยไปยังจังหวัดบึงกาฬดิฉันต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องในพื้นที่ด้วยค่ะเรื่องที่2ค่ะดิฉันนะคะขอฝากไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองสกลนครค่ะให้ปรับปรุงถนนสว่างจากบ้านโนนไซคำเนี่ยไปทางที่มีคนใช้สัญจรเป็นจำนวนมากแต่เกินศักยภาพค่ะขอสามารถดำเนินการในระยะเวลาอันสั้นได้ดิฉันจึงขอนะคะฝากทั้ง2หน่วยงานเนี่ยให้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงถนนเพื่อค่ะเรื่องที่3ค่ะดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะจากนายทางกับปัญหาน้ำดิบไม่เพียงพอนะคะต่อการนำมาผลิตน้ำประปาโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งนะคะดิฉันจึงขอฝากค่ะกรมชลประทานนะคะโครงการบำรุงรักษาน้ำอุ่นนะคะให้ขุดลอกเพื่อเพิ่มปริมาณในการกักเก็บน้ำที่ค่ะและเรื่องสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องที่ดิฉันได้เคยหารือแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขกับปัญหาการนำต้นไม้เนี่ยออกจากเจริญศิลป์ค่ะตำบลพอกน้อยนะคะซึ่งเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วล่าช้าไปกว่านี้ดิฉันจึงขอฝากค่ะแขวงทางหลวงสกลนครที่2สำนักจัดการนะคะทรัพยากรป่าไม้ที่6สาขานครพนมและองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะคะเขตขอนแก่นนะคะให้น้องในพื้นที่ดังกล่าวกราบขอบพระคุณ
2: ครับต่อไปท่านวรสเทิดวีรพงศ์ครับเชิญครับ
3: กราบเรียนทุกท่านครับวรสเทิดวีรพงศ์พัทลุงเขต2พรรคภูมิใจไทยครับตรงนี้นะครับผู้แทนพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดพัทลุงและพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศที่ยังรอคอยนโยบายจ่ายเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลปี2568ครับซึ่งจนถึงตอนนี้ยังคงเฝ้ารอและต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตค่ายาค่าแรงน้ำแล้งเมื่อเงินใช้จ่ายค่ากู้หนี้ยืมสินดอกเบี้ยต่างๆนานาไม่ได้หยุดนะครับสิ่งเหล่านี้ยังคงต้องจ่ายตามนัดอยู่เหมือนเดิมประชาชนมีความหวังครับท่านประธานเมื่อทราบว่าครม.นะครับก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลนำโดยท่านอนุทินชาญวีระที่เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรอาจจะน้องเกษตรกรมันคือค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายและขอฝากท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การดำเนินการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนขอบพระคุณมากครับเรื่องที่2ครับท่านประธานขอสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารพยาบาลป่าพยอมจังหวัดพัทลุงโรงพยาบาลชุมชนมีกรอบแผนในปัจจุบันเปิดให้บริการจริง45เตียงเพื่อรองรับปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับอำเภอป่าพยอมนะครับเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยน้องๆนักศึกษามันมากนะครับแต่ในขณะที่อาคารผู้ป่วยหลังเดิมนะครับคับแคบเก่าทรุดโทรมนะครับหลังคารั่วพื้นก็ชำรุดนะครับไม่สามารถให้บริการซึ่งตอนนี้ทราบว่าโครงการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากรมสนับสนุนบริการสุขภาพเรียบร้อยแล้วนะครับจึงขอฝากท่านประธานไปยังกระทรวงสาธารณสุขดันโครงการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในอำเภอป่ามากครับ
2: สวัสดีแล้วนะครับเรียนท่านสมาชิกครับในส่วนการปรึกษาหารือครั้งที่11วันพุธที่23กันยายนได้มีสมาชิกปรึกษาหารือจำนวน5ท่านตามราย

0: บนหน้าจอนะครับเรียนท่านสมาชิกครับขณะนี้มาลงชื่อเข้าประชุมจำนวน310ท่านครบองค์ประชุมแล้วนะครับต่อไปจะเป็นต่อไปจะขอเปิดการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบพละนะครับถามนะครับสมาชิกสำหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะถามที่ห้องแยกกระทู้คู่กับการถามกระทู้สดด้วยวาจาและกระทู้ถามทั่วไปตามข้อบังคับที่172ต่อไปกระทู้สดด้วยวาระที่1กระทู้สดถามด้วยวาจากระทู้ที่1เป็นกระทู้ถามวนิชเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังติดภารกิจสำคัญถามออกไปก่อน151หากท่านกรจติกวนิชยังคงประสงค์ที่จะตั้งคำถามอยู่ก็เสนอในการพิจารณาในข่าวถัดไปตามข้อบังคับ59เชิญท่านกร
1: ขอบคุณครับท่านประธานผมกรจติกวนิชสมาชิกสภาท่านประธานครับเป็นเรื่องที่ต่างได้ขอใช้สิทธิ์ในการเลื่อนตอบแต่คำถามของผมเป็นคำถามขอใช้สิทธิ์นะครับที่จะตั้งวาระนี้ครับโดยที่เรื่องที่ผม
0: ท่านกรครับนิดเดียวครับนิดเดียวผมขัดจังหวะนี้ตามข้อบังคับนี่กระทู้ของท่านก็ถือว่าตกไปญาติให้ท่านตั้งคำถามแต่ไม่ต้องอภิปรายนะครับถ้าอย่างนั้นถามได้ครับเพราะว่าอนุญาตเพราะว่ามาตอบก
1: ็ท่านในการเคารพครับในการตั้งคำถาม
0: เชิญครับเชิญ
1: ซึ่งท่านให้เวลาผมตามสิทธิ์การตั้งถามคำถามตามกระทู้สดป่ะ
0: ถ้าเป็นคำถามมันก็ดูว่าท่านจะใช้เวลา15นาทีคือการถามหรือเปล่าเพราะว่าในข้อบังคับนี่ถือว่ากระทู้ของท่านก็ตกไปแต่จะให้ท่านถามเพื่อเป็นประโยชน์นะครับก็ส่วนท่านรัฐมนตรีที่ฟังอยู่ท่านจะตอบทางสาธารณะก็เป็นเรื่องของท่าน
1: นะครับ
0: ก็ไปนะคร
1: ับ ผมจะบริหารเวลาให้กระชับนะครับแต่ในการตั้งเล่าถึงบริบทที่มาของคำถามสักนิดหนึ่งนะครับแต่จะบริหารเวลาไม่ให้เกินเวลาของสภานี้นะครับมากที่ผมมีความจำเป็นที่จะต้องท่านรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับที่จะต้องมาพูดกันในเรื่องนี้อีกเพราะว่าผมได้ใช้สิทธิ์การตั้งคำถาม4เดือนที่แล้วนะครับในเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากต่อพี่ก็คือเรื่องประเด็นปัญหาสแกมเมอร์เรื่องประเด็นปัญหาได้มีการตั้งกระทู้สดเมื่อ4เดือนที่แล้วครับก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีความคืบหน้าแต่อย่างใดสางประเด็นปัญหานี้และในส่วนของพี่น้องประชาชนเองก็ยังต้องเดือดร้อนจากภัยสแกมเมอร์อย่างต่อเนื่องนะครับตัวเลขล่าสุดไซเบอร์เนี่ยระบุว่ามีพี่น้องประชาชนต้องนะครับกรณีที่ได้เข้าถึง1,300,000คดีนะครับเป็นเม็ดเงินรวมกว่า 120,000 กว่าล้านบาทพูดง่ายๆตอนนี้คือที่ถูกหลอกลวงโดยกลุ่มสแกมเมอร์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนครับเดียวกันนะครับว่ากระบวนการฟอกเงินของกลุ่มสแกมเมอร์เนี่ยไม่สามารถที่จะทำในระบบเศรษฐกิจไทยได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากคนไทยนะครับและนี่คือสาเหตุที่ก็ได้พยายามที่จะผลักดันกดดันนะครับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นหน่วยเนี่ยนะครับได้เร่งรัดในการปฏิบัติหน้าที่คราวนี้ประเด็นปัญหาคืออย่างนี้ครับท่านประธานล่าสุดเมื่อนายนนี้เนี่ย

0: ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีประธานกรรมธิการชุดใหญ่2ชุดได้ทำหนังสืออเมริกาเนี่ยบังคับใช้กฎหมายของเขาที่ชื่อว่า Global กฎหมายฉบับนี้เรียกสั้นๆว่า Magnitsky Act เนี่ยนะครับเป็นกฎหมายป้องคุ้มครองชาวอเมริกันจากภัยการค้ามนุษย์สแกมเมอร์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกก็ตามและในที่การ2ท่านนี้ได้ยื่นต่อรัฐบาลของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยได้ระบุชื่อไว้ชัดเจนครับ28ชื่อโดยที่26ชื่อเป็นบุคคล2ชื่อเป็นสำคัญต่อประเทศไทยเนี่ยก็คือ1ใน26ชื่อปรากฏเป็นชื่อคนไทยและไม่ใช่คนไทยธรรมดาครับเป็นอดีตรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งโดยท่านรัฐมนตรีเองและท่านนายกรัฐมนตรีท่านปัจจุบันในรัฐบาลที่แล้วนะครับเพราะนั้นคำถามของผมข้อกล่าวหาของทางสหรัฐอเมริกามีข้อมูลคล้องกับข้อมูลหลักฐานที่ฝ่ายไทยเราก็มีแต่ว่าในส่วนของฝ่ายไทยเราเนี่ยตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีการดำเนินการตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องนะครับจะผิดหรือไม่ผิดยังไงเดี๋ยวเวลาเป็นตัวพิสูจน์คำถามก็คือถ้าใน
1: ท่านก่อนครับขออภัยท่านจริงๆเนี่ยกระทู้มันตกแต่ผมอนุญาตให้ท่านฝาก
2: ประท้วงท่านประธานครับ
1: ขอ
2: ประท้วงท่านประธานครับ
1: เดี๋ยวผมให้ท่านประท้วง
2: ผมขอประท้วงท่านประธาน
1: เดี๋ยวผมไม่
2: ท้วงสิ่งที่ท่านชี้แจงอยู่นี่แหละคร
1: ับ เชิญครับ
2: ผมรู้ว่าท่านประธานนะข้อที่9การบังคับข้อประชุมครับตามข้อบังคับข้อที่เมื่อสักครู่นี้ก่อนที่ท่านกรจะเริ่มเนี่ยท่านประธานนะว่าอนุญาตให้ตั้งคำถามและตอนที่ท่านปิดไมค์ท่านกรและขัดจังหวะเนี่ยท่านกรกำลังถามคำถามตามที่ท่านประธานกำลังบอกนะครับและท่านประธานจะไปขัดท่านกรผมว่าท่านฟังอีกนิดให้โอกาสเพื่อนสมาชิกหน่อยนะครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: ผมไม่ได้ปิดไมค์นะครับผมขออนุญาตเพราะว่าที่ผมฟังมาผมก็อนุญาตให้ผมได้พูดจริงว่าให้ถามแต่ที่จริงผมก็ได้เรียนเบื้องต้นแล้วว่ากระทู้นี้มันตกไปแล้วไปตามข้อบังคับแล้วอนุญาตให้พูดถามกระทู้เนี่ยซึ่งผู้ไม่มาตอบเนี่ยก็ให้พูดฝากแค่นั้นเองฉะนั้นผมก็ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับซึ่งทางฝ่ายเลขาก็ยืนยันว่านะครับผมก็วินิจฉัยตามนี้ครับผมวินิจฉัยตามนี้เชิญท่านกรต่อครับ
0: ครับผมขอเข้าสู่คำถามแรกนะครับที่มีต่อทางท่านรัฐมนตรีมีที่ทางสหรัฐอเมริกาครับเขามีการตัดสินใจที่จะและมีการสืบสวนสอบสวนที่เขามีอยู่ในมือและถ้าสมมุตินะครับเขาได้ขอความร่วมมือมาซึ่งเป็นไปได้อย่างมากกับทางรัฐบาลไทยในการที่จะสืบสวนคุณวรพักษ์ธัญวงศ์ขออนุญาตเอ่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่มีชื่อปรากฏเป็นผู้ถูกกล่าวท่าทีของทางรัฐบาลนี้ท่าทีของท่านรัฐมนตรีคลังร่วมมือหรือไม่นะครับในขณะที่หน่วยงานของท่านที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการในการสืบสวนสอบสวนท่านผู้นี้เลยคำถามที่สองนะครับที่ผมมีต่อท่านรัฐมนตรีคือเมื่อวานนี้ท่านประธานก็ประชุมสภาด้วยนะครับเราได้มีบัญญัติกฎหมายที่ซับอยู่ถึง4ฉบับซึ่งมีเพื่อนสมาชิกจากทุกพรรคนะครับการทำงานของกลต.ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบังคับใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีในการกำกับดูแลปกป้องผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนรายย่อยนะครับหรือในการปราบปรามกระบวนการอยู่ในตลาดทรัพย์ของประเทศไทย

0: ของกลต.นั้นเนี่ยดำเนินการในมุมมองของพวกเรานี่เนี่ยด้วยความล่าช้าคำถามที่ผมมีต่อท่านรัฐมนตรีได้เคยติดตามเรื่องนี้ยังไงและที่สำคัญที่สุดเนี่ยท่านพอใจในความล่าช้าทั้งหมดของกลต.ที่กลต.ได้มอบให้กับท่านหรือไม่ส่วนคำถามสุดท้ายครับคำถามที่3จากข้อสังเกตนะครับว่ากฎหมายของท่วนไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับทุนเทาหรือเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการทุจริตช่อโกงในตลาดทรัพย์ก็ตามมันมีความชัดเจนแต่ผลเช่นเดียวกันนะครับว่ามีน้อยมากเพราะฉะนั้นเมื่อกฎหมายมีอำนาจมีแต่ผลลัพธ์มันจึงเป็นเหตุที่ทำให้พวกเราจำเป็นที่จะต้องคำถามต่อตัวบุคคลอำนาจหน้าที่ในการที่จะใช้กฎหมายนี้เนี่ยปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ซึ่งผมได้เคยตั้งคำถามนี้ไปกับท่านรัฐมนตรีโดยเฉพาะในกรณีของประธานคณะกรรมการกลต.ซึ่งท่านรัฐมนตรีเมื่อเอาละรู้อยู่นะครับมีการฟ้องร้องกันนะครับในแง่ของการกระทำที่อาจจะผิดกฎหมายในส่วนของท่านประธานกลต.และถ้ามีการว่าท่านได้ทำในเรื่องที่ผิดกฎหมายนั้นเนี่ยท่านก็จะไปมันเป็นคำตอบที่ไม่ได้สะท้อนถึงความพร้อมในการใช้อำนาจของท่านรัฐมนตรีในการกำกับในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลที่ดีของกลต.มาตรา11พระราชบัญญัติหลักทรัพย์เนี่ยได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีของผู้ต่อไม่ใช่เพียงตัดตามกฎหมายคำถามที่สุดท้ายของผมท่านประธานครับคือผมอยากจะถามท่านรัฐมนตรีนะครับว่าขอให้ท่านสมมติว่าวันนี้เนี่ยไม่มีประธานกลต.นี้เป็นตำแหน่งที่ว่างอยู่มีผู้นำเสนอหรือผู้มาสมัครที่จะดำรงตำแหน่งชั้นระดับสูงนะครับที่ณปัจจุบันเนี่ย DSR ฟ้องร้องไปเรื่องอะไรฟ้องร้องไปว่าได้เป็นผู้ร่วมลงนามใน MOU และเป็นการลงนามโดยที่คู่สัญญาเนี่ยกลุ่มทุนเทามีนายเบนสมิธเนี่ยครับเป็นสักขีพยานและหนึ่งในผู้ร่วมลงนามก็ความเป็นหนึ่งในชื่อ28ชื่อนะครับที่ปรากฏในคำร้องต่อรัฐบาลของเขาอีกด้วยและเอ็มวันนี้ได้ถูกยกเลิกไปเพราะมีการสรุปว่า MOU ฉบับนี้ประชาชนคนไทยและประเทศไทยเนี่ยเสียประโยชน์คำถามของผู้มาสมัครเป็นประธานกลต.มีประวัติเช่นนี้มีผูกติดมากับท่านเช่นนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยท่านจะอนุมัติดำรงตำแหน่งประธานกลต.หรือไม่และที่ผมถามอย่างนี้นะครับแน่นอนที่สุดก็เป็นเพราะว่าของท่านประธานกลต.ที่เพราะฉะนั้นความเหมาะสมในตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นภาระหน้าที่ของท่านรัฐมนตรีที่ต้องพิจารณาโดยปกติผมจะไม่เอาเรื่องบุคคลมาพูดแต่เมื่องานมันไม่ออกทั้งที่อำนาจมันมีเนี่ยมันก็เหลืออยู่เงื่อนไขเดียวมีอำนาจหน้าที่ในการใช้อำนาจนั้นเนี่ยทำงานจริงอยู่ซ้อนเกี่ยวโยงกับกลุ่มที่ควรที่จะถูกปราบปรามหรือไม่กับท่านรัฐมนตรีคลังผ่านท่านประธานในวันนี้ครับขอบคุณครับ
1: ฝากไปนะครับต่อไปเป็นกระทู้ที่ 1.1.2

0: สองเป็นกระทู้ของท่านจรยุทธจตุพรประสิทธิ์ถามนายกรัฐมนตรีกระทู้ถามเรื่องนี้นายว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดเป็นผู้ตอบแทนเนื่องจากมหาดไทยติดภารกิจสำคัญที่ได้นัดหมายไว้แล้วจู้ออกไปก่อนตามข้อบังคับที่151หากท่านจรยุทธจตุพรประสิทธิ์ยังคงด้วยวาจาก็ขอให้เสนอจะได้พิจารณาในคราวต่อไปตามข้อบังคับที่159ผมเชิญท่านจรยุทธครับ
1: ท่านจรยุทธจตุรพรประสิทธิ์นะครับจริงๆน่าเสียดายครับเพราะว่าสิ่งที่ผมจะถามในวันนี้เนี่ยเป็นความหวังดีต่อรัฐบาลจากได้ออกนโยบายวันนี้สิ่งที่ผมตั้งใจจะมาถามครับคือมาตรการการควบคุมอาวุธปืนและการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนของรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลครับทุกวันนี้พี่น้องประชาชนค่อนข้างสับสนอย่างยิ่งย้อนกลับไปเมื่อตั้งแต่ปี2566รียังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้มีมาตรการออกมาหลากหลาย8ข้อหลักๆซึ่งก็คือการไม่ให้นำเข้าอาวุธสิ่งความหวังดีของท่านที่ท่านออกมาตอนนั้นคือหลังจากเหตุการณ์กราดยิงที่พารากอนอาวุธที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นอาวุธปืนที่เป็นปืนเป็นปืนที่ไม่ได้อยู่ในระบบวันนี้ผมตั้งใจจะมาถามท่านนายกรัฐมนตรีครับเรื่องสถิติของอาวุธที่ใช้ท่านมีอำนาจอยู่แล้วท่านสามารถตอบได้แน่นอนว่าหรืออาวุธปืนที่อยู่ในระบบส่วนใหญ่เป็นปืนแบบใดความวุ่นวายครับที่เกิดขึ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นท่านประธานลองนึกถึงร้านค้านักกีฬาหรือว่าสนามยิงปืนหรือว่าพี่น้องประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่างๆที่เกิดความสับสนวุ่นวายจากสิ่งที่ท่านนายกได้ออกนโยบายมาร้านค้าอาวุธปืนตั้งอาวุธปืนเพื่อนำมาจำหน่ายได้แน่นอนครับช่วงที่รอกติกาใหม่รอการกำหนดนโยบายใหม่ๆของท่านนายกรัฐมนตรีแต่ค่าเช่าค่าจ้างครั้งเหล่านั้นมันไม่สามารถรอได้ให้กับวงจรชีวิตของร้านค้าของพี่น้องประชาชนล่าสุดก่อนหน้านี้ท่านนายกได้ออกมาพูดถึงว่านักกีฬายิงปืนไม่สามารถที่ถ้าจะนำไปยิงต้องไปฝากไว้ที่ผมว่ามันตรงนี้ท่านนายกมีโอกาสที่จะมาชี้แจงความชัดเจนในวันนี้มาผู้ได้รับผลกระทบต่อมาครับผู้ปฏิบัติงานท่านประธานจำได้ไหมครับล่าสุดเรามีเหตุการณ์ที่ตำรวจทางหลวงมีการจับอาวุธปืนของทหารพรานหลังจากปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ความสับสนต่างๆของประชาชนไม่เข้าใจครับวันนี้หวังดีจริงๆกับรัฐบาลว่าให้รัฐบาลมาชี้แจงเลยให้รัฐบาลมาตอบเลยว่าทำไมแก้ไขกันอย่างไรเราจะช่วยเหลือเราจะแก้ไขผลกระทบต่างๆเหล่านั้นได้อย่างไรเพื่อพี่น้องประชาชนไม่ว่ากลุ่มไหนก็ตามวันนี้ท่านรัฐมนตรีขอเลื่อนตอบกระทู้จริงๆรัฐมนตรีเองเนี่ยเห็นด้วยกับท่านนายกหรือไม่ท่านประธานครับมาตอนนี้วันที่8กันยายนล่าที่จะออกการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืน

เนี่ยอยู่ในช่วงเวลารับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนและ28กันยายนจนถึงวันที่17ตุลาคมสื่อในมือผมเนี่ยมีหนังสือจากคณะกรรมการกฤษฎีกาอ้างอิงถึงรัฐธรรมนูญมาตรา172บอกว่าเงื่อนไขการตราพระราชกำหนดของคณะประโยชน์อันที่จะรักษาความปลอดภัยของประชาชนและต้องเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนในหนังสือฉบับเดียวกันของคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นมาตรการเชิงโครงสร้างที่ต้องการแก้ปัญหาในระยะยาวมิใช่กรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนซึ่งหากไม่มีการตราพระราชก็สามารถรักษาความปลอดภัยสาธารณะได้เป็นพระราชบัญญัติวันนี้สิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีกำลังทำก็คือการออกพระราชกำหนดออกมาเพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติโดยที่กฎหมายเหล่านี้ไม่ได้ผ่านเข้ามาในสภาครับผมมีคำถามวันนี้เจ้าหน้าที่ของเราขาดอำนาจอะไรครับการจัดการอันตรายจากอาวุธปืนเป็นไปไม่ได้ที่มันเป็นกลวนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้วันนี้เจ้าหน้าที่ของเราตราเป็นพระราชกำหนดข้อต่อมาครับถ้าเราเสนอเป็นพระราชบัญญัติแล้วขอให้สภาเร่งพิจารณาระหว่างที่รอที่รัฐบาลไม่สามารถใช้อำนาจที่มีอยู่ในมือหรือมาตรการต่างๆข้อต่อมาออกพระราชกำหนดแล้วอำนาจใหม่ที่ว่ากันตอนนี้ที่เราคุยอยู่ตอนนี้มันจะใช้ได้จริงเมื่อไหร่ครับกฎระเบียบรอทำฐานข้อมูลผมขออ้างอิงจากกฤษฎีกาครับจดหมายฉบับเดิมเลยครับมาตรการต่างๆที่กำหนดไว้เป็นมาตรการใหม่ซึ่งต้องมีการออกกฎหมายลำดับรองสุขภาพจิตและอื่นๆนะครับก็ยังไม่ครอบคลุมเรื่องดังกล่าวจำเป็นต้องเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายต่อไปครับผมพูดคุยกับเพื่อนๆสสมีแต่คนให้ความเป็นห่วงในกรณีเองก็อาจจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆถึงความเป็นห่วงเป็นใยจากพี่น้องประชาชนผมยกตัวอย่างได้ไหมครับนี้สับสนไปหมดว่าจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรพี่น้องเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งหลายสับสนไปหมดแล้วครับดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อนสสเอพักฝั่งรัฐบาลผมก็ไม่เข้าใจท่านนายกเหมือนกันว่าทำไมถึงออกมาตรการแบบนี้ออกมาชนที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เขามีความเสี่ยงติดตามทรัพย์จากลูกหนี้ที่มีประวัติอาชญายกตัวอย่างต่อไปครับคุณครูที่อยู่ที่เป็นครูผู้หญิงที่จะต้องเข้าเวรผมเข้าใจนะครับพรรคพวกเราเองต้องการให้นโยบายอาวุธปืนการควบคุมอย่างชัดเจนปืนเถื่อนจะต้องหมดไปปืนที่อยู่ในระบบจะต้องเข้ามาสู่ความชัดเจนในการครอบครองแต่ปืนมันไม่ใช่ผู้ร้ายครับต้องยอมรับว่าอาวุธปืนเองเป็นสิ่งที่สร้างความทัดเทียมให้กับพี่น้องตัวเล็กๆที่เขาจะต้องไปใช้ชีวิตหรือต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยตามครับต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบครับ

0: ิตของประชาชนต้องพร้อมที่จะอธิบายผลของอำนาจนั้นพาจริงๆคำถามนี้เนี่ยผมเพิ่งจะคิดได้เลยครับต้องถามว่าทำไมท่านนายกถึงไม่มาทำไมท่านรัฐมนตรีถึงขอเลื่อนผมเข้าใจได้ว่าท่านนายกอย่างที่ผมถามไปครับหรือท่านรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับเอาไว
2: ้ท่านประธาน
1: ต่อไปมีอะไรครับ
2: ขออนุญาตหารือท่านประธานสักครู่นึงครับ
1: ไม่อนุญาตครับอยู่ระหว่างตอบกระทู้อยู่ครับ
2: ท่านประธาน
1: ระหว่างตอบกระทู้ครับท่านจะหยิบยกเรื่องที่ผมเคยบอกแล้วว่าถ้ามีเรื่องหารือจะต้องส่งโน้ตต่อไปเชิญกับท่านประดิษฐ์สังกัจจัยถามนายกรัฐมนตรี
2: ขอประท้วงท่านประธานครับ
1: เชิญครับ
2: ผมขอประท้วงท่านประธานตามข้อ9ในการควบคุมการประชุมครับผมข้อตกลงกันระหว่างที่พี่เคยได้คุยรวมนะครับจริงๆผมก็ไม่อยากประท้วงจริงๆนะครับแต่ผมก็อยากจะหารือครับผมก็จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ในการประท้วงนะครับท่านประธานครับเนี่ยมีการขอความร่วมมือจากวิปรัฐบาลมายังวิฝ่ายค้านนะครับให้กลับมาใช้วิธีขอให้บอกล่วงหน้าว่าจะถามกระทู้รัฐมนตรีท่านไหนนะครับตอบนะครับซึ่งก็ต้องบอกตามตรงว่าวิฝ่ายค้านเนี่ยก็ยังไม่ได้ตกลงนะครับแล้ววันนี้เนี่ยทางพรรคผมเองเนี่ยก็ไม่ได้บอกล่วงหน้านะครับและท่านรัฐมนตรีก็ไม่มาแต่ผมก็ต้องบอกว่าไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าท่านว่าจะถามกระทู้รัฐมนตรีท่านไหนและท่านประธานไปดูนะครับเอกสารนะครับ7กระทู้รู้ล่วงหน้าแน่นอนนะครับ7กระทู้เลื่อนไป5มาตอบแค่2ครับ
1: ท่านประท้วงผมนะครับในข้อ9นี่ใช้ได้แล้วครับนะครับ
2: ผมยังถามไม่ครบครับ
1: ครับผมจะวินิจฉัยเพราะ
2: ยังถามไม่ครบครับท่านประธานเคยรับปากในที่ประชุมแห่งนี้นะครับทําให้การกระทู้เนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์พยายามท่านตรวจสอบถงดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายมันไม่เป็นเช่นนั้นเลยครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่เป็นอีกตัวอย่างนึงว่าต่อให้รู้ล่วงหน้าหรือไม่รู้ล่วงหน้ารัฐมนตรีเดิมครับท่านพลดอนมาทุกครั้งก็มาทุกครั้งครับท่านที่ไม่หรือไม่รู้ล่วงหน้าครับหรือว่านี่จะเป็นผลพวงจากบอกฝ่ายค้านว่าถ้าอยากให้ไม่ถามกระทู้เนี่ยรอให้บุญถึงก่อนท่านรัฐมนตรีท่านอื่นเลยน้อมนำคำสอนเอาไปเป็นตัวอย่างครับ
1: ยาวไปแล้วครับ
2: บุญเรายังไม่ถึงครับ
1: ครับเข้าใจแล้วครับท่านนั่งลงครับผมวินิจฉัยครับ
2: ผมบอกไปถึงวิทยาลัยบาลนะครับคือถ้ายังเป็นแบบนี้ข้อตกลงที่ขอมาก็คงให้ไม่ได้ครับขอบคุณครับ
1: ครับให้ผมวินิจฉัยก่อนไหมครับท่านรัฐมนตรีท่านสมาชิกและทั้งสภาด้วยทั้งท่านผู้ประท้วงผมด้วยนะการที่เราแยกฝ่ายบริหารชัดเจนว่าฝ่ายไหนมีหน้าที่อะไรฝ่ายไหนมีหน้าที่บอกว่าจะขอความร่วมมือให้รัฐบาลมาตอบกระทู้ก็เป็นคำพูดที่จริงนะครับแต่ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าประธานก็ไม่ไปบังคับให้ฝ่ายใดมาตอบได้ในอดีตก็เป็นเช่นนี้มาผมจึงเสนอไปแล้วว่าถ้าข้อบังคับใดที่หรืออยากให้เป็นประโยชน์ท่านต้องแก้ข้อบังคับท่านต้องแก้ข้อบังคับถ้าท่านแก้ไม่แก้ข้อว่าประธานประท้วงประธานว่าไม่คณะรัฐบาลมาตอบกระทู้หรือพวกผมหรอกท่านประท้วงรัฐบาลวิปรัฐบาลวันก็เป็นเรื่องของท่านที่จะไปเจรจากันผมวินิจฉัยตามนี้นะครับท่านผลิตมีอะไรครับ
3: ขอหารือได้ไหมครับแต่ว่าไม่ได้
1: พอแล้วครับพอแล้วครับจะได้ไปกระทู
3: ้จะหาทางออก

0: ใต้ข้อบังคับที่ท่านประธานนำเสนอเมื่อสักครู่ครับท่าน
1: ประธานเ
0: ชิญครับกสิณผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับความจริงก็เข้าใจท่านประธานนะครับว่าตัวท่านประธานเองคงจะไปบังคับฝ่ายบริหารมีทางออกที่เราสามารถหาร่วมกันได้ทั้งภายใต้กรอบข้อบังคับแก้ไขข้อบังคับใหม่นะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านประธานสามารถทำได้ภายใต้ข้อว่ากระทู้สด3กระทู้ได้แต่คือที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ธรรมเนียมปฏิบัติกันว่า2กระทู้เนี่ยจะเป็นสำหรับฝ่ายรัฐบาลประชุมวิปร่วมว่าหากในสัปดาห์นั้นรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ของฝ่ายค้านได้เพื่อเสมือนกับการเป็นการลงโทษฝ่ายบริหารที่ไม่สามารถมาตอบกระทู้ของฝ่ายค้านตามหน้าที่ได้เนี่ยสัปดาห์ถัดไปก็คือพูดง่ายๆคือหากสมมติสัปดาห์นี้รัฐมนตรีโควต้าของกระทู้ของสสรัฐบาลก็จะถูกโอนมาให้กับผมหารือไปแล้วครับในที่ประชุมวิปร่วมแต่ก็เข้าใจว่ามีความเห็นต่างทางวิปรัฐบาลก็มีความเห็นต่างก็เป็นหน้าที่ของท่านประธานแหละครับที่จะมาช่วยหาทางออกว่าทางออกกันอย่างไรนะครับแต่ท่านประธานพูดมาเรื่องการแก้ข้อบังคับนี่ครับในมือผมครับร่างแก้ก็คือว่าหากไม่สามารถหาทางออกในการทดกระทู้ของให้สามารถไปใช้แทนโควต้าของฝ่ายรัฐบาลในสัปดาห์ถัดไปได้เนี่ยมันก็ต้องหาทางออกในการทำให้สามารถบรรจุกระทู้สดมากกว่า3กระทู้ได้ซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในมาตราที่ผมได้ยกร่างในวันนี้นะครับเพื่อให้มีการแก้ไขแล้วก็หวังว่าจะถูกประกบกับร่างแก้ไขข้อบังคับของท่านอรรถกรที่ได้มีการตกลงกันแล้วว่าจะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในวันพฤหัสหน้านะครับดังนั้นสิ่งที่ท่านประธานเสนอเนี่ยภายใต้กรอบข้อบังคับเดิมที่ยังไม่มีการแก้ไขเนี่ยผมคิดว่าท่านประธานยังสามารถช่วยหาทางออกเรื่องนี้ได้หากท่านประธานจะให้มีการตกลงกันในการทดกระทู้ฝ่ายค้านที่รัฐมนตรีไม่ตอบไปสู่สัปดาห์ถัดไปซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ทางวิปรัฐบาลเคยตกลงมาแล้วครั้งหนึ่งในสมัยประชุมที่แล้วยังไม่มีการตอบรับข้อเสนอดังกล่าวท่านประธาน
2: ท่านประธานในด้านนี้ครับท่านประธาน
1: ท่าน
2: ครับผม
1: เชิญ
2: กรวีปริศนา
1: ท่านเชิญท่านกรวีครับ
2: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภูมิใจไทยจากจังหวัดอ่างทองในฐานะประธานวิปรัฐบาลนะครับเมื่อสักครู่นี้ทางท่านประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยได้ลุกขึ้นพูดถึงของวิปสองฝ่ายผมเรียนกับท่านประธานแบบนี้ครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้มีการประชุมระหว่างวิปสองฝ่ายข้อตกลงหนึ่งที่เราตกลงกันในที่ประชุมนะครับผมอาจจะเพราะทางวิปฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้ทักท้วงอะไรเลยคือเรื่องว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะถามกระทู้ท่านใดประสานกันวันจันทร์ครับท่านประธานผมก็เข้าใจครับทางวิปฝ่ายค้านก็บอกว่าธนาคารได้ไหมเพราะมติครม.เนี่ยออกวันอังคารผมก็บอกขอให้ผมรู้ล่วงหน้าหน่อยเถอะเพื่อที่จะพยายามประสานกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้มาตอบให้ได้มากที่สุดซึ่งวันนี้ผมไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบหรอกครับท่านแจ้งมาจริงครับแจ้งตั้งแต่เมื่อวานครับอย่างท่านเอกนิติให้มาตอบแต่ท่านติดภารกิจครับไม่มาตอบผมก็อยากจะมีวิธีการเหมือนกันสำหรับแบบไหนอย่างไรตามที่ท่านประธานได้สิ่งที่ท่านผลิตบอกเนี่ยเราตกลงกันในที่ประชุมนะครับว่าท่านจะแจ้งล่วงหน้าของพรรคและประเด็นที่ท่านถามเรื่องปืนเนี่ยขอแต่เพียงพวกผมรู้ล่วงหน้าเท่านั้นแหละครับผมจะได้ไปเชิญรัฐมนตรีที่มาตอบเพราะเป็นคำตอบให้กับเพื่อนสมาชิกและให้กับประชาชนอยู่แล้วแต่เสียดายผมนี่ถามกับท่านสยามที่รับผิดชอบเรื่องกระทู้เมื่อวานนี้ก็ยังถามครับเฮ้ยตกลงจะถามใครผมจะได้ไปจองคิวท่านรัฐมนตรีไว้ไม่งั้นสภาของพวกเราก็เป็นโอกาสที่น่าเสียดายคนอยู่ไม่กี่คนแล้วครับนี่ท่านสิริพงษ์วันนี้สแตนบายให้นะครับท่านพลดรอยู่บนบัลลังก์ท่านพลพีท่านวัชรพลขาวขำที่จะมาตอบให้กับพวกเราไม่งั้นมันก็เป็นดำริของที่ท่านประธานที่ท่านรองหนึ่งครับท่านรองมาริกาก็ได้ไปชุมซึ่งผมคิดว่าถ้าทำได้ก็จะเป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะกับรัฐบาลครับเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกทุกฝ่ายและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในการประสานงานให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ย

0: มาตอบกระทู้ให้ได้มากที่สุดคุณครับ
1: ท่านประธานครับขอใช้สิทธิ์พลาดพิงครับไม่ให้เกิดความเพราะว่ามันเป็นข้อสรุปที่ไม่ตรงกันครับท่านประธาน
2: เอาเชิญ
1: ครับเรียนท่านประธานครับผลิตวัชรศิลป์ครับผมก็อยู่ในที่ประชุมวิปร่วมนะครับแล้วก็ยินดีว่าถ้าฝ่ายเลขาย้อนหลังก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าที่ท่านประธานวิปรัฐบาลสรุปนั้นอาจจะคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงนะครับสิ่งที่เราตกลงกันในที่ประชุมวิปร่วมวันนั้นเนี่ยก็คือเราจะเดินหน้าตามข้อบังคับซึ่งต้องตั้งหลักกันก่อนนะครับว่าในเรื่องของเนี่ยสมาชิกที่จะถามเนี่ยรหัสสวัสดีเหตุผลก็เพราะว่ากระทู้สดเจตนารมณ์ของมันเนี่ยคือใช้ในการถามเรื่องด่วนซึ่งบางครั้งอาจจะคาดการล่วงหน้าไม่ได้แน่นอนครับวันนี้เพื่อนสมาชิกของเราใช้นะครับซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานสสพรรคฝ่ายค้านเนี่ยบางครั้งก็มีการถกเถียงกันครับว่าจะถามเรื่องจนถึงวินาทีสุดท้ายว่าจะถามเรื่องเกี่ยวกับ IDSI ซึ่งเพิ่งเป็นมติครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยเราเดินหน้าตามข้อบังคับแล้ววันนั้นเนี่ยผมก็ได้หารือกับทางวิปรัฐถ้าจะอำนวยความสะดวกให้กับประธานจะแจ้งก่อนแต่ขอแค่ตอบรับเงื่อนไขผมว่าหากแจ้งไปแล้วแล้วรัฐมนตรีที่เรายื่นในการมาตอบกระทู้สดบนพฤหัสเนี่ยท่านคืนโควต้าหรือว่าให้โควต้าของกระทู้ของรัฐบาลในสัปดาห์หน้าเนี่ยมาให้กระทู้สดฝ่ายค้านซึ่งวันนั้นท่านไม่ตอบรับพอท่านไม่ตอบรับเราก็เดินหน้าในรัฐธรรมนูญและก็ในกฎหมายไว้อยู่แล้วนะครับแล้วผมต้องเรียนท่านประธานด้วยครับว่านอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับรัฐบาลเกิดปัญหาอีกครับเหมือนที่เกิดขึ้นในสมัยประชุมที่แล้วรัฐมนตรีท่านหนึ่งแล้วทางรัฐบาลแจ้งกลับมาว่าท่าน
2: ยาวแล้วครับพิงนะครับ
1: ผมใช้สิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วครับว่าที่ประชุมในสมัยไทยเนี่ยมันก็เดินหน้ากันได้ครับ
2: เ
1: พรา ะมันถ้าไม่ตอบเราก็เดินหน้าตาม
2: ข้อบังคับผมจะสรุปผมแ
0: น่ก่อนที่ท่านประธานจะสรุปนะครับ
2: เชิญท่านกรวี
0: พิงสักเล็กน้อยเหมือนกันครับหนึ่งนะครับเรื่องที่บอกว่ารัฐบาลไม่มาตอบกระทู้เนี่ยให้เอาโควต้าไปเป็นของฝ่ายค้านเนี่ยผมพูดชัดเจนในที่ประชุมครับว่าผมทำให้ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับท่านประธานสัปดาห์นึงเนี่ยกระทู้สด3กระทู้ครับเป็นของฝ่ายค้าน2กระทู้ผมยกตัวอย่างวันนี้เนี่ยท่านประดิษฐ์เนี่ยครับรอสสอยุธยาเรียงหน้ากัน5คนเนี่ยเขามีปัญหาความเดือดร้อนมันจะมีเฉพาะฝ่ายค้านล่ะครับพวกผมเป็นฝ่ายรัฐบาลผมก็มีปัญหาความเดือดร้อนดังนั้นผมก็ต้องการในบางสัปดาห์มันมีความจำเป็นที่ต้องถามเหมือนกันอันนั้นประการแรกครับประการที่2ครับถ้าท่านบอกว่าเอาตามข้อบังคับผมไม่ในเวลาที่ท่านประสานไปบอกผมงั้นเอาตามข้อบังคับครับอาจารย์ท่านจะบอกเช้าและคิดว่ารัฐมนตรี30กว่าคนเนี่ยต้องมาก็ตามข้อบังคับกระทู้ก็ตกไปครับครับขอบคุณท่านประธานครับ
2: ครับผมไม่นะครับนี่ท่านผลิตนั่งลงถ้างั้นประชุมไม่ได้หรอกพอแล้วผมพูดหน่อยเชิญท่านผลิตนั่งเลย1ก็คือการเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแสดงความเห็นแล้วฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยจะขึ้นมาโต้เนี่ยถือว่าความเห็นของตัวเองถูกต้องอันนี้กระทำไม่ได้ยกเว้นกรณีที่พาดพิงเสียหายถึงจะมาอธิบายความได้เมื่อวานนี้ผมก็ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาว่าถ้าเราจะมาโต้กันเพื่อเอาผิดเอาถูกเพราะผมเองก็ไม่ได้อยู่ในเรื่องฝ่ายหนึ่งพูดแล้วฝ่ายหนึ่งก็พูดขึ้นมาโต้แย้งส่วนจะผิดจะถูกไม่รู้ว่าฝ่ายไหนพูดถูกพูดเท็จก็ไม่อยากกล่าวหรอกนี้ฉะนั้นต่อไปประเด็นที่สองก็คือเรื่องมันถ้าใช้ข้อบังคับจริงๆเนี่ยมันเดิน

0: เดินยากมากถ้าจะใช้ข้อบังคับจริงๆนี่เดินยากมากฉะนั้นสภามันจะเรียบร้อยได้ก็อยู่บนการปรึกษาให้มีวิปเมื่อข้อตกลงคือฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านก็นำข้อตกลงนั้นที่สภาแห่งนี้ที่ห้องประชุมนี้ฉะนั้นการปรึกษาหารือนี่คือหัวใจของประชาธิปไตยไม่ใช่หัวใจไม่ใช่เราจะมาหักกันว่าฉะนั้นข้อบังคับใดที่ถูกใจอีกฝ่ายหนึ่งไม่ถูกใจอีกฝ่ายหนึ่งท่านก็บอกว่าให้อนุโลมคนที่เป็นประธานก็ไม่สามารถที่จะทำได้แต่ในข้อ9การควบคุมการประชุมก็เป็นอำนาจของประธานที่ผมตามธรรมเนียมปฏิบัติส่วนอันไหนที่เห็นว่ามันเลยเถิดก็ต้องให้นั้นเอาละเรื่องนี้จะได้จบผมก็สรุปอย่างนี้นะครับว่าที่จริงการปรึกษาหารือเนี่ยท่านรอชอบในการเป็นประธานประชุมวิปทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วคุมต่อไปก็อยากใหเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแล้วก็มาอ่านก่อนข้อตกลงว่ามาอ่านก่อนว่าคุมสัปดาห์นี้นะวิปทั้งสองฝ่ายตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นสรุปมาประธานก็จะได้อ่านว่าตกลงเรื่องนี้เรื่องนี้ถ้าตกลงไม่ได้ก็ทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับกติกาฉะนั้นก็จบเรื่องนี้ท่าน
1: ครับท่านประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีประจำก็อย่างที่ทางท่านประธานวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลได้หารือกับท่านประธานเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมหารือด้วยประเด็นของเรื่องกระทู้เนี่ยผมต้องถือแบ่งแยกเป็นสองส่วนนะครับเอากระทู้สดกับกระทู้แห้งกระทู้แห้งก็กระทู้แห้งทั่วไปกับกระทู้แยกเฉพาะในส่วนของกระทู้สดเนี่ยมีการหารือกันจริงแล้วตัวผมเองนี่แหละครับฝ่ายค้านว่าผมขอว่าเราสามารถจะประสานกันภายในวันอังคารตอนเย็นหรืออย่างช้าขอเป็นวันพุธตอนเช้าได้ไหมเพื่อให้ตัวผมเองเนี่ยซึ่งมีหน้าที่ประสานงานนี้ดูจะไม่ใช่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วครับท่านประธานพาไปซะแล้วผมเนี่ยจะทำหน้าที่ประสานงานให้ก็จะต้องเร่งรัดประสานงานแต่ว่าในส่วนของกระทู้สดเนี่ยก็ต้องยอมรับกันผมก็มีภารกิจล่วงหน้าแต่อย่างไรก็ดีก็ได้มีการประสานกันแต่ในมีของท่านกรที่ได้ประสานมาล่วงหน้าผมเนี่ยได้โทรไปถามท่านสาธิตเมื่อตอนเย็นเมื่อวานนี้ก็ได้รู้ว่าท่านกรจะถามท่านว่าการกระทรวงการคลังผมก็โทรไปประสานกับท่านว่าการกระทรวงสำคัญมีนัดแบบนี้ครับส่วน เรื่องของคุณจรยุทธ์นะครับเช้านี้ว่าจะถามเรื่องปืนสามารถที่จะประสานไปได้ทันในขณะเวลา5นาที10ปีวรสิทธิ์ไปเปิดงานที่เมืองทองดูเรื่องน้ำท่วมที่กำแพงเพชรซึ่งเขาก็นัดหมายเอาไว้แล้วครับเนี่ยจริงๆผมว่าการประสานงานล่วงหน้าถ้าเอาตามข้อบังคับจริงๆเนี่ยแต่เพื่อให้สภามันเดินหน้าต่อไปได้และให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดเนี่ยผมก็ยังคิดว่าการประสานงานกันล่วงหน้าและผมขอเวลา

0: ตอนเช้าจริงๆเพื่อที่ให้ผมได้มีเวลาในการที่จะไปคณะรัฐมนตรีอันนี้ในส่วนของกระทู้สดทีนี้ในส่วนของกระทู้ก็ในส่วนของกระทู้ถามทั่วไปเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดจากการประสานงานที่ผิดพลาดที่ไม่ได้ขออภัยครับแต่ในครั้งหน้าในโอกาสหน้าผมจะเอาเรื่องนี้แหละครับไปหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีให้กำชับอีกครั้งนึงในที่ประชุมครม.ให้ความสำคัญกับการตอบกระทู้นั้นในส่วนของกระทู้แห้งซึ่งมันบรรจุระเบียบวิปรัฐบาลเนี่ยก็ได้ทำลิสต์รายการทั้งหมดนะครับกระทั่งถึงสิ้นสมัยประชุมว่าใครท่านใดมีวันไหนเมื่อไหร่ชัดเจนครับอันนี้หนีความรับผิดชอบไม่พ้นอาจจะเป็นความผิดพลาดของผมย้ำอีกครั้งหนึ่งที่ผมประสานงานได้ไม่ดีรับปากกับท่านประธานเพื่อไปประสานหนังสือจากท่านประธานขอความเถอะครับถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าในส่วนของกระทู้แห้งกระทู้ทั่วไปทั้งสองอย่างเนี่ยกระทู้ทั่วไปเรารู้ล่วงหน้าครับขอให้รัฐมนตรีมาตอบกระทู้เนี่ยได้ลงวาระงานของตัวเองเอาไว้ส่วนกระทู้สดก็ขออย่างที่ว่านะครับก็ขออนุญาต
1: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับกรรมเยี่ยมชมรัฐสภา360องศา เรียนรู้ระบบงานรัฐสภากับประธานกรรมาธิการปีที่2จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมูลนิธิคนจำนวน120ท่านเข้ารับฟังกันเชิญนั่งครับต่อไปเป็น
2: ท่านครับขออนุญาตตอบ
1: พอแล้วครับผมงี้ครับท่านบริครับ
2: จะได้เดินหน้าน
1: ิดเดียว
2: ครับ
1: ท่านบริเดียวผมขอให้ในเมื่อพ้องต้องกันว่าการเจรจาที่ต่อไปนี้นะครับการปรึกษาหารือของวิปทั้งสองฝ่ายขอให้ปฏิบัติตามข้อตกลงฉะนั้นผมก็ขอให้ไปหารือแล้วก็นะครับท่านผลิตมีอะไรเพิ่มเติม
2: ชี้แจงแล้วก็ตอบท่านพระดอนเพื่อหาทางออกครับท่านประธาน
1: มันจะจบขึ้นไปขอไปจริงๆท่านผลิตนะผมก็อนุโลมมาพอสม
2: ให้ประเด็นมันต่อเนื่องมันใกล้จะถึง
1: เอาสั้นๆนะ
2: คร
1: ับ
2: ท่านประธาน
1: ครับเชิญ
2: คร
1: ับ
2: คือผมเริ่มแบบนี้นะครับท่านประธานผลิตประชาสินประธานวิฝ่ายค้านครับคือผมย้ำว่าไม่ติดใจนะครับกับการประสานงานล่วงหน้านะครับเพราะว่าเข้าใจว่าแม้ข้อบังคับเนี่ยไม่ต้องแจ้งจนกระทั่งเช้าวันพฤหัสแล้วมันเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่ต้องพยายามจัดสรรเวลาเนี่ยแต่ไม่ติดใจเรื่องการประสานงานเพียงแต่ว่าแค่จะชี้ท่านประธานเห็นแล้วก็หารือเพื่อหาทางออกเลยนะครับว่ามันจะมีแค่2ข้อติดขัดจากการประสานงานล่วงหน้าประเด็นแรกก็คือว่าอยากจะได้รับการหลักประกันว่าหากสมมติมีการประสานงานล่วงหน้าไปแล้วเช่นต้องการจะพูดว่าแม้ประสานล่วงหน้าไปแล้วก็รัฐมนตรีก็ยังไม่มาตอบอยู่ดีเช่นกรณีท่านจะหาทางออกกันอย่างไรความจริงผมก็ไม่ได้อยากจะไปหักโควต้าของสสรัฐบาลนะครับเพราะว่าเข้าใจดีว่าบางครั้งก็มีประเด็นเร่งด่วนที่สสรัฐบาลต้องการจะถามความจริงดีที่สุดเนี่ยก็คือไปเพิ่มโควต้าคือทดจาก3เป็น4กระทู้ในสัปดาห์ถัดไปเพียงแต่มันติดข้อบังคับแต่นั้นเนี่ยข้อบังคับในประเด็นนี้หรือในกรณีจำเป็นจะมีการใช้วิธีการในการเว้นข้อบังคับได้แต่ขอหลักประกันตรงนี้ว่าหากประสานล่วงหน้าไปแล้วแล้วรัฐมนตรียังไม่มาตอบเนี่ยจะหาทางออกกันยังไงไม่ใช่ว่าให้ฝ่ายค้านต้องมาหักโควต้าตัวเองในสัปดาห์ถัดไปส่วนประเด็นที่2เนี่ยก็ขอความร่วมมือเช่นกันครับว่ามันจะมีบางกรณีที่แม้เราประสานไปล่วงหน้าเนี่ยแต่จะมีรัฐมนตรีบางท่านผมไม่เอ่ยชื่อนะครับที่ก็ไม่ว่างมาตอบครับและบางครั้งเนี่ยมันกลายเป็นว่าแทนถามว่ารัฐมนตรีสะดวกหรือเปล่าเนี่ยมันมีบางสัปดาห์ที่กลายเป็นว่าต้องมาดูที่สะดวกมาตอบแล้วเราถึงมาคิดคำถามสำหรับรัฐมนตรีคนนั้นซึ่งผมคิดว่านี่ไม่ใช่เป็นแนวปฏิบัติของสภาดังนั้นถ้าท่านหาทางออกสองประเด็นนี้ได้ผมคิดว่ามันเดินหน้าได้ครับท่านก็ฝากไว้ครับ
1: เป็นที่ผมเสนอปรึกษาหารือของวิปทั้งสองฝ่ายเขาแค่นั้นนะครับแล้วก็เมื่อปรึกษาหรือได้แล้วก็

0: าจจะเป็นข้อสรุปที่เป็นลายลักษณ์อักษรจบแล้วครับประเด็นนี้ครับเชิญกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ที่3ครับเป็นกระทู้ของท่านประดิษฐ์สังกระจายถามนายกรัฐมนตรีด้วยที่ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพระดอนปิศนานันทกุลเป็นผู้มาตอบกระทู้แทนตามข้อบังคับที่151ขอเชิญท่าน
1: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพประดิษฐ์สังฆจายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5พรรคภูมิใจไทยผู้ถามอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางซ้ายวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านของพรรคภูมิใจไทยที่ได้ให้โอกาสผมนั้นถามสดด้วยวาจาต่อท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำซึ่งวันนี้ท่านนายกรัฐที่ต่างประเทศได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีพระดอนปิศนานันทกุลนายกมาเป็นผู้ตอบแทนนะต้องกราบขอบพระคุณที่เห็นความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมอยู่กับคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผ่านมาไม่มีปีไหนครับที่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบางปีก็ท่วมน้อยบางปีก็ท่วมมากบางปีก็ท่วมมากมากมีหลายๆปีที่เกิดมหาอุทกภัยใหญ่ขึ้นในประเทศไทยและพื้นที่ที่ไม่เคยที่จะไม่ประสบปัญหาอุทกภัยเลยก็คือพื้นอยุธยาปีนี้ในช่วงแรกชาวบ้านก็รู้สึกอุ่นใจนะครับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำได้มีการคาดการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำอยุธยาว่ามีแนวโน้มปี2500น้ำมีปริมาณน้อยคิดว่าน้ำจะไม่ท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตัวผมเองในก็รู้สึกดีใจครับที่น้ำก็คงที่ข้อมูลของทุกท่านได้แจ้งในที่ให้ข้อมูลต่อสาธารณะเมื่อวันที่17ผมได้มีโอกาสไปลงพื้นที่ที่หน้าวัดบันไดช้างตำบลหูเวียงอำเภอเสนาวันนั้นที่900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งในแม่น้ำน้อยหน้าวัดบันไดช้างตำบลหูเวียงนั้นต่ำเกือบ1เมตรผ่านมาไม่กี่วันครับวันที่20เขื่อนเจ้าพระยามีการเพิ่มการระบายที่ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที11เพิ่มเป็น 1,300 วันที่22เพิ่มเป็น 1,000 เพิ่มเป็น1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที24กันยายนก็ยังคงการระบายน้ำที่เขื่อน150ลูกบาศก์เมตรท่านคิดง่ายๆครับระยะเวลา7วันชนประทานเพิ่มการ

0: สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแน่นอนคือความเสียหายผลอย่างไรครับถึงต้องดำเนินการเร่งระบายน้ำท่านรัฐมนตรีเป็นคำถามแรกครับกราบขอบพระคุณครับ
1: สดอนยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารนักเรียนโรงเรียนช่องลมมีจำนวน60คนรัษฎรเชิญนั่งครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับพลาดอนปิศนาพักภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้มาตอบกระทู้ที่ท่านสมาชิกโดดกับสถานการณ์เร่งด่วนฉับพลันที่เพิ่งจะเกิดขึ้นคือสถานการณ์น้ำที่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะของท่านสมาชิกเนี่ยได้ถามว่า เหตุการณ์ปริมาณน้ำที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็นปริมาณมหาศาลไม่กี่วันเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าจากวันที่16 17จนกระทั่งถึงวันนี้นะครับประมาณ7วันปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมที่100นะครับเพิ่มขึ้นมาถึงวันนี้ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผมถือโอกาสตรงนี้อธิบายกับท่านประธานเพื่อนสมาชิกแล้วก็ทางพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางตัวผมเองอยู่ที่จังหวัดอ่างทองพวกผมก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันและพวกผมก็ได้ติดตามก็สงสัยกับตัวเลขอย่างนี้เหมือนกันจึงได้ย้อนไปดูข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็ได้ข้อมูลแบบนี้แรกเลยนะครับจะC2 นะครับช่องที่3เนี่ย C2 คือระดับที่จังหวัดนครสวรรค์วันที่9ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา490ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังอยู่ที่เดิมนะครับ17ยังอยู่ที่เดิม18ยังอยู่ที่เดิมมันจะเนี่ยคือวันที่19วันที่19จะขึ้นเป็น600ที่เขื่อนเจ้าพระยาดูที่ตัวเลข C2 ช่องที่3ที่นครสวรรค์นะครับปริมาณการระบายน้ำจากวันกว่าเพิ่มขึ้นมาที่ 1,000 และจะเห็นชัดกว่านั้นอีกคือวันที่20เพิ่มมาที่ 1,100 วันที่21เพิ่มไปที่ 1,377 หมายความว่าในช่วงวันดังกล่าวไปเมื่อสักครู่ตั้งแต่วันที่18 19 20 21เนี่ยมันมีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่ใต้เขื่อนภูมิพลและใต้เขื่อนศิริกิติ์ที่จังหวัดกำแพงสุโขทัยพิษณุโลกพี่ยิ่งที่จังหวัดอุทัยธานีปริมาณน้ำตรงเนี้ยในมีจำนวนปริมาณมหาศาลครับก็ทำให้มันลงมาอยู่ที่ตัว C2 ที่นครสวรรค์ C2 ไปไหนครับมาที่ C13 จะออกเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันมีคือฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันก็ใช้วิธีการระบายออกซ้ายขวาช่วยแต่ตัวเลขที่ท่านถามเนี่ยเป็นนัยยะสำคัญเลยว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรปริมาณน้ำฝนที่ตกเป็นปริมาณมหาศาลใต้เขื่อนแล้วเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยไม่เหมือนกับ2เขื่อนที่พูดถึงเขื่อนเจ้าพยามีหน้าไม่ได้มีหน้าที่เก็บกักน้ำนั่นหมายความว่าน้ำมาเท่าไหร่เขื่อนเจ้าพยาทดน้ำได้นิดเดียวเท่านั้นแหละครับเป็นบานประ

0: ูน้ำกดขึ้นกดลงจะหน่วงน้ำได้และไม่สามารถที่จะเก็บน้ำได้น้ำมาเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นนี่จึงเป็นเหตุผลครับว่าเพราะเหตุใดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอ่างทองใต้เขื่อนชัยนาทลงมาเนี่ยจึงมีปัญหาอย่างที่ว่าภายในเวลาเพียงแค่ 2-3 วันเท่านั้นแหละครับปริมาณน้ำที่ยกตัวสูงขึ้นก็เป็นอย่างตัวเลขที่เห็นนี่จึงเป็นตามคำถามที่ท่านประดิษฐ์ได้ถามเมื่อสักครู่ที่3ขึ้นนะครับก็จะเป็นกราฟให้เห็นชัดปริมาณน้ำ9เนี่ยยังต่ำอยู่เลยนะครับพอวันที่20ขึ้นสูง21สูง22สูงมากอันนี้ที่แม่น้ำปิงก็คือที่17ที่นครสวรรค์เช่นเดียวกันครับก็จะเห็นกราฟที่มันพุ่งสูงขึ้นเนี่ยจากวันที่18 19 20 21เนี่ยสูงขึ้นแบบมีนัยสำคัญมากไอ้ตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งหมดย้ำอีกครั้งไม่ไปไหนแล้วครับก็ลงมาที่เจ้าพยาจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมท้ายประตูเจ้าพยาเนี่ยมันจึงจำเป็นขึ้นอย่างมีนัยสำคัญไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้เพราะฉะนั้นในคำถามที่1ก็ตอบท่านเท่านี้ครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: เชิญคำถามที่2ครับเชิญคร
2: ับสภาที่เคารพประดิษฐ์สังฆจายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยาเขต5พรรคภูมิใจไทยขออนุญาตสอบถามที่2นะครับเนื่องด้วยวันนี้สถานการณ์การระบายน้ำของกรมชลประทานเขื่อนเจ้าพระยา 1,700 ทีนั้นส่งผลกระทบพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่อำเภอผักไห่และครอบครัวครับวันนี้ได้รับผลกระทบจากการระบายที่ระบายมาอย่างเร่งด่วนนะครับวันนี้อยากจะกราบเรียนท่านรัฐมนตรีนะครับถึงสถานการณ์ในพื้นที่วันนี้นะครับหลายๆครอบครัวได้รับผลกระทบจากน้ำที่มันท่วมสูงขึ้นนะฮะผมต้องเห็นภาพของคุณพ่อนะฮะต้องเอาลูกชายขี่คอแล้วก็เดินลุยน้ำเพื่อที่จะไปส่งไปเรียนหนังสือบ้านนะครับต้องทำงานโรงงานนะครับกลับมาอีกที3ทุ่มนะฮะบางที่จะเก็บข้าวของที่อยู่ชั้นล่างกลับมาอีกทีนะครับวันนี้สถานการณ์ในพื้นที่นะครับถือว่ามีพ่อแม่พี่น้องประชาชนจำนวนมากเนี่ยน้ำของกรมชลประทานดูคำถามที่สองครับว่าวันนี้ทางกรมชลประทานก็ดีจะมีแนวทางการบริหารจัดการปัญหาวันนี้อย่างการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาท่านมีแนวโน้มจะมีการปล่อยน้ำเพิ่มหรือว่าจะมีการเขื่อนเจ้าพระยามีการวางแผนอย่างไรที่จะช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนลดปัญหาความทุกข์ความยากความพื้นที่อย่างไรบ้างครับ
1: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนบาโอก้าวหน้าปัตตานีจำนวน11ท่านเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
0: ท่านประธานที่เคารพครับพลดรปริศนานันทกุลตอบคำถามท่านสมาชิกจริงๆมี2คำถามด้วยกันนะครับการว่าในอีก 2-3 วันเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะบริหารจัดการอย่างไรผมขออนุญาตเอากราฟที่2ขึ้นอีกทีฮะ

กราฟที่2ตรงตัวเลขสีแดงนะครับน้ำที่ P17 ก็คือจากแม่น้ำปิงเนี่ยจากแม่น้ำปิงเนี่ยมันจะลดลงหรือทรงตัวทรงตัวแล้วนะครับส่วนเอากราฟที่3ครับกราฟที่3นี่คือที่แม่น้ำน่านที่จังหวัดจะเห็นว่าระดับน้ำเนี่ยมันจะไม่เพิ่มสูงขึ้นอันนี้คาดการรวมฝนนะฮะก็ดูตัวเลขแล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่มีนัยยะสำคัญเหมือนช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นน้ำด้านบนเหนือประตูน้ำเขื่อนเจ้าพยาก็แล้วกันเหนือเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยก็จะไม่เร็วเหมือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นท้ายประตูเนี่ยก็คงจะอยู่ที่ระดับอันนี้คำถามที่1 นะครับคำถามที่2ครับแล้วปัญหาแบบไหนขอกราฟที่5นะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยทางท่านเอกนิตินะครับซึ่งดูแลกำกับในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่ภาคกลางก็แล้วก็ได้เชิญหน่วยงานที่กรรมการร่วมกันทั้งปภ.ทั้งกรมชลประทานทั้งสทนช.ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาก็มาหารือกันว่ามันจะเดินหน้ากันไปแบบไหนและสถานการณ์มันจะไปสิ้นไงที่เป็นปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าในช่วงไม่กี่วันต่อจากนี้นะที่เกิดขึ้นก็หาทางแบบนี้ครับว่าทางกรมชลประทานเนี่ยจัดการน้ำแบบก้างป่าแทนที่จะเป็นแบบแนวดื้อด้านซ้ายด้านขวาของแม่น้ำเจ้าพยาเขื่อนเจ้าพยาขึ้นไปเนี่ยนะครับที่จังหวัดชัยนาทฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีคลองแม่น้ำใหญ่น้ำน้อยส่วนทางฝั่งตะวันคลองชัยนาทป่าสักแล้วก็จะมีก็จะพยายามที่จะแบ่งสรรน้ำออกไปด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก400เป็นเมื่อวานนี้480วันนี้ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งหมดเพื่ออะไรครับเพื่อน้ำด้านท้ายเขื่อนไม่ให้สูงเกินไปกว่าระดับนี้หรือเล็กน้อยไม่ใช่ให้สูงขึ้นอย่างที่ผ่านมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาให้ได้ออกไปด้านซ้ายด้านขวามากที่สุดประเด็นที่1ประเด็นที่2ทุ่งรับน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางอะไรล่ะเชียงรากทางป่าโมกทุ่งบางบานทุ่งเจ้าเจ็ดทุ่งโพพยาทางทุ่งรับน้ำพวกนี้ครับวันนี้พี่น้องเกษตรกรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปเกือบหมดแล้วบางส่วนบางทุ่งเก็บไปหมดแล้วทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเช่นทางทุ่งท่าวุ้งเนี่ยก็มีเอาเข้าไปแล้วทุ่งเชียงรากที่ชัยนาทก็มีเอาเข้าไปแล้วทางทุ่งผักไห่ก็เริ่มทยอยเอาเข้าไปเมื่อวานนี้ก็จะพยายามเอาน้ำผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นนะครับก็นี่เป็นแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าช่วง 2-3 วันนี้และเมื่อเช้าเพิ่งจะได้พูดคุยกับทางกรมชลประทานเช่นกันก็พยายามที่จะหาช่องทางในการแบ่งเบาภาระในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยบริหารจัดการน้ำแบบก้างปลาครั้งหนึ่งทางฝั่งตะวันตกตะวันออกก็จะพยายามเพิ่มระดับให้ได้

0: ท่านประธานขอบคุณครับ
1: มีเชิญครับท่านประดิษฐ
2: ์เรียนประดิษฐ์สังฆจายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครภูมิใจไทยต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านพระดอนปริศนานันทกุลครับที่การแก้ไขปัญหาน้ำให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่นะครับสิ่งที่นะครับอยากให้ทางรัฐบาลทางกรมชลประทานได้ดำเนินการก็คืออยากให้ดำเนินการเร่งระบายน้ำนะครับเข้าทุ่งรับน้ำต่างๆพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ริมน้ำนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับอยากจะให้ทางกรมชลประทานนั้นน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาให้มากไปกว่านี้นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญของพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคำถามที่3นะครับผมต้องกราบเรียนว่าชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีความหวังจัดการน้ำของกรมชลประทานปีนี้แสดงให้เห็นชัดครับว่าขนาดปีนี้มีการคาดการเรื่องปริมาณน้ำนะด้วยซ้ำว่าให้เตรียมรับมือภัยแล้งแต่สิ่งที่เกิดชลประทานจะมีวิธีการทางรัฐบาลให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะต้องทนรับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากครับสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนนะครับมันเป็นความในใจของคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาหลาย10ปีแล้วนะครับมีปีไหนเลยที่จังหวัดพระนครไม่ถูกน้ำท่วมนะเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีท่านสสพระดอนปริศนานันทกุลนั้นพื้นที่ติดต่อกันผมรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนของพ่อปากกันมากขนาดไหนนะครับท่านรัฐมนตรีท่านมีแนวทางในพื้นที่รุ่มแม่น้ำอย่างไรบ้างที่จะมาขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพระนครแล้วถ้าเกิดน้ำท่วมมีโครงการอะไรมีแนวทางที่มันสามารถช่วยบรรเทาความทุกข์ให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่เจ้าพยาอย่างไรบ้างนะครับก็ขอฝากคำถามถึงท่านรัฐมนตรี
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบ
3: ส่วนคำถามที่3เนี่ยต้องมาชิกและท่านประธานความคาดหวังว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยการกรมชลประทานที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันจะสามารถที่จะให้คงก็เรียนแบบนี้ครับว่าตอบวันนี้แต่ถ้าคาดการจากสถานะกับทรงตัวแบบนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งในพื้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูสถานะเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันนี้มะรืนว่าน้ำฝนตกมากหรือตกน้อยอย่างไรให้ได้น้อยที่สุดนะครับก็จะพยายามบริที่เรียกกันว่าก้างปลาครับในส่วนการแก้ไขต้องเรียนกับท่านประธานแบบนี้ครับในพื้นที่ของท่านนครศรีอยุธยาจังหวัดบ้าน

0: ผมบ้านพวกเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำครับพื้นที่ลุ่มระบายน้ำมาที่สัก 1,000 หรือ 1,100 ชาติแล้วมันเกิดขึ้นมาไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้น5ปี10ปีนี้มันเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งธรรมชาติมันเป็นเหมือนเดิมแล้วครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือสังคมโตมากขึ้นสังคมไม่เหมือนเดิมแต่ธรรมชาติเหมือนเดิมนั่นเขาเคยอยู่วันนี้เราไปทำเป็นพื้นที่บ้านเอาไปใช้ประโยชน์จากอดีตที่เพราะนั้นเมื่อพื้นที่มันถูกน้ำอย่างที่บอกธรรมชาติเหมือนถ้าปล่อยอยู่เป็นแบบนี้ผมก็พูดแบบตรงไปตรงมาปัญหาเป็นแบบเดิมแก้ไขไม่ได้ครับเมื่อปลายปีที่แล้วเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่นะครับแล้วก็ได้ศึกษาบานก่อนๆศึกษาเอาไว้นั่นคือการแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำเจ้าเดียวเท่านั้นแหละครับนั่นคือจะต้องทำทางระบายน้ำเพิ่มทางขนาดใหญ่ด้วยวันนี้เราทำทางระบายน้ำเพิ่มขึ้นหนึ่งทางคือบางบานบางไทรซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่สมัยลุงตู่แล้วก็รัฐบาลนี้กำลังเร่งรัด2ปีนี้อันนี้จะช่วยอย่างน้อยสำหรับบางบานบางไทรแต่ช่วยการท่วมของพี่น้องชาวจังหวัดแต่ถ้าจะแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จมันจะต้องมีโครงการใหม่อย่างที่ผมบอกจะเพิ่มขึ้นคู่ขนานในฝั่งคือเขาเรียกว่าคลองชายนาทป่าสักชายนาทป่าสักเนี่ยมันมีคลองเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นอ่าวไทยอันเนี้ยไปทำทางระบายน้ำเสียชายนาทป่าสักเพื่อออกไปอ่าวไทยต้องใช้เงินงบประมาณมหาศาลเยอะแค่ไหนเนี่ยมันจำเป็นที่มาครับว่าไปเร่งวันนี้รัฐบาลกำลังนี้ในปี2570ได้ทำคลองระบายน้ำเส้นใหม่ในปี2570ก็เริ่มนับฟังคลองระพีพัฒน์ก็จะไปขยายเพิ่มขึ้นที่คลองระพีพัฒน์นะครับออกไปที่แม่น้ำบางปะกงเพื่อในการที่จะล้นก็ได้ผ่านมติใช้เงินกู้ผมเข้าใจว่าน่าจะ 90,000 ล้านนะครับเงินงบประมาณส่วนหนึ่งนี่คือโครงการการระบายน้ำฝั่งตะวันระพีพัฒน์ส่วนโครงการใหญ่ชายนาทป่าสักอ่าวไทยกรมชลกำลังจะเข้าครม.เร็วๆนี้นะครับท่านสุริยะและมันเร่งรัดเช่นเดียวกันนะครับเป็นดำริของท่านนายกรัฐมนตรีให้เร่งรัดโครงการนี้ให้เกิดขึ้นเมื่อโครงการนี้เกิดขึ้นแน่นอนที่สุดจะแก้ไขเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ว่านี้เราไม่สามารถแก้ปีนี่คือโครงการระยะยาวนี่คือก็ถือโอกาสตอบท่าน
1: ครับเกือบหมดแล้วเชิญนิดหน่อย
2: ท่านครับประดิษฐ์สังฆจายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต5พรรคภูมิใจไทยขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกครับในฐานะตัวแทนพ่อแม่พี่น้องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะแต่ก็อยากจะเป็นตัวแทนของพ่อ

0: อยากกลับเรียนท่านรัฐมนตรีที่จะปัญหาจะถูกแก้ไขให้หมดไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นเรารอได้ครับแต่ขอเรียนท่านรัฐมนตรีว่าทุกปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับอาจารย์นะครับต่อไปเป็นกระทู้ถามกระทู้ 2.1 กระทู้ถามที่138รบทวนหลักปรมหน่วยงานของรัฐเพื่อป้องกันระบบอุปถัมภ์ของท่านประณิตวัชรศิลป์ถามนายกรัฐมนตรีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตอบกระทู้แทนตามข้อบังคับที่152เชิญท่านประณิตครับ
2: เรียนประธานสภาที่ชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับข้อเสนอที่ผมจะถามในกระทู้ทั่วไปในวันนี้เนี่ยเป็นข้อเสนอที่หลายระหว่างเพื่อนสมาชิกนะครับหรือกรมของหน่วยงานรัฐที่เสี่ยงว่าหลักสูตรคอนเนคชั่นองค์ประกอบที่1ก็คือเรื่องควรจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบการหรือองค์กรที่อาจจะสามารถเอื้อประโยชน์บริษัทผู้รับเหมากับที่เรามักจะเห็นการเรียนในแบบรุ่นๆนะครับที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นใช้เวลาเรียนและก็สังสรรค์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องมากกว่าการเวียนมาเจอกันเป็นครั้งๆตามหัวองค์ประกอบที่3ครับก็คือเรื่องของวัฒนธรรมของหลักสูตรครับที่ผู้ร่วมเรียนในฐานะเพื่อนร่วมรุ่นรุ่นพี่รุ่นของศาลรัฐธรรมนูญบยศของศาลยุติธรรมนยปศของปปชปปรของสถาบันพระปกเกล้าเป็นต้นผมเชื่อครับว่าทางผู้จัดหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยก็คงจะยืนยันว่าเป้าหมายหลักของหลักสูตรเหล่านี้คือการส่งเสริมเรื่องของแต่ไม่ว่าเจตนาของผู้จัดจะเป็นอย่างไรเจตนาของผู้เรียนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเรียนหลักสูตรเหล่านี้แต่ต้องการจะหาคอนเนคชั่นถ้าสิ่งที่ผมพูดไม่เป็นจริงเราก็คงจะไม่ได้ยินข่าวสารกรณีที่มีการวิ่งเต้นเพื่อฝากคนหรือแม้กระทั่งจ่ายเงินเป็นหลักแสนบาทเพื่อให้ได้เรียนหลักสูตรดังกล่าวหากหลักสูตรเหล่านี้ครับมันเป็นขึ้นตามกลไกตลาดผมก็อาจจะไม่จำเป็นต้องนำเรื่องนี้มาตรวจสอบอย่างแต่ข้อเท็จจริงมันไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าปัจจุบันรัฐเราเนี่ยไม่น้อยครับกับการมีอยู่ของหลักสูตรดังกล่าวในเชิงงบประมาณได้รับการอุดหนุนจากเงินภาษีประชาชนเนี่ยเป็นหลักสิบมีการส่งเจ้าที่รัฐที่รับเงินเดือนจากภาษีพี่น้องประชาชนสูตรบยศรุ่นหนึ่งมานะครับแล้วลองคำนวณดูว่าประชาชนจำนวนเวลาหรือวันที่ต้องใช้ในการเรียนเนี่ยมันสามารถตีประมาณ10 ล้านบาทต่อหลักสูตรเพื่อเจ้าหน้าที่รัฐนั้นต้องจากนั้นครับคำถามในรอบแรกคือก่อนที่จะไปพูดถึงปัญหาของหลักสูตรใน2 ประเด็นครับประเด็นเนี่ยรัฐเรากำลังลงทุนกับการมีอยู่ของหลักสูตรคอนเน็กชันเหล่านี้เนี่ยเท่าไหร่กันแน่จำนวนมาที่ใช้อยู่ที่กี่บาทจำนวนข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องถูกเพิ่มขึ้นหรือว่าจะลดลง
3: ได้รับมอบหมายมาตอบกระทู้ของก็ได้มีการสอบถามในประเด็นต่างที่มีตัวย่ออย่างที่พวกเราคุณมาชิกก็คงได้

อธิบายไปในบางท่านแล้วในประเด็นนี้เนี่ยมันไม่ยกขึ้นมาหาลือกันในวันนี้หรอกครับเป็นข้อถกผมเชื่อว่าอย่างน้อยตั้งแต่สมัยที่ก็มีการถกเถียงกันเรื่องนี้ในประยกขึ้นมาแน่นอนครับว่าการไปเรียนหลักสูตรเหล่าความสัมพันธ์และทำให้ผู้แวดวงได้มีโอกาสคุ้นเคยกันในความรู้จักกันของต่างเนี่ยแน่นอนมันก็มีส่งต่อประเทศและแน่นอนอย่างที่ท่านมองเมื่อสักครู่ว่ามันอาจจะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับเพื่อนเอื้อประโยชน์ให้กับคนแต่ผมเชื่ออยู่อย่างนึงครับเรามีการพูดคุยกันชั้นของภาคเอกชนหรือการทำงานของภาครัฐเราเองเนี่ยเป็นการทำงานแบบมันไม่สนใจว่างานของฉันให้เสร็จสิ้นแล้วก็โยนต่อออกไปให้รับไปดูแลแทนมีการมองภาพรวมไม่มีการทำงานก็เป็นแบบไซโลแท่งไข่หลักสูตรเหล่านี้แหละผู้นำกฎหมายไปเขาก็ทำหน้าที่ตามกฎหมายที่รู้แล้วครับว่าประชาชนหรือภาคเอกความขัดข้องกับก็ได้มีการมานั่งคุยกันนั่งวงสนทนารู้ว่าปัญหาในแต่ละส่วนเป็นอย่างไรแล้วก็นำพาไปสู่การก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนอกเหนือจากมุมมองของท่านผลิตเถียงกันมาอย่างยาวนานในผมก็ไม่ได้บอกนะครับคิดที่ถูกหรือความคิดไหนที่ผ่านมาหลายหลักสูตรหลายโครงการมองที่มันเกิดขึ้นจากมุมมองคุณผลิตมันเกิดขึ้นจากหลักสูตรเหล่านี้ทีนี้มาถามถึงตัวเลขทางรัฐบาลได้อุดหลักสูตรต่างๆเป็นจำนวนงบประมาณได้ไปรวบรวมตัวเลขขอสไลด์ที่1 นะครับในเนี้ยสรุปมาได้มี16หลักสูตรด้วยกันซึ่งแต่ละหลักสูตรบางหลักสูตรก็เป็นหลักสูตรที่ทางคุณผลิตหมายถึงนั่นคือหลังเข้ามาร่วมด้วยมีหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็บางหลักสูตรในนี้เป็นหลักสูตรของหน่วยศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานนั้นๆผมยกตัวอย่างเช่นในหลักสูตรที่ระดับสูงของกระทรวงศึกษาอันนี้เข้าใจว่าจะเป็นส่วนของกระทรวงศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรอย่างเดียวตัวเลขทั้งหลักสูตรทั้งหมดที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ 71,337,750 บาทหน่วยงานเองที่ตั้งใจจะพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอยู่ในนี้ด้วยถามบอกจำนวนผู้เข้าร่วมปีนึงเนี่ยมีทั้งหมดทั้งสิ้น16,207บุคลากรที่เข้าร่วมที่เป็นบุคลากรหลักสูตรแต่ละหลักสูตร30วัน40วันหลักสูตร100วันมีโครงที่เรียนก็มีค้าคล้าวกันไปเลขมาให้ท่านดูตามที่ท่านได้สอบถาม

0: ในเรื่องของการ
1: ไปที่2ว่ามันมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนกับหลักสูตรพวกนี้ก็เมื่อสักครู่นี้ผมได้อธิบายแล้วก็ได้ตอบท่านไปแล้วว่าท่านมองว่ามันเป็นโทษในส่วนCSRไม่ต้องไปนับนะครับCSRหลักละสัปดาห์ของเขาอันนั้นก็เป็นประโยชน์ทางอ้อมแต่ว่าประโยชน์หลักๆของเขาก็คือว่าเอ้ยอาจจะมีการรวมตัวกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้แลกเปลี่ยนกันครับท่านประธานขอบคุณนะ
2: ครับเรียนท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางท่านรัฐมนตรีนะครับที่กรุณาก็คือถ้าพูดถึงงบประมาณก็คือถ้าพูดถึงมูลค่าของเวลาเร็ว 1,200 กว่าคนสมมติตีเฉลี่ยเนี่ยก็ตกอยู่หลาย10ล้านบาทเหมือนกันนะครับถ้าคิดเป็นมูลค่าเงินเดือนที่เรากำลังลงทุนไปกับหลักสูตรเหล่านี้ในชั้นกรรมธิการเนี่ยก็มักจะได้หน่วยงานพูดก็คือการพยายามจะทำให้หลายภาคส่วนเนี่ยเข้าของกันและกันและเห็นภาพรวมมากขึ้นชัดเจนว่าไอ้ผลงานที่มันเป็นรูปธรรมจริงมันคืออะไรและมันคุ้มกับงบประมาณท่านประธานผ่านไปยังทางรัฐบาลว่าผมคิดว่าการลงทุนว่ามันมีข้อเสียอะไรบ้างขออนุญาตยก2ตัวอย่างด้วยกันอย่างที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้อำนาจในทางที่ไม่ชอบเพื่อช่วยการมีอยู่ของหลักสูตรลำพังแต่ละคนในตัวมันเองไม่ใช่เรื่องที่ผิดสุดคอร์รัปชันเกิดขึ้นแล้วหรือการใช้แต่ความเสี่ยงมันจะเกิดขึ้นทันทีครับหากพอเวลาผ่านไปแล้วบุคคลที่เป็นผู้ร่วมเรียนในสภาวะที่ต้องมาตรวจสอบกันและกันของอีกฝ่ายหากของหลักสูตรหนึ่งที่อยู่ในตารางเมื่อสักครู่คือหลักสูตรพ.ต.ส.เนี่ยข้อบังคับข้อที่5วงเล็บ3ของเขาเขียนไว้ชัดนะครับทั้งสูตรเนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลขึ้นมาในหัวผมครับคือหากวันหนึ่งต้องไปตัดสินคดีที่เพื่อนร่วมรุ่นเขาเนี่ยเราก็คงมีคำตอบชัดเจนว่าก็ไม่ควรนะครับที่ท่านรัฐมนตรีเองก็คือรุ่นพี่รุ่นน้องหลักสูตรหรือโกงหรือไปร่วมกันโกงเนี่ยไรอันนี้คือความเสี่ยงที่ผมจากหน่วยงานที่เป็นผู้จัดหลักสูตรผมก็ยังไม่ได้มีระบบอะไรในการเสี่ยงตรงนี้ยกตัวอย่างนะครับจากการสอบถามทางศาลยุติธรรมเขาก็เรียนตามตรงนะครับว่าหากผู้พิพากษาคนหนึ่งให้ไปรับผิดชอบคดีหนึ่งที่มีคู่ความที่บังเอิญเป็นผู้ร่วมเรียนหรือเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมเรียนของผู้พิพากษาคนนั้นเนี่ยณเวลานี้ศาลก็ไม่ได้มีระบบอะไรนะครับที่จะไประบุหรือว่าแจ้งเตือนหรือว่าต้องถอนตัวหากผู้พิพากษาเองออกจากคดีดังกล่าวนะครับแต่แทนที่เราจะมาเรียกร้องเพียงแค่ให้มีระบบดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่าคำถามที่มันใหญ่กว่านั้นคือเราต้องถามว่าแล้วรัฐจะไปส่งเสริมนี้ที่ไปเพิ่มความเสี่ยงดังกล่าวตั้งแต่ต้นกันทำไมอันนี้คือข้อเสียข้อที่หนึ่งครับส่วนข้อเสียข้อที่สองครับคือเป็นเรื่องของผลกระทบต่อยุติธรรมประโยคดังไปจะพูดถึงกันก็คือประโยคที่ว่า but must also be seen to be done แปลเป็นไทยง่ายคือความยุติธรรมนั้นไม่เพียงแต่ต้องมีอยู่จริงแต่จะต้องทำให้คนนั้นเห็นและก็เชื่อประเด็นที่ผมต้องการจะสื่อครับคือหากมีผู้พิพากษาคนหนึ่งที่ต้องไปรับผิดชอบแล้วสมมุตินะครับผู้พิพากษาคนนั้นตัดสินพิพากษาต่อเพื่อนร่วมรุ่นแม้ว่าผู้พิพากษาสระเที่ยงธรรมตามหลักกฎหมายทุกประการแต่มันปฏิเสธไม่ได้ครับหรือสร้างความสงสัยในสังคมว่าทางผู้พิพากษาคนนั้นเนี่ยได้นำเอาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเพื่อนร่วมเรียนมาเป็นปัจจัยหรือหากยกตัวอย่างให้เห็นภาพครับท่านประธาน

0: ครับมติกกต.เรื่องคดีการโกงสว.เนี่ยความจริงในกรณีนั้นเนี่ยตัวสาระของมติดังกล่าวครั้งแล้วแต่สิ่งที่ผมพยายามจะสื่อครับก็คือว่าพอสังคมไปขุดแล้วก็ไปค้นพบว่าทางท่านประธานกกต.เนี่ยท่านณรงค์ขออนุญาตเอ่ยนามเคยเรียนหลักสูตรบยส.รุ่น15ร่วมกับอดีตรัฐมนตรีน้องชายของผู้ถูกกล่าวหาหมายเลขมติ5-2เนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ครับว่าพอมันมีข้อเท็จจริงเหล่านี้ปรากฏขึ้นอาจจะมีความเคลือบแคลงสงสัยมากขึ้นว่ากระทบต่อการทำหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบหรือไม่ดังนั้นครับกล่าวมาทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะนำมาสู่ข้อเสนอที่อยากจะเรียนถามทางท่านรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนของรัฐบาลจะเป็นการประหยัดงบประมาณแล้วก็ประหยัดเวลาของราชการจะสอบถามว่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยงที่ความอำนาจโดยไม่ชอบเพื่อปกป้องกันและกันและเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะยกเลิกหลักสูตรถ้าเป็นหลักสูตรที่อยู่ในซีกฝ่ายบริหารผมเข้าใจว่าอันนี้ท่านสามารถยกเลิกได้ในฐานะรัฐบาลแต่ถ้าเป็นหลักสูตรในฝั่งของสภาหรือเข้าใจว่าอาจจะอยู่เกินเลยขอบเขตท่านที่จะว่าถ้าในฐานะฝ่ายบริหารเนี่ยท่านออกนโยบายว่าต่อไปนี้หน่วยงานฝ่ายบริหารจะไม่ส่งคนไปเรียนว่าหลักสูตรมันก็ไปต่อยากนะครับข้อเสนอนี้แล้วถ้าท่านอาจใจครับอย่างน้อยท่านฟัง OECD บ้างก็ได้เพราะท่านเองก็ประกาศเป็นนโยบายรัฐบาลว่าต้องการให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก11ซึ่งทาง OECD เขาก็ระบุชัดนะครับในแนวปฏิบัติว่ารัฐเนี่ยเผยและบริหารจัดการความสัมพันธ์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐให้ไม่มากระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นครับหากรัฐบาลมีการยกเลิกหลักสูตรคอนเนคชั่นดังกล่าวเดี๋ยวผมคิดว่ามันจะเป็นการส่งสัญญาณที่ดีว่าเราพร้อมจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ตามแนวปฏิบัติของ OEC ด้วยเช่นกันครับท่านประธาน
1: ครับพลดอนปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนไทยครับในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีต่อคำถามที่2นะครับก็หลักเมื่อมันเกิดมีคอนเนคชั่นกันจากหลักสูตรต่างๆทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นในประเทศในหลากหลายมิติทั้งในกระบวนการยุติธรรมกับผู้ที่ต้องยุติธรรมยกตัวอย่างในส่วนของภาครัฐที่เป็นผู้อนุญาตอนุมัติกับผู้ที่อยู่ในอนุมัติอนุญาตจากภาครัฐทับซ้อนใดๆกันหรือไม่และมันจะเป็นแหล่งที่มาของการสร้างคอนเนคชั่นที่ไปเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือไม่อย่างไรผมว่าผมไม่ได้สนับสนุนให้มีการยกเลิกหรือสนับสนุนให้มีการสูตรเหล่านี้แทนที่เราจะมาคิดว่ามันต้องยกเลิกหรือมันจะคงอยู่เราไปดูไหมครับว่ามันจะทำอย่างไรให้หลักสูตรพวกนี้ที่สุดไปดูที่กระบวนการไหมครับว่าจะทำยังไงตอนปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากหลักสูตรเหล่านี้ไปเพิ่มประสิทธิภาพของหลักสูตรไหมครับหรือไปกำหนดกะเกณฑ์ในตัวหลักเกิดประสิทธิภาพท่านในหลักสูตรนั้นๆนำไปปฏิบัติได้จริงก็สามารถที่จะไปวัด KPI ไปแล้วได้นี่ครับเราไม่ได้ปฏิเสธในส่วนที่มันเป็นตัวประโยชน์ของไอ้โครงการแต่ว่าเราจะหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้สิ่งที่มันไม่พึงปรารถนามันเกิดขึ้นได้อย่างไรต่างหากอันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่ผมคิดเป็นการทำโดยเฉพาะคนที่ไปมากกว่านั้นผมก็ถามท่านประธานเช่นกันครับว่าหากสมมุตินะครับเรายกเลิกหลักสูตรคอนเนคมันจะทำให้เรื่องคอนเนคชันมันหายไปจากประเทศนี้หรือเปล่าล่ะครับแน่นอนที่สุดว่ามันทุกวันนี้มันก็ผุดขึ้นมาเป็นดอกที่คนไปจ่ายเงินหลักสูตรของเอกชนหลักสูตรของคนโน้นคนนี้ไม่อยากให้มันเกิดคอนเนคชันเพื่อนำไปสู่การทุจริตต่างๆเนี่ยการยกเลิกหลักสูตรของภาครัฐผมเชื่อว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์แล้วครับเพราะมันก็มีหลักสูตรอื่นอย่างที่บอกชั่นกันได้อยู่ดีจะดีกว่าหรือเปล่าล่ะครับ

0: ัฐเองได้กำหนดแนวทางไปกำหนดทิศทางหลักสูตรและการลดทอนการสร้างคอนเนคชั่นไปหาผลประโยชน์หลังจากที่สำเร็จหลักสูตรไปแล้วนี่คือโจทย์ใหญ่มากกว่าต้องควบคุมแล้วก็ต้องสร้างหลักประกันให้ได้ว่าวนเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับหลักสูตรที่รัฐได้กำหนดขึ้นมาและรัฐได้จ่ายเงินไปจึงก็ต้องบอกกับท่านประธานแล้วก็เรียนกับเพื่อนสมาชิกว่าอันเนี้ยที่ผมคิดว่ามันก็ต้องมาแนวทางว่าจะทำอย่างไรมากกว่าคำถามที่ว่าจะยกเลิกหรือไม่ถามมากกว่าว่าเราจะทำอย่างไรกับสิ่งที่มันมีอยู่และทำให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับก็ถามตอบตรงครบประเด็นแล้วนะครับแต่ว่าให้ท่านผลิตได้ฝากประเด็นท่านรัฐมนตรีครับเชิญครับ
2: แค่2ประเด็นสั้นๆครับพี่อยากจะฝากไว้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่แลกเปลี่ยนนะครับประเด็นแรกเนี่ยคือผมเข้าใจข้อกังวลท่านรัฐมนตรีว่าอุดอยู่ในภาคเอกชนอยู่ดีนะเป็นภาษีประชาชนไปอุดหนุนนะครับแล้วถ้ามันเกิดจากภาคเอกชนแล้วเราจะไปกำกับอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องมาคุยกันต่อถ้ายังไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอผมในการยกเลิกเนี่ยความจริงมันก็มีหลายสิ่งที่ทำได้ในการหยุดการเรียนเป็นรุ่นๆนะครับและเปลี่ยนมาเป็นการทำเป็นกิจกรรมมาเจอกันครั้งๆตามหัวข้อตามที่คนสนใจอันนี้ก็จะเป็นการลดบรรยากาศของการพัฒนาความสัมพันธ์ที่อาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของระบบอุปถัมภ์ได้รวมไปถึงครับการจัดเก็บฐานข้อมูลว่าใครเคยเรียนหลักสูตรแจ้งเตือนไม่ให้ต้องมีการมาตัดสินเนี่ยข้อเสนอทั้งหมดในการปรับรูปแบบเนี่ยเรียนตามตรงผมเคยเสนอผ่านกลไกกรรมาธิการไปที่หน่วยงานแล้วแต่มันยังไม่รับการตอบสนองเท่าที่ควรและผมก็ยังยืนยันว่าความจริงทางออกที่น่าจะชัดเจนท่านรัฐมนตรียังไม่เห็นด้วยอย่างน้อยก็อยากปรับแล้วก็ทบทวนรูปแบบครับท่านประธาน
1: ก็ท่านรัฐมนตรีรับข้อสังเกตไปนะครับครับขอบคุณท่านตีประจำสำนักนายกแล้วก็การถามตอบกระทู้นี้ก็เป็นอันต่อไปเป็นระเบียบวาระที่1139เรื่องปัญหาการดูแลกลุ่มเปราะบางและในพื้นที่สหกรณ์เคหสถานทรัพย์สินสมบุญจำกัดเขตสายไหมกรุงท่านศศินันท์ธรรมนิธินันท์ถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเนื่องจากกระทู้ถามนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นทูตตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับข้อ151ซึ่งขณะนี้ท่านลางนะครับได้อยู่ในห้องประชุมท่านศศินันท์ได้ตั้งกระทู้ถามได้เลยครับ
3: ศศินันท์ธรรมนิธินันท์ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11เขตสายไหมพรรคประชาชนค่ะจริงๆวันนี้ค่ะแต่ก็อย่างน้อยๆมีการมอบหมายท่านรัฐมนตรีมาก็เดี๋ยวขออนุญาตถามเลยแล้วกันนะคะปัญหาเรื่องนี้จริงๆมันเกี่ยวเนื่องกับหลายกระทรวงค่ะมอเพียงอย่างเดียวค่ะคำถามนี้ก็เป็นคำถามเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตสายไหมเกี่ยวกับเรื่องการดูแลขอสไลด์ด้วยนะคะดูแลกลุ่มเปราะบางและการบุกรุกพื้นที่ส่วนรวมในพื้นที่สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเพิ่มทรัพย์สินสมบูรณ์เขตสายไหมค่ะอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าในเขตสายไหมของเรานะคะมีชุมชนอาศัยอยู่ทางริมคลองสอบซึ่งที่ดินในบริเวณดังกล่าวค่ะเป็นที่ดินราชพัสดุค่ะภายใต้การกำกับดูแลของกรมธนารักษ์กระทรวง9ค่ะยุคนายกประยุทธ์ของเรานะคะรัฐบาลขณะนั้นได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการสิ่งก่อสร้างลุกล้ำลำน้ำสาธารณะขึ้นค่ะและได้มีการมอบหมายให้ทางสถาบันพัฒนาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองที่ต้องรื้อย้ายหรือสร้างที่อยู่อาศัยใหม่โดยมีการแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือการรื้อก็คือการรื้อและย้ายไปสร้างในที่ดินใหม่ค่ะจากตั้งเคหสถานบ้านบ้านคงเพิ่มทรัพย์สินสมบูรณ์ในที่ดินเดิมครับค่ะซึ่งเวลาผ่านไปตอนนี้ประมาณ10ปีแล้วนะคะมีการดำเนินการก่อสร้างบ้านมั่นคงไปแล้ว336หลังคาเรือนซึ่งแม้โดยรวมค่ะอาจจะเห็นได้ว่าความเป็นอยู่ของประชาชนดีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือการดูแลกลุ่มเปราะบางในชุมชนเรามีการไปรับฟังปัญหาที่เป็นที่เจ้าของสิทธิ์ซึ่งทำสัญญาเอาไว้กับสหกรณ์ขาดส่งชำระค่างวดเป็นเวลาหลายปีและปัจจุบันไม่ได้อาศัยอยู่ในชุมชนแล้วค่ะแต่มีผู้สูงอายุและเด็กที่ยังอาศัยอยู่และขาดการดูแลที่ดีทางผู้รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มออมทรัพย์ก็ไม่สามารถค่ะรวมทั้งยังคงต้องจัดตังค์อีกด้วยประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ

จุบันซึ่งทุกคนทราบดีว่านะคะเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ค่ะทำให้จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ขาดส่งมีจำนวนมากขึ้นเรื่องนี้ฉันมีการพยายามนะคะติดต่อแล้วก็หารือกับตัวแทนของผอ.ช.ในหลายครั้งแล้วแต่ปัจจุบันนะคะก็ยังไม่มีแนวทางการแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะขณะที่กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนสนามมวยทอ.ตอนนี้ค่ะก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันมีผู้อาศัยมีผู้ที่ประกอบธุรกิจขายทรายค่ะนำทรายมากองนะคะจำหน่ายบริเวณพื้นที่ส่วนรวมของชุมชนเป็นเวลานานทำให้ชุมชนส่วนกลางได้รวมทั้งมีการทำรูปเป็นพื้นที่สาธารณะนะคะทำให้คนไม่สามารถเดินผ่านได้เคยมีการพูดคุยหลายครั้งแล้วค่ะแต่ไม่เป็นผลทำให้เกิดความขัดแย้งภายในชุมชนจริงๆก็อยากชวนท่านรัฐมนตรีไปลงพื้นที่ด้วยกันสักครั้งจะได้รับและเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาหรือว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ค่ะท่านประธานดิฉันไม่ไหวนะคะไม่ทราบว่าจะเข้าเมื่อไหร่ก็เลยได้มีการในนามของคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะได้มีการจัดตั้งเวทีเสวนาสาธารณะนะคะเกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนกรณีศึกษาสหกรณ์บ้านมั่นคงที่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะคะมีการเสวนาในหัวข้อเรื่องบ้านมั่นคงนั้นมั่นคงจริงหรือเปล่าหรือว่าทางรอดของหนี้สหกรณ์การดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะวันนั้นเนี่ยมีประชาชนมาเข้าร่วมจำนวนมากนะคะก็เป็นนิมิตใหม่อันดีค่ะที่เราได้รับฟังปัญหาของประชาชนโดยตรงในวันนั้นมีข้อเสนอและความคิดเห็นทั้งเป็นเกี่ยวกับเรื่องการลดดอกเบี้ยของผอ.ช.ให้กับสหกรณ์การทำให้คนในชุมชนเข้าถึงข้อมูลการได้รับสวัสดิการอย่างต่อเนื่องการส่งเสริมให้คนในชุมชนเนี่ยได้ออกของตัวเองโดยรัฐเนี่ยอาจจะซัพพอร์ตเกี่ยวกับงบประมาณในช่วง

0: ูงอายุและเด็กอาศัยอยู่จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยไม่ให้สหกรณ์
1: ผมถามจากท่านสมาชิกนะครับเกี่ยวกับปัญหาการดูแลกลุ่มเปราะบางต้องนำเรียนท่านประธานผ่านไปทางท่านสมาชิกนะครับว่าวันนี้ดีใจที่ได้มีท่านสมาชิกเรสประเด็นเรื่องของนำเรียนว่าบ้านมันคงเนี่ยเป็นโครงการหนึ่งในโครงการของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับที่จะอยู่อาศัยซึ่งกระทรวงพม.เองเนี่ยเราดูแลงาน2ส่วนหลักๆงานแรกก็คืองานเรื่องด้านนึงคืองานเรื่องสร้างความเข้มแข็งสร้างความมั่นคงเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับทีนี้ในเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็มี2หน่วยงานหน่วยงานที่1ก็คือการเคหะแห่งชาตินะครับแล้วก็หน่วยงานที่2คือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งโครงการบ้านมั่นคงทางความชุมชนซึ่งเราเรียกว่าพช.นะครับโครงการบ้านมั่นคงเนี่ยหลักการก็คือเรารวมกลุ่มของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยหรือลุกล้ำที่อยู่อาศัยเหมือนอย่างโครงการนี้แล้วก็มารวมเป็นชุมชนหนึ่งเราเรียกว่าชุมชนแล้วไปตั้งเป็นสหกรณ์แล้วก็จัดการเรื่องที่อยู่โดยพช.สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งแล้วก็พี่น้องประชาชนสนับสนุนงบประมาณก็สามารถกู้จากพช.ผ่านสหกรณ์ได้พอกู้มาก็ไม่มีการผ่อนชำระนะครับนี่คือโครงการบ้านมั่นคงจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากที่จะสร้างที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวเราอยากจะสร้างชุมชนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของกระทรวงคือเราต้องการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างที่อยู่อาศัยผ่านพช.แต่ละครั้งเนี่ยมันจะตามด้วยโครงการหลายๆโครงการที่ไปสร้างงานสร้างอาชีพให้เขาบ้างแล้วก็ทำให้ชุมชนเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นจากภาคีเครือข่ายจากสส.ก็มีการได้รับงบประมาณไปโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจทำสร้างอาชีพทั้งปลูกผักเห็ดสวนครัวหรือการ เรื่องหลายๆเรื่องนะครับที่ทำให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนสมาชิกได้สอบถามมานะครับก็คือในกรณีที่ขาดส่งข้าวงวดเป็นเวลานานแล้วก็เจ้าของสิทธิ์ไม่อยู่เป็นผู้สูงอายุหรือเด็กก็ดีในสหกรณ์เคหสถานเนี่ยจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรไม่ให้สหกรณ์ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะครับก็ต้องนำเรียนท่านสมาชิกว่าจริงๆแล้วมี2ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือเราก็คงจะพยายามลงไปทำความเข้าใจกับตัวสมาชิกที่ขาดส่งนะครับหลายๆสมาชิกที่ขาดส่งก็อาจจะมีญาติที่เป็นสามารถช่วยดูแลได้นะครับอันนี้ลงไปทำความเข้าใจกับเขานะครับหรือแม้แต่ในบางกรณีทางไปช่วยดูแลด้วยเหมือนกันก็เป็นคำถามเหมือนกันที่ท่านสมาชิกถามมาเอ๊ะมันก็จะกลายเป็นภาระของสหกรณ์บ้างไหมแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าบางสหกรณ์เขายินดีที่จะดูแลนะครับยินดีที่จะดูแลนะครับอย่างตัวอย่างสหกรณ์หนึ่งมีสมาชิกท่านหนึ่งเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวเป็นคุณลุงนะครับก็ไม่สามารถส่งค่างวดได้นะครับก็ทางสหกรณ์เองก็เจรจากันก็ให้คุณลุงเนี่ยอยู่ตลอดไปแต่พอคุณลุงไม่ได้อยู่แล้วกลางของสหกรณ์แล้วสหกรณ์นี่คือแนวทางที่หนึ่งนะครับส่วนแนวทางที่สองแน่นอนครับว่าเราพม.เองแล้วก็หน่วยงานของกทม.เองสามารถก็จะลงไปเจรจากับวิชาชีพว่าเอ๊ะสามารถส่งต่อจะเด็กฐานดูแลของกระทรวงพม.ที่อื่นได้ไหมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องเกิดชีกเองแล้วก็ญาติของสมาชิกเองทำให้เกิดการที่ว่าเอ๊ะเราทำงานเพื่อต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตนะเราต้องการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งสมาชิกต่อไปอันนี้คือการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างแท้จริงได้นะครับทีนี้ทางกระทรวงพม.เองยินดีซัพพอร์ตในทุกมิตินะครับร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเราลงไปดูเราลงไปเป็นทีมงานไม่ได้เฉพาะกระทรวงเดียวก็จะมีทั้งสำนักงานเขตสายใหม่ลงไปด้วยมีทั้งสุดก็คือสหกรณ์ตัวของเขาเองนี่แหละทางคณะผู้บริหารเนี่ยลงพื้นที่ไปด้วยแล้วก็ล่าสุดก็มีอย่างท่านที่ก็ทราบว่าได้ข้อเสนอดีๆหลายเรื่องครับหลังจากนี้ไปก็จะขอเอาตอบอะไรที่สามารถทำได้ก็จะได้ดำเนินการให้นะครับเพราะฉะนั้นชิคผมคิดว่าแนวทางที่ดีที่สุดก็คือชุมชนดูแลชุมชนนะครับแล้วก็สหกรณ์ดูแลชุมชนแต่ถ้าอะไรที่เป็นภาระมากจนเกินไปทางพม.ก็มีสถานดูแลที่สามารถพิจารณาส่งต่อรับต่อได้ครับท่านประธานครับคำถามได้ครับขอบคุณครับ
2: เชิญ

0: ท่านศศินันท์ถามครั้งที่2ครับ
1: ขอบคุณค่ะท่านประธานขอบคุณท่านรัฐมนตรีด้วยนะคะเป็นไปได้ก็ยังยืนยันว่าอยากชวนท่านใหม่แล้วก็ไปเห็นปัญหาด้วยตัวเองค่ะท่านจะอ้อนรับนะคะขับสู้อย่างเต็มที่ค่ะขณะข้อที่2ค่ะอันนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มคนที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส่วนรวมของชุมชนที่เป็นปัญหายาวนานถ้าใครมีโอกาสได้ไปสายใหม่ค่ะตรงถนนโค้งๆนึงที่จะมีบริษัทเนี่ยเอาทรายมากองเอาไว้จํานวนมากแล้วก็ปิดกั้นทางสาธารณะทําให้ประชาชนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ค่ะเรื่องนี้นะคิดดําเนินการใช้มาตรการทางกฎหมายได้อย่างไรบ้างสําหรับบ้านและบ้านที่ไม่เข้าร่วมโครงการด้วยนะคะที่ย้ายไปที่ดินใหม่แล้วยังไม่มีการรื้อถอนทําให้บางชุมชนเนี่ยไม่สามารถจะก่อสร้างบ้านเพิ่มเติมได้เรื่องนี้อีกเป็นอีกประเด็นที่คิดว่าจะมีแนวทางในการช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรได้
0: ศศินันท์ถามได้2ครั้งครั้งสุดท้ายท่านถามรวมไปหลายๆคำถามในครั้งเดียวได้เลยนะครับ
1: อยู่ในอันเดียวค่ะก็คือเรื่องคนที่มาประกอบธุรกิจอะค่ะเททรายตรงบริเวณโค้งนะคะแล้วก็อีกอันคือเรื่องของบ้านที่ไม่ยอมรื้อถอนออกคือได้ติดแล้วแล้วไม่รื้อถอนออก
0: รัฐมนตรีครับ
2: ครับเรียนท่านประธานครับนิกรสมการรัฐมนตรีอนุชครับจริงๆแล้วประเด็นที่ท่านถามมาเนี่ยจริงๆมันก็คงเป็นลักษณะของการไปแอบใช้ที่ส่วนกลางหรือที่ที่สมาชิกท่านอื่นจะต้องใช้นะครับเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆเลยที่ดีกว่าก็คงต้องสเต็ปแรกเราต้องเข้าไปทำความไม่ร่วมโครงการหรือแม้แต่ผู้ที่ลุกล้ำที่ดินของคนอื่นนำนะครับซึ่งทางกรมธนารักษ์เองก็คงได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับทางสหกรณ์ในพื้นที่แล้วก็ทำความเข้าใจนะครับถ้าทำความเข้าใจได้ยอมย้ายออกได้อันนี้ก็จบปัญหาจริงต้องทำแน่นอนครับก็คือเรื่องของการประกาศชัดเจนนะครับซึ่งผมก็มั่นใจว่าทางกรมธนารักษ์เองแล้วก็ทางไปอันนี้คือสเต็ปที่ต้องทําขั้นตอนสุดท้ายแน่นอนครับว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายนะครับซึ่งจากที่ท่านสมาชิกได้สอบถามมาประเด็นของบริเวณชุมชนสนามมวยทออพัฒนานะครับก็ทราบว่าอยู่ภาคษาถึงที่สุดแล้วนะครับอยู่ระหว่างกรมธนารักษ์บังคับคดีนะครับที่ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกมาใช้สมาชิกลุกล้ำเข้ามานะครับอันนี้ก็นำเรียนว่าดำเนินคดีแล้วแต่ส่วนประเด็นที่สมาชิกหลายๆท่านไม่ใช่ทุกทีครับพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้ร่วมเป็นสมาชิกแล้วก็ไม่ยอมย้ายออกอันนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้เหมือนกันครับก็จะเป็นทางสหกรณ์แล้วโดยที่มีธนารักษ์กรมธนารักษ์เป็นขับเคลื่อนกันไปด้วยกันครับแล้วก็การในการประสานนะครับแต่จริงๆแล้วกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยมันเป็นปลายทางที่เราพยายามที่ไม่ใช่ทีมเป็นทางเลือกจริงๆแล้วถ้าเราสามารถพูดคุยกันแล้วก็ทำให้ชุมชนมันร่วมกันเป็นชุมชนที่น่าอยู่เป็นชุมชนที่รักกันก็จะดีที่สุดครับแล้วก็ประเด็นอื่นก็ที่ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามมาก็ตอบ
0: ครบ2ครั้งแล้วนะครับในการถามจะฝากประเด็นอะไรท่านรัฐมนตรีไหมครับ
1: ค่ะคิดว่าคำตอบที่จริงๆก็ได้รับพยายามดำเนินการมาแล้วหลายปีเราไปรับรู้ปัญหาด้วยกันค่ะยังชักชวนเหมือนเดิมกับท่านรัฐมนตรีแต่เราไปลงพื้นที่ด้วยกันเราก็จะได้ช่วยกันชี้แนะช่วยกันนะคะระแกการแบบ
0: รัฐมนตรีจะครับครบมูลทางด้านนิกรสมกลางรัฐมนตรีปัญหาสังคมและความธรรมนิธิธรรมนิธินันนะครับที่ถามตอบกระทู้ที่139ก็เป็นอันจบกระทู้ถามกระทู้นี้นะครับตอบ3กระทู้ถามที่140เรื่องปัญหาพื้นที่อำเภออมก๋อยอำเภอดอยเต่าอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงอย่างทั่วถึงซึ่งเป็นอุปสรรคการประกอบอาชีพและโอกาสทางการศึกษาของนรพลตันติมนตรีถามท่าน

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกระทู้ถามเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีพลพีสุวรรณฉวีเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนที่ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดภารกิจสำคัญที่ได้นัดหมายไว้รู้ถามออกไปก่อนเป็นวันพระหัสบดีที่8ตุลาคม2569ตามข้อบังคับข้อที่151นะครับเป็นอันทางระเบียบเวลาที่ 1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะได้ดำเนินการถามและตอบกระทู้ในห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะแล้วนะครับท่านสมาชิกครับก่อนที่จะพิจารณาในระเบียบวาระต่อไปขอปรึกษาที่ประชุมนะครับเพื่อจะขอนำระเบียบวาระที่3รับรองรายงานการประชุมระเบียบวาระที่ 1.17.3 เสนอชื่อสมาชิกเป็นกรรมการสโมสรรัฐสภาแทนตำแหน่งที่ว่างและระเบียบวาระที่ 7.4 ขอขยายระยะเวลาของคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาก่อนนะครับที่ประชุมมีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการตามวาระที่3ครับเรื่องรับรองรายงานการประชุมการรับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีครั้งที่1ครั้งที่5วันพฤหัสที่2เมษายน2569ครั้งที่6วันพุธที่8เมษายน2569ซึ่งได้วางไว้ให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาแล้วก็ตรวจสอบดูแล้วนะครับมีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยความใดเห็นอย่างไรไหมครับถ้าไม่มีนะครับรับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรทั้ง2ครั้งดังกล่าวนะครับต่อไประเบียบวาระที่ 7.3 ที่สภาผู้แทนราษฎรเป็นกรรมการสโมสรรัฐสภารัฐสภาพ.ศ. 2561วงเล็บ1ประกอบข้อ19วรรค3แทนตำแหน่งที่ว่างลง1 สมาชิกรัฐสภาสิ้นสุดลงนะครับก็คือปราการตามที่ประชุมได้มีมติเสนอชื่อนายพิบูลย์รัชกิจปราการเป็นกรรมการสโมสรรัฐสภาตามข้อบังคับสโมสรรัฐสภาพ.ศ. 2567ข้อ17วรรค1วงเล็บ1และต่อมานายพิบูลย์ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกรัฐสภาสิ้นสุดลงจากตำแหน่งกรรมการตามข้อ 10ซึ่งที่ประชุมจะต้องมีมติเสนอชื่อกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างตามข้อ19วรรค3ดังนั้นจะขอให้ที่ประชุมมีมติเสนอชื่อสมาชิกเป็นกรรมการแห่งที่ว่างนะครับขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อเชิญครับ
1: คำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบผมขออนุญาตเสนอชื่อท่านบุญจงวงไตรรัตน์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพรรคภูมิใจไทยเป็นกรรมการสโมสรรัฐสภาแทนตำแหน่งที่ว่างครับขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ผู้รับรองเกินกว่า5คนถูกต้องนะครับครับมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่ออื่นไหมครับไม่มีนะครับก็ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบนะครับให้เป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างครับวาระที่ 7.4 คณะกรรมการทหารขอศึกษายติพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกองทัพไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่นหรือย้ายไปสถานที่อื่นที่เหมาะสมออกไปอีก60วันนับแต่วันที่27กันยายน2569นะครับได้มีหนังสือแจ้งว่าคณะกรรมการอยู่

ระหว่างพิจารณาจัดทำรายงานและรับฟังความคิดเห็นรวมถึงทั้งข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องดังนั้นจึงขอขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปอีก60กันยายน2569ซึ่งเป็นการขยายเวลาครั้งที่2นะครับมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับเห็นชอบให้คณะกรรมการขยายเวลาพิจารณาศึกษาออกไปครับที่2นะครับเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมการพิจารณารายงานของวุฒิสภาจำนานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีหนังสือแจ้งว่าที่ประชุมวุฒิสภางานจำนวน8เรื่องรายละเอียดตามจุมที่จัดวางให้ท่านสมาชิกแล้วนะครับจุมทราบนะครับไประเบียบวาระที่ 2.2 เรื่องรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินและรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่17ด้วยท่านอธิบดีกรมขนส่งทางบกได้มีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญจึงขอเลื่อนการเข้าชี้แจงรายงานต่อที่ประชุมออกไปเป็นวันพฤหัสที่22ตุลาคมไปที่ระเบียบวาระที่ 2.3 บัญชีและรายงานเงินกองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมสำหรับปีสิ้นสุด31ธันวาคม2567หนังสือแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่30มิถุนายน2560ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอและให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบตามมาตรา27แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533และที่แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จัดวางให้ท่านสมาชิกแล้วนะครับในการนี้ก็จะขอเชิญผู้แทนจากหน่วยงานได้เข้าร่วมชี้แจงครับเชิญผู้แทนหน่วยงานเลยครับ

0: ครับหน่วยงานผู้แทนหน่วยงานประกอบด้วยนะครับ1นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม2นางสาวนันทิปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม3นางนงลักษ์กวรกุลรองเลขาสำนักงานประกันสังคม4นางนิยดาเสนีมโนใหม่รองเลขาสำนักงานประกันสังคมประสอนรองเลขาสำนักงานประกันสังคมนางวิไลพรวงไอยาลาผู้อำนวยการกองบริหารการเงินและการบัญชีนายปุณรัตน์หมอกม่วงนิติกรชำนาญการพิเศษและนายวิริยะยิ้มยิ่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษครับถ้าพร้อมแล้วแถลงต่อที่ประชุมครับเชิญครับ
1: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันนางสาวกัญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมงานของผู้สอบบัญชีและรายงานสำนักงานประกันสังคมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2567ซึ่งผ่านสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้วโดยมีสาระวันที่31ธันวาคม2567มีสถานประกอบกิจการที่ขึ้นสิ้น 535,565 แห่ง16จำนวน 9,709 ทั้งสิ้น 24,812,815 คนเพิ่มขึ้นจากปี2566จำนวน 165,914 คนฐานะการเงินกองทุนประกันสังคมณวันที่

0: 31ธันวาคม2500สินทรัพย์ 2.72 ล้านล้านบาทหนี้ 1,000 บาทสินทรัพย์สุทธิส่วนทุน 639,634.06 ล้านบาทผลการดำเนินงานกองทุนประกันสังคมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2567มีรายได้ 505.30 ล้านบาทค่าใช้จ่าย 260,000 ล้านบาทกองทุนมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 45,403.55 ล้านบาทสำนักงานประกันสังคมจึงขอเสนอประธานสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อโปรดทราบรายงานการเงินกองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมที่31ธันวาคม2567ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมขอน้อมรับข้อสังเกตจากท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านเพื่อนำไปพัฒนา
1: ครับขณะนี้มีผู้ลงชื่ออยู่9ท่านนะครับเชิญท่านแรกท่านพันธินน่วมเจิมครับ
2: เรียนท่านประธานครับพันธินน่วมเจิมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตของเตือนเขตพนาพรรคประชาชนนะครับกองทุนประกันสังคมที่ดีต้องเองนะครับไม่ใช่ผลิตปฏิทินให้ประชาชนดูนะครับว่าวันเกษียณจะมีเงินของเขาเหลืออยู่หรือไม่นะครับรบกวนขอสไลด์ด้วยนะครับณวันที่30มิถุนา2569ความจริงรายงานฉบับนี้ก็ไม่ได้อัปเดตมากแล้วนะครับแต่ผมก็ขอพูดล่วงหน้าไปเลยนะครับมีกองทุนประกันสังคมเนี่ยมีเงินลงทุนประมาณ3ล้านล้านบาทนะครับใหญ่เกือบเท่างบประมาณรายจ่ายทั้งเงินนี้ไม่ใช่เงินของสำนักงานนะครับเงินนี้ไม่ใช่ของท่านเลขาธิการเงินนี้ไม่ใช่ของท่านรัฐมนตรีนะครับแต่เป็นหลักประกันยามเจ็บป่วยทุพพลภาพว่างงานชราภาพมากแต่รายงานผู้สอบบัญชีปี2567เนี่ยให้ความเห็นแบบมีเงื่อนไขนะครับและเห็นว่ากองทุนควรรับรู้ 300,000 กว่าล้านบาทผมไม่ได้บอกว่าเงินหายนะครับแต่นี่คือคำเตือนว่างบการเงินยังสะท้อนภาระที่กองทุนต้องรับผิดชอบไม่ครบถ้วนและแทนที่ผู้บริหารจะทุ่มความสันเพิ่มผลตอบแทนเปิดเผยความเสี่ยงประชาชนกับเห็นไหล15ล้านบาทตัดชุดเจ้าหน้าที่ 7,000 คนตั้งวงเงินทำปฏิทิน2569ไว้50ล้านบาทเวลาควรตัดความเสี่ยงควรลดความเสี่ยงท่านกับเอาเงินไปตัดสูตรเวลาควรคำนวณอนาคตท่านกลับไปทำปฏิทินนับจะนับวันแหละครับว่าอีกหน่อยอีกกี่วันประกันสังคมจะล้มปฏิทินบอกวันได้แต่ผู้บริหารต้องบอกอนาคตของกองทุนให้ได้ด้วยและวันคือวันที่เจ้าของเงิน3ล้านล้านบาทจะเลือกคนเข้าไปตรวจคนที่ถือเงินของเขาคือพวกท่านนะครับสำนักงานมีเวลาเกือบ3ปีมีงบประมาณหลายร้อยล้านบาทเตรียมระบบนี้พร้อมหรือยังครับหน้าต่อไปครับเกือบ375ล้านบาทแต่คนจัดเลือกตั้งการเลือกตั้งครั้งแรกปี2566มีผู้ประกันตนลงทะเบียนมีสิทธิ์ 800,000 กว่าคนแต่ไปใช้สิทธิ์ 156,870 คนคิดเป็นร้อยละ18เท่านั้นเองนะครับครั้งนี้สำนักงานมีเวลาเตรียมการ275ล้านบาทแต่เมื่อถึงเวลาจริงหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งกลับออกประกาศชะลอการเลือกตั้งเสียเองจนศาลปกครองกลางต้องมีคำสั่งทุเลาประกาศนั้นให้มีการเลือกตั้งวันที่27กันยายนเดินหน้าต่อตามปกติและในคดีที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเป็นผู้ฟ้องผู้ถูกฟ้องคือคณะกรรมการการเลือกตั้งประกันสังคมซึ่งเป็นฝ่ายอุทธรณ์คำสั่งที่เปิดทางให้ประชาชนได้เลือกตั้งพูดให้เข้าใจง่ายหน่วยงานท่านมีหน้าที่ศาลเพื่อขอให้ประกาศเลื่อนการเลือกตั้งเมื่อวานนี้22กันยาศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งไม่ให้ประกาศชะลอการเลือกตั้งกลับมาบังคับใช้ศาลระบุด้วยประกาศเลื่อนนั้นว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายและหากปล่อยให้ของนายจ้างและผู้ประกันตนอย่างร้ายแรงและยากแก่การเยียวยาหน้าต่อไปครับเหลือไม่กี่วันประชาชนยังไม่รู้ว่าจดหมายเลขได้หรือเปล่าจดหมายเลขเข้าคูหา

0: และวันนี้เหลืออีกไม่กี่วันก่อนเลือกตั้งยังเกิดความสับสนอีกเรื่องนึงประชาชนจดหมายเลขผู้สมัครที่ไม่ข้อ44ของระเบียบเขียนว่าห้ามผู้ลงคะแนนนำเอกสารหรือวัสดุอื่นใดที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเข้าไปในที่เลือกตั้งเหมือนเวลาเลือกตั้งส.ส.เลือกตั้งทั่วไปครับห้ามไปโฆษณาแถวนั้นนี้มีเหตุผลครับไปปิวสื่อหาเสียงไปอยู่ในพื้นที่เลือกตั้งใช่ครับแต่ข้อ44ไม่ได้เขียนห้ามว่าประชาชนจดหมายเลขของตนเองเข้าไปได้และสำนักงานเองวันนี้ยังสื่อสารไม่ตรงเลยครับด้านหนึ่งเนี่ยเข้าไปแต่อีกคำชี้แจงระบุว่าหากมีความจำเป็นต้องจดหมายเลขเข้าไปในคูหาก็ให้ระมัดระวังมีให้เล็กนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนเลือกได้7หมายเลขและต้องเขียนเป็นเลขอาหรับิกลงในบัตรเองคนสูงอายุคนที่จำตัวเลขยากหรือประชาชนทั่วไปที่ต้องจำถึง7หมายเลขไม่ควรถูกทำให้กลัวว่าจะเสียสิทธิ์เพียงเพราะจดเลขที่ตัวเองตัดสินใจเลือกไม่ได้ไปหาเสียงในนั้นถูกไหมครับหลักการว่าการใดที่กฎหมายไม่ได้ห้ามหรือจำกัดบุคคลย่อมมีสิทธิ์และเสรีภาพกระทำได้มาตรา26วางหลักการว่าการจำกัดสิทธิ์ต้องไม่เกินสมควรแก่เหตุเพราะฉะนั้นก่อนวันที่27กันยาขอให้สำนักงานออกคำชี้แจงเดียวกันทั่วจดหมายเลขด้วยตัวเองเพื่อช่วยจำเข้าได้หรือไม่ผมหาเสียงส.ส.ผมยังบอกเลยครับบัตรย้ำเบอร์แต่ละคนเขาก็มีสิทธิ์ใส่กระเป๋าตัวเองเขาไม่ได้ไปโฆษณาใครนะครับเขาเตือนความจำเขาเอาเข้าไปดูคูหาถูกไหมครับหน้าต่อไปครับรู้ว่าวันที่2เห็นม.39วันที่6ทำไมแจ้ง19สิงหาท่านทราบไหมประเด็นไหนเนี่ยถูกฆ่าหน้าดำอยู่นายชลิตรัฐปานะผู้สมัครหมายเลข45คือใครเขาคือกรรมการผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในบอร์ดชุดปัจจุบันเป็นกรรมการที่ออกมาตั้งคำถามเรื่องประกันสังคมอย่างเปิดเผยและในคำสั่งศาลปกครองสูงสุดฉบับที่ผมถืออยู่นี้นายชลิตมีชื่อผู้ฟ้องคดี14คนที่ต้องไปศาลเพื่อให้ขอให้การเลือกตั้งนี้ดำเนินการต่อไปแต่คนที่ร่วมต่อสู้เพื่อเปิดทางให้ประชาชนได้เลือกตั้งก็ลงสมัครเสียเองวันที่1กรกฎาคม13.3 ม.33เจ้าหน้าที่รับไปสมัครและออกหมายเลข45ยังรับนะครับตามคำชี้แจงของคณะกรรมการกฎหมายวันที่22กรกฎาคมระบบตรวจพบว่าม.33 สิ้นสุดและวันที่6กรกฎาคมทราบแล้วว่าเข้าสู่ม.39แต่การรับสมัครยังเปิดถึงวันที่15กรกฎาคมหนังสือไม่รับสมัครจึงลงวันที่19สิงหาผ่านมาตั้งหลายวันกำหนดให้ตรวจสอบคุณสมบัติให้เสร็จภายใน7วันหลังปิดรับสมัครเร็วขณะที่กฎหมายมีวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองวางสิทธิ์ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสได้แย้งรู้แล้วทำไมไม่แจ้งอะครับวันที่2ท่านรู้อะไรวันที่2ท่านเห็นอะไรใครเป็นผู้ตัดสินปล่อยให้พ้นกำหนดรับสมัครก่อนแจ้งว่าเขาไม่มีคุณสมบัติผมยังไม่ได้กล่าวหานะท่านจงใจสกัดนายชลิตแต่ถ้าท่านไม่ต้องการให้ประชาชนสงสัยเช่นนั้นกุณาเปิดบันทึกการตรวจสอบคุณสมบัติและเปิดชื่อผู้พิจารณาปัญหาขอเวลาผมต้องพูดกับเสียดมากปัญหาอาจไม่ใช่ว่านายชลิตไม่มีคุณสมบัติแต่อาจเป็นเพราะเขามีคุณสมบัติข้อหนึ่งที่ผู้บริหารบางคนไม่สบายใจคือเขากล้าตรวจสอบท่านไงครับหน้าสุดท้ายครับถ้าเลือกตั้งล่มผู้มีอำนาจต้องรับผิดระเบียบข้อ50ได้นับให้นับคะแนนและปิดรายงานที่หน่วยข้อ55 51ให้รวบรวมระดับจังหวัดและส่วนกลางแต่ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคมนางสาวมาลาการันหอบประทุมไม่รู้อยู่ตรงนี้หรือเปล่าครับให้ข้อมูลว่าผลอย่างเป็นทางการอาจประกาศต้นเดือนตุลาคมและแอคก่อนเสนอคณะกรรมการเลือกตั้งกองกฎหมายจะตรวจข้อมูลคะแนนทั่วประเทศอีกครั้งนับเสร็จหน้าหน่วยทำไมคะแนนต้องรอผ่านนายไมตรีขุนทองผู้อำนวยการกองกฎหมายนะครับกรรมการอะไรแก้ไขอะไรได้หรือไม่ใครเห็นประวัติการแก้ผมขอให้สำนักรักษาต้นฉบับรายงานคะแนน
1: พยายามอย่าเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกนะครับ
0: ก็เป็นรายงานของเขานะครับอ่ะคือเรื่องของเรื่องนะครับบัญชีเอกสารตรวจคุณสมบัติทั้งหมดไว้ให้ครบถ้าตัวเลขใดเปลี่ยน

0: เมื่อไหร่จะเท่าไหร่ใช้อำนาจความข้อใดระบบที่ดีไม่ใช่ระบบที่ขอให้ประชาชนเชื่อเราแต่คือระบบที่ประชาชนตรวจเราได้ตรวจท่านได้นะครับเจ้าหน้าที่รู้ข้อได้จริงรู้หน้าที่ต้องปฏิบัติแต่ย้ายมาตรฐานต่างกันเรื่องนี้ต้องถูกตรวจสอบรับผิดทางวินัยทางละเมิดและองค์ประกอบตามประมวลมาตรากฎหมายอาญามาตรา157ผมตั้งธงไว้ที่สภาณวันนี้หากวันที่27กันยาเสร็จสิทธิ์หรือคะแนนรวมตรวจกลับไม่ได้นะครับตรวจกลับไม่ได้คณะกรรมการเลือกตั้งประกันสังคมและจะโทษอินเทอร์เน็ตผู้รับจ้างประชาชนไม่ได้นะครับดักคอไว้เลยวันนี้รัฐตรวจเราได้หักเงินเดือนเราทุกเดือนได้นะครับไม่ได้ขอกินฟรีนะครับถึงเวลาแล้วที่เจ้าของเงินจะตรวจรัฐผ่านบัตรเลือกก้าวหน้าได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารเลิกกลัวการตรวจสอบและยอมให้จับ
1: ผมจะขออนุญาตที่ประชุมนะครับสลับฝ่ายค้าน2ท่านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาล1ครับท่านธนากรสักครู่นะครับท่านธนากรวังบุญคงชนะครับ
2: เรียนท่านประธานครับสวัสดิ์คงคงครับสมาชิกสภาผู้แทนครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายรายงานการสอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคมครับประจำปี2567ครับจริงๆครับรายงานการเงินของประกันสังคมกองทุนที่เป็นเสมือนเบาะรองของคนทำงานทั้งประเทศมีมูลค่ามากกว่า3ล้านล้านบาทในตอนนี้นะครับซึ่งรายงานการเงินนี้ครับผมอ่านดูแล้วการบริหารเงินที่มันทำให้ดีกว่านี้ได้ครับคือจริงเงินกองทุนเนี่ยครับมันสำคัญมากๆครับมันต้องบริหารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งมันทำได้ง่ายมากครับโดยการลดรายจ่ายเพิ่มรายรับและทำให้โปร่งใสเพื่อให้คนเชื่อมั่นในกองทุนนี้เนาะในส่วนลดรายจ่ายผมว่าท่านพันธินพูดไปเยอะแล้วครับเรื่องการใช้เงินที่ไม่มีประสิทธิภาพครับในส่วนของเพิ่มรายได้ครับผมมีข้อติดใจนิดเดียวครับปี67เนี่ยจากนายจ้างได้พวกเงิน300ล้านเนี่ยครับมีแผนจะทวงคืนยังไงครับโดยเฉพาะฝั่งนายจ้างครับคือจริงการที่นายจ้างไม่ส่งเงินมาสังคมเนี่ยครับใช้กฎหมายเราพอไปยิ่งไปดูครับมันมีเงินสมทบค้างชำระก็เลยงงว่ามีการบังคับใช้กฎหมายตัวนี้เอาผิดกับนายจ้างที่ไม่ส่งเงินมาสังคมหรือไม่ครับในส่วนของทำให้โปร่งใสครับผมว่าปัญหาของความเชื่อมั่นมาสังคมตอนนี้ครับมันมีเราเห็นว่ามีการรอเรียกคืนเงินกรณีทุกซึ่งปี67นะครับมันอาจจะยังไม่เกี่ยวแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยคือมีคนจำนวนมากครับที่ได้เงินว่างงานเกินหรือได้เงินว่างงานไม่ครบเนี่ยของประกันสังคมครับไอ้ระบบ IT ที่เราล้านเนี่ยครับซึ่งข้อเสนอผมครับรีบทํา850ล้านนี้ให้เสร็จครับเมื่องั้นปัญหาเหล่านี้มันจะคลากระซังตามมาเป็นพวนเป็นลูกโซ่ครับผมครับว่าไอ้ระบบ IT เนี่ยจะเสร็จเรียบร้อยได้อย่างไรเมื่อไหร่แล้วจะต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นหรือไม่ครับอีกประเด็นนึงในการทำให้โปร่งใสครับเมื่อกี้ที่ท่านพันธินพูดไปครับประกอบด้วยเงินจากลูกจ้างในจ้างและรัฐครับซึ่งตัวแทนจากการได้เพิ่งมีการเลือกตั้งเป็นครั้งที่2ที่ใช้การเลือกตั้งโดยตรงจากผู้ประกันตนและนายจ้างซึ่งถ้าตามข่าวครับเราก็จะเห็นปัญหามากมายจากสำนักงานประกันสังคมเนาะที่ถูกสะท้อนขึ้นมาเมื่อเป็นเรื่องน่าตกใจมากครับทางพรรคของพวกผมได้ทำโพลสำรวจเนาะที่ว่ามีการเลือกตั้งประกันสังคมในวันเสาร์ที่แล้วปรากฏว่าเกือบ 70% นะครับไม่ทราบครับ 70% ไม่ทราบเนี่ยคำถามคือจะตั้งครั้งนี้โดยประมาณ30ล้านนะครับ30ล้านเยอะขนาดนี้ได้อย่างไรเนาะจนในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งประกันสังคมต้องมาช่วยอันนี้อยากให้มี KPI ในการพิจารณามาตลอดการเลือกตั้งรอบนี้ท่านเท่าไหร่ในจ้างเท่าไหร่ลูกจ้างเท่าไหร่คำตอบได้ผมไม่เคยได้เป้าหมายเป็นตัวเลขชัดเจนเลยครับมันเป็นเหมือนการใช้งบประมาณแบบลอยๆขึ้นมาแล้วก็ไม่มีการกำหนดเป้าหมายไม่มีการกำหนด KPI ว่าจะมีคนไปเลือก

0: ตั้งเท่าไหร่นี่คือเงินของผู้ประกันตนนะครับคุ้มค่าครับต่อมาครับเรื่องที่ท่านบรรทินพูดไปครับความไม่ชัดเจนเรื่องการจดเบอร์เข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเมื่อวานนะครับท่านเลขาท่านกาญจนาก็ให้สัมภาษณ์สื่อเนาะเลือกตั้งใหญ่อะไรนู่นนี่นั่นไปผมชี้แจงแบบนี้ครับการกระทำใดๆเนี่ยมันก็ต้องอยู่ภายใต้ส.ส.เนี่ยเราก็มีกฎหมายของเราเนาะระเบียบการเลือกตั้งประกันสังคมซึ่งออกภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคมทุกท่านน่าจะทราบดีเพราะนั้นครับการอ้างอิงมันก็แค่อ้างอิงสิ่งที่ว่าระเบียบเลือกตั้งซึ่งระเบียบเลือกตั้งเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่ไม่ได้นำเข้าคือเอกสารจากผู้สมัครไม่ใช่เอกสารที่เองผมเห็นมากๆครับซึ่งถ้าเรื่องนี้ยังคงมีการสื่อสารแบบนี้ผมว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาในหนังสือเวียนที่ทางกกต.เองเวียนให้กับกปน.ประจำหน่วยเนี่ยนำกระดาษที่จดเองเนี่ยเข้าได้เนาะไม่ใช่เอกสารของผู้สมัครผมว่าเรื่องนี้อยากได้คำตอบชัดเจนที่สภาแห่งนี้เลยครับและยังมีปัญหาอีกมากมายครับไม่ทราบว่ากปน.ตอนนี้ครบหรือยังครับการลาออกต้องเปิดรับสมัครใหม่ในช่วงที่ผ่านมาเนาะปัญหาเรื่องหน่วยเลือกตั้งเป็นอีกประเด็นนึงครับพี่น้องประชาชนสะท้อนมาที่ผมเยอะมากว่าทำงานอยู่ที่นี่ต้องไปเลือกอีกอำเภอบางคนเนี่ยเลือกอีกจังหวัดไม่รู้ว่าใช้หลักเกณฑ์อะไรอ้างอิงครับซึ่งเหตุเนี้ยอาจจะทำให้เฮ้ยไกลจังเลยเนี่ยฉันทำงานอยู่ที่นี่เนี่ยต้องไปเลือกโอ้โหอีก50-60โลอาจจะเป็นอุปสรรคในการไปเลือกตั้งสิ่งนี้เป็นความชัดเจนเรื่องบัตรดีบัตรเสียเนาะผมย้ำเรื่องนี้ตลอดเพราะว่าการเลือกตั้งประกันสังคมไม่ใช่การกากบาทแต่เป็นการเขียนเบอร์ว่ากรรมการประจำหน่วยทุกที่จะมีมาตรฐานเดียวกันในการบัตรเสียและต่อมาครับเรื่องของการแสดงเราจะมีการแสดงผลการเลือกตั้งแบบเรียลไทม์ประชาชนผู้ประกันตนจะติดตามการแสดงผลการเลือกตั้งได้กระบวนการรายงานจะเป็นอย่างไรนะผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงอะครับเพราะว่าเคยแบบประชาสัมพันธ์หรืออาจจะเคยแต่ผมไม่เห็นเองก็ต่อมาครับที่ผมได้กล่าวไปครับเรื่องชื่อนู่นนี่นั่นไหนจะเอกสารในจ้างที่นะครับเราก็ช่วยประชาสัมพันธ์อยู่ผมพยากรณ์แล้วกันครับว่าในวันที่27กันยานี้จะมีปัญหาใหญ่มาแน่ๆครับเราจะเจอปัญหาคนไปเลือกตั้งไปหน้าหน่วยปรากฏว่าไม่เจอรายชื่อทั้งที่เช็คสิทธิ์ในเว็บไซต์ประกันสังคมก็บอกว่าเลือกหน่วยนี้ผมมั่นใจว่ามีแน่นอนในจ้างไปถึงหน้าหน่วยแล้วเลือกตั้งไม่ได้เพราะเอกสารไม่ถูกต้องถูกต้องตามระเบียบกปน.หน่วยนี้บอกว่าไม่ได้ผมว่ามีแน่นอนอะไรเหล่านี้นับไม่ถูกอ่านเบอร์ผิดเสียทั้งหมดอะไรอย่างนี้ผมมั่นใจว่าซึ่งเรื่องนี้อย่างที่ท่านบรรทิวได้พูดไปครับของกกต.และสำนักงานประกันสังคมครับซึ่งผมคาดหวังว่าจะไม่เกิดเป็นว่าผมเป็นหมอดูที่ดูดวงท่านประธานครับสุดท้ายครับผมขอพูดผ่านท่านประธานไปยังประชาชนทั่วประเทศครับพุธที่17กันยายนที่จะถึงนี้ครับ27กันยานี้เป็นวันกำหนดอนาคตของประกันสังคมว่าผู้บริหารกองทุนนี้คนที่ใช้เงินประกันเป็นอย่างไรนายจ้างก็สำคัญครับเพราะว่าถ้าสวัสดิการดีลูกจ้างก็จะมีกำลังใจทำงานและส่งผลกับเศรษฐกิจโดยรวมอยากให้นายจ้างไปเลือกตั้งกันเยอะๆครับเข้าใจว่าเอกสารต้องเตรียมเยอะหน่อยแต่ว่าผมก็อยากส่งเสียงถึงนายจ้างทุกคนครับกองทุนนี้อยู่ในมือของทุกท่านครับบำนาญของท่านจะหน้าตาอย่างไรจะมีอะไรในยานี้ด้วยครับขอบคุณครับ
1: คงชนะครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมธนากรวังบุญคงชนะสมาชิกสภาผู้แทนบัญชีรายชื่อภูมิใจไทยท่านประธานครับก่อนที่จะร่วมอภิปรายเนี่ยผมก็ต้องขอแสดงความ

ที่ได้แชมป์ ATG นะครับภูมิใจนะครับของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับทำให้คนไทยท่านประธานครับขอเข้าเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีแล้วก็รายงานการเงินของกองทุนประกันสังคมนะครับคือถ้าเราดูง่ายๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นตัวเลขแต่สิ่งเหล่านี้มันสะท้อนนะครับมันเป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าเป็นสิ่งที่เราต้องกังวลนะครับว่าผมเองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราก็ต้องหาทางแก้ไขเพราะว่ากองทุนทุกบาททุกสตางค์ท่านประธานของชีวิตคนทำงานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนงานคนทำงานเนี่ยเขาส่งเงินเข้ากองทุนท่านประธานเพราะว่าในช่วงที่เขายังมีเรี่ยวแรงอยู่นะครับแต่สิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นผลประโยชน์ของเขาในวันที่เขาเจ็บป่วยนะครับจะเป็นหลักประกันเขาท่านประธานครับถ้าเราไปดูตัวเลขอย่างผิวเผินเนี่ยนะครับสิ้นปี67เนี่ยกองทุนประกันสังคมมีสินทรัพย์รวมสูงถึง 2.72 ล้านล้านบาทท่านประธานแล้วก็ไปดูเงินลงทุนครับพันล้านโอ้โหเงินมหาศาลมากท่านประธานเมื่อไปเทียบกับตัวเลขงบประมาณปี70เนี่ย 3.0 เนี่ย 2.62 ล้านล้านนะครับคำถามที่ได้ช่วยคิดตามนะครับว่าเรามีเงิน 2.7 ไม่ได้หมายความว่าในอีก20ปี30ปี40ปีข้างหน้าท่านประธานกองทุนจะยังมีเงินจ่ายอยู่อีกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปดูไส้ในท่านประธานครับผมบอกได้เลยเพราะว่าวันนี้นะครับท่านประธานประการแรกครับภาระที่พุ่งสูงขึ้นเนี่ยค่าใช้จ่ายกรณีชราภาพในปี67สูงถึงอัดนะครับเพิ่มถึง 15% นั่นหมายความว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆท่านประธานเพราะประเทศไทยมันเป็นสังคมสูงวัยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมดูแล้วโครงสร้างของประชากรสูงวัยมันเพิ่มมากขึ้นแต่ระบบกองทุนชราภาพเนี่ยกำหนดสูตรบำนาญไว้ล่วงหน้าไม่ได้จ่ายบำนาญจำนวนเงินกับผู้ประกันตนในการจ่ายเข้ากองทุนทำให้รายรับกับรายจ่ายมันไม่สัมพันธ์กันท่านประธานประการที่สองท่านประธานถ้าเราไปดูในเรื่องของสตง.เนี่ยผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าการรับรู้ประมาณการหนี้สินกรณีชราภาพป่าที่ควรจะเป็นจำนวน 294,676 ล้านบาทตัวเลขนี้นะครับมันกำลังเตือนสติท่านประธานการประเมินฐานะกองทุนบำนาญเนี่ยเอาที่มีวันนี้ไม่ได้แต่เราต้องประเมินภาระหนี้สินในอนาคตด้วยท่านประธานเพราะว่าเราได้มีสัญญากับคนทำงานได้ด้วยเงินก้อนนี้จะเพียงพอหรือไม่ท่านประธานที่เคารพครับ TDRI นะครับเคยประเมินไว้ว่าหากโครงสร้างระบบประกันสังคมแบบเดิมเนี่ยรายจ่ายของกองทุนบำนาญมีแนวโน้มจะแซงราย180นั่นหมายความมันจะมีปัญหาอย่างแน่นอนท่านประธานมันจะมีแรงกดดันขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเองนะครับก็ไม่ได้อยากให้เราไปยึดว่ากองทุนจะหมดวันไหนแต่สิ่งที่ผมต้องการสะท้อนผ่านไปยังท่านประธานเนี่ยก็คือการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนท่านประธานครับสาระสำคัญในวันนี้เนี่ยเรายังมีเวลาเราอย่าปล่อยให้มันเกิดปัญหาเกิดวิกฤตแล้วเราแก้ไขมันไม่ทันหรอกครับท่านประธานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมฝากไปยังท่านรัฐมนตรีแรงงานด้วยนะครับความพร้อมท่านต้องทำตั้งแต่วันนี้เพราะไม่ทำวันนี้วันท่านประธานครับผมเองพูดถึงปัญหาเนี่ยเสนอแนวทางแก้ไขไปพร้อมๆกันผมอยากเสนอแนวทางแก้ไข3ประการท่านประธานแก้พร้อมกันประการแรกท่านประธานครับการยกระดับนั่นหมายความว่าการบริหารกองทุนเนี่ยกองมันต้องใช้มืออาชีพท่านประธานไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าข้าราชการไม่มีฝีมือนะครับ

0: แต่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะต้องใช้มืออาชีพที่มีความเฉพาะด้านเราลองไปดูกองทุนกบข.ที่ท่านประธานเขาก็ใช้มืออาชีพทั้งนั้นเลยครับเพราะเงินมันจำนวนมากที่ตรวจสอบได้นะครับเพราะว่าทุกเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันเป็นหยาดเหงื่อของพี่น้องคนที่สองท่านประธานการบริหารกองต้องไม่ตั้งอยู่บนความประมาทวันนี้นะครับผมไม่อยากให้เราไปดูเฉพาะค่าตอบแทนลงทุนทีงได้ 5-6% แล้วก็พอแล้วถ้าเรามีวิธีคิดแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ดูก็ High Risk นะครับ High Return ผลตอบแทนที่สูงมันย่อมตามมาด้วยความเสี่ยงต้องดูให้รอบครอบ3เนี่ยเราต้องกล้านะครับกล้าที่ยังต้องทบทวนฝั่งรายรับและฝั่งสิทธิประโยชน์ให้เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นการขยายเพดานค่าจ้างอัตราเงินสมทบหรือการปรับสูตรคำนวณบำนาญเพราะทุกครั้งที่เราจะปรับระบบท่านประธานเราต้องประเมินเรื่องของลูกจ้างนายจ้างความยั่งยืนของกองทุนท่านสิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องไปยังรายงานฉบับให้หน่วยงานเนี่ยได้เปิดเผยของกองทุนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับท่านประธานปี30ปีข้างหน้าเนี่ยรายรับรายจ่ายจะเป็นอย่างไรต้องเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบบ้างและเราไม่ควรทิ้งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกฝ่ายได้ช่วยกันนะครับวันนี้ผมวิงวอนนะครับว่าเวลาอยากให้ทุกฝ่ายได้ช่วยกันนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันเกิดเรื่องที่ใช้แรงงานหรือคนทํางานอย่างแน่นอนขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านเท่าพิภพลิ้มจิตรกรครับ
2: ผมนายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครเขตบางพัดบางกอกน้อยพรรคประชาชนครับผมก็ขอร่วมอภิปรายรายงานงบการเงินนะครับของผู้สอบบัญชีที่ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ทำมาแล้วก็เป็นตามกฎหมายได้เข้ามาสู่สภาแห่งนี้ให้สภาผู้แทนได้อภิปรายตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในวันนี้ครับท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกหลายท่านชนท่านพันธินร่วมเจิมแล้วก็ท่านสาสวัสดิ์ได้พูดในประเด็นที่จริงๆแล้วตอนแรกผมก็เตรียมจะมาพูดในส่วนนั้นอยู่บ้างนะครับแล้วก็เป็นข้อที่จริงสมาชิกทุกพรรคกันท่านธนบูรณ์ธนกรนะครับที่ได้อภิปรายก่อนหน้าผมแล้วนะครับผมก็ประเด็นคล้ายๆท่านครับแต่วันนี้ผมจะมาถามครับสอบถามผมคิดเห็นเหมือนกันครับท่านประธานแล้วก็เป็นฐานะนายจ้างด้วยผมก็เป็นผู้ส่งเงินสมทบให้ลูกจ้างเช่นกันเพราะมีบริษัทเบียร์เล็กๆอยู่นะครับแล้วทีนี้ผมเองก็ไปบอกก็เป็นลูกจ้างแล้วก็เคยพูดตามตรงคือพูดกันภาษาชาวแม่ผมบอกให้ผมส่งประกันสังคมครับแต่ผมอะตอนนั้นน่ะประมาณ10ปีก่อนผมก็คิดอยู่แล้วแน่นะตอนนั้นท่านประธานไม่มาพูดตัวนี้ให้เห็นความน่ะที่นั่งอยู่บนนั้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนเนี้ยคิดครับทันจริงๆแล้วคือสุดจริงๆนะครับที่จะคิดแบบผมขอเป็นตัวแทนของคนธรรมดาครับผมยิ่งมาดูครับตอนแรกผมเป็นกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจผมก็เคยชวนคุยเรื่องนี้แหละครับก่อนที่ประกันสังคมจะได้ซ้ำก็มีตัวเลขนึงครับก็ใกล้ๆกับท่านธนกรได้พูดครับคือเองส่วนอีกตัวเลขนึงครับเจ๊งเมื่อไหร่ก็เป็นขององค์การแรงงานโลกเนาะ ILO ใช่ไหมครับก็บอกว่าจะลบในปี97เนาะซึ่งอยู่ในช่วงชีวิตของผมแน่นอนผมอายุ37ผมก็คิดว่าผมเถียงกับแม่ผมแทบตายครับท่านประธานว่าไม่จ่ายแม่ที่นั่นผมบอกไม่จ่ายเจ๊งแน่ๆแล้วผมคิดว่าวันนี้ผมไม่เห็น

0: รายงานเนี้ยผมรู้สึกเออคิดถูกผมไม่จ่ายดีกว่าจ่ายไปผมก็เกษียณผมก็ไม่ได้ตังค์ใช่มั้ยครับว่าวันเนี้ยผมคิดถูกมั้ยอันนี้คำถามไหมที่ผมไม่จ่าย2คือผมเชื่อว่า First Jobber เนี่ยเด็กต่ำอายุ30ถ้าเห็นอย่างเงี้ยแบบผมนะถ้าเขาไม่ต้องไปทำงานบริษัทอะไรอย่างนี้นะเขาต้องสมทบด้วยเงินตัวเองนะเขาก็มีการรักษาพยาบาลผมก็ไปถามประชาชนหลายคนก็มาบ่นกับผมว่าใช้สิทธิประกันสังคมห่วยกับอย่างเงี้ยมันแล้วจะจ่ายกันไปทำไมครับคืออยากให้ท่านเนี่ยแล้วผมมาดูอ่านข้อนี้ครับท่านประธานในรายงานนี้ครับข้อ3นะครับของเขาเรียกว่าอะไรนะของในหน้าแรกนะครับที่ผู้สอบบัญชีบอกว่ามาการหนี้สินประโยชน์หนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีทุกพลภาพทั้งที่มันจะมีการจ่ายอย่างนี้ครับก็คือ forecast ในการจ่ายอันนี้ก็แปลว่าถ้าท่านตอบผมอะไรเนี่ยผมก็อาจจะลบปีไปได้ว่ามันอาจจะเจ๊งเร็วขึ้นอย่างอันนี้พูดด้วยความเป็นห่วงครับคงไม่ล่มครับและผมก็ไม่อยากล่มด้วยแต่คือผมก็เคยไปดูงานที่สิงคโปร์เนาะกับเด็กกรรมธิการแต่ก่อนเนี่ยก็เป็นประโยชน์มากกองทุนของเขาชัดเจนนะการรักษาพยาบาลกับเรื่องนี้ก็คือผมไม่แน่ใจว่าอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีสิทธิ์เดียวหรือไม่นะในการรักษาพยาบาลเราแยกไอ้ภาระเนี้ยออกจากกองเนาะอันนี้ผมก็เป็นที่ก็มีเจตนารมณ์ทางการเมืองให้ตรงกันครับหรือว่าเปลี่ยนประโยชน์ใส่เงินเข้าไปครับอย่างที่สิงคโปร์เนี่ยสามารถเอาเงินกองทุนประกันสังคมไปดาวบ้านไปซื้อบ้านได้ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เองและวันหนึ่งครับในวันที่เขาเกษียณแล้วเขาเอาบ้านนี้มาจำนองแบบยอมทุนได้แล้วก็กองทุนนี้ก็เอาบ้านไปขายต่อคือเขาก็มีสิทธิ์อยู่ในบ้านนะครับจนเขาตายเนาะแต่เขาก็ได้เงินค่าจำนองคือผมว่าอาจจะเป็นเปลี่ยนรูปแบบอย่างนั้นไหมนะครับเพราะว่าแนวคิดของเราเนี่ยมันเริ่มแรกผมเข้าใจดีครับกองทุนประกันสังคมเนี่ยก็คิดว่าประชากรมันจะต้องมีสัก100 ล้านอ่ะกองทุนมาถึงจะอยู่ได้ซึ่งมันก็พิสูจน์นอกจากนั้นแล้วก็อย่างที่เพื่อนสมาชิกพูดไปครับความโปร่งใสต่างๆนานาครับแต่คือผมก็เรียกร้องนะครับให้ยังไงผมมีความหวังและไม่อยากให้ล่มที่พูดไปเนี่ยจริงๆด้วยความจริงและความหวังว่าไม่อยากให้ล่มแต่คือความจริงก็อย่างนี้ครับทุกคนถ้าเขาคิดตามผมได้เขาก็ไม่จ่ายหรอกครับใช่ไหมครับอันนี้คือความจริงที่คืออย่าหาว่าผมอย่างงู้นอย่างนี้เลยครับอันนี้คือเป็นตัวแทนประชาชนลงพื้นที่มาเขาก็พูดอย่างนี้กันหมดนะครับก็อย่างนี้ฝากท่านประธานถึงกองทุนประกันสังคมด้วยครับขอบคุณครับ
1: ท่านธนพรวิจันทร์ครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธนพรวิจันทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคประชาชนวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายนะคะรายงานงบการเงินของสำนักงานประกันสังคมประจำปี2567ถ้าเราดูนะคะว่าดิฉันจะมาดูตรงหนี้เสียนะคะหนี้เสียที่อยู่ในรายงานว่าตอนนี้126 ล้านนะคะแล้วก็ในปี67อยู่ประมาณขออนุญาตนะคะโทษทีนะคะปี2566นะคะ 126,937 ล้านนะคะแล้วก็ในปี2567นะคะ 66,468 ล้านนะคะในส่วนนี้นะคะดิฉันคิดว่านี่คือความคิดว่าเป็นความเสียหายนะคะที่ทำไมสำนักงานประกันสังคมถึงปล่อยให้หนี้มาแบ่งประเภทหนี้ของหนี้อยู่3ส่วนนะคะก็เป็นหนี้จากรัฐบาลที่ยังค้างอยู่นะคะในปี67เนี่ยก็ค้างอยู่ 15,920 ล้านนะคะแล้วก็จากนายจ้างสังคมด้วยที่จะต้องไปติดตามก็ที่ยังเหลืออยู่ของนายจ้างนี่ก็อยู่ที่ล้านบาทนะคะต่อมานะคะหนี้จากหน่วยราชการนะคะในฐานะที่เป็นนายจ้างนะคะในหน่วยราชการที่เป็นนายจ้างแล้วก็มีผู้ประกันตนเนี่ยในมาตรา33เนี่ยอยู่ที่นะคะดิฉันนะคะเห็นแล้วนะคะว่าจากงบที่อยู่ในรายงานงบการเงินปี67นะคะที่มีตัวเลขที่เป็นหนี้อยู่นะคะ

นั้นนะคะดิฉันได้เป็นอนุถ้าเราพูดกันก็คืออนุกลั่นกรองนะคะที่เป็นการติดตามทวงหนี้ของประกันสังคมนะคะไม่ว่าจากเป็นจากที่ธนาคารค้างนะคะประเด็นปัญหาก็คือว่าวันนี้นะคะหน่วยงานที่ยังค้างหนี้ที่เป็นหน่วยงานราชการนะคะแล้วก็หนี้ที่ยังค้างอยู่เอาส่วนของนายจ้างก่อนนะคะที่ยังค้างอยู่ตอนนี้อยู่กว่า 2,000 ล้านนะคะ 2,000 ล้านนี่ก็คือในสถานประกอบการหรือว่าในโรงงานที่เขากำลังดำเนินกิจการอยู่ทำไมสำนักงานประกันสังคมถึงปล่อยนะคะให้ตัวเลขเหล่านี้มันสูงขนาดถึง 2,000 ล้านดิฉันคิดว่าสำนักงานประกันสังคมจะต้องเร่งรัดนะคะสำหรับสถานประกอบการที่ยังดำเนินกิจการอยู่นะคะประเด็นต่อมาค่ะค้างอยู่กับหน่วยงานราชการนะคะในช่วงที่ดิฉันได้ง่ายๆอนุติดตามทวงหนี้เนี่ยแหละเราถามนะคะว่าหน่วยงานที่ค้างหนี้อยู่ตั้งพันกว่าล้านเนี่ยมีหน่วยงานชื่ออะไรบ้างเพื่อเราจะได้สื่อสารเราจะได้ส่งเสียงไปว่าหน่วยงานไหนจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานใดๆไม่ได้รับทราบจากทางสำนักงานประกันสังคมที่จะออกมามีหน่วยงานใดที่ค้างอยู่บ้างแล้วเราจะไปตามได้ยังไงดิฉันกำลังรออยู่นะคะว่าตอนนี้หนี้เหล่านี้ที่ท่านจะชำระเนี่ยมันอยู่สูงอยู่จำนวนขนาดเนี้ยมันจะมีจากหน่วยต้องเอามาชำระอันนี้ต้องถามนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการคำตอบอย่างมากเลยนะคะว่าท่านมีหน่วยงานไหนบ้างประเด็นต่อมาค่ะเพื่อนสมาชิกของดิฉันได้อภิปรายไปบ้างแล้วรู้ผลเดือนหน้าเลือกตั้งวันที่27มันก็ต้องรู้ผลวันที่27จะไปรู้ผลเดือนหน้าได้อย่างไรกลับไปดูคำพูดของท่านว่าทำงานวันนี้สั่งงานวันนี้ต้องเสร็จแต่เมื่อวานท่านไม่ต้องเอาถึงท่านอนุทินค่ะท่านเอาแค่บอกว่าเลือกตั้งวันที่ให้มันเสร็จวันที่27นี้แล้วท่านสามารถที่จะอย่างน้อยท่านก็ได้คะแนนที่จะมาเข้ามาเป็นบอร์ดประกันสังคมมันไม่ควรจะต้องบอกว่าเดือนหน้านะถึงจะรู้ผลปัญหาเรื่องการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานกลางที่ทุกคนนะคะต้องการคำตอบมากเลยว่าที่เอามาใช้ในการก็เป็นเงินประกันสังคมเป็นเงินของพวกเรานี่แหละที่ท่านเอาไปในการที่จะทำสื่อสารประชาสัมพันธ์แต่วันนี้บางคนยังไม่รู้เลยว่าจะเลือกตั้งในวันที่27นี้แล้วมันก็มีความยุ่งยากเราไม่เข้าใจว่าท่านพยายามมาหลอกมาลุกขึ้นมาตั้งข้อสงสัยมาบ่นมาว่ามาด่าพวกท่านเนี่ยสำนักงานประกันสังคมอ่ะจะเอาอย่างนี้เหรอคะสำนักงานประกันสังคมในฐานะที่เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยท่านอยากให้สังคมบ่นว่าที่เป็นองค์กรอิสระเหรอคะวันนี้ท่านบริหารงบประมาณที่เป็นเงินจากพวกเราผู้ประกันตนมาจากนายจ้างแล้วก็อาจจะมาจากส่วนละส่วนหนึ่งแต่วันนี้มันเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้แต่ท่านทำงานแบบนี้นะคะนี้สังคมก็หมดศรัทธากับพวกท่านนะคะในวันที่27กันยานี้ที่จะมาการเลือกตั้งนะคะกติกาที่ประกันสังคมออกมาสื่อสารเนี่ยระบบการสื่อสารเนี่ยคือต้องยอมรับนะคะว่าวันนี้สังคมผู้ประกันตนเนี่ยเขางงกับพวกท่านน่ะวันหนึ่งออกมาสื่อสารเพื่อนสมาชิกก็บอกเลยว่ามีระเบียบเขียนว่าเอาเขียนโพยเข้าไปได้

0: านอยู่โรงงานสระบุรีเนี่ยเป็น10 20ปีมาแล้วแต่ว่าเขาไปดูแลสิ่งนี้เราคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมันจะเลือกตั้งออนไลน์ได้ไหมหรือว่า27กันยานี้ท่านจะแก้ไขปัญหายังไงกับการเรื่องก็หวังว่าจะได้รับการคำตอบนะได้รับคำตอบแต่ว่าคำตอบนี้ต้องได้รับการแก้ไขด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะท่านประธาน
1: ท่านเทียบจุฑาขาวขำครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันเทียบจุฑาขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานค่ะดิฉันขอร่วมอภิปรายคุณรายงานของผู้สอบบัญชีรายคมสำนักงานประกันสังคมสำหรับปีสิ้นสุด31ธันวาคม2567ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินท่านประธานคะกองทุนประกันสังคมนี่ถือว่าเป็นกองทุนที่สำคัญของพี่น้องที่ใช้แรงงานซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญอันหนึ่งนะคะที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องแรงงานหรือประชาชนและก็ครอบครัวนะคะนี้ก็มาโดยมาตรา22คือมาจาก9มาตรา22เนี่ยมาจาก9แหล่งนะคะรัฐจากนายจ้างจากผู้ประกันตนนะคะหรือเงินเพิ่มก็กรณีเงินสมทบนะคะหรือผลประโยชน์จากการลงทุนหรือเงินบริจาคซึ่งตกเป็นของกองทุนนะคะท่านประธานเงินอุดหนุนจากรัฐบาลค่าปรับค่าเปรียบเทียบเงินของกองทุนซึ่งความเขาเรียกว่าสร้างหลักประกันสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนและครอบครัวที่เฉลี่ยความเสี่ยงระหว่างคนทำงานกับนายจ้างกับภาครัฐนะคะซึ่งเมื่อเกิดเหตุขึ้นมากระทบกับรายได้ผู้ประกันตนก็ยังมีหลักประกันรองรับอยู่ดิฉันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องรัฐจะต้องสมทบให้มีสิทธิให้มากกว่าถ้าพอเรามามองถึงเรื่องของการหลักประกันสังคมนี้ไปดูในเรื่องของการบริหารเงินลงทุนของหลักประกันในหน้า8กองทุนประกันสังคมนะคะบริหารกองทุนตรงนี้ในการบริหารกองทุนนี้ในหน้า8หน้า9หน้า10จะพูดถึงของกองทุนว่าบริหารเองบ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดเราเรียกว่าย่อว่าบรจบริหารบางส่วนโดยนะฮะบริหารเนี่ยแบ่งเป็นในทั้งในประเทศเป็นตราสารหนี้5กองทุนจะเป็นของกสิกรไทยเป็นของไทยพาณิชย์ของกรุงไทยหรือทิสโก้หรือกรุงศรีและตราสารทุนกองทุนของไทยพาณิชย์ UC Thalys UOB วงเงินตั้งกองทุนละ 11,000 ถึง 12,000 บาทแล้วก็มีบริหารต่างประเทศด้วยนะคะหุ้นตลาดเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นตลาดหุ้นพัฒนาเช่นอสังหาริมทรัพย์นอกตลาดโครงสร้างพื้นฐานนอกตลาดตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่กองทุนถึง400ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะท่านประธานนะคะนี่ค่ะคือวันนะคะยกตัวอย่าง Assets Plus และก็Prince the Press 10เนี่ยในหน้า10

0: และท่านประธานมาดูในเรื่องของการบริหารผลประโยชน์กองทุนนี้นะคะที่บริหารผลประโยชน์ของกองทุนบริหารโดยสำนักดูดีๆนะคะในหน้า10สภาแห่งนี้ต้องดูว่าประกันสังคมบริหารเองเนี่ย 13,162 ล้านจุด35ล้านบาทนะคะท่านประธานแล้วก็ให้เนี่ยขาดทุนค่ะท่านประธานขาดทุนไป 1,200 กว่าล้านบาทอันนี้ต้องมาชื่นชมสำนักงานประกันสังคมบริหารเองนะคะที่มีผลกำไร 1,000 กว่าดิฉันตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะท่านว่าท่านลองไปทบทวนสิคะประเมินผลหรือตัวชี้วัดหรือ KPI เนี่ยที่ให้เนี่ยนะคะมันเป็นยังไงคะต้องฝากท่านไปดูนะคะดิฉันตั้งข้อสังเกตค่ะว่าทำไมให้เขาบริหารแล้วขาดทุนท่านบริหารเองแล้วกำไรมีน้อยนะคะทางราชการบริหารเองนี่มีผลกำไรนะคะแต่และดิฉันก็ฝากนะคะข้อในการสิทธิผลประโยชน์สังคมเนี่ยสิทธิประโยชน์เนี่ยอยากจะให้ท่านเนี่ยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจเข้าถึงเข้าใจง่ายๆให้ชัดเจนด้วยระบบออนไลน์ออฟออนไลน์หรือบริการให้สะดวกรวดเร็วทันใจค่ะเพื่อบริหารกองทุนและก็บริหารกองทุนอันตรวจสอบได้ตามธรรมาภิบาลนะคะหรือในเรื่องของการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันนี้ค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
1: ท่านกันพงษ์ประยูรศักดิ์ครับ
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตมีบริษัทพานสูงพรรคประชาชนวันนี้ก็ขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายการรายงานนะครับประกันสังคมสปส.ต้องบอกเลยว่าเป็นแฟนคลับสปส.ครับ SSO Plus ท่านดูได้เลยครับ28งวดท่านประธานหาร12ดูกี่ปีครับนี่แหละครับวงเงินตอนนี้สะสมไว้ประมาณเกือบ 1,800 เป็นกองทุนเทเวดรักมากนี้24 25ล้านคนถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยจบทั้งประเทศนั่นเป็นสิ่งที่เป็นห่วงมากๆว่าถ้าเกิดว่าเราทำอะไรไม่ดีขึ้นมาเนี่ยไม่ได้วันนี้ก็เลยมาในโมเดลก็คือ SSO เรียกว่า Social Security Office หรือสปส.ถามว่าย่อมจากอะไรนะครับสปส. S ตัวแรกของเอทคือคำว่า suspicious น่าสงสัยครับทำไมถึงน่าสงสัยคืออย่างนี้เกือบ3ล้านล้านท่านเอาไปทำจริงๆท่านเกิดมาตั้งแต่ปี33นะครับกองทุนเนี้ย2536ปีเงินที่ท่านใช้ขออนุญาตย้อนกลับไปเลยเพราะรายงานท่านปีนี้ก็ยังปี67ตอนนี้เราปี69แล้วเวทพูดแต่ปี6655แล้วแหละตั้งแต่ปี55ยันปี69คือท่านเอาไปทำอะไรบ้างก็มีตึกสกายไนน์ถูกไหมครับก็คือตึกนะตึกฟ้า9ของท่าน 7,000 ล้านมีปฏิทินนะครับ 5,000 ล้านมีหมวกมีเสื้อเชิ้ตอีก5ล้านมีโรงอาหารอีก12ล้านและก็มีสูตรเมื่อกี้ท่านพูดท่านบันทินพูดไปแล้วตะเวนขออนุญาตเน้นสูตรนิดนึงครับสูตรเนี่ยเมื่อปี6766เนี่ยท่านจัดไปประมาณนะครับ35ล้านตัดไป 7,000 ชุดเฉลี่ยชุดละ 5,000 บาทแต่ถ้าเรามองย้อนครับมองย้อนไปที่ปี55ท่านก็ตัดสูตรประมาณ6 2 6 1 2ก็ตัดสูตรคือท่านจะตัดสูตรทุกๆ4ปีรวมแล้ว

0: เนี่ยท่านตัดไปทั้งหมด152ล้านตัดสูตรไปแล้ว 27,000 กว่าชุดสปส.ครับตอนนี้โอ้ยให้ท่านเป็นสำนักงานแห่งการเปลี่ยนสูตรมากที่สุดในประเทศไทยสุดจริงๆคือไม่รู้พูดยังไงนะครับเนี่ยนี่เปลี่ยนสูตรนะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องบอร์ดลงทุนมีคนที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยอยู่แค่ประมาณสัก 3-4 คนจากทั้งหมด14คนอันไม่มืออาชีพเท่าไหร่และสิ่งก็คือการเลือกตั้งประกันสังคมเนี่ยมีมาเกือบ36ปีเพิ่งมามีการเลือกตั้งปี66แล้วก็ปี69ที่ถึงยังไม่กี่วันก็เลือกแค่2ครั้งครับแล้วก็เลือกตั้งที่ผ่านมาคนเดียวบ้างให้เลือก6คน7คนบ้างมีคือเปลี่ยนแปลงกันฝ่ามือประกันสังคมพี่ยุทธบอกฝ่ามือท่านซูมเข้ามาจะเห็นนะครับว่าเอาเอกเขียนเบอร์อะไรบ้างนะคือเป็นการเลือกตั้งที่แบบ suspicious มากๆ sus มากนะครับไปที่ S ตัวที่2ครับจะมาไลฟ์ครับอย่าใช้คำว่า sorry แปลว่าสิครับอยากใช้คำว่า suck แปลว่าย่ำแย่คืออะไรครับแอปพลิเคชันเนี่ยครับแอปเนี่ยนะครับมันก็ล่มไปแล้วไม่รู้กี่รอบนะก็มันจะใช้ได้นี่อันนี้คือประเด็นที่1ท่านใช้เงินเกือบพันล้านนะครับทำแอปอันนี้และอันที่2หลายท่านพูดครับเมื่อกี้นี้ท่านพูดไปก่อนหน้าเอกก็เพิ่งพูดไปว่าผลประโยชน์ที่จะรักษาพยาบาลเนี่ยไม่เท่ากันเมื่อกี้สสท.ก็พูดไปครับนะสปสข้าราชการก็อีกแบบนึงถ้าเกิดว่ามันทำอะไรให้มันแบบ equity ให้มันมีความเท่าเทียมกันในการรักษาพยาบาลเนี่ยจะดีกว่านี้และประเด็นสุดท้ายครับคือตัว O S ตัวแรกเมื่อกี้บอกไปแล้วครับ suspicious อีกตัวนึงคือ sorry แต่ออกจะเป็นแนว suck แปลว่าแย่และสุดท้าย O ครับ O คืออะไรครับท่านประธาน O คือ oh no ไม่ไหวแล้ว oh no คืออะไร คือไอ้เนี่ยไอ้กองทุนเนี้ยท่านประธานครับถ้าเราปล่อยแบบเนี้ยเงิน OA เนี่ยที่เคยมีอยู่ประมาณเกือบ180,000เนี่ยท่านประธานครับมันจะไม่เหลือเลยนะเค้าเมื่อกี้นี่หลายคนพูดครับมีสถาบันวิจัยมากมายเลยว่าถ้าท่านทำแบบนี้คือเงินมันน้อยกว่าขาออกเมื่อกี้นี้ท่านธนพรก็พูดไปครับเงินที่ค้างจ่ายหรือเงินที่เจ้าหน้าที่ที่เขาต้องจ่ายให้ท่านเนี่ยท่านเก็บทีมันสมทบไปเรื่อยๆคือมันไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือโอโนนะครับคือมันเหมาะมันไม่ไหวจริงๆฉะนั้นก็เลยอย่างนี้ครับแก้ไขง่ายๆครับถ้าท่านจะแก้ก็คือท่านทำสามทีที่หนึ่งคือ transparency แปลว่าให้มันโปร่งใสตรวจสอบได้กับทุก transaction นี่คือทีที่สองคือท่านจะทำอะไรลงทุนอะไรก็ให้มันตรวจสอบได้ทุกกนี่เลยเลขาท่านทุกคนเลยครับให้ท่านเวลาท่านประชุมกันเนี่ยให้ท่านแบบเทเลแคสก็คือการทำไมวิการมีการแบบถ่ายทอดสดนะครับนั้นตรงนี้ก็คือครับสุดท้ายนี้สปสแทนที่จะเป็นเรื่องของสำนักประกันสังคมครับสปสถ้าท่านทำแบบนี้ท่านจะกลายเป็นสำนักงานแห่งการสร้างข้อสงสัยมากที่สุดให้กับพี่น้องประชาชนครับ
1: ท่านรัตเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาองค์สุวรรณคีรีสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเป็นสำหรับตัวรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคมนะคะที่สิ้นสุดเมื่อวันที่31ธันวาคม2567นี้ค่ะท่านประธานคะนี้สินทรัพย์อยู่ที่ประมาณ2เงินที่เป็นเงินสมทบนะคะมีทั้งรัฐนายจ้างแล้วก็คือผู้ประกันตนเนี่ยแหละค่ะแต่คุณภาพตอนนี้เป็นยังไงแค่เซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตก็จะเจอแล้วค่ะคนแรงงานบ่นกันโอดโอยถึงคุณภาพของประกันสังคมแต่โดยส่วนใหญ่เขาก็จะพูดถึงการให้บริการนะคะเขาบ่นบัตรทองยังจะดีสักกว่าเรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงคะดิฉันว่ามันตอบเฉลยอยู่ในตัวข้อมูลทางด้านไปที่หน้า8ค่ะท่านประธานเราจะพบว่ากองทุนประกันสังคมเป็นทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเห็นอย่างนี้แล้วดิฉันเลยอยากชวนสภาดูการถ่ายทอดสดอยู่นะคะเอกดีกว่าค่ะเรามาตั้งคำถามกันตรฐานยังไงด้วยความเป็นเมืองเพียงพอแล้วเหมาะสมนะคะกับขนาดของเงินแล้วหรือยังคะ

ใหญ่ๆค่ะท่านประธานประเด็นแรกนะคะดิฉันตั้งคำถามว่าการรับรู้ภาระผูกพันของกองทุนนี้ค่ะสตง.นะคะได้ให้ความเห็นไว้อย่างงานฉบับนี้มีประเด็นเกี่ยวกับการประมาณการหนี้สินค่ะท่านประธานกรณีแรกเลยค่ะหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีรายงานปี67นี้นะคะสตง.เห็นว่ากองทุนแสดงต่ำไปประมาณ 294,000 กว่าล้านบาทค่ะและปีก่อนหน้าปี66ค่ะท่านประธานอยู่ที่ประมาณ 230,000 ล้านบาทกรณีที่2ค่ะตะกี้เราพูดกันในเรื่องประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพบ้างค่ะในรายงานปี67นี้ค่ะสตง.ประเมินว่าการแสดงประมาณการหนี้สินนะคะต่ำไปประมาณ2คือถ้ารวม2ส่วนนี้เข้าด้วยกันค่ะท่านประธานสตง.ตั้งข้อสังเกตว่าในปี67เนี้ยในเรื่องของการประมาณการหนี้สินนะ 16,000 ล้านบาทอันนี้เป็นตัวเลขที่ใหญ่นะคะเกินกว่าจะมองว่าเป็นเรื่องเออร์เลอร์ทางการบัญชีค่ะสุดท้ายแล้วมันนำไปสู่คำถามว่ากองทุนที่มีภาระจะต้องจ่ายให้กับผู้ประกันตนยิ่งในแต่คนทำงานของเราก็แก่ลงสถานะทางการเงินที่เราเห็นในวันนี้เนี่ยมันสะท้อนความจริงมันมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนยังมีอีกเรื่องค่ะสตง.ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับลูกหนี้เงินสมทบค้างรับในปี67ด้วยนะคะรายการปรับยอดอยู่ที่ประมาณ 1,233 หลักฐานเพียงพอค่ะไม่สามารถระบุจำนวนความผิดพลาดที่แน่นอนได้ค่ะท่านประธานสำหรับดิฉันนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยค่ะท่านประธานระบบที่บริหารเงินของผู้ประกันตนต้องตอบได้ค่ะว่าเงินอยู่ที่ไหนใครค้างตัวเลขอยู่ในบัญชีมาจากอะไรอันนี้มันเป็นจริงๆเป็นบริหารกองทุนค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าจกใจมากนะที่กองทุนประกันสังคมมูลค่าขนาดนี้เนี่ยแต่กับทำงานกันอย่างไม่มีมาตรฐานนะคะท่านประธานเงินก้อนใหญ่เนี่ยมันต้องมีระบบการลงทุนที่ตรวจสอบได้ค่ะท่านประธานหน้าที่เพียงแค่เก็บเงินนะคะไม่ใช่แค่เอาเงินหยอดในกระปุกออมสินเฉยๆก้อนนี้ให้สามารถสร้างผลตอบแทนริบเพื่อรองรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในระยะยาวด้วยเงินค่ะหากคำนวณรายรับจากเงินสมทบเทียบเท่ากับภาระประโยชน์ทดแทนนะคะค่าใช้จ่ายและรายการที่เกี่ยวข้องที่ดิฉันคำนวณมาได้เนี่ยกระแสการดำเนินงานหลักมีส่วนต่างติดลบค่ะอยู่ที่ประมาณค่ะดังนั้นคณะกรรมการรายได้จากการลงทุนมีความสำคัญลงทุนที่มีขนาดตั้ง 2.7 ล้านล้านบาทเนี่ยประสิทธิภาพการลงทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากค่ะเพราะฉะนั้นฝากจดเลยนะคะดิฉันไปสู่ทั้งรัฐบาลแล้วก็ตัวแทนของทางสำนักประกันสังคมเรื่องที่1ค่ะการเงินลงทุนและแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดอย่างไรค่ะคำถามที่2ค่ะค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้จัดการกองบริหารโดยผู้จัดการกองทุนดังกล่าวเนี่ยติดลบนะอยู่ผู้รับฝากทรัพย์สินตามสัญญาใหม่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิมเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเป็นอย่างไรคะและข้อที่4ค่ะมีผลขาดทุนจากสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเกือบ 12,000 และเป็นอย่างไรดิฉันเข้าใจค่ะว่าการลงทุนเนี่ยมันมีทั้งการทำกำไรและมันมีทั้งการขาดทุนแต่ท่านต้องบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ได้ผลตอบแทนอย่างเป็นระบบค่ะซึ่งสิ่งที่พบจากรายงานฉบับนี้ดิฉันกังวลใจมากๆเพราะไม่เจอประเด็นที่3ค่ะตอนนี้ดิฉันกำลังตั้งคำถามแล้วค่ะท่านประธานว่าระบบที่เราออกประกาศให้คนที่ทำงานที่ต้องบริหารเงิน 2.7 ล้านล้านไปเนี่ยเขากำลังทำงานได้อย่างเต็มวันนี้นะคะกองทุนประกันสังคมอยู่ภายใต้โครงสร้างของระบบราชการภายใต้กระทรวงแรงงานค่ะไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามที่ระบุไว้

0: ประเทศไทยจริงๆเรามีกองทุนอีกกองทุนนึงค่ะมีตัวอย่างที่ดีนะคะนั่นก็คือกองทุนกบข.ค่ะติบุคคลและมีระบบการบริหารงานราชการโดยตรงค่ะกบข.รายงานว่าสินทรัพย์สุทธิรวมอยู่ที่นี่ค่ะน้อยกว่ากองทุนประกันสังคมแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะสำหรับข้าราชการท่านประธานผลตอบแทนของสมาชิกเฉลี่ยในปีนั้นอยู่ที่เซนแผนสมดุลตามอายุสำหรับสมาชิกอายุตามแผน 8.93% ค่ะคือดิฉันไม่ได้เสนอให้เอาตัวเลขของ2กองทุนมาเปรียบเทียบกันแบบตรงๆนะคะเพราะดิฉันเข้าใจว่าลักษณะกองทุนและข้อจำกัดของทั้ง2กองทุนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแต่สิ่งที่เราคือระบบการบริหารน่ะเงินของคนกลุ่มหนึ่งของข้าราชการเนี่ยทำไมเราถึงสามารถออกแบบให้มีผู้เชี่ยวชาญมาดูแลมีตัวชี้วัดที่ได้แต่ทำไมกองทุนของผู้ประกันตนของประชาชนคนทำงานที่ต้องมานั่งจ่ายอยู่ทุกเดือนเนี่ยเราจะออกแบบให้ระบบมันได้มาตรฐานเดียวกันหรือดีกว่านี้ไม่ได้ค่ะท่านประธานดิฉันมีข้อเสนอ5ประการที่อยากให้พิจารณาค่ะเรื่องแรกเลยค่ะพรรคประชาธิปัตย์ของดิฉันเนี่ยเสนอแนะมาโดยตลอดแต่เหมือนเสียงมันยังไปไม่ถึงท่านว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคลได้แล้วแยกบทบาทเลยค่ะระหว่างสำนักงานประกันสังคมสิทธิประโยชน์เนี่ยแยกออกจากกันเลยค่ะหน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทุนเนี่ยก็ต้องมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่องที่สองการให้อิสระมีตัวแทนของผู้ประกันตนนายจ้างและผู้เชี่ยวชาญข้อเสนอแนะที่สามกำหนดคุณสมบัติของคณะให้ชัดเจนเถอะค่ะให้ผู้เชี่ยวชาญตามความรู้ความสามารถได้เข้ามาทำและให้มีตัวชี้วัดของการลงทุนที่ประกาศให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ข้อเสนอแนะที่4ค่ะให้มีการประเมินภาระหนี้สิทธิศาสตร์ประกันภัยอย่างสม่ำเสมอค่ะท่านประธานและให้เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนเข้าใจได้และสามารถตรวจสอบได้และเรื่องที่5คือการเพิ่มความโปร่งใสเรื่องผลตอบแทนค่าธรรมเนียมและผลการบริหารของรายงานต่อผู้ประกันตนและรัฐสภาอย่างต่อเนื่องเวลาของดิฉันมีขอประเด็นที่4ค่ะท่านประธานอาจจะขอเกินเวลานิดเดียวค่ะเรื่องที่4คือเรามีคนมีความรู้เข้ามาบริหารเป็นมืออาชีพแล้วหรือยังนะคะผลการดำเนินการของประกันสังคมมาเพิ่มเติมค่ะเห็นแล้วถึงบางอ้อเลยค่ะท่านประธานกองทุนงบประมาณนะคะ 2.7 ล้านล้านบาทมีผู้เชี่ยวชาญไม่ถึง100คนค่ะบุคลากรที่มาบริหารนะคะเกินครึ่งนะคะก็เป็นข้าราชการทั่วไปนะคะแล้วก็ผู้ที่ผ่านหลักสูตรวิชาชีพด้านการเงินการลงทุนเนี่ยแค่38คนค่ะและคนที่ดูมีความผ่านการอบรมด้านการบริหารความเสี่ยงนะคะมีแค่4คนค่ะท่านประธานคือถ้าความเสี่ยงเนี่ย1คนตอนนี้แบ่ง 1.7 แสนล้านบาทค่ะกองทุนนะมันเป็นเงินของคนทำงานมูลค่า 2.7 ล้านล้านบาทเราเอาคนที่หยิบมือเท่านี้มาดูแลมันไม่ได้ค่ะท่านประธานลองเทียบนะคะกับคนอื่นเขาทำกันยังไงค่ะอันนี้ถ้าเทียบกับของประเทศอื่นๆนะคะรวมถึงกองทุนที่เขามีมืออาชีพมาบริหารดิฉันหาข้อมูลมาที่เป็นกองทุนมูลค่าใกล้เคียงกันค่ะถ้ามืออาชีพเข้ามาทำเนี่ยผลตอบแทน 4.3% 7.4% 7.2% มันดีได้ค่ะท่านประธานเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ค่ะดิฉันฝากคำถามไปถึงรัฐบาลผ่านท่านประธานนะคะมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่ท่านจะต้องปรับปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกองทุนประกันสังคมทั้งระบบค่ะแยกออกมาเถอะค่ะให้กองสภาพเป็นนิติบุคคลนะคะข้าราชการจะได้รอดประชาชนคนทำงานจะได้รอดพวกเราทุกคนจะได้รอดกันสักทีขอบคุณค่ะ
1: ท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรผู้ควบคุมและนักเรียนโรงเรียนวัดคลองขวาบำรุงอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีจำนวน187คนครับเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

0: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเชิญนั่งได้ครับอาจารย์สุชาติธาดาธรรมรงเวช
1: ครับท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมรงเวชทางราษฎรพรรคเพื่อไทยกับผมขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคมและก็กองทุนประกันสังคมนะครับประการแรกก็คือเป็นลูกจ้างของผู้ใช้แรงงานนะฮะไม่ใช่เป็นนายผู้ใช้แรงงานดังนั้นจะต้องมีกรอบคิดให้ชัดเจนว่าเรามาดูแลแต่ในอดีตเนี่ยก็มีของสำนักงานประกันสังคมซึ่งแสดงมาโดยโชคโชนนะที่เอาเงินของนายจ้างคือพี่น้อง 24.9 ล้านคนเนี่ยไม่เคยเป็นประโยชน์เช่นไปซื้อตึกในราคาเกือบ3เท่าในเวลานั้นคือไปซื้อกว่า 7,000 ล้านบาทเช่นไปทำปฏิทินในตัดสูตรเมื่อกี้มีหลายท่านก็ได้พูดแล้วรวมกัน152ล้านบาทแล้วก็มีประกันสังคมออกมาว่าโอ้ผู้ใช้แรงงานเขาชอบให้คนในสำนักงานประกันสังคมใส่สูตรไปเขายินดีใช้หยาดเหงื่อแรงงานเต็มไปหมดหาได้วันละไม่กี่เป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนจิตสำนึกและเมื่อกำลังที่จะเกิดขึ้นนี้ก็คือเรื่องที่สำนักงานพยายามไปเลื่อนวันเลือกตั้งพยายามให้มีคนมาเลือกตั้งน้อยๆมีคนตั้ง 24.9 ล้านคนเนี่ยแสดงตัวมาว่ามีคนจะมาเลือกตั้งประมาณล้านกว่าคนอย่างเงี้ยก็อันที่หนึ่งผมอยากจะขอให้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานซึ่งอยู่พรรคเพื่อไทยไปคิดว่าจะทำอย่างไรให้กรรมการของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นลูกจ้างของพี่น้องผู้ใช้แรงงานทำยังไงให้กองทุนประกันสังคมที่อยู่ใต้สำนักงานประกันสังคมเนี่ยบริหารโดยมืออาชีพซึ่งมีคนก่อนๆหน้านั้นเกือบทุกท่านได้พูดมาหมดแล้วซึ่งผมก็เห็นด้วยผมรู้สึกดีใจนะฮะที่พรรคการเมืองเกือบทุกพรรคมีความปรารถนาที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนถึง25ล้านคนกว่าเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศของประกันสังคมว่าปีนี้ก็มีกำไรมากหน่อยหลังจากที่ขาดทุนในปีก่อนๆแต่Social Securityของประเทศอื่นๆก็กำไรมากกว่านี้นะปีของมาเลเซียเนี่ยมีประมาณครึ่งหนึ่งปีนี้ก็กำไรมากมายดังนั้นเนี่ยตัวเลขปีเดียวคงไม่เพียงพอจะปี10ปีต้องค่าใช้จ่ายผมไม่อยากให้มีการกล่าวอ้างว่าพี่น้องผู้ใช้แรงงานยินดีที่เอาเงินให้สำนักงานประกันสังคมไปใช้ตรงนู้นเนี่ยก็ยากจนนะครับอันที่สองก็คือว่าถ้าบริหารไม่ดีก็ต่างไป 1% เนี่ยเงินประมาณ 30,000 ล้านบาทก็จะหายไป

ผู้บริหารณวันนี้เนี่ยการรำลึกถึงว่าเรามีงานเนี้ยได้ทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยก็เป็นแรงงานจำนวนมหาศาลที่เป็นคนจ่ายเงินให้ท่านทั้งหลายอยู่ประการที่สองอยากจะเรียนเรื่องความยั่งยืนไทยก็มีคนสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆมันก็คือว่ากองทุนวันเนี้ย 2.9 ล้านทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยไม่เป็นนิติบุคคลการแบบเขาเรียกว่าแบบไดโนเสาร์ฮะคิดแบบไดโนเสาร์ข้าราชการเนี่ยคิดว่าเป็นนายประชาชนนะฮะเพียงพอไหมก็ผมเห็นว่าสำนักงานประกันการประเมินมีคนพูดแล้วว่าการประกันภัยคณิตศาสตร์ประกันภัยอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ประชาชนรู้สังกองทุนในอนาคตประการที่3ครับโครงสร้างกองทุนเงินเกือบ3ล้านล้านบาทต้องมีกระจายความเสี่ยงแล้วก็ได้เห็นแล้วว่าตอนต้นเนี่ยก็กระจายไปในฐานะที่ไม่เคยชอบมาพากล นะน่าจะมีระบบการเมืองระบบราชการเข้ามามีอิทธิพลการบริหารเงินเนี่ยทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าในรูปพันธบัตรหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์ประเภทอื่นๆต้องยึดผลประโยชน์ของผู้ประกันตนเป็นหลักซึ่งอันนี้ท่านก็พูดก่อนผมก็ได้ชี้แจงให้เห็นแล้วว่าจะต้องใช้มืออาชีพเป็นเครื่องมือทางการเมืองและไม่ควรนำไปพยุงมีนักการเมืองหลายคนแนเด็กครับบอกว่าประกันสังคมมีเงินถึง3ล้านล้านบาทเท่าๆกับงบประมาณเลยนะฮะน้อยกว่านิดหน่อยอยากเอาเงินไปทำตรงนู้นตรงซึ่งนักการเมืองเหล่านั้นเนี่ยมันจริงๆที่สามารถหยิบยืมไปได้ประการที่4ก็คือความเป็นมืออาชีพและความโปร่งใสนะครับซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญดูแลการลงทุนการจัดสรรสินทรัพย์การบริหารความเสี่ยงและการเงินระหว่างประเทศผู้ประกันตน25ล้านคนควรมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าเงินของตนนำกับผมขอเสนอ5เรื่องครับเรื่องที่1สำนักงานประกันสังคมต้องเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนเรื่องที่2สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทเรื่องที่3ต้องเปิดเผยผลตอบแทนย้อนหลัง1ปี3ปี5ปีและ10ปีเรื่องที่4ต้องเปรียบเทียบกับเบนช์มาร์กของคนอื่นๆที่เขาลงทุนคือค่าใช้จ่ายต่างๆของสำนักงานประกันสังคมเปรียบเทียบกับที่อื่นๆเปิดเผยในรูปแบบที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจและตรวจสอบได้ท่านประธานครับเราต้องเปลี่ยนวิธีการจัดการของสำนักงานประกันสังคมและวิธีคิดต่อกองทุนประกันสังคมกองทุนนี้ไม่ใช่เป็นเงินสำรองจ่ายละปีแต่เป็นเงินออมในอนาคตของพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศกว่าครึ่งหนึ่งของชาติไทยผมเสนอ4ข้อครับ1ยกระดับการบริหารเป็นอิสระจากการแทรกแซงทางการเมือง 2. กำหนดผลตอบแทนระยะยาวอย่างชัดเจน 3. เปิดเผยข้อมูลทางการลงทุนและผลตอบแทนอย่างโปร่งใส

0: การฐานะกองทุนใน30-40ปีข้างหน้าประชาชนดังนั้นกองทุนประกันสังคมจะต้องยึดหลัก3ประการก็คือความเป็นมืออาชีพความโปร่งใสและความยั่งยืนในระยะยาวเพื่อให้ผู้ประกันตนมั่นใจว่าเมื่อถึงวันที่พวกเขาเกษียณเงินที่ส่งสมทบมาตลอดทั้งชีวิตจะกลับคงให้เขาได้จริงขอบคุณครับ
1: ผมปิดการลงชื่อเข้าชื่ออภิปรายแล้วนะครับ4ท่านผมเรียงลำดับดังนี้นะครับท่านเสียจำปาทองท่านรองท่านจักรภพเพ็ญแขแล้วก็ท่านเสียจำปาทองครับ
2: เรียนประธานที่เคารพผมเสียจำปาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนครับท่านครับผมขออภิปรายในวาระรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรายงานการเงินของกองทุนประกันสังคมณวันที่31ธันวาคมปี2567ท่านประธานครับเมื่อผมอ่านรายงานการเงินฉบับนี้ที่สตง.เป็นผู้สอบบัญชีผมมีข้อสังเกตหลายประเด็นครับสตง.เองก็มีความหลายประเด็นเช่นเดียวกันนะครับแต่ผมมีความเห็น4ประเด็นที่จะนำเสนอผ่านไปยังผู้ท่านประธานครับประเด็นแรกยอดเงินสมทบและเงินเพิ่มตามกฎหมายค้างรับในความเห็นของสตง.ระบุณวันณสิ้นปี2005สังคมมียอดเงินสมทบค้างรับจากทั้งนายจ้างสูงถึงเกือบ 20,000 ล้านบาทท่านประธานครับแต่ท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานครับท่านไปชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่29มิถุนายนปี2569นี่แหละครับว่าณสิ้นปี2568รัฐบาลค้างจ่ายเงินสมทบสูงถึง 48,000 ล้านบาทท่านประธานครับมีการตั้งงบชำระหนี้ทุกปีเพิ่มสูงขึ้นด้วยผมก็ไม่แน่ใจว่างบในรายงานฉบับนี้ตกลงอันไหนจริงอันไหนเท็จอยากทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องงบการค้างจ่ายเงินของรัฐที่ค้างจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมท่านครับแม้งบประมาณรายจ่ายปี2570รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเพื่อทยอยจ่ายยอดเงินคงค้างและตั้งเป้าว่าจะปิดยอดคงค้างให้ได้ภายในปี2000แต่ท่านรัฐมนตรีก็ออกมายอมรับปิดยอดเงินสมทบที่แต่ทำไม่ได้สักครั้งจึงขอสอบถามไปยังผู้ชี้แจงครับว่าท่านมีแผนที่จะติดตามทวงถามเงินสมทบค้างจ่ายจากรัฐบาลอย่างไรให้ชำระให้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่วางไว้นอกจากอย่างเมื่อวันก่อนข้อมูลของสำนักงานประกันสังคมมาชี้แจงต่อที่ประชุมกรรมาธิการการรายงานเจเนียริ่งจำกัดมหาชนนะครับค้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมประมาณ30กว่าล้านบาทท่านมีแผนจะติดตามทวงประเด็นที่3ครับเรื่องเงินสวัสดิการค้างจ่ายในหมายเหตุประกอบการเงินข้อที่10ของรายงานฉบับนี้ครับมียอดค่าประโยชน์ทดแทนค้างจ่ายสูงถึง 13,000 กว่าล้านบาทที่น่าตกใจก็คือครับเงินส่วนนี้เป็นเงินประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรค้างจ่ายสูงถึงท่านประธานครับเงินก้อนนี้คือเงินค่านั้นเงินค่าเงินค่ากินค่าอยู่ไปจนถึงค่าเลี้ยงดูเด็กเล็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติแต่สำนักงานประกันสังคมกลับค้างจ่ายมีเด็กกี่คนครับที่พลาดโอกาส

0: จากความล่าช้าของพวกท่านอยากทราบว่าท่านปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรท่านประธานครับประเด็นสุดท้ายเรื่องประมาณการหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเรื่องนี้ผมต้องไปหารายงานการเงินณสิ้นปี68มาเทียบครับท่านประธานในรายงานณสิ้นปี67หน้าที่3ระบุว่าสำนักงานประกันสังคมมีกำไรสูงกว่า 45,000 กว่าล้านบาทรายงานฉบับเดียวกันครับสทง.กลับปมใช้วิธีการคำนวณแบบเก่าซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานของการบัญชีภาครัฐจากเหตุการณ์นี้ทำให้มีหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพต่ำกว่าความเป็นจริงเกือบ 300,000 ล้านและยังมีการบันทึกหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีทุกคนภาพต่ำไปอีกครับถึง 22,000 กว่าล้านรวมแล้วประมาณ 300,000 กว่าล้านบาทจากข้อสังเกตทั้ง4ประเด็นที่ผมกล่าวมานี้นำไปสู่เหตุผลว่าทำไมวันที่27กันยายนนี้นายจ้างต้องออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเราจึงขอเชิญชวนครับผู้ประกันตนนะครับซึ่งต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้ประกันสังคมที่มีความโปร่งใสและบอร์ดที่เราจะเลือกตั้งกันในวันที่27นี้เขาต้องมีเจตจำนงในการรักษาผลประโยชน์ในการทำงานของคนทำงานอย่างแท้จริงดังนั้นจึงเชิญชวนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับจากที่มีหลายท่านได้เชิญชวนแล้วนะครับท่านประธานครับสุดท้ายอยากถามท่านผู้ชี้แจงตรงๆครับว่าท่านที่อภิปรายก่อนหน้านี้ถามถึงความโปร่งใสผมก็อยากถามเช่นเดียวกันครับว่าท่านจะสร้างความโปร่งใสและแก้ไขข้อสังเกตเหล่านี้ที่ผมได้ถามท่านทั้ง4ประเด็นนี้ได้อย่างไรและคืนความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกันตนว่ากองทุนนี้มันจะพ้นได้อย่างไรครับขอบคุณครับท่าน
1: รองศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผมอนุสรธรรมใจสมาชิกกรุงเทพมหานครเขต31ท่านพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายแรงงานกองทุนประกันสังคมท่านประธานครับผมอภิปรายด้วยความปรารถนาดีต่อสำนักงานประกันสังคมอย่างเต็มที่ราชการและพนักงานของกองทุนประกันสังคมที่ตั้งใจทำงานตามพันธกิจของกองทุนเพื่อประโยชน์ส่วนใครที่ทำตามแรงกดดันของอำนาจอันไม่ชอบธรรมโดยเฉพาะในยุครัฐบาลคสช.ที่มีบอร์ดแต่งตั้งอยู่ยาวนานถึง8ปีการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากกองทุนโดยทุจริตตามรายงานข่าวที่ออกมาเป็นระยะก็ขอให้มีกระบวนการสะสางชำระสะสางให้ถูกต้องและต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายผมคาดหวังว่าผู้บริหารหลังตรงและยืนหยัดในหลักการที่ถูกต้องเพราะว่าเม็ดเงินของกองทุนนั้นมาจากหยาดเหงื่อแรงงานปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกันตนในฐานะ30กว่าปีที่แล้วผมมีส่วนร่วมสำคัญในการผลักดันให้เกิดระบบประกันสังคมในประเทศนี้กับขบวนการแรงงานนักวิชาการและที่ปรึกษารัฐบาลชาติชายแคร์ช่วยร่างระบบเลือกตั้งให้ประกันสังคมและร่วมเป็นกรรมการในอนุกรรมการหลายชุดเห็นความที่ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องผมต้องเป็นเสาหลักของระบบสวัสดิการไทยเราต้องขยายฐานไปยังแรงงานอิสระทั้งหมดคนในประเทศนี้

มีหลักประกันในเราต้องปฏิรูปสำนักงานประกันสังคมให้โปร่งใสให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมผมเชื่อมั่นว่าเรามีข้าราชการดีๆเรามีนักเรียนทุนจากกระทรวงแรงงานที่ทำงานอย่างมืออาชีพและมีส่วนช่วยให้ประกันสังคมเข้มแข็งเราก็มีข้าราชการจำนวนไม่น้อยและมักปฏิบัติตามแรงของผลประโยชน์การเมืองกลัวถูกย้ายถูกสับเปลี่ยนตำแหน่งโดยเฉพาะอำนาจที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบระบบประกันสังคมตั้งถือเป็นความก้าวหน้าแต่ยังต้องขึ้นขอให้ท่านผู้บริหารกองทุนประกันสังคมให้ประชาชนผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดเพื่อให้ได้บอร์ดประกันสังคมที่เป็นผู้แทนอย่างแท้จริงประกันสังคมควรออกจากระบบราชการไปเป็นองค์กรแบบธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกลต.เห็นได้ชัดว่าปี67มีผลการดำเนินงานที่พอไปได้แต่ปี68 69เนี่ยก็มีเรื่องที่น่าเป็นห่วงได้ขออนุญาตอภิปรายต่อไปเรามีสินทรัพย์อยู่ 2.72 ล้านล้านบาทแต่ตอนนี้ขึ้นมาแตะเกือบ3ล้านล้านบาทแล้ว8ล้านล้านบาทกว่ารายจ่ายประมาณ 45,000 ปี2580รายจ่ายจะสูงกว่ารายได้นี่คือสิ่งที่จะต้องระมัดระวังลงทุนในระดับพอร์ตโดยรวมก็ยังถือว่าพอใช้ได้ปี67แต่ความผันผวนของตลาดการเงินโลกของตลาดทุนไทยก็อาจจะทำให้อัตราผลตอบแทนเกิดความไม่แน่นอนได้เป็นเรื่องที่โชคดีที่ทางฝ่ายข้าราชการประจำได้ร่วมกับบอร์ดประกันสังคมซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยเฉพาะบอร์ดที่มาจากประกันสังคมก้าวหน้าได้พยายามผลักดันให้อัตราผลตอบแทนของการลงทุนประกันสังคมจาก 3% กว่าๆให้ขึ้นมาอยู่ประมาณ 5% 6% ซึ่งดูข้อมูลล่าสุดประกันสังคมทำได้ต้องขอขอบคุณส่วนเรื่องที่จะต้องขอวิจารณ์และเป็นเรื่องการที่ผ่านๆมาแล้วตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ายังเป็นอยู่หรือไม่ทำชอบมาล้วงเงินของผู้ประกันตนล้วงเงินของนายจ้างล้วงเงินของภาษีประชาชนเพราะว่าประกันสังคมนั้นเป็นระบบไตรนายจ้างลูกจ้างและรัฐบาลมาล้วงในหลายกรณีนะครับซึ่งมันจะทำให้ความมั่นคงทางการเงินของกรณีแรกเลยคือกรณีสกายนายซึ่งก็เกี่ยวข้องกับนักการเมืองซึ่งเวลานี้ก็มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีประหลาดของสังคมไทยราคาประเมินจริงๆ 3,000 กว่าล้านแต่ประกันสังคมซื้อเท่าไหร่ท่านดูในจอภาพซื้อแพงเท่าหนึ่งเงินตรงนี้หล่นที่ตรงไหนซึ่งกรณีนี้ก็ต้องมีการสอบสวนกันต่อไปนอกจากนี้ยังมีหลายกรณีบ้างเพื่อให้ประชาชนผู้เสียภาษีได้รับทราบแต่จริงๆก็เป็นข่าวอยู่แล้วแต่ก็อยากจะถามผู้บริหารประกันสังคมชุดปัจจุบันว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรปัญหาการลงทุนในหุ้นบางตัวซึ่งมีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลไม่ว่าจะเป็น EAบริษัทพลังงานบริสุทธิ์อันนี้ก็ทำให้เงินหายไปเยอะเหมือนกัน

0: รวมทั้งกรณีสตาร์คซึ่งก็เป็นบริษัทที่ฉ้อโกงแล้วท่านรองประธานท่านประธานท่านสสเลิศศักดิ์ก็ได้ติดตามก่อนหน้านี้ถูกไหมครับกรณีที่ตรวจสอบเรื่องการฟอกเงินอันเนี้ยถ้าที่รัฐกุมที่มืออาชีพก็จะต้องรู้เท่าทันว่าบริษัทเหล่านี้ไม่น่าลงทุนและมีความไม่มีธรรมาภิบาลอยู่มากทีนี้ผมไปข้อเสนอธันวาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่สอบสวนให้ชัดเจนเพราะว่าเงินตรงนี้ก็หายไปเยอะเช่นเดียวกันที่ผมบอกว่าเราต้องระมัดระวังเพราะอะไรเพราะประเทศนี้โครงสร้างประชากรก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุบางประเทศก็ประเมินอย่างชัดเจนแล้วว่า 2,590 สังคมในส่วนของกองทุนชราภาพเงินจะหมดดูแลผู้ประกันตนที่เกษียณอายุได้แต่ประกันในทางนโยบายเกี่ยวข้องกับคนจำนวนหลายล้านคนแต่เราต้องเริ่มต้นปฏิรูปตอนนี้เพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์ 2,597 เงินหมดกองทุนอายุประมาณ30วันเนี้ย20กว่า30วันเนี้ยมีแต่ว่าคนรุ่นก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหามั่นคงในเรื่องการเงินอยู่ถ้ายิ่งโปร่งใสไม่รั่วไหลจะยิ่งดีกว่านี้ปี85 2,585 ระดับสูงสุดมีการประเมินระหว่าง6ถึง8ล้านล้านบาทแต่ว่ามันก็ไม่เพียงพออยู่ดีเพราะว่าเรื่อยเพราะว่าต้องจ่ายสิทธิประโยชน์มากมาย7กรณีโดยเฉพาะกรณีชราภาพเนี่ยมากที่สุดหนักที่สุดบายว่าจะทำอย่างไรให้กองทุนประกันสังคมเข้มแข็งมากที่สุดเท่าที่จะทำได้และต้องเป็นเสาหลักของระบบสวัสดิการไทยฉะนั้นต้องปรับต้องปฏิรูปให้ดีที่สุดซึ่งก็จะทำไปแล้วหลายเรื่องแล้วผมก็ได้ช่วยว่าจะเป็นการปรับฐานเพดานค่าจ้างการใช้สูตรแคร์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมที่เกษียณหรือเริ่มรับสิทธิประโยชน์ให้มีความนอกจากนี้ยังมีเรื่องการที่จะต้องขยับขยายอายุของผู้ที่จะได้รับสิทธิบำนาญชราภาพและที่สำคัญที่สุดต้องเพิ่มผลตอบแทนเฉลี่ยให้ได้อย่างน้อย 5% ขึ้นไปครับ
1: ท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับนะครับสองคณะเมื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องเยาวชนขออภัยครับคณะตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านอำเภอศรีราชาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนำเปี่ยมบัณฑิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีพรรคประชาชนนะครับจำนวน15ท่านซึ่งเมื่อสักครู่นั่งฟังแล้วออกไปอีกหนึ่งคณะนะครับคือคณะผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องเยาวชนกับการเรียนรู้การปกครองและการมีส่วนร่วมในระบอบการปกครองสภาผู้แทนราษฎรจำนวน160คนนะครับเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเชิญนั่งได้ครับท่านจักรภพเพ็ญแขครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมพรรคเพื่อไทยครับวันนี้กระผมทราบดีว่าเรามาให้ความเห็นต่อรายงานการเงินและบัญชีของกองทุนประกันสังคมตรวจเงินแผ่นดินแห่งชาติสิ่งสำคัญวันนี้ก็คือว่าเราต้องไม่หลงประเด็นว่าเรากำลังตรวจเงินและบัญชีจนลืมคิดยาวไกลไปถึงกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นเป้าหมายปลายทางที่แท้จริงขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมว่าเรากำลังพูดถึงตัวเลขการเงิน

การวิพากษ์วิจารณ์กองทุนประกันสังคมนั้นต้นด้วยการชี้มอได้เขียนเอาไว้อย่างน่าสนใจในรายงานฉบับนี้ได้เขียนไว้ในหน้าแรกๆของราชการที่ได้ไปตรวจสอบสภาพทางการเงินและบัญชีของกองทุนประกันสังคมแล้วสตง.ได้ชี้ฉบับนี้ขึ้นมาแบบมีเงื่อนไขนั้นถ้าจะพูดให้ตรงประเด็นก็คือว่ามีประเด็นที่ยังไม่ไว้วางใจหรือไม่สามารถที่จะให้ความเห็นชอบชนิดร้อยละร้อยได้บัญชีหรือที่ตัวเลขนั้นได้แสดงให้เห็นปรากฏเป็นหัวใจของเรื่องเราต้องการรายงานเหล่านี้เนี่ยทราบของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศผ่านที่ประชุมสภาเดียวกันก็ต้องการให้รายงานฉบับนี้หรือแบบนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยตัวกระผมเองท่านประธานครับถือว่าทางการเงินและบัญชีนั้นเป็นดัชนีที่สำคัญในการชี้แนะประสิทธิภาพและการทำงานที่ถูกต้องเหมาะนั้นเมื่อสตง.ได้ทำรายงานฉบับนี้มาแบบมีเงื่อนรายละเอียดอยู่บ้างก็ต้องสรุปว่างานของกองทุนประกันสังคมนั้นยังมีปัญหาปัญหาที่น่าสนใจมากก็คือเรื่องที่ท่านสมาชิกบางท่านได้พูดถึงผ่านท่านประธานไปแล้วกระผมจะขอสรุปว่าเรื่องการพูดถึงเรื่องของหนี้สินที่เป็นการประมาณการภาพและทุพพลภาพนั้นมีปัญหาท่านประธานที่เคารพครับถ้าเรามองไปที่กองทุนประกันสังคมมันเป็นปลายทางของรายงานฉบับนี้เราจะพบว่าเรากำลังให้ความสำคัญของประเทศไทยเลยเครื่องมือเดียวแต่ก็เป็นเครื่องมือสำคัญของสิ่งที่เรียกได้ว่าเครือข่ายความมั่นคงแห่งชีวิตของประชากรในประเทศที่มักจะเรียกกันสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษว่า safety net ระบบการให้ความสำคัญให้ความมั่นคงเหล่านี้ปัจจุบันนี้เป็นที่ต้องการมากกว่าในยุคอื่นที่ผ่านมาพันธมโลกและสังคมไทยนั้นเมื่อเข้าสู่สังคมสูงโดยธรรมชาติและปัญหาเรื่องการรักษาพยาบาลก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นปัญหารายรับหรือรายได้ที่เกิดขึ้นจากการทำงานก็จะลดลงไปตามส่วนเนื่องจากการเกษียณอายุหรือการเสื่อมสภาพของร่างกายและจิตใจสังคมสูงวัยนั้นถึงแม้จะนำมาซึ่งความอบอุ่นในครอบครัวได้อยู่กันนานขึ้นได้มีต่างๆในครอบครัวได้มากขึ้นแต่ก็นำปัญหาเหล่านี้มาสู่สังคมรายงานสตง.จะเป็นดัชนีชี้ว่าเรากำลังไปถูกทิศทางหรือไม่เพียงพอหรือไม่ขาดแคลนผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นครับเพราะว่าสำนักงานประกันสังคมนั้นมีการตั้งกองทุนประกันสังคมนี้ขึ้นมาที่เป็นกองทุนในสำนักงานนั้นและนี่คือรายงานการเงินและบัญชีของกองทุนนั้นต้องพูดแจกแจงเสมอเพราะว่าแค่ตัวเลขเราก็จะไม่ได้พัฒนาหรือปฏิรูปในเรื่องการประกันสังคมแต่ถ้าเราไม่ดูที่ตัวเลขเราก็จะพลาดว่าตัวเลขที่ผ่านมานั้นมันสวยหรูและมันจริงหรือไม่กระผมมีความรู้สึกว่าสังคมสูงวัยนั้นยังตั้งอยู่บนฐานที่คลอนแคลนถ้าหากว่าแรงงานการเงินและบัญชีของกองทุนประกันสังคมไม่ได้ชี้ตัวเลขที่แท้จริงผู้บริหารทั้งในส่วนของการเมืองจะบริหารสังคมได้อย่างไรครับเราต้องการข้อมูลที่แท้จริงเราต้องการข้อมูลที่ใกล้ขึ้นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กระผมไม่ได้คาดหวังร้อยละร้อยหรือ margin error แต่กระผมมองและหวัง

0: เรื่องนี้กระผมไม่อยากจะพูดว่ามีปัญหานั้นเพราะฉะนั้นการทดแทนด้วยการชดเชยเพื่อใช้เขาสามารถจะกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของความเป็นคนไม่ต้องเป็นภาระเนี่ยเป็นสิทธิตามธรรมชาติของทุกคนและการเงินและบัญชีของกองทุนประกันสังคมที่สะท้อนถึงการบริหารงานในกองทุนประกันสังคมนั้นจะต้องช่วยเหลือตรงนี้และชี้ว่ามาทิศทางที่ถูกต้องท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่าการทำงานการตรวจเงินแผ่นดินในกรณีของกองทุนประกันสังคมนั้นขึ้นมาเป็นประเด็นเร่งด่วนและสำคัญสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในอนาคตจะได้นำตรงนี้ไปเป็นมาตรในการวัดในปีต่อๆไปหรือในครั้งต่อๆไปว่าได้มีการแก้ไขได้มีการเปลี่ยนแปลงได้มีการพัฒนาอย่างไรขึ้นบ้างในประเด็นที่ท่านตั้งเป็นข้อสังเกตหรือเป็นข้อกังวลเอาไว้ผมหวังว่ารายงานในปีหน้าจะมีความสิ่งที่ท่านตั้งเป็นข้อสังเกตไว้หรือว่าสงวนเอาไว้ล่ะครับหัวใจของเรื่องล่ะขณะนี้เรายังไม่มีข้อมูลที่ดีพอและมีประสิทธิภาพพอในการบริหารเรื่องสังคมสูงวัยนะครับถ้าหากตัดสินจากรายงานฉบับนี้ฉบับเดียวรวมไปถึงเรื่องการจัดการด้านการทุพพลภาพความจริงมันจะมีอีกหลายเรื่องครับที่มีการชดเชยความเป็นมนุษย์ของคนให้ยังดำรงความเป็นมนุษย์ต่อไปได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของตนเองก็ตามเราถึงจะเรียกสังคมของเราว่าเป็นสังคมพัฒนาเป็นสังคมอารยะคือเป็นสังคมที่มีความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับคนที่อยู่ในสังคมจริงๆไม่ใช่ว่าพอแก่ตัวไปทุพพลปากพูดว่าเห็นใจเข้าใจขณะเดียวกันการเงินและบัญชีนั้นไม่ได้สะท้อนเลยว่าตนเองเห็นท่านประธานที่เคารพครับกระผมมองเห็นว่าเรื่องการประกันสังคมเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องการจัดการในการเงินและบัญชีเท่านั้นนะครับแต่เป็นอุดมการณ์ของบ้านเมืองนานแล้วตั้งแต่ปี2533แล้วว่าเราจะประกันเรื่องนี้ให้กับประชาชนของเราแล้วก็ใช้เวลาเป็นหลายสิบปีในการลองผิดลองถูกหรือว่าจับที่ถูกไปพัฒนาต่อมาจนกระทั่งบัดนี้กระผมอยากเห็นว่าการพัฒนานี้ยังคงดำเนินการต่อเนื่องต่อไปและขณะเดียวกันก็ต้องพูดครับว่ารัฐบาลชุดนี้ได้ตั้งเป้าของการพัฒนาประเทศไทยโดยการเข้าไปอยู่ในสโมสรของประเทศที่พัฒนาแล้วที่เรียก OECD ต้องขออนุญาตพูดเรื่องนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเราดูแลคนของเราด้วยอารยธรรมหรือไม่ถ้าเราดูแลคนของเราด้วยอารยธรรมนั้นเราจะผ่านเกณฑ์ขั้นสำคัญของคมของเราว่าเราสูงต่ำดำขาวแค่ไหนในระดับโลกเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเพราะฉะนั้นรายงานการเงินและบัญชีที่สตง.ทำให้กับกองทุนประกันสังคมในครั้งนี้เนี่ยจึงเป็นมากกว่าแต่เป็นเครื่องมือในการบริหารเป็นดัชนีชี้วัดความถูกต้องหรือความผิดพลาดด้านนโยบายแล้วที่สำคัญก็คือว่าผู้บริหารที่ชาญฉลาดนั้นจะต้องใช้ทั้งข้อบกพร่องและความสำเร็จของรายงานแบบนี้ในการประกอบส่วนเป็นการตัดสินไปโดยมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการให้ผู้คนจะผ่านประสบการณ์มาอย่างไรนั้นมั่นใจได้ว่าเขายังคงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้ได้ตราบจนวันสุดท้ายของชีวิตขอบพระคุณครับ
1: ต่อไป
2: เรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายสุพนัทนินชัยนันท์ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายวางเงินของกองทุนประกันสังคมปี2567ครับท่านประธานครับเมื่อพูดถึงรายงานการเงินเราจะไม่พูดถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานโดยเฉพาะยิ่งด้านการลงทุนของสำนักงานประกันสังคมไม่ได้เลยครับอย่างที่ทราบกันดีครับว่าสกายไนน์ในมูลค่าประมาณ6จากการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยพบว่าราคาตึกนี้อยู่เพียงแค่ 3,400 ถึง 3,800 ล้านนั่นแปลว่ามีการประเมินตึกสกายไนน์สูงถึง 3,500 ล้านแม้ว่าคนประเมินจะเป็นบริษัทที่ประเมินที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องดำเนินการทางวิชาชีพกับผิดปกติและได้สร้างความเสียหายคำถามของผมถึงสำนักงานประกันสังคมก็คือว่าทางสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการทำเรื่อง

ฟ้องร้องกับผู้เกี่ยวข้องทั้งบริษัทเอกชนต่างการลงทุนฉบับนี้ให้กับทางสำนักงานประกันสังคมรวมการประเมินตึกแห่งนี้รวมถึงบอร์ดที่ในการตรวจสอบและอนุมัติการลงทุนแล้วหรือยังแล้วได้มีการจัดการแบ็คลิสต์คนกลุ่มนี้ทั้งหมดให้ไม่มาเกี่ยวข้องในการดำเนินการต่างๆของสปสแล้วหรือยังในประเด็นที่2ครับนอกจากการประเมินตึกที่สูงเกินจริงแล้วมีการให้พนักงานประกันสังคมด้วยจนส่งให้เกิดผลเสียความเสียหายต่อกองทุนประกันสังคมจากการกองทุนก็คือ MFC ที่ทางสำนักงานประกันสังคมได้การนำเสนอเอกสารต่อสำนักงานประกันสังคมคือบอกว่าตึกสกายไนน์แห่งนี้ได้รับใบรับรองอาคารเขียวหรือเรียกกันว่า Tree ในระดับโกซึ่งจากการประชุมของคณะกรรมการติดตามงบประมาณในปีที่แล้วเราพบว่าเอกชนได้มีการชี้แจงว่าการมีใบรับรองอาคารเขียวจะทำให้ราคาประเมินของตึกนั้นมีมูลค่าสูงขึ้นราวๆ 30% แต่จากการตรวจสอบเรากลับนายไม่มีใบรับรองอาคารเขียวทรีอย่างที่มีการกล่าวอ้างสำคัญที่จะต้องใช้ในการพิจารณาเพราะว่าเอกสารรับรองอาคารเขียวนั้นส่งผลต่อราคาประเมินอย่างมีนัยยะสำคัญแปลว่าบริษัทผู้จัดการกองทุนผู้จัดการการลงข้อมูลเหล่านี้ให้กับสำนักงานประกันสังคมได้เสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงและได้สร้างความเสียหายกับสำนักงานประกันสังคมผมจึงอยากจะถามว่าเมื่อมีผลร้ายแรงเช่นนี้กับสำนักงานประกันสังคมเป็นปีแล้วเนี่ยทางสปส.บริษัทแห่งนี้อยู่หรือไม่และสปส.ได้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทนี้ก็คือบริษัท MFC แล้วหรือยังถามครับจากข้อมูลที่ผมได้พบในสไลด์ที่สำนักงานประกันสังคมได้นำเสนอต่อบอร์ดนั้นแล้วที่มีการนำเสนอให้ซื้อโควิดนั้นสำนักงานประกันสังคมยังได้มีการเสนอบอร์ดให้พิจารณาในก็คือที่โรงแรมสวิสโฮเทลรัชดาในราคาประเมินที่ 6,000 ล้านบาทแต่ถ้าเกิดใครติดตามข่าวครับจะทราบว่าในปี68นั้นทางบริษัท AWC ได้มีการซื้อตึกแห่งนี้ไปในราคาเพียงแค่ 4,415 ล้านบาทเท่านั้นต่ำกว่าที่สำนักงานประกันสังคมได้ประเมินไว้ที่ 1,600 ล้านบาทแต่หนักกว่านั้นคือราคาที่สำนักงานประกันสังคมได้มีการ5ซึ่งเป็นในช่วงของโควิดซึ่งถ้าเกิดคร่าวๆจะพบว่าตึกแห่งนั้นน่าจะมีราคาประเมินจริงๆหรือราคาตลาดจริงๆอยู่เพียงแค่ 4,000 ล้านบาทหรืออาจจะต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำไปแต่สำนักงานประกันสังคมไม่รู้ไปจัดจ้างอีท่าไหนให้มีการประเมินราคาและนำเสนอตั้งสูงขึ้นไปถึง 50% แม้ว่าจะไม่ได้มีการซื้อตึกจริงซึ่งต้องบอกเป็นเดชะบุญของผู้ประกันตนทุกคนแต่ความผิดพลาดแบบนี้มันควรมีคนรับผิดชอบหรือไม่ในกรณีเคสนี้ที่มีการประเมินผิดพันประกันสังคมได้มีการดำเนินการอะไรกับผู้ประเมินรวมถึงบริษัทที่จัดทำรายงานการลงทุนต่างๆที่เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนต่างๆให้กับสำนักงานประกันสังคมหรือไม่เทียบ2เคส2ตึกทั้งสกายไนน์และสวิสโฮเทลที่มีการประเมินราคาสูงที่ 50-80% มันปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันส่อเจตนาในการประเมินราคาสินทรัพย์ของสำนักงานประกันสังคมคิดว่านี่เป็นคำถามนะครับเคสแบบนี้มีเงินและสุดท้ายครับจากผลการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมกับเอกชนที่เกี่ยวข้องซึ่งเราเห็นแล้วว่าประเมินได้แย่มากและทำให้เกิดความเสียหายกับกองทุนประกันสังคมเราอาจจะเรียกได้ว่าการดำเนินการของพวก

0: รวมถึงคนที่อนุมัติการลงทุนด้วยนั้นขาดความโปร่งใสขาดธรรมาภิบาลขาดความรับผิดชอบท่านคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่กองทุนประกันสังคมควรจะออกนอกฐานของพวกท่านและกลุ่มคณะเอกชนรายเดิมๆที่เข้ามาแบบนี้ถึงเวลาที่พวกท่านต้องมีการออกจากระบบแล้วหรือไม่ครับขอบคุณครับ
1: ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานชี้แจง
2: เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรตินะคะจะขออนุญาตแบ่งเป็นช่วงๆอย่างนี้ค่ะในเรื่องของภาพรวมการเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการปิดงบในคราวนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องเสถียรภาพกองทุนแล้วก็ความการเร่งรัดอันนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตเป็นผู้ตอบเองนะคะส่วนในเรื่องที่ใช้คอมพิวเตอร์ของประกันสังคมก็คือระบบ SSO Core เนี่ยจะขออนุญาตมอบท่านรองนงรักษ์นะคะสำหรับในเรื่องของเรื่องลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนแล้วก็การใช้งบประชาสัมพันธ์หมายเลขเข้าคูหาเลือกตั้งจะขออนุญาตมอบทันท่านรองนิยดาแล้วกรณีคำพิพากษาของศาลปกครองก็จะขอมอบทางนิติกรที่เป็นในส่วนของประกันสังคมเองในเรื่องของการเลือกตั้งที่ท่านถามอาจจะท่านอันนี้ขออนุญาตนำเสนอในภาพรวมในเรื่องของระยะเวลาทั้งที่ในเรื่องของวาระของบอร์ดชุดปัจจุบันซึ่งหมดอายุซึ่งครบวาระไปแล้วเนี่ยมันก็เนื่องมาจากการที่มีการแก้ระเบียบการเลือกตั้งของปี64ที่ใช้เลือกตั้งในปี66ซึ่งมีการแลกการประชุมก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี68มาอยู่ระยะหนึ่งก็ส่งผลทำให้กระบวนการตรงนี้ค่ะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเนี่ยไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเรามีการทำประชาพิจารณ์สรุปว่าก็คือขอให้ชันใช้ระเบียบเลือกตั้งเดิมพอการใช้ระเบียบเลือกตั้งเดิมเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดอยู่หลายประการรวมถึงเช่นการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแบบของการเลือกตั้งฉบับเดิมเนี่ยตั้งอันที่หนึ่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของกระบวนการต่างๆทั้งในเรื่องของการเข้าคูหาหรือว่าอำนาจต่างๆก็มีการไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการที่จะใช้สิทธิ์ของฝ่ายในจ้างเองที่จะต้องมีอาจจะมีเอกสารซึ่งเป็นภาระหลายเรื่องซึ่งทางประกันสังคมก็ตระหนักอยู่แต่ไม่ได้มีการแก้ไขเรามีการใช้แก้เราใช้ฉบับเดิมซึ่งต้องเขียน7หมายเลขเพราะนั้นมันก็เลยทำให้การเลือกตั้งในครั้งนี้มีความที่ค่อนข้างกระชับแล้วพอเรามามีประเด็นที่มีการร้องเรียนทั้งที่ให้ในเรื่องของซึ่งการไม่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจากเดิมที่เรามีการลงทะเบียนเปิดระยะเวลาอยู่ช่วงนึงเนี่ยมีผู้มาลงทะเบียนอยู่ประมาณ1.6 ล้านซึ่ง1.6 ล้านเนี่ยก็เราสามารถจัดการสิทธิ์เลือกตั้งได้ภายใต้สิ่งที่เราดำเนินการอยู่ทั้งในเรื่องของหน่วยเลือกตั้งของประกันสังคมจะเป็นหน่วยเลือกตั้งประเทศแต่ในครั้งนี้เราใช้ระดับอำเภอ1อำเภอ1ที่เลือกตั้งเลยนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็จะต้องเป็นสิ่งที่ทางสำนักงานจะต้องร่วมมือกันทุกอย่างในการดำเนินการพอไม่มีการลงทะเบียนเลือกตั้งตัวเลขจากเดิมที่มีการลงทะเบียนเลือกตั้งอยู่1.6 ล้านก็จะกลายเป็นประมาณ12 ล้านเพราะนั้นตัวเลข12 ล้านเนี่ยต้องใช้ที่เลือกตั้งจากเดิมที่เรากำหนดอยู่ประมาณ 2,000 ก็จะกลายเป็น 5,000 กว่านะคะ 5,000 กว่าที่เลือกตั้งแล้วจำนวนคนที่จะต้องอยู่ประจำหน่วยเลือกตั้งอีกประมาณ 40,000 ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราต้องทำภายใต้ข้อจำกัดเลื่อนระยะเวลาว่าเราจะต้องดำเนินการเลือกตั้งภายในวันที่กกต.ประกาศก็คือวันที่27 กันยาสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราพยายามทำเต็มที่ในข้อจำกัดที่เรามีอยู่ต้องขอเรียนในเรื่องของทุกเรื่องแล้วก็เราดำเนินการในการที่จะจัดหาคนแล้วก็สถานที่เลือกตั้งทั้งหมดเราก็คาดว่าในส่วนของการที่จะผู้ที่มีไปใช้สิทธิ์เนี่ยเราก็จะมีทั้ง2ส่วนทั้งผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนแล้วก็คนที่ไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถไปดำเนินการลงทะเบียนได้แต่ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะกรณีคนที่ไม่ได้ลงศาลท่านพิจารณาว่าให้ใช้ข้อมูลจากฐานที่ประกันสังคมมีอยู่เพราะฉะนั้นสถานที่เลือกตั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ท่านเลือกเนื่องจากว่าในข้อ

ข้อมูลที่ประกันสังคมมีอยู่เนี่ยถ้าเป็นมาตรา39หรือ40ก็ตามที่แจ้งแต่ถ้าเป็นกรณีมาตรา33เนี่ยมันจะกลายเป็นประเด็นนิดนึงมีสำนักงานสาขาเยอะหรือมีหน่วยเลือกตั้งอยู่ที่ไม่ได้แจ้งมาทั้งหมดว่าที่สมาชิกที่เหลือที่เป็นลูกจ้างเขาอยู่ผู้ประกันตนอยู่ที่ไหนเพราะนั้นมันก็ทำให้ตัวเลขอย่างทำให้ที่ท่านพูดถึงว่าเอ๊ะเพราะนั้นเราใช้จากฐานข้อมูลที่เรามีอยู่นะคะก็อาจจะมีความไม่สะดวกบ้างในเรื่องของกระบวนการต่างๆนะคะสำหรับอีกอันนึงที่จะขอนำเสนอก็คือในเรื่องของเสถียรภาพเรื่องของกองทุนปัจจุบันเนี่ยประกันสังคมเนี่ยเราก็มีการจัดตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเสถียรภาพการลงทุนซึ่งก็มีทั้งฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะคะเราก็มีการกำหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องของสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคมผู้สูงอายุรวมถึงประเด็นต่างๆซึ่งในก็มีการดำเนินการไปแล้วอย่างเช่นในการที่ปรับเพดานค่าจ้างแบบขั้นบันไดซึ่งในขณะนี้ปรับเป็นช่วงแรกก็จะถึงปีที่3นี่สำหรับมาตรา33 39เรากำลังเตรียมการอยู่แล้วก็ในเรื่องของการสร้างผลตอบแทนที่จะทำยังไงให้เงินมันเข้ามาสู่กระบวนการของความมั่นคงของเสถียรภาพกองทุนมากขึ้นก็คือในเรื่องของเป้าหมายผลตอบแทนให้เพิ่มไปที่ 5% ต่อปีและขณะนี้ในเรื่องของการขยายความคุ้มครองที่ท่านอยากให้ขยายความคุ้มครองไปทั้งหมดเนี่ยขณะนี้เราขยายความคุ้มแก่กลุ่มเกษตรนะคะแล้วก็ในกลุ่มที่คนทำงานบ้านแล้วก็กลุ่มในเรื่องหาบเล่แผงลอยซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการแต่ว่าผ่านครม.เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังเตรียมการปีหน้านะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะทำต่อไปหากมีการสังคมก็คือในเรื่องของการขยายอายุของผู้ประกันตนจากเดิมจาก15ถึง60ปีเนี่ยก็กลายเป็น15ถึง65ปีแล้วก็ในเรื่องของการขยายการเกิดสิทธิ์ชราภาพแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายที่ไม่อยากให้กระทบต่อทุกท่านที่ทั้งต้องส่งเงินก็คือในเรื่องของการเพิ่มอัตราเงินสมทบนี่คือในส่วนของเสถียรภาพการลงการกองทุนนะคะสำหรับการเร่งรัดติดตามนี่จะเห็นว่าท่านอาจจะมองว่าหนี้สินที่ท่านพูดนำเสนอมันจะมีอยู่2ประเด็นก็คือหนี้สินที่กรณีที่เรื่องสิทธิประโยชน์เป็นหนี้สินของการประมาณการเดือนธันวาเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายโรงพยาบาลในปีถัดไปก็คือปี68มกราเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำหนดในมาที่จะต้องที่ประมาณการณตอนนี้ซึ่งกำหนดจ่ายในมกราต้องมาปรากฏในปี67ด้วยเพราะฉะนั้นตัวเลขก็จะกลายเป็นหมื่นกว่าล้านนะคะส่วนในเรื่องของกรณีค่ะก็คือในเรื่องของสงเคราะห์บุตรสงเคราะห์บุตรก็เช่นเดียวกันจะต้องนำไปจ่ายในปีถัดไปในเดือนมกรานะคะแต่เราก็มีกระบวนการเร่งรัดติดตามหนี้สินถามว่าหนี้ภาครัฐณปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดสิ้นปี69เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 42,000 ล้านแต่หลังจากที่ปี70ที่เราได้พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70เนี่ยเราได้มาประมาณที่อยู่ประมาณ 7,000 กว่าล้านก็จะเหลืออยู่ที่ถ้าสิ้นปีประมาณ70จะอยู่ที่ 35,000 ล้านซึ่งคาดการว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลสมทบมาเรื่อยๆก็คาดว่าประมาณปี74นะคะสำหรับในเรื่องที่ปรากฏในผลของสตง.อย่างมีเงื่อนไขเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนในเรื่องของกรณีชราภาพและทุพพลภาพต้องบอกงี้ค่ะปกติการประมาณการเนี่ยเราจะประมาณการของสิ้นปีก่อนที่เราจะดำเนินการเพราะฉะนั้นฐานตัวเลขเนี่ยไปในอนาคตซึ่งตรงนี้มันผิดหลักในการประมาณการหนี้สินแต่ไม่ใช่เงินที่จ่ายไปจริงเป็นการประมาณการที่เราจะต้องจ่ายก็คือตรงนี้ทำให้เราต้องมาปรับในเรื่องของการแก้ไขระเบียบในเรื่องของทั้งกรณีชราภาพแล้วก็มีการประมาณการอย่างกรณีชราภาพเนี่ยกรณีที่ท่านสิทธิ์ที่จะได้เงินบำเหน็จเมื่อไหร่เราจะต้องประมาณการนี้เป็นก้อนแรกส่วนก้อนที่สองก็คือกรณีที่ท่านได้รับสิทธิ์ในเรื่องของชราภาพแล้วจะต้องประมาณการตามว่าตารางมรณะซึ่งตารางตัวเลขจะเห็นได้ว่าโป่งเดี๋ยวท่านดูปี68ถ้าท่านมาอยู่ในเวทีแห่งนี้ท่านก็จะเห็นเด่นก็จะโป่งขึ้นแต่เป็นการประมาณการสำหรับการที่จะเรื่องของหนี้สมทบครั้งรับนี่ก็จะเป็นในเรื่องที่เราดำเนินไขแล้วทั้งในส่วนของชราภาพกับทุพพลภาพที่ตัวเลขโป่งเป็นหนี้สิน

0: แต่ในส่วนของเงินสมทบค้างรับเนี่ยอยู่ในระหว่างการดำเนินการซึ่งปี69เนี่ยค่ะเราดำเนินการอยู่เพราะเราเดิมประมาณการนะปีต้นปี12เดือนแต่ทางผู้ตรวจสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินบอกว่าการประมาณการเหล่านี้มันต้องเริ่มตั้งแต่ปีที่เขาเป็นหนี้ส่วนหนี้จริงๆที่เกิดมากกว่า12เดือนเราก็ยังมีอยู่ค่ะอันนี้ขออธิบายในภาพรวมของ4เรื่องนะคะลำดับต่อไปจะขออนุญาตในเรื่องของระบบ SSO คอค่ะเชิญท่านรองนงรักค่ะ
1: เรียนท่านประธานผู้ทรงเกียรติในส่วนของการดำเนินการเรื่องของระบบการเปลี่ยนผ่านระบบงานประกันสังคมเป็นระบบเว็บแอปพลิเคชัน SSO Call ซึ่งเราได้มีการดำเนินการเพื่อจะพัฒนาระบบในใช้งานของสำนักงานประกันสังคมแล้วก็ได้เริ่มมีการใช้งานนะตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ติดตามสถานการณ์เพื่อให้ระบบมีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเราก็ได้เริ่มมีการติดตามในช่วงเร่งด่วนตั้งแต่เริ่มมีการเปิดเร่งดำเนินการก็คือเรื่องของสิ่งที่จะเป็นผลกระทบกับผู้ประกันจ่ายสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็ไม่เกิดความล่าช้าส่งผลให้มีความเดือดร้อนกับผู้ประกันตนในระยะช่วงระบบเมื่อผ่านพ้นระยะเร่งด่วนแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินงานการจ่ายสิทธิประโยชน์การรับจ่ายเงินเงินสมทบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเกิดซ้ำหรือว่าส่งผลกระทบที่จะทำให้หน่วยปฏิผลกระทบในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับในช่วงปัจจุบันนะคะเราก็ได้มีการติดตามเพื่อให้การความพร้อมของระบบเนี่ยเข้าสู่ระบบของการพัฒนาระบบที่จะเข้าสู่ระยะคงที่นะคะซึ่งในการดำเนินการทั้ง3ช่วงเนี่ยเราได้มีการติดตามมาโดยตลอดก็จะเห็นว่าเนี่ยเราได้มีการจ่ายเงินผ่านสิทธิประโยชน์นะคะในประกันตนมาตรา33 39เราก็ได้มีการจ่ายสิทธิประโยชน์นะคะไปเป็นจำนวนถึง15ล้านรายการนะคะแล้วก็มีเงินที่เราจ่ายประโยชน์ทดแทนผ่านระบบไปจนทั้งหมดนะคะถึงเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 45,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ก็ได้มีการเรื่องของการจ่ายสิทธิประโยชน์ผลผ่านระบบแล้วก็มีการจ่ายไปทั้งสิ้น 200,000 รายการนะคะก็เป็นเงินที่เราจ่ายล้านบาทในส่วนของการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานนะคะก็เป็นอีกระบบหนึ่งซึ่งก็จะมีความเชื่อมโยงไปในเรื่องของการพิจารณาระบบกรมจัดหางานนะคะซึ่งก็ต้องมีการประมวลผลแล้วก็ตรวจสอบในหลายขั้นตอนนะคะซึ่งเราก็พบว่าในช่วงแรกเนี่ยก็จะมีช้าในเรื่องของการจ่ายสิทธิประโยชน์กันเนี่ยเราก็ได้มีการพัฒนาระบบนะคะเพื่อตรวจสอบของการกลับเข้ามาทำงานหรือว่าการตรวจสอบกรณีเสียก็ประมวลผลด้วยระบบอัตโนมัตินะคะเพื่อให้คำสั่งนะคะก็ปัจจุบันก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีการตรวจสอบให้เป็นระบบมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการจัดทำรายงานคำสั่งจ่ายสามารถประมวลผลได้อย่างต่อเนื่องนะคะในปัจจุบันกรณีว่างงานเราได้มีการประมวลผลนะคะแล้วก็สั่งจ่ายผ่านระบบถึง3ล้านกว่ารายการนะคะแล้วก็มีการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานไปจนถึงปัจจุบันนะคะก็บาทก็จะเห็นว่าในส่วนของระบบ SSO Call เราก็ได้มีการติดตามแล้วก็พัฒนาเมื่อถึงช่วงที่จะต้องเปลี่ยนผ่านแล้วก็จะต้องสิบเนี่ยเราก็ได้มีการติดตามแล้วก็จะต้องมีการเพื่อขอในเรื่องของการบำรุงรักษาระบบนะคะเพื่อจะฮาร์ดแวร์ซึ่งรวมทั้งเรื่องของการที่จะต้องเก็บรีเควสของผู้ใช้งานจริงๆนะคะก็ส่วนนี้ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีทีมเข้ามาดูแลระบบอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะมีการพัฒนาระบบของ SSO Call เพื่อที่จะทำให้เป็นระบบการใช้งานของระบบประกันสังคมไปจนตลอดไปค่ะ
2: กราบเรียนท่าน

ประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ขอผู้แทนราษฎรที่ทรงเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนางนิยดาเสนิมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมค่ะขออนุญาตชี้แจงในประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นนี้สังคมนะคะขออนุญาตนำเรียนว่าการลงทุนของกองทุนประกันสังคมเราก็จะมีการแบ่งงานนะคะก็คือว่าจะมีคณะกรรมการประกันสังคมนะคะเป็นผู้ที่กำหนดหรือออกระเบียบในเรื่องการนำเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์เนี่ยก็สามารถที่จะแต่งตั้งอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้ามาทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำปรึกษาแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นในการออกระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติต่างๆนะคะจากนั้นเนี่ยทางปฏิบัติต่างๆเนี่ยสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็จะมาดำเนินการคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นคณะกรรมการปฏิบัติการของสำนักงานประกันสังคมซึ่งเราเรียกว่าคณะกรรมการลงทุนหรือ IC นะคะจะทำหน้าที่ในการพิจารณาแผนการลงทุนประจำสัปดาห์ลงทุนประจำปีที่ทางท่านเลขาธิการได้เห็นชอบภายใต้แผน5ปีที่ได้รับความเห็นชอบจากบอร์ดประกันสังคมนะคะพูดถึงในเรื่องของความเป็นมืออาชีพแล้วก็ความโปร่งใสของกองทุนนะคะต้องขออนุญาตนำเรียนว่าในเรื่องของความเป็นมืออาชีพนะคะเนื่องจากว่านั้นเจ้าหน้าที่หลักๆที่ทำหน้าที่ในการบริหารกองการลงทุนนะคะน่าในการอนุมัติเลยนะคะก็จะเป็นท่านเลขาธิการนะคะซึ่งท่านเลขาธิการก็จะมีกับออกคำสั่งสามารถมอบอำนาจให้กำกับควบคุมดูแลกองบริหารการลงทุนเนี่ยสามารถทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านเลขาธิการได้นะคะแล้วก็มีคณะกรรมการ IC นอกจากพนักงานด้านการลงทุนเข้ามาทำงานกับเราด้วยนะคะซึ่งพนักงานด้านการลงทุนเนี่ยค่ะก็จะมีอัตราแต่ปัญหาที่เราประสบในตอนการพอน้องๆมาสมัครงานกับเราแล้วถามถึงเรื่องของโบนัสนะคะค่าตอบแทนเนี่ยเขายอมในเรื่องโบนัสเนื่องจากเราเป็นส่วนราชการเราไม่สามารถจ่ายโบนัสให้กับเจ้าหน้าที่ได้นะคะมีนะคะหลายท่านก็อาจจะมาอยู่กับเราเพื่อที่จะสร้างโปรไฟล์แล้วก็การของผมเองแล้วก็พยายามนะคะทุกวันนี้เราก็จะมีการประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุนอย่างต่อเนื่องนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ในที่นี้ด้วยนะคะเรายังมีด้านการลงทุนว่างอยู่อีกหลายอัตรานะคะก็เชิญชวนช่วยกระจายข่าวให้เราด้วยนะคะในกรณีข้อเปรียบเทียบการบริหารการลงทุนของกองทุนประกันสังคมของมาเลเซียก็ต้องขออนุญาตกราบเรียนอย่างนี้นะคะว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยตัวเม็ดเงินที่เรานำมาในเรื่องของการจัดหาผลประโยชน์นะคะไม่ได้มีเฉพาะในสุ่มเงินออมเพื่อกรณีชราภาพอย่างเดียวเรามีเจตสิทธิประโยชน์ในขณะที่กปข.เนี่ยจะเป็นการบริหารเงินออมระยะยาวเพื่อกรณีเกษียณอายุเท่านั้นนะคะในการดำเนินงานของเราเนี่ยเราก็เลยจะแบ่งว่าสังคมแค่กองเดียวนะคะแต่การบริหารจัดการภายในเนี่ยตัวเงินลงทุนเงินกองทุนที่เราจะเอาไปบริหารจัดทุนระยะสั้นระยะยาวให้สอดคล้องกับตัวสิทธิพิทักษ์นั้นในการบริหารจัดการภายในเนี่ยก็จะมีแยกย่อยไป4กรณีก็คือเจ็บป่วยทุพพลภาพคลอดบุตรและตายซึ่งเป็นไปตามตารางแนบท้ายพรบว่าเราจะแบ่งการจัดเก็บเงินสมทบเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีกองเราเรียกว่ากอง2กรณีก็คือกองแล้วก็สงเคราะห์บุตรนะคะแล้วก็จะมีกองว่างงานแล้วมีแยกย่อยออกไปเป็นของกองมาตรา40ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นการบริหารงานทั่วไปนะคะของมาเลเซียนะคะต้องนำเรียนว่าทางไม่ว่าจะกบข.เองนะคะหรือ

หรือกองมาเลเซียเองเนี่ยในลักษณะของการจัดค่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบัญชีรายบุคคลเพราะว่าเขา define contribution ไม่ใช่ define benefit แบบของสำนักงานก็ตามนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณในคำแนะนำในเรื่องของการเปรียบเทียบประสิทธิภาพประสิทธิผลในการประกันสังคมเองเนี่ยเราก็พยายามศึกษาแม้ว่าหรือว่าลักษณะของกองทุนเนี่ยมันจะต่างกันระหว่าง define benefit กับ define contribution แต่เราก็พยายามจะเอาประสบการณ์หรือว่าจากของต่างประเทศเนี่ยมาพัฒนาในเรื่องของการบริหารจากนี้ต้องเรียนค่ะว่าในเรื่องของความแตกต่างระหว่างกบคนนะคะเพราะว่าในตัวพรบจัดตั้งประกันสังคมเนี่ยแค่กำหนดว่าให้มีกองทุนหนึ่งขึ้นมาในสำนักงานประกันสังคมโดยมีสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะคะซึ่งอาจจะต่างกับกบขกบขเนี่ยตัวกฎหมายจะกำหนดเลยว่ากองทุนมีสภาพเป็นนิติบุคคลนะคะคมเองจริงๆเราเคยมีการศึกษาเรื่องนี้นะคะว่าถ้าเราจะให้กองทุนประกันสังคมเป็นนิติบุคคลเนี่ยเราจะต้องแต่ว่าผลการศึกษาเนี่ยตอนนี้ก็ในการดำเนินการครั้งใหม่ที่จะมีการปฏิรูปประกันสังคมอย่างที่หลายท่านให้คำแนะนำแล้วก็เป็นห่วงมาในเรื่องนี้นะคะถัดไปนะคะก็ขออนุญาตในเรื่องของมีข้อคำถามเกี่ยวกับนะคะหรือว่าจ้างบริษัทหลักจัดการบริหารงานแทนสำนักงานประกันสังคมนะคะต้องขออนุญาตทางสำนักงานประกันสังคมเองจะกระจายความเสี่ยงนะคะก็โดยที่สามารถที่จะเอาเงินกองทุนนะคะไปจ้างบลจ.แต่ว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการในการจ้างบลจ.เองนะคะก็จะมีระเบียบนะคะวิธีการจ้างเนี่ยที่ค่อนข้างชัดเจนเนาะแล้วก็ในการจ้างบลจ.เองเราก็สามารถที่จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันได้นะคะจ้างบลจ.แล้วมีการขาดทุนมีการเพิ่มขึ้นนะคะต้องเรียนว่า เรามีการจ้างบลจ.เพิ่มในปี2566คือทำสัญญาปี2566นะคะแต่ว่าค่าธรรมเนียมค่าตอบแทนที่เราจะต้องจ่ายให้บลจ.ในปี2567นะคะนั้นตรงนี้เนี่ยดูมันก็เลยเหมือนจะมีค่าการนำเงินกองทุนประกันสังคมเป็นมากยิ่งขึ้นนะคะก็ทำให้ค่าธรรมเนียมตรงนี้เนี่ยค่ะมันก็จะผันไปที่หลักทรัพย์นะคะที่ทางบลจ.ได้รับเม็ดเงินจากเราไปในการบริหารจัดเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจ้างคัสโตเดียนก็การจ้างคัสโตเดียนเนี่ยค่าธรรมเนียมที่แปรไปตามมูลค่าหลักทรัพย์หรือเงินกองทุนนะคะยิ่งเงินกองทุนเรามีจำนวนเพิ่มฐานดูแลหลักทรัพย์เนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นไปต้องเรียนว่าอัตราค่าธรรมเนียมที่ปี67ที่เราเปิดบิดนั่นนะคะก็จริงๆแล้วมากเลยนะคะแต่ว่ามูลค่าหลักทรัพย์เราเพิ่มขึ้นมานั้นค่าดูแลหลักทรัพย์ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะในประเด็นเกี่ยวกับที่มีผู้ถามนะคะว่ามีการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนตามข้อสังเกตของสตง.หรือไม่นะคะต้องนำเรียนอย่างนี้นะคะว่าก่อนปี2000บันทึกบัญชีมูลค่าหลักทรัพย์เนี่ยเราจะบันทึกบัญชีตามในปี67ที่สตง.เข้ามาตรวจแล้วก็จะทำรายงานขึ้นมาสตง.ให้ความเห็นว่าในการบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์เนี่ยอยากให้ใช้ราคาจึงมีการเปลี่ยนแปลงนั้นตัวข้อมูลนะคะจำนวนเงินลงทุนหรืออะไรก็แต่ที่ปรากฏในรายงานการเงินปี2567เนี่ยก็จะมีความไป66นะคะแต่ว่าเราเองนะคะหลังจากที่ทางสตง.

ะคะเราก็ได้มีการมาหารือกับสตง.และกรมบัญชีกลางในภายหลังอีกครึ่งมูลค่าหลักทรัพย์นะคะซึ่งจากผลการต้องการทั้ง3หน่วยนะคะว่าควรจะบันทึกเป็นมูลค่ายุติธรรมนะคะจะมีความเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องตัวการบริหารจัดการตรงนี้พอปี68ถัดมานะคะในการบันทึกบัญชีเราจะกลับไปบันทึกบัญชีโดยใช้มูลค่ายุติธรรมค่ะเรามีการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเรามีการนำเงินกองทุนน่ะไปลงซึ่งตามระเบียบของที่ทางคณะกรรมการได้ออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้เราจะต้องมีการป้องกันความเสี่ยงการทำสัญญาอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงเอาไว้นะคะแต่ปรากฏว่าในการในปี2567นะคะค่าเงินบาทเนี่ยมีความผันผวนค่อนข้างเยอะมากนะคะแต่ว่าในตัวต้นปีแล้วก็ปลายปีที่ปิดบัญชีนะคะมันก็เลยจะเกิดส่วนที่เราไปลงทุนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดย1567นะคะอัตราแลกเปลี่ยนที่เราลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศนะคะก็จะอยู่ที่ 33.8 นะคะแต่ว่าตรงที่ราคาปิดณบัญชีอะค่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ 33.5 บาทต่อ US ดอลลาร์นะคะอันนี้ก็เลยทำให้เกิดต้องนำเรียนว่าอันนี้นะคะถ้าหลักทรัพย์เนี่ยมันยังไม่ได้ครบกำหนดหรืออะไรก็ตามแต่นะคะไม่ได้เป็นการขาดทุนที่แท้จริงอ่ะนะคะซึ่งถ้าดูในเรื่องของตัวผลตอบแทนที่กำไรอ่ะนะคะแล้วเนี่ยเราก็ยังมีส่วนที่เราได้กำไรมาจากการลงทุนนี้นะคะยังมีข้อคำถามว่าข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนต้องเรียนว่าเรามีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนนะคะเป็นไตรมาสว่าแต่ละไตรมาสเนี่ยเรานะคะแล้วก็นอกจากหลายท่านก็อยากรู้ว่าสำนักงานประกันสังคมเอานำเงินไปกองลงทุนเนี่ยเป็นรายหลักทรัพย์อย่างไรบ้างต้องเรียนว่าตอนนี้ที่เราเปิดเผยเนี่ยเราจะเปิดเผยเป็นปีละหนึ่งจะเป็น10รายชื่อ10ลำดับแรกที่เราลงทุนนะคะในประเด็นนี้เนี่ยตอนนี้ก็ได้ให้ทางกองบริหารการลงทุนนะคะทบทวนตรงนี้ว่าในการเปิดเผยข้อมูลการลงทุนที่ไม่กระทบต่อในเรื่องของตลาดแล้วก็เรื่องเราสามารถเปิดเผยเพิ่มเติมได้มากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับในการลงทุนหลักทรัพย์ต่างๆตามที่ท่านแจ้งมานะคะไม่ว่าจะเป็นอาคาร Skyline หรือหุ้นอีกนะต้องเรียนว่าตัว Skyline เองซื้ออาคารนะคะแต่เราลงทุนในลักษณะของเป็นกองทรัสต์นะคะซึ่งตัวอาคาร Skyline เองเนี่ยมันก็จะเป็นที่เราเข้าไปลงทุนผลการดำเนินงานของกองทรัสต์อันนี้อย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดที่ไปดูมาเนี่ยตอนนี้อัตรากะมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นตึกร้างอย่างที่ทุกท่านส่วนในหุ้นของตัว Stack นะคะต้องเรียนว่าตัว Stack ทุนเองนะคะตอนนั้นเนี่ยเป็นกองทุนย่อยนะคะลงทุนใน Stack แต่ต่อมาเนี่ยเรามีการยกเลิกหรือก็ครบสัญญาจ้างเขาก็ต้องคืนหลักทรัพย์เรามานะคะคืนเรามาเป็นหลักทรัพย์นะคะไม่ได้ขายออกไปในช่วงเวลานั้นนะคะแต่ว่าในเรื่องมอนิเตอร์ดูอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านพูดถึงในเรื่องของการรักษาพยาบาลที่เรียนว่าตอนนี้สำนักงานประกันสังคมเองนะคะกรมบัญชีกลางแล้วก็ทางสปสช.เองนะคะเราก็ได้มีการตั้ง

0: มีการประชุมร่วมกันที่จะกำหนดสิทธิพื้นฐานแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสิทธิกองทุนสิทธิพื้นฐานได้นะคะจะต้องมีการกำหนดกติกาอย่างไรนะคะอันนี้ก็มีการพูดคุยกันหลายครั้งแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีข้อจำกัดข้อปัญหาอีกหลายอย่างหลายประเด็นที่เราจะต้องคุยกันให้ชัดเจนนะคะก็ผมเองเนี่ยสิทธิของเราก็ค่ะเราให้เนี่ยอย่างเต็มที่แต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านใดมีปัญหาเรื่องของการรักษาพยาบาลก็สามารถที่จะแจ้งเขาแจ้งไปที่1506อันนี้เราจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามนะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยทางสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ก็พยายามที่จะรับข้อร้องเรียนทางการผู้กันตนนะคะสแกน QR code ที่เราไปติดไว้ที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะแจ้งเรื่องปัญหาที่พบเจอเข้ามานะคะสำหรับประเด็นอีกเรื่องนึงนะคะขออนุญาตเลือกตั้งนะคะขออนุญาตนำเรียนว่าสำนักงานประกันสังคมสัมพันธ์เรื่องการเลือกตั้งเนี่ยมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะแต่ว่าเราเป็นงบปกติเท่าไหร่รับอยู่แล้วก็หลายท่านบอกว่าทำไมนะคะเราถึงการประชาสัมพันธ์ของเราทำไมมันไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพต้องเรียนว่าตัวงบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งที่เป็นเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งเลยนะคะสรรจากบอร์ดมาเมื่อเดือนเมษายนนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเรื่องของการใช้จ่ายเงินเมื่อวันที่6พฤษภาแต่อย่างไรก็ตามนะคะแล้วก็มีการเตรียมการที่จะจัดซื้อจัดจ้างนะคะแต่เนื่องจากว่ายังไม่เจนนะคะนั้นการที่เลือกตั้งโดยมีความชัดเจนเรื่องของก็ต้องอย่างไรก็ตามเนี่ยพอมีการประกาศนะคะเราก็รีบดําเนินการเห็นนะคะแล้วก็สามารถที่จะลงนามสัญญาได้ตอนต้นเดือนกรกฎาคมแล้วเราก็รีบลงมาสื่อสารอย่างยอดที่เราผลจากที่เราได้รับมานะคะก็มีผู้เข้าไปชมหรือว่ารับชมยอด engagement จากสื่อต่างๆเราก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่เราอาจจะขาดในเรื่องของการว่ารับชมแล้วเนี่ยรับรู้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทำต่อไปนะคะก็สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะก็ขออนุญาตน้อมรับข้อคิดเห็นท่านไปพิจารณาพัฒนางานประกันสังคมต่อไปขอบคุณค่ะ
1: เรียนท่านประธานครับผมศาสตร์สวัสดิ์คุ้มจังหวัดชลบุรีเขต7พรรคประชาชนครับจริงๆคำถามที่ผมถามทางผู้ชี้แจงไปหลายคำถามก็ยังไม่ได้รับคำตอบครับท่านประธานครับจริงๆคำถามอย่างพื้นฐานรอบนี้ครับคนจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเท่าไหร่ครับอยากได้ยินเป็นตัวแล้วก็ง่ายๆเลยครับอยากให้ท่านเลขาฟันธงเลยครับว่าสรุปจดกระดาษเข้าไปได้หรือไม่สั้นๆเลยครับสรุปจะประกาศคะแนนวันไหนประกาศคะแนนกับรับรองไหมจะมีมาตรการชัดเจนใช่ไหมว่ากปน.ประจำหน่วยจะใช้มาตรฐานเดียวกันไม่ได้ใช้วิจารณญาณจนผลักภาระไปให้กปน.ประจำหน่วยเยอะมากเลยครับอยากจะได้คำตอบจากครับ
2: ผู้ที่แจ้งก็อาจจะตอบได้บางคำถามอันไหนที่ตอบได้เชิญ
3: ตอบในกระบวนการเรียนท่านประธานแล้วก็ท่านสภาผู้แทนผู้ทรงเกียรตินะคะในส่วนที่เราบอกว่าระยะเวลา1เดือนนี่คือฐานะที่ท่านประธานกกต.ท่านก็ได้เน้นย้ำว่าหลักคะแนนมาที่ระบบแล้วเนี่ยมันจะเป็นการประกาศที่ต้องมีหนังสือจากกกต.ทั้งในส่วนของจังหวัดและซึ่งพอส่งมาเสร็จมันก็จะต้องเปรียบ

0: เทียบข้อมูลจากสิ่งที่รายงานมาทางระบบกับสิ่งที่ปรากฏตามเอกสารเพื่อให้สอดรับตรงกันซึ่งจะเร่งให้เร็วที่สุดค่ะในส่วนสำหรับการตั้งเป้าขออธิบายอย่างนี้ได้ไหมคะในฐานะที่ตัวเองเนี่ยก็ในปีที่66ที่การเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยจำนวนผู้ใช้ถึงจะลงทะเบียน 800,000 อย่างที่ท่านบอกแต่ในครั้งนี้เราคาดว่าใช้คำกลมๆว่าให้มากกว่าในสิ่งที่คาดการไอขนาดนั้นแต่เราก็ยินดีน้อมรับในสิ่งที่ท่านเสนอแนะว่าก็อาจจะต้องขออนุญาตไปศึกษาในส่วนของการเลือกตั้งใหญ่เพราะว่าเราก็มีในส่วนของกกเราก็มีท่านจากผู้แทนต่อกองนี้เอาไปอีกทีนึงค่ะการเขียนบาทเดี๋ยวขออนุญาต
1: เดี๋ยวนะคะท่านผู้ชี้แจงรอเดี๋ยวมีคนจะถามท่านเมื่อกี้ใครยกมือเชิญ
2: โอเคครับขออนุญาตครับท่านประธานครับสุพนัทมีนชัยนันท์ครับต้องบอกว่าทางหน่วยเด่นนะครับประเด็นแรกที่ผมบอกว่าทางบริษัท MMC ได้มีการให้มีใบรับรองอาคารเขียวก็คือ Tree ในระดับ Go ซึ่งมีผล Asset สูงขึ้นไปกว่า 30% แต่สุดท้ายไม่มีใบตึก Skyline ถูก Overestimate ไปเยอะมากนะครับ over valuation ไปเยอะมากนั่นหมายความว่ากรณีนี้เนี่ยท่านได้ดำเนินคดีกับ MFC แล้วหรือยังครับแล้วก็ท่านยังจ้าง MFC อยู่เลยนะผมรู้ว่าท่านยังจ้างอยู่นะครับซึ่งนี่เป็นปัญหาการประเมินไม่ได้การประเมินผิดพลาดแค่ครั้งเดียวทั้ง Skyline ผิดพลาดไปอีก 2,000 ล้านตึก2ตึกนี้ประคณะบริษัทคาดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันท่านได้ดำเนินการอะไรกับเขายังครับขอบคุณครับ
1: คุณสุพนัทมีอะไรจะถามมันจะได้ถามหมดคำถามแล้วใช่ไหมคะโอเคงั้นแล้วก็คุณเชิญถามเลยเดี๋ยวจะได้ให้ทางหน่วยงานตอบทีเดียวทางหน่วยงานจดคำถามนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ตอบชี้แจงทีเดียวเลย
3: ค่ะธนพรมิจันนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคประชาชนที่ยังถามไปแล้วแต่ยังไม่ได้คำตอบนะคะก็อยากจะถามว่าการที่จัดหน่วยเลือกตั้งให้กับคนที่เขาทำงานอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันของเขาซึ่งเขาสมมุติเนี่ยเมื่อวานดิฉันได้รับเคสนี่มาประมาณ10กว่าปีแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ลงทะเบียนที่ในการทำงานของเขาก็คืออยู่จังหวัดสระบุรีหน่วยเลือกตั้งอยู่ที่นั่นทำไมถึงให้เขามาเลือกตั้งที่ดินแดงอันนี้ท่านยังไม่ได้ตอบใช้ท่านใช้หลักคิดอารมลำบากให้กับผู้ประกันตนที่เขาจะต้องเดินทางมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในวันที่27นี้นะคะแล้วมันเลือกตั้งได้ไหมภายใน2วันที่จะถึงนี้สำหรับคนแบบนี้แล้วก็อำนวยความสะดวกที่เป็นเคสแบบนี้นะคะประเด็นต่อมาค่ะท่านยังไม่ได้ตอบจากหน่วยงานราชการนะคะที่เป็นหน่วยงานของราชการที่เป็นคนค้างหนี้ประกันสังคมที่ 1,092 ล้านเนี่ยท่านยังไม่ได้คำตอบเลยว่าแล้วจำนวนเงินเนี่ยมันอยู่ที่หน่วยงานไหนเท่าไหร่ค่ะยังไม่ได้คำตอบขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ท่านสมาชิกเชิญค่ะท่านรัฐเก้า
4: ค่ะท่านประธานค่ะดิฉันนางรัฐเก้าทุกประชาธิปัตย์นะคะก่อนอื่นคืออยากขอบคุณนะคะขอบคุณตัวแทนจากสำนักงานประกันสังคมทุกท่านนะคะขอบคุณทั้งเลขานิดานะคะขออนุญาตเอ่ยนามท่านเพราะท่านกรุณาให้ข้อมูลตอบแต่ว่ายังรู้สึกอยากขอข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงค่ะดีใจที่ได้ยินท่านบอกว่ามีการศึกษาเพื่อที่จะให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลนะคะศึกษามายาวนานมากแล้วค่ะอาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งพันเนี่ยเป็นรัฐมนตรีจนถึงแล้วก็เลยอยากทราบไทม์ไลน์ว่าการศึกษาเรื่องการจะให้กองทุนประกันสังคมเนี่ยค่ะมีให้กองทุนเนี่ยมีสถานะเป็นนิติบุคคลสักทีอะค่ะขอไทม์ไลน์ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกไหม

0: หน่วยงานเชิญตอบ
1: ค่ะสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรตินะคะสำหรับคำถามของท่านธนพรก็ในเรื่องที่เลือกตั้งสำหรับตัวเองค่อนข้างยากเพราะว่าเนื่องจากว่าในกลุ่มที่ไม่ลงทะเบียนเนี่ยข้อมูลแบบก็คือของมาตรา33 39เนี่ยท่านจะลงทะเบียนโดยใช้ที่อยู่ของท่านหรือตามที่ท่านแจ้งแต่ประเด็นมาตรา33เนี่ยแล้วสำนักงานใหญ่ไม่ได้แจ้งในรายชื่อสถานที่เช่นว่าเขาอาจจะมีของสำนักงานใหญ่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นประเด็นซึ่งเราคงรับคำเหล่านี้ไปดำเนินการต่อไปแต่คงระยะเวลา2 วันนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนหนึ่งที่สถานที่ท่านทำงานอยู่นี้ต้องไปสถานที่เลือกตั้งแต่ตรงนี้เราได้คุยกันนายจ้างแล้วว่าจะต้องมีการแจ้งถ้ากรณีท่านมีรายสาขาเพราะเวลาท่านจดทะเบียนท่านส่งเงินสมทบท่านแจ้งชื่อที่อยู่ที่เดียวก็คือที่อยู่ที่สำนักงานใหญ่ก็เป็นประเด็นส่วนในเรื่องของสถานที่เนี่ยอันนี้มาตรา100กำหนดให้ว่าไม่สามารถเปิดเผยได้แต่อย่างไรก็ข้อมูลมาคือณขณะนี้ก็คือเวลาที่เขาตั้งปีงบประมาณส่วนตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็จะค่อยๆหายไปแต่เราไม่สามารถเปิดเผยว่ามีจำนวนแต่ละรายชื่อเท่าไหร่และแต่ละรายเป็นวงเงินเท่าไหร่ตามมาตรา100ไม่สามารถดำเนินการได้ในสถานที่ราชการค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: หน่วยงานจะชี้แจงใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะเรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนผู้ทรงเกียรตินะคะในส่วนของประเด็นของคุณศาสวัตรนะคะที่ถามในเรื่องของผู้หานะคะต้องขอนำเรียนว่าสำนักงานประกันสังคมเองเนี่ยแล้วก็น้อมรับตรงมติของกกต.นะคะแต่ว่าที่ได้สื่อสารออกไปนะคะก็คือจำนวนหน่วยเลือกตั้งของเราเนี่ย 5,000 กว่าหน่วยซึ่งเราต้องใช้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยถึง 40,000 กว่าคนที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมนะคะจะไปอยู่ได้ทั้ง 5,000 กว่าหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เกิดขึ้นกับทางคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนะคะที่จะต้องมาพิจารณาว่าเอกสารที่นำเข้าไปเนี่ยเป็นเอกสารข้อ44ของระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งหรือเปล่าต้องมีการไม่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยได้ขอความร่วมมือนะคะว่าไม่โจทย์ได้นะคะโจทย์ได้แต่ว่าถ้าสามารถหลีกเนี่ยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าจะได้ให้ทำงานได้น้อยลงนะคะไม่งั้นมันจะกระทบกับในเรื่องถ้ามีประเด็นหรือมีข้อโต้แย้งขึ้นมาในหน่วยอะค่ะมันก็จะทำให้การนับคะแนนนะคะแล้วก็การเนี่ยมันล่าช้าออกไปนะคะก็ขออนุญาตกราบเรียนไว้ด้วยความเคารพประเด็นหนึ่งที่ทางคุณสนุพนัทถามในเรื่องของการประเมินตึกสกายไลน์แล้วก็เอกสารต้องขอนำเรียนนะคะเอกสารที่ทางกองเนี่ยเขาเนี่ยมันจะเป็นลีดโกนนะคะแล้วมันก็จะมีในเงื่อนไขบางอย่างของลีดโกนเนี่ยมันก็จะเหมือนกับทรีที่เป็นมาตรฐานของประเทศไทยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จำได้ว่าก็เคยมีการชี้แจงประเด็นนี้นะในกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องไปแล้วนะคะก็ขออนุญาตกราบเรียนด้วยความเคารพค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: พอแล้วไหมคะพอสมควรเนาะ
3: ครับพอดีตอบไม่
0: ก็เป็นเอกสารไหม
3: ก็ได้ถ้าท่านจะทำจริง
0: ๆเอางี้เดี๋ยวคุณสุพนัทนะคะแล้วเดี๋ยวให้ทางตอบเป็นเอกสา รเพราะว่าเรายังเหลือเรื่องที่จะพิจารณากันอีก2เรื่อง
3: ได้ครับได้ครับก็คืออันแรกนะครับกรณีของบริษัท MFC ที่มีการแจ้งนะครับต้องบอกว่าในเอกสารเนี่ยมีการเขียนชัดเจนนะครับว่า tree นะครับและ lead กับ tree ถ้าเกิดไปถามในเจ้าตัวเขาดู tree ก็บอกว่า tree ไม่เหมือนกับ

0: แทนกันไม่ได้นั่นหมายความว่าถ้ามีทั้งทรีและมีทั้งลีดเพราะฉะนั้นคำถามข้อแรกก็คือในกรณีแบบนี้ที่มีการให้ข้อมูลเอกสารอันมีนัยยะสำคัญต่อการประเมินอันเป็นเท็จจะจ้างบริษัทนี้อยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ข้อที่2ที่ท่านไม่ได้ตอบผมบอกว่าทั้งตึกสกายไนน์ที่มันแพงเกินจริงไปประมาณ 80% ได้แล้วก็สวิสโฮเทลที่มันแพงเกินจริงไปตั้ง 50% เนี่ยคนที่ทำหน้าที่ในการจัดการเรื่องของการไปหาทำรายงานมาเสนอต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้อนุมัติการลงทุนเนี่ยกับเขาแล้วหรือยังครับขอบคุณครับ
1: ครับสั้นๆครับท่านประธานครับจริงๆที่ทางสำนักงานประกันสังคมชี้แจงมาก็ปัญหาในเชิงกรอบเวลาในเชิงงบประมาณของสำนักงานประกันสังคมเนาะนะครับอย่างการเลือกตั้งรอบหน้าถ้าไม่ต้องลงทะเบียนนะครับถ้าทำให้มันถึงขั้นว่าใครไปเลือกที่หน่วยไหนก็ได้เนี่ยก็คงจะดีเนาะแล้วก็อาจจะต้องไปทำ800เมื่อกันมันก็อาจจะทำสิ่งนี้ไม่ได้แต่ถ้าจัดหน่วยก่อนอะไรเงี้ยครับอาจจะพิจารณาผู้ประกันตนเนี่ยได้เลือกเอาไว้เนาะเพราะถ้าเขาสะดวกไปโรงพยาบาลตรงนั้นก็หมายความว่าเขามีความเป็นไปได้สูงที่จะสะดวกไปเลือกตั้งในพื้นที่ตรงนั้นเนาะแล้วก็ฝากจริงๆครับเป็นห่วงให้การเลือกตั้งครั้งนี้ครับอยากให้ออกมาโดยมีผู้ไปใช้สิทธิ์มากที่สุดและน้อยที่สุดเนาะทางสภาผู้แทนราษฎรของให้กับสำนักงานประกันสังคมครับแล้วก็อยากให้การเลือกตั้งมันออกมาดีจริงๆครับก็ไม่อยากให้ได้ยินคำตอบว่าเกิดขึ้นในสมัยท่านเลขากาญจนาที่จะรับตำแหน่งวันที่1ตุลาไม่เกี่ยวอะไรแบบนี้เบรกไว้ก่อนเลยนะครับไม่เอานะครับเพราะว่าผมเชื่อมั่นครับว่าถ้าเราร่วมมือกันการเลือกตั้งสะท้อนเสียงของผู้ประกันตนจริงครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
2: ไม่มีสมาชิก
3: ของรัฐแก้วที่ถามเรื่องไทม์ไลน์ไว้ก็ตอบกลับเป็นหนังสือก็ได้ค่ะแค่อยากทราบว่าการศึกษามีอยู่จริง
2: ค่ะก็ให้หน่วยงานรับไปนะครับประเด็นที่จะซักถามนะครับของผู้สอบบัญชีและรายงานสำนักงานประกันสังคมวันที่31ธันวาคม2567ขอบคุณผู้แทนของหน่วยงานค่ะต่อไปรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง550ประจำปี2566ด้วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่าปฏิเมื่อวันที่30มิถุนายนรับทราบรายงานดังกล่าวพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอและให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบตามมาตรา17ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2500ละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดวางให้ท่านสมาชิกแล้วขอเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคำข้อบังคับข้อ76ดังนี้

1. นางสุดาสุกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2. นางนัตยาวรชินาผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบัน

0: ถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา17และความมั่นคงของมนุษย์ได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัวจากข้อมูลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในปี2566พบความรุนแรงในครอบครัว 2,001 ผู้ถูกกระทํา 1,820 รายในจำนวนนี้เป็นเพศหญิง 1,434 รายคิดเป็นร้อยละ 78.79 คิดเป็นร้อยละ 19.56 และผู้ที่แสดงออกแตกต่างเหนือ 30 รายคิดเป็นร้อยละ 1.65 พบมากที่สุดคือเมาสุราและยาเสพติด 1,167 เหตุการณ์คิดเป็นร้อยละ 42.56ส่วนความถูกกระทำที่พบมากที่สุดคือคู่สมรส839เหตุการณ์คิดเป็นร้อยละ 45.87 ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของบุคคลใกล้ชิดและมีปัจจัยเกี่ยวข้องอย่างสำคัญส่วนที่2ข้อมูลการดำเนินคดีตามมาตรา17สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคดีความรุนแรงในครอบครัว141คดีสูงสุด237เรื่องและสำนักงานศาลยุติธรรม231คดีข้อมูลส่วนนี้สะท้อนกระบวนการตั้งแต่การร้องทุกข์มาตรการเพื่อบรรเทาทุกข์วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อพิจารณาข้องานพบเหตุการณ์ความรุนแรงทั้งสิ้น 24,233 เหตุการณ์เป็นเพศหญิงขณะที่ผู้กระทำส่วนใหญ่เป็นเพศชายผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ10ปีถึงไม่เกิน20ปีส่วนผู้กระทำส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุรูปแบบความรุนแรงที่พบมากที่สุดคือความรุนแรงทางร่างกายทางจิตใจและประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือข้อการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว76จังหวัดและกรุงเทพมหานครพบว่าปี2566มีผู้เสียชีวิต24รายเกิดเหตุความรุนแรงมากที่สุดก็คือบ้านของตนเองจึงสะท้อนให้เห็นว่าบ้านซึ่งควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยยังเป็นพื้นที่ที่เราต้องให้ความสำคัญและให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีส่วนที่4รายงานเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา7ด้าน1ด้านระบบฐานข้อมูลผลักดันฐานข้อมูลความรุนแรงในระดับประเทศให้หน่วยงานสามารถเชื่อมเดียวกัน 2. ด้านเจ้าหน้าที่และกลไกกฎหมายพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สนับสนุนพนักงานสอบสวนหญิงและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและภาคีเครือข่ายเชื่อมอพม อสมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4. ด้านกฎหมายปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 5. ด้านสวัสดิการพักสำหรับผู้ถูกกระทำให้เพียงพอและเหมาะสม 6. ด้านสถานการณ์ทางสังคมสร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อความรุนแรงด้านการศึกษาและวิจัยพัฒนาองค์ความรู้เพื่อและนโยบายท่านประธานที่เคารพข้อมูลทั้งหมดสะท้อนให้ความรุนแรงในครอบครัวไม่สามารถดำเนินการโดยหน่วยงานใดจำเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลกฎหมายกลไกการคุ้มครองทีมสหวิชาชีพสวัสดิการและการทำงานโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการป้องกันก่อนเกิดเหตุลดการเกิดซ้ำและทำให้ครอบครัวเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่คือปัญหาที่เราต้องร่วมกันแก้ไขกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวพร้อมน้อมรับข้อสังเกตและข้อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและกลุ่มเป้าหมายต่อไปขอบพระคุณค่ะ
1: มีสมาชิกประสงค์

0: จะอภิปรายซักถามนะคะคุณกรมีดีแล้วก็ต่อด้วยคุณพันธินร่วมเจิม
1: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายกรมีดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนวันนี้ก็รับทราบรายงานข้อมูลครอบครัวตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2566ครับท่านประธานครับหากเราดูตัวเลขจากรายงานฉบับนี้เราจะเห็นจุดร่วมของสังคมไทยที่ซ่อนนั่นคือวิกฤตความรุนแรงที่มียาเสพติดเป็นตัวกระตุ้นหลักข้อมูลจากบ้านพักเด็กและครอบครัวระบุชัดเจนว่าเป็นสาเหตุและเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันดับหนึ่งถึงร้อยละ 41.37 ข้อมูลจากศูนย์พึ่งได้กระทรวงสาธารณสุขก็ระบุว่ายาบ้าและสามเสพให้ผู้กระทำก่อเหตุความรุนแรงสูงมากข้อมูลจากมูลนิธิปวีณาหงสกุลก็พบสาเหตุจากยาเสพติดมาเป็นอันดับ2ถึง305เหตุการณ์จากข้อมูลของหลายหน่วยงานปัญหายาเสพติดมาเป็นอันดับต้นๆของสาเหตุปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตัวมิติที่น่ากลัวที่สุดในมิติหนึ่งของสังคมไทยคือคนในครอบครัวติดยาเสพติดเมื่อเมายาคุ้มคลั่งก็ทำร้ายร่างกายทุบตีคนในบ้านและที่เลวร้ายที่สุดก็คือการขู่ฆ่าพ่อยาทุกคนต้องนอนหวาดผวาอยู่ร่วมกับที่เป็นผู้เสพติดเสมือนหนึ่งเป็นระเบิดเวลาแต่ท่านประธานทราบไหมครับในโลกของความเป็นจริงหากคนที่เมายาหรือว่าคนที่กำลังลงแดงขู่ฆ่าคนในบ้านแต่ยังไม่ได้ลงมือฆ่าจริงกฎหมายและกลไกปัจจุบันทำอะไรไม่ได้เลยครับเต็มที่เมื่อทนไม่ไหวโทรไปแจ้งตำรวจตำรวจก็สามารถมาจับและควบคุมตัวไว้ในโรงพักได้ไม่เกิน48ชั่วโมงเมื่อครบกำหนดและคนเมายาคนนี้หรือคนที่ลงแดงเพราะยาคนนี้ก็จะกลับไปสู่บ้านเดิมแล้วก็อาจจะเกิดความเครียดแค้นครับท่านประธานครับผมมีเคสหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ของผมเองในเขต4ตำบลมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งร้องเรียนโพสต์ในเฟซกลุ่มของข่าวสารคนปากเกร็ดระบุเหมือนตามที่อยู่ในหน้าจออยากจะขอความช่วยเหลือค่ะพอจะมีใครหรือหน่วยงานไหนได้บ้างครอบครัวมีพี่ชาย2คนคนปัญหาคือคนกลางติดยาเสพติดคอยตลอดวันไหนไม่ให้ก็จะอาละวาดทำร้ายคนในครอบครัวรวมถึงทำร้ายข้าวของและขู่ฆ่าพี่ชายคนตกเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมาตลอดตั้งแต่แม่เสียหนูยังเรียนอยู่ค่ะหนีไปไหนไม่ได้อยากและน้องเขายังมีปล.ส่งท้ายว่าแจ้งตำรวจตลอดว่ามีคนติดยาเสพติดในบ้านและครั้งแต่ขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับแล้วทำไมตำรวจถึงทำอะไรไม่ได้ทราบไหมครับก็เพราะว่าเขาขู่ฆ่าก็จริงแต่ยังไม่ฆ่ามันยังไม่ได้ทำอะไรเมื่อไม่ทำอะไรก็ตาสามารถนำไปคุมตัว

0: 48ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องปล่อยออกมาพอปล่อยออกมาก็กลับมาขู่คนที่แจ้งความทำให้คือเป็นปัญหาอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยความรุนแรงที่เกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นจากยาเสพติดและสุดท้ายนี้ผมขอฝากความหวังไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขขอให้เอาจริงเอาจังตามรายงานฉบับนี้ไม่ใช่ปล่อยให้เพียงเป็นแค่เพียงรายงานที่เป็นกระดาษเปื้อนหมึกที่เอามารายงานในสภาให้จบ
1: คุณพันธินร่วม
2: จะรัศดรเทพมหานครเขตของเตยเขตวนาพักประชาชนนะครับวันนี้ขออภิปรายนะครับรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวเพราะความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องความปลอดภัยในและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในเล่มนี้นะครับก็ยืนยันว่าปัญหานี้มีขนาดใหญ่มากนะครับรายงานสถานการณ์ความรุนแรงครอบครัวประจำปีครอบครัวซึ่งรวบรวมจาก14หน่วยงานระบุ 12,000 กว่าคนเฉลี่ยวันละ34รายเป็นผู้หญิง 10,000 กว่ารายนะครับคิดเป็นร้อยละเกือบ 90% นะ 4,500 กว่ารายนะคิดเป็น30ร้อยละ36นะขณะที่สายด่วนเนี่ยบันทึกเหตุความรุนแรงในครอบครัวเนี่ย 3,000 กว่าเหตุการณ์ฐานข้อมูลและช่วงเวลาต่างกันแต่สะท้อนตรงกันว่าผู้หญิงเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญนะครับประเด็นที่1ครับความรุนแรงตามกฎหมายไม่ควรถูกมองว่าเบาลงเพียงเพราะผู้กระทำ300พบว่าจาก 3,000 กว่าเหตุการณ์เนี่ยเป็นความรุนแรงทางร่างกายเนี่ยเกือบ 3,000 เหตุการณ์นะครับคือเกือบร้อยละ90นะครับที่ข้อมูลสำนักอัยการสูงสุดก็พบว่านะครับผู้ถูกกระทำเนี่ย241จาก245รายเนี่ย98มีความรุนแรงต่อชีวิตร่างกายหรือจิตใจนะตัวเลขนี้ยืนยันว่าเรากำลังพูดถึงการกระทำโดยตรงนะหากมีการกระทำผิดซ้ำรัฐต้องใช้มาตรการที่เข้มขึ้นอย่างไรก็ตามรายงานซึ่งรวบรวมข้อมูลถึง14หน่วยงานยังไม่แสดงจำนวนผู้กระทำทั้งระบบนะครับที่ไม่ใช่เหตุผลนี่ไม่ใช่เหตุผลในการละเลยการกระทำซ้ำนะแต่เป็นหลักฐานว่ารัฐต้องมีฐานข้อมูลร่วมเพื่อให้ครองเห็นประวัติความเสี่ยงเดียวกันมิฉะนั้นผู้กระทำอาจถูกมองว่าเป็นเหตุครั้งแรกในทุกหน่วยงานประเด็นที่สองครับทุกถอนฟ้องต้องเป็นความประสงค์ของผู้กระทำจริงนะครับในปี256เนี่ยยอมความชั้นสอบสวน9คดีอัยการรายงาน237คดียุติรายงานศาลรายงาน231คดีและยอมความระหว่างพิจารณา22คดีตัวเลขทั้ง3ชุดไม่ใช่คดีชุดเดียวกันนะครับจึงนำมารวมกันไม่ได้แต่ยืนยันครับว่าการยอมความเกิดขึ้นในทุกชั้นผู้ถูกกระทำปลอดภัยหรือไม่ถูกกดดันหรือไม่มีที่อยู่รายได้เพียงพอหรือไม่รวมทั้งต้องมีแผนป้องกันประเด็นที่3ครับนิยามบุคคลในครอบครัวต้องสอดคล้องกับชีวิตจริงนะครับข้อมูลเดิมผู้ที่อยู่เคยกินหรือเคยอยู่กินเป็นผู้กระทำ 1,100 เหตุการณ์นะครับคิดข้อมูลศูนย์ได้บันทึกนะครับคู่เพศทางเลือกข้อมูลอัยการพบผู้ที่อยู่ยาไม่จดทะเบียน45รายและจากผู้ถูกกระทำ245รายจึงเห็นว่าคนรถที่จดทะเบียนนะครับกฎหมายต้องคุ้มครองอดีตคู่สมรสคู่ที่ไม่ได้ที่มีการพึ่งพิงหรือใช้อำนาจควบคุมกันนะครับประเด็นที่4ครับกลไกผู้จัดการทำงานได้จริงนะครับรายงานฉบับนี้ต้องรวบรวมจาก14หน่วยงานนะครับตั้งแต่สายด่วนนะครับหลายพันเหตุการณ์นะครับไปจนถึงบ้านเด็กและครอบครัว500กว่ารายนะครับตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกันนะครับแต่แสดงว่าผู้ถูกกระทำทางนะครับคดีจึงไม่ควรจบเพียงแค่รับแจ้งความผู้จัดการรายเสี่ยงที่พักปลอดภัยการรักษาการยูจิตใจนะครับการคุ้มครองเด็กความช่วยเหลือทางกฎหมายและการติดตามผู้ถูกกระทำนะครับเสนอแนะครับมีมาตรการรองรับอย่างน้อย3เรื่องนะครับจัดงบประมาณและบุคลากรให้เพียงพอนะครับศูนย์หลายร้อยแห่งรับผู้เข้าร่วมบริการ 12,000 กว่ารายในปีเดียวภาระเฉลี่ยวันละ34รายทั่วประเทศสะท้อนว่าการมอบงานและผู้จัดการรายกรณีทำให้มาตรการคุ้มครองฉุกเฉินเข้าถึงได้จริงนะครับใน

0: 231คดีแต่มีคำสั่งที่ศาลเห็นชอบตามมาตรา10วรรค2เพียง2คำสั่งและเมื่อย้อนดูหลัง10ปีเนี่ยมีคดีฟ้องศาลโดยตรงเนี่ยศาลเห็นชอบ10คำสั่งและคำสั่งศาลตามมาตรา11เนี่ยเพียง3คำสั่งตัวเลขนี้สะท้อนว่าเครื่องมือคุ้มครองเร่งด่วนเนี่ยถูกใช้น้อยมากนะครับร่างใหม่จึงก็อยากจะเน้นย้ำนะครับว่ากำหนดช่องที่พักชั่วคราวและแยกผู้กระทำออกจากผู้ถูกกระทำเมื่อมีความข้อมูลและอบรมเจ้าหน้าที่รายงานจาก14หน่วยยังใช้ช่วงเวลานิยามฐานข้อมูลต่างกันจึงไม่สามารถติดตามเช่นรัฐต้องกำหนดข้อมูลกลางที่จำเป็นพร้อมอบรมตำรวจพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ให้ประเมินความเสี่ยงด้วยมาตรฐานเดียวกันไม่โทษเหยื่อไม่เล่นไกลเกลี่ยครับยืนยันครับครอบครัวที่ดีต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยความเคารพและศักดิ์ศรีของทุกคนบ้านไม่ควรเป็นพื้นที่ของผู้กระทำผิดได้รับข้อยกเว้นความรักไม่ควรถูกใช้เป็นข้ออ้างความรุนแรงนะครับการสนับสนุนนะครับการดำเนินคดีที่เหมาะสมหลักประกันในการยอมความนิยามที่ไม่ทิ้งใครไปข้างนอกผู้จัดการรายกรณีคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินระบบติดตามกระทำผู้ถูกกระทำต้องการรัฐที่เชื่อเขานะครับคุ้มครองลำพังขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณชันชัยคำจำปาก
2: ับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชันชัยคำจำปาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมนมเขต4อำเภอนาแกวังยางปลาปากบ้านพึ่งกุรุคุวังตะมัวจากพรรคเพื่อไทยครับครบครับก่อนอื่นก็ขอใช้สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้หนึ่งครับว่าขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยันนะครับที่6ปีนะครับสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์อเมริกันก็ทาเลนต์2026นะครับนี่ก็แสดงเราก็ต้องไปบ่งบอกถึงความตั้งใจมุ่งมั่นนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับได้รับชมกันทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาทางด้านครอบครัวจริงๆแล้วนะครับมันก็สามารถแก้กันได้ตั้งแต่ต้นเหตุยันปลายเหตุแต่แรงบันดาลใจแบบนี้ครอบคุณพ่อคุณแม่จากคนรอบข้างแล้วก็จากด้วยความสามารถของตัวเองนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยินดีกับน้องเนเน่รอยันอีกครั้งนึงครับสาวน้อยจากภูเก็ตท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เป็นการอภิปรายรายงานข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวรายงานปี2005นำเรียนท่านประธานแบบนี้ครับพูดไปแล้วในช่วงที่เมื่อวันก่อนเกี่ยวกับพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวฉบับปีพ.ศ.นะครับก็ได้นำเรียนในหลายๆประเด็นผ่านสภาแห่งนี้ที่ดูรายงานที่ผู้ชี้แจงมารายงานแล้วก็ทั้งจากเล่มที่ผมได้ดูนี้นะครับว่ารายงานประจำปีของปี2566นั้นชี้ให้เห็นว่าปัญหานี้มันไม่ได้เป็นปัญหาส่วนตัวเพียงแต่ในประเด็นมันจะต่อยอดไปเป็นปัญหาของทั้งเรื่องทรัพย์สินเงินทองปัญหาของประเทศเวลาปัญหาสุขภาพจิตปัญหาอื่นๆมันจะตามมานี่ก็เกิดจากความรุนแรงในครอบครัวทั้งสิ้นผมบอกตั้งแต่ครั้งแรกว่ามันเป็นปฐมบทในระดับที่รายงานเล่มนี้นะครับก่อนอื่นก็ขอชมเชยทางคณะทำงานหน่อยนะครับเดี๋ยวจะขาดกำลังใจนะครับผมดูแล้วครับอย่างน้อยก็เพิ่มกันถึง14หน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขตำรวจประชาสังคมนะครับกทมแต่ผมอยากให้เพิ่มอีกหน่วยศึกษาธิการเพิ่มแบบไหนลองออกไปดูโรงเรียนเนี่ยเป็นเบื้องต้นเป็นบ้านหลังที่สองของเยาวชนลูกหลานเยาวชนนี่แหละครับจะสะท้อนปัญหาได้ดีที่สุดในครอบครัวมีปัญหาอะไรพ่อวันนี้อย่าร้างกันไหมนะครับมีความรุนแรงในครอบครัวหรือเปล่าให้นักเรียนนี่แหละครับเป็นผู้ตอบคำถามส่งงานมาที่กระทรวงอื่นๆใน14หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้นะครับเพื่อ

0: บูรณาการปัญหานี้ร่วมกันนะครับก็ฝากทางเกี่ยวข้องครับเพิ่มกระทรวงศึกษาธิการครับเอาตั้งแต่ชั้นประถมนะครับไปมัธยมแล้วก็ไประดับอาชีวะผมช่วยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้มากที่สุดนะครับอันที่สองก็ชมเชยในเรื่องไม่พอครับเราก็ได้ยึดผู้ประสบปัญหาเป็นส่วนระหว่างสหวิชาชีพแล้วเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ผมเห็นมีข้อสังเกตอยู่สัก 2-3 ช่องนะครับว่าเป็นช่องว่างระหว่างกันในกลุ่มผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่นะครับใช่ไหมครับตามที่รายงานนะครับแล้วก็พบส่วนมากเนี่ยครับช่วง 10-20 ปีนั่นก็แสดงว่าเป็นเด็กเป็นเยาวชนนะครับเป็นผู้หญิงถึง 10,000 กว่ารายจาก 12,000 จากศูนย์พึ่งได้แล้วก็ 4,500 รายนั้นนะครับคือ 10-20 ปีอย่างที่ว่าแล้วที่น่าตกใจกว่านั้นครับสถานที่เกิดเหตุคือบ้านของที่มันปลอดภัยที่สุดเนี้ยกลายเป็นสถานที่มานั่งทะเลาะการก็คงจะต้องฝากตรงนี้ว่าจะทำอย่างไรผมฝากไปถึงกระทรวงศึกษาธิการเอาข้อมูลไปบอกครูครูก็จะประสานงานร่วมกันแล้วที่น่าตกใจมากกว่านั้นนะครับเราไปดูปัจจัยของเหตุกระตุ้นความรุนแรงครั้งที่แล้วผมก็พูดไปแล้วครับว่าปัจจัยเบื้องต้นเราแก้ต้นเหตุได้ปลายเหตุมันก็ลดทอนความแรงลงเพราะฉะนั้นแล้วต้นเหตุคืออะไรครับปัญหาสุรายาเสพติดผู้ปกครองฉุนเฉียวมีปัญหาด้านอื่นๆเช่นปัญหาอะไรครับครอบครัวมันเป็นต้นเหตุทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้แหละนอกจากบูรณาการร่วมกัน 14-15 หน่วยงานเนี่ยเราไปคุยกันสิว่าเราจะแก้ตรงต้นเหตุมันก็เกิดน้อยลงเองเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็อยากสอบถามทางผู้ชี้แจงว่าเห็นในรายงานปี66มีคดีในชั้นตำรวจ141คดีชั้นอัยการ237คดีและชั้นศาล231คดีมันก็รวมเป็นประมาณ600กว่าคดีเท่านั้นนี้เหตุการณ์เกิดขึ้น 20,000 กว่าคดี 20,000 กว่าเหตุการณ์นะครับผมก็อยากจะถามว่าด้วยสาเหตุอะไรที่มีคดีมันไม่ที่เกิดเหตุความรุนแรงก็ฝากท่านชี้แจงว่าติดปัญหาอุปสรรคอะไรแล้วเราจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับก็ฝากคำถามกับท่านประธานครับด้วยเวลาจำกัดก็เอาเป็นว่าผมอยากให้เพิ่มกระทรวงศึกษาสาธิการเข้าไปใน14กระทรวง14หน่วยงานที่ท่านรับผิดชอบด้วยกันนั้นเข้าไปนะครับเพื่อเราจะมาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุครั้งที่แล้วผมบอกว่า1ครับป้องกันก่อนเกิดเหตุ2คลุ้มครองเมื่อเกิดเหตุผู้เสียหาย4ลดการกระทำซ้ำผมขอย้ำคำนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านประธานครับขอขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณเอกราชอุดมอำนวยแล้วก็

0: คุณเอกราชไม่อยู่ถ้างั้นเชิญคุณ
1: ท่านประธานที่เคารพผมสุกาโนมัทธาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขต2พรรคประชานี้ขอทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการรับทราบรายงานข้อมูลสถานในครอบครัวซึ่งกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเมื่อสักครู่ท่านให้ทราบจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดท่านประธานที่เคารพครับก่อนที่ผมจะเข้าในเนื้องานก็คงต้องถามคำถามแรกก่อน

ปีนี้ปี2569มารายงานต่อ3ปีซึ่งผมเชื่อว่าท่านรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวคงทราบดีว่าทางคณะกรรมการประสานงานวิปรัฐบาลต้องการให้คำรายงานเป็นไปตามมาตราที่กำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550หรือตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญเนี่ยให้มันเป็นปัจจุบันมากที่สุดอันนี้ไปรายงานถึงล่าช้าและรายงานนี้ท่านทำมาแล้วทั้งหมด15ฉบับตัวเลขที่ทางกรมครอบครัวรายงานเนี่ยว่าสถิติประเทศไทยในปี2566นี่มีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย 24,243 เหตุกรรมความรุนแรงทั้งหมด9รายซึ่งจำแนกผู้ที่ถูกกระทำเป็นสตรีหรือผู้หญิงมากถึง 20,000 รายและผู้ชายประมาณ 2,000 กว่ารายและประเภทอื่นๆประมาณ73รายสิ่งสำคัญที่ผมได้ดูในรายงานและรับฟังจากท่านได้รายงานก็คือว่าผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่อายุแค่10ปีถึง20ปีที่สาธารณะมันเกิดเหตุส่วนใหญ่ก็เป็นที่บ้านหรือสถาบันครอบครัววันนี้ผมก็มีประเด็นคำถามที่จะถามประเด็นรัฐนาสังคมนี่ป้องกันก่อนเกิดเหตุและมีใครมีหน้าที่ในการประเมินระดับความเสี่ยงต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าปัญหาความรุนแรงมันมีมูลเหตุมาจากหลายกรณีเช่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบื้องต้นส่วนใหญ่แล้วมาจากปัญหายาเสพติดปัญหาภายในครอบครัวปัญหาด้านเศรษฐกิจปัญหาทางสุขภาพมันส่งผลกระทบต่อความพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สารจังหวัดถามทางรองอธิบดีว่าในรายงานของท่านเนี่ยท่านไม่ได้จำแนกเป็นรายจังหวัดแต่ท่านบอกว่ามี14หน่วยงานที่มาทำรายงานฉบับนี้รู้ว่าในพื้นที่สารจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากความมันเกิดการความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากความมั่นคงแล้วสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวมีสติเป็นอย่างไรโดยผมก็ทราบดีนะครับว่าปัญหาภาพหาเรื่องยาเสพติดจำนวนมากและสิ่งที่สะท้อนประชาชนมากที่สุดก็คือต้องฆ่าลูกเพราะยาเสพติดลูกคุ้มครั่งอันนี้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่สารจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ท่านก็ไม่ได้จำในนี้นะครับแล้วก็ปัญหาการใช้ความรุนแรงทางเพศขึ้นจากเด็กท่านจะป้องกันอย่างไรนะครับทั้งหมดนี้สิ่งที่ผมต้องถามท่านผู้ชี้แจงแต่ก่อนอื่นผมก็อยากมีข้อเสนอว่าเห็นก็คือการสร้างเครือข่ายในการป้องกันการสร้างการสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นในครอบครัวเพราะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดเราก็ต้องสร้างเครือข่ายในการป้องกันไม่ให้เกิดยาเสพติดแพร่ระบาดในพื้นที่สักการความทำอย่างไรที่การสร้างเครือข่ายในการป้องกันก่อนเกิดเหตุและเมื่อเกิดเหตุแล้วหน่วยงานใดที่จะต้องไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเมื่อมีมันเป็นปัญหา

0: ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวฉะนั้นการรับรู้คนที่จะกล้ามาแจ้งความมาแจ้งเหตุให้กับหน่วยงานที่ท่านคงจะยากฉะนั้นการประสานงานความร่วมมือผมเชื่อว่าโรงเรียนยังเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ความเคลื่อนไหวว่าครอบครัวใดที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการใช้ความรุนแรงกับเยาวชนที่เรากำหนดทั้งหมดฝากนะครับส่วนที่อยากฝากข้อเสนอสักเพื่อให้ทางหน่วยงานได้เป็นดำเนินการอันแรกสัญญากับสภาแห่งนี้ว่าแรงงานของท่านจะต้องเป็นปัจจุบันนะครับข้อที่สองการจะทำระบบการประเมินความเสี่ยงของครอบครัวนะครับข้อที่สองจะทำระบบการในโรงเรียนและสถานพยาบาล3เชื่อมโยงข้อมูล14หน่วยงานโดยคำนึงถึงการคุ้มครองนะครับ4จัดระบบติดตามครอบครัวที่มีความเสี่ยงซ้ำและข้อที่5จะสมพอกับการกระจายระบบการทำงานให้สู่ระดับจังหวัดอำเภอและตำบลโดยเฉพาะข้อสุดท้ายที่ผมฝากไว้ก็คือการสร้างเครือข่ายในชุมบ้านสมาชิกสภาอบต.สมาชิกสภาจังหวัดโดยเฉพาะอย่างพสท.รพสต.เนี่ยมันขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะนั้นการสร้างเครือข่ายตรงนี้จึงสำคัญที่สุดเพราะผมไม่อยากเห็นว่า13คือแค่ตัวเลข29คือผู้ถูกกระทำแค่เป็นสถิติแต่ผมป้องกันเหตุไม่ให้เกิดขึ้นซะท่านประธานครับ
1: เอกภพสิทธิวัฒนะ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเอกภพสิทธิวัฒนะผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวันนี้ผมขออภิปรายรับทราบในประเด็นที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนในบ้านจำนวนไม่น้อยครับนั่นก็คือความรุนแรงผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงคนกลุ่มนี้ครับหลายหน่วยงานที่อยู่ในรายงานก็เริ่มมองเห็นนะครับมีอยู่แต่ว่าก็จะเห็นว่ามีขีดนะคือการหาไม่เจออยู่หลายหน่วยงานด้วยกันเนื่องจากคนกลุ่มนี้ครับเขาเป็นคนที่แจ้งเหตุไม่ได้อาจจะแม้แต่ด้วยตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับอยู่กับผู้ดูแลซึ่งก็อาจจะเป็นผู้ที่กระทำรุนแรงต่อเขาดังนั้นกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มเปราะบางที่สุดที่แม้แต่เขาตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กในบ้านแล้วก็มีคนที่ป่วยติดบ้านติด 500,000 คนนะครับโดยประมาณเราเจอคนกลุ่มนี้ในรายงานเพียงไม่กี่ร้อยคนเท่านั้นนะครับในระบบเองเนี่ยก็เจอนะ14องค์กรมีเจอองค์กรหนึ่งนะครับก็คือสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยเขาเจอผู้ป่วยติดเตียงนี่แหละเป็นผู้ถูกกระทำอยู่15รายแล้วก็เป็นผู้กระทำซะเอง21รายด้วยกันครับทำไมตัวไปได้2ทางนะครับทางแรกก็คือว่าผู้ป่วยจริงซึ่งก็ไม่น่าจะจริงนะครับเพราะแม้แต่ในสมาคมบัณฑิตสตรีซึ่งตัวเลขก็เก็บน้อยแต่ก็ยังเจออยู่ถึง 10% ด้วยกันดังนั้นข้อสมมติฐานนี้อาจจะไม่จริงนะครับดังนั้นข้อที่2น่าจะเป็นไปได้มากกว่าก็คือตัวระบบนั้นหาไม่เจอว่าผู้ป่วยติดเตียงถูกกระทำรุนแรงนั้นอยู่ที่ไหนแผนภูมินี้ก็จะเห็นว่าอีก33หน่วยงานนั้นหาไม่เจอว่าผู้ป่วยผมไม่ได้บอกว่าหน่วยงานนั้นตัวเลขผิดนะแต่ว่าตัวเลขที่มันต่างกันสุดขั้วนะครับผมคิดว่าเรากำลังเจอปัญหาเกี่ยวกับการคัดกรองนิยามว่าความรุนแรงในผู้ไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายเนาะอาจจะถูกก็ได้แต่ไม่เจอแต่ควรจะรวมนิยามถึงการทอด

0: ประโยชน์นะครับอันที่จริงยังมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสภารายงานว่ามีผู้ที่ถูกทอดทิ้งอยู่ถึง 1,000 คิดเป็น 98.36% แน่นะครับที่เป็นผู้ที่ถูกเขาไม่ได้บอกว่าคนที่ถูกทอดทิ้งนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือเปล่านะครับมันไม่ได้เกิดการผูกข้อมูลกันระหว่างผู้ที่ถูกทอดทิ้งกับผู้ป่วยกลุ่มติดเตียงนะครับอันนี้มาฐานข้อมูลนะครับที่จะทำให้เห็นรายละเอียดของผู้ถูกกระทำหรือผู้กระทำด้วยนะครับดังนั้นผมขอเสนอแนวทางในการแก้ไปที่อีกสไลด์หนึ่งนะครับ4ข้อนะครับข้อแรกก็คือความรุนแรงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของทุกหน่วยงานนะครับผมคิดว่าไม่ใช่แค่14หน่วยงานที่เท่านั้นแต่มันควรจะไปบูรณาการกับข้อมูลสุขภาพที่โรงพยาบาลรอพสตหรือเทศบาลจะต้องเก็บอยู่แล้วนะครับอย่าให้เป็น14หน่วยงานให้เป็น 8,000 หน่วยงานไปเลยตามจำนวนจะทำให้โอกาสที่เราจะเจอผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านติดเตียงเนี่ยมีเพิ่มขึ้นจากการไปผูกกับระบบฐานแบบรวมถึงระบบฐานข้อมูลที่พม.เองก็มีด้วยนะครับจากการใช้นักบริบาลคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งอยู่ในกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับบุคลากรกลุ่มนี้ควรจะเป็นบุคลากรที่มาร่วมจัดทำรายงานความรุนแรงในครอบครัวด้วยอังกฤษก็ทำแบบนี้เหมือนกันแคร์แอค2ผู้ป่วยกลุ่มติดเตียงนะครับติดบ้านเนี่ยต้องได้รับเลนส์ในการมองว่าเขาอาจจะถูกทอดทิ้งหรือถูกละเลยอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นข้อเสนอแรกเมื่อเจอกับผู้ป่วยกลุ่มติดช่วยเหลือนะครับประสานงานกับนะครับหรือเจ้าหน้าที่รอพสตนักบริบาลท้องถิ่นก็ได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้ไปสู่การเยียวยาบรรเทาการถูกกระทำรุนแรงเลยนะครับเรื่องนี้อยู่ในร่างพรบคุ้มครองผู้ถูกทั้งได้ผลักดันเรื่องนี้ด้วยนะครับข้อที่3นะครับควรจะจัดให้มีเคสแมเนเจอร์นะครับผู้จัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านติดเตียงโดยเฉพาะเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาต้องการการถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวกรณีอื่นนะครับแคร์นะครับเรสไบท์แคร์หรือบ้านพักสำหรับผู้ป่วยกลุ่มติดเตียงโดยฐานชีวภิบาลแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะทำให้การจัดการเคสนี้มีความเฉพาะเจาะจงแล้วก็เป็นไปได้มากขึ้นใจเรื่องความรุนแรงต่อผู้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งในข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งสะท้อนในตัวรายงานของหน่วยงานเช่นการถูกกระทำรุนแรงนั้นยังไม่รวมกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนะครับการตกเป็นเหยื่อนะครับแล้วก็การเป็นผู้กระทำรุนแรงซะเองนะครับน่าสนใจว่าผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเป็นผู้กระทำรุนแรงได้ด้วยทางหนึ่งหน่วยงานที่รายงานเข้ามานะครับผมก็สรุปนะครับว่ารายงานสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวนี้ยังตกหล่นกลุ่มที่ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะถูกมีโอกาสถูกทอดทิ้งซึ่งอาจจะไม่อยู่ในคำนิยามของความรุนแรงหรือคำนิยามของผู้ที่เก็บข้อมูลนะครับอันนี้จึงต้องแก้นิยามแล้วควรจะต้องเก็บข้อมูลให้เป็นระบบนะครับเชื่อมโยงกับเรียนรู้ประสบการณ์จริงนะครับทางการป้องกันแล้วก็แก้ไขเยียวยาขอบคุณผู้ที่จัดทำรายงานแล้วก็นำเสนอรายงานในสภาผู้แทนราษฎรนี้นะครับเรามาช่วยกันลดความรุนแรงในครอบครัวกันด้วยกันครับขอบคุณครับ
1: คุณสหัสสวัสดิ์คุ้มคง
2: เดี๋ยวท่านประธานสภาครับผมสหัสสวัสดิ์คุ้มคงครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต7พรรคประชาชนครับข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวเนาะซึ่งเมื่อกี้ท่านได้อภิปรายในประเด็นที่ว่าทำไมถึงเข้าช้ามา2ปีซึ่งก็ผมคิดว่าสถานการณ์ความรุนแรงตอนนี้อาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเนาะด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจด้วยเอกภพได้พูดเมื่อกี้นะครับมันมีกรณีถูกทอดทิ้งด้วยแล้วเราก็ไม่ได้มีโอกาสดูแลหรือว่า

0: ต้องมีการใช้ความรุนแรงกันมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่านะครับในส่วนของส่วนที่4ครับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายครับเป็นมุมมองของผมเนี่ยเราผมมองว่าข้อเสนอยังไม่ครบถ้วนครับคืออย่างนี้ครับคือความรุนแรงในครอบครัวครับเราไม่สามารถมองเรื่องนี้เป็นว่าเป็นความสัมพันธ์ของคน2คนหรือว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดจนได้ครับผมอยากชวนมองเรื่องนี้ให้ลึกครับว่ามันมีความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจมาเกี่ยวข้องในสภาวะที่เศรษฐกิจแย่ลงหรือว่าประชาชนมีความเครียดทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเนี่ยเราบอกว่าความโอกาสที่จะมีความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆครับแต่ว่าเรื่องนี้อยากบอกให้ลึกเข้าไปครับว่ามันเป็นเรื่องของอำนาจทางเศรษฐกิจโครงสร้างทางชนชั้นแล้วก็การแบ่งงานกันที่ไม่สมเหตุสมผลระหว่างเพศด้วยหลายครั้งที่ความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยครับผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงเนี่ยไม่สามารถออกมาจากจุดที่เกิดความรุนแรงได้ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่กล้านะครับแต่หลายครั้งเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีปัจจัยออกมาเนาะอย่างเช่นว่าอยู่บ้านนี้ครับดั้งเดิมเนี่ยสามีเป็นผู้หาเงินเข้าบ้านเป็นผู้ทำนั่นทำนี่ทั้งหมดแล้วตัวภรรยาเองเนี่ยถูกไม่ให้ทำงานถูกคุมการใช้เงินหรือไปกระทั่งถูกยึดเงินเดือนสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถทำให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถก้าวออกมาที่ใช้ความรุนแรงได้เรื่องนี้เป็นปัญหาครับหน้าเศรษฐกิจครอบครัวที่ไม่เข้ากันตั้งแต่แรกครับอย่างที่ผมบอกครับคนที่คุมได้เนี่ยก็จะมีอำนาจสูงก็อาจจะเป็นความรุนแรงทางเศรษฐกิจแล้วมันมีหลายอย่างครับอย่างเช่น WHO เนี่ยครับเคยทำข้อมูลเอาไว้นะว่าความรุนแรงในเชิงเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมันส่งผลภาพด้านจิตใจรวมไปถึงการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยซึ่งมิติเหล่านี้ครับมันยังไม่ได้ถูกเขียนลงในนี้เลยครับอย่างเช่นสังคมเนี่ยเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือการมูลค่าแต่งานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้สังคมดำรงอยู่ได้ต่อไปด้วยเช่นกันและงานแบบแล้วก็ถูกกระจายไปผักให้ตกอยู่กับได้สัดส่วนซึ่งก็จะเป็นเหตุต่อเนื่องทำให้ผู้หญิงเนี่ยอาจจะไม่สามารถไปทำงานหรือมีปัจจัยทางเศรษฐกิจซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐควรจะนี้เนี่ยครอบครัวจำนวนมากเนี่ยไม่สามารถมีศักยภาพพอในการเลี้ยงลูกหรือทำนู่นทำนี่ได้รัฐควรเข้ามาซัพพอร์ตหรือเปล่าเด็กคนหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นมานะครับไม่ได้เป็นประโยชน์เท่านั้นแต่เด็กจะเป็นประโยชน์เนี่ยปัจจุบันอัตราการเกิดต่ำเนี่ยอาจจะไม่มีความสำคัญเรื่องการเลี้ยงดูเด็กคนนึงให้เติบโตมาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเราอาจจะได้ทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่มีคุณภาพต่อไปเรื่อยๆคนเข้ามาช่วยส่งเสริมแล้วก็ทำให้การเลี้ยงดูเด็กคนนึงครับเป็นเรื่องของคนทั้งสังคมไม่ใช่หรือผมว่าเรื่องนี้ครับมันควรจะเป็นข้อเสนอเพิ่มเติมครับคือหลายครั้งครับคนที่เกิดความถูกทำร้ายทำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยไม่ใช่แต่เขาไม่รู้ว่าจะออกมายังไงในเมื่อเขายังติดเรื่องเศรษฐกิจอยู่ครับแต่ไม่เขาไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะออกมาครับซึ่งเรื่องนี้หายไปจากรายงานครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณ
2: ค่ะเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธนพรวิจารณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคประชาชนวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายนะแรงในครอบครัวนะคะประจำปี2566ค่ะท่านประธานมันไม่ได้มีเพียงแค่ปัจจัยเดียวนะแต่มันมีหลากหลายปัจจัยซึ่งในแรงสัมพันธ์นะคะในครอบครัวหรือว่าเรื่องสุราเรื่องยาเสพติดนะคะเรื่องสภาวะทางจิตใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความเชื่อทางวัฒนธรรมหรือว่าเรื่องสุขภาพจิตแล้วก็ปัจจัยอื่นๆแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องเหมือนเพื่อนสมาชิกหาทางด้านเศรษฐกิจนะคะที่

คิดว่ามันเป็นประเด็นสำคัญอันเกิดความรุนแรงในครอบครัวนะคะถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญจะดูจากข้อมูลนะคะแล้วก็รายงานฉบับนี้ก็จะเห็นว่าปัญหาด้านเศรษฐกิจที่หลายหน่วยงานนะที่อยู่ระบุในรายงานนี้ก็บอกกรุงเทพมหานครนะคะมีถึง 28% นะคะ7เหตุการณ์นะคะจาก25เหตุการณ์นะก็เป็นเรื่องของเกิดจากวิกฤตในเรื่องของด้านเศรษฐกิจนะคะศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กนะก็10ถึงมีถึง 19.74% นะคะอันนี้ก็เป็นจาก76เหตุการณ์ถือว่าเป็นปัจจัยที่มากที่สุดนะคะบัณฑิตสตรีนะคะทางกฎหมายแล้วก็เจอปัญหาทางเศรษฐกิจนะคะถึง 13.20% นะคะอันนี้ก็ถือว่าจาก95เหตุการณ์นะมีทั้งหมด720เหตุการณ์และนี่ถือว่ามากที่สุดนะคะกลับมาที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนก็พบว่ามีปัญหาด้านเศรษฐกิจถึง5จุดที่อาจจะมีการตกงานเกิดขึ้นนะคะหรือว่าการถูกเลิกจ้างก็ถือว่าเป็นเหตุที่กระทำความรุนแรงนะคะ510เหตุการณ์นะคะยังมีอีกนะคะเหตุการณ์หน่วยได้ของกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านประธาน 0% นะคะถือว่าเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจที่เป็นผู้ที่กระทำนะคะก็มาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจและผู้ที่ถูก 9.40% นะคะแล้วก็เศรษฐกิจนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะคะในการที่ส่งผลต่อการที่ทำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวนะคะทีนี้เมื่อเกิดรัฐพร้อมรับมือแค่ไหนเรามาดูนะคะคนหน้างานหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นการจ้างงานแบบจ้างเหมาบริการนะคะเป็นจ้างงานแบบอัตราจ้างนะคะแล้วก็ค่าคนที่ทำงานหน้างานในเรื่องของความรุนแรงเนี่ยมีการลาออกเยอะที่สุดนะคะมาดูเรื่องของด้านเวลาค่ะแน่นอนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็จะทำงานถึง24ชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นผู้ที่เป็นนักจิตวิทยาก็จะมีเวลาปฏิบัติงานทำงาน8โมงเช้าเลิก4โมงเย็นอย่างเงี้ยก็ไม่สอดรับกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือว่าเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้บอกเวลาว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะอันนี้ก็คิดว่าประเด็นต่อมาค่ะด้านงบประมาณการแก้ปัญหาในเรื่องด้านความรุนแรงยังไม่มีการบูรณาการเรื่องของงบประมาณระหว่างหน่วยงานนะคะก็ต่างคนก็ต่างทำนะคะแล้วก็ในส่วนงบประมาณที่กระทรวงพม.สนับสนุนนะคะในพื้นที่มันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะที่เมื่อเกิดเหตุแล้วด้านความรุนแรงแล้วเนี่ยแน่นอนที่จะรับมือได้ดีเท่าที่ควรนะคะทีนี้มาดูค่ะกลไกตามกฎหมายที่มีอยู่นะแต่มันก็ยังมีอะไรมีปัญหาในการเข้าถึงสิทธิ์ด้วยนะคะเราดูจากในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีถึง141คดีนะคะแต่ว่าทำคำสั่งวิธีการบรรเทานะคะในการที่จะบรรเทาทุกข์ยังไงนะคะแล้วก็231คดีนะก็เป็นคดีที่รับฟ้องโดยตรงแต่ว่าศาลเนี่ยนะคะก็เห็นชอบคำสั่งตามมาตรา10เนี่ยวรรค2เนี่ยเพียงแล้วก็มีคำสั่งจากคำสั่งศาลจากมาตราแล้วก็ในเรื่องของความกันนะคะในชั้นพิจารณาคดีเนี่ย22คดีอันนี้ก็ถือว่ายังกลไกในการเข้าถึงสิทธิ์พวกเหล่านี้231คดีแต่ว่าเราก็เห็นสัดส่วนตัวเลขนะคะ200อัยการสูงสุดนะคะแต่ว่าดีแล้วก็สั่งไม่ฟ้อง3คดีแล้วก็ยุติการยุติคดีในชั้นสำนวนนะคะ24คดีอีก1คดีก็อยู่ในระหว่างที่สอบสวนกันอยู่นะคะอันนี้ถึงว่าเป็นปัญหาสำคัญเหมือนกันนะคะว่ากฎหมายนะคะก็มีในการที่จะดูแลเรื่องเหล่านี้นะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะดูแลได้อย่างเต็มที่นะคะก็เป็นข้อจำกัดนะคะดิฉันก็คิดว่ามีข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะว่าแน่นอนบุคลากรที่

0: คงทางรายได้ค่ะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยทำงานตรงนี้แล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็สามารถที่ทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็พิจารณาเรื่องของเรื่องสถานะการจ้างงานค่าตอบแทนนะที่เป็นธรรมให้กับคนที่อยู่ในหน้างานนะคะประเด็นต่อมานะคะต้องสามารถรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะเรื่องการเวลาที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงสามารถที่จะรองรับได้นะคะต้องกำหนดเจ้าภาพนะในเรื่องของงบประมาณให้ชัดเจนท่วงทีนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะดิฉันคิดว่าการพัฒนาข้อมูลนะคะในที่มันจะต้องสามารถที่ใช่นะทุกหน่วยงานในการทำงานก็จะทำให้การเข้าถึงกลไกความรุนแรงเนี้ยได้ดีขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะท่านประธาน
1: ต่อไปคุณรัตเก้าอินทวงศ์สุวรรณคีรี
2: ค่ะกราบท่านประธานสภาที่เคารพนะคะดิฉันนางรัตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะคะขอร่วมอภิปรายนะคะเกี่ยวกับตัวรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว566จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวท่านประธานคะดิฉันมีอยู่4ประเด็นหลักๆด้วยกันค่ะข้อแรกนะคะพออ่านตัวรายงานฉบับนี้ค่ะดิฉันรู้สึกท่านคือสภาของเราเนี่ยเพิ่งผ่านในเรื่องของการที่จะเขียนกฎหมายนะคะเพื่อคนที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวไปซึ่งจะเป็นฉบับใหม่ที่มาแทนที่ตัวรายงานฉบับนี้แม้ว่าจะย้อนหลังไปหลายปีเหมือนกันนี่66นะคะปูผ้าไม่เห็นเลยค่ะว่าสถานการณ์มันเลวร้ายขนาดไหนแล้วเราจำเป็นจะต้องยิงแต่ว่ามันก็ปูให้เห็นเหมือนกันค่ะว่าสภาพของคนทำงานที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้เป็นยังไงแล้วกฎหมายใหม่เนี่ยน่ากังวลใจมากๆว่าจะต้องไปอยู่ในค่ะประเทศไทยค่ะข้อแรกค่ะท่านประธานกฎหมายมีอยู่แต่เครื่องมือคุ้มครองแทบจะไม่ถูกใช้เลยค่ะท่านประธานเดี๋ยวท่านประธานนะคะพลิกไปที่ตาราง108นะไปที่หน้า108ค่ะท่านประธานตำรวจออกคำสั่ง66เนี่ยศูนย์คำสั่งค่ะมาตรา10นะคะจำนวนการสอบสวนเนี่ยศูนย์คำสั่งนะคะในขณะที่ในหน้าระบุไว้ชัดเจนค่ะหน้า64ระบุไว้ชัดเจนเลยว่าทางกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะคะได้มีการจัดการอบรมและเสริมสร้างพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อมาตามพ.ร.บ.คนพนักงานเนี่ยมีการ 1,358 คนแต่ในปี66ไม่มีตำรวจ10เลยค่ะท่านประธานแล้วถ้าไปที่หน้า88ค่ะท่านประธานไปที่หน้า88ต้องได้ใช้มาตราคุ้มครองชั่วคราวไม่ได้ใช้เลยค่ะท่านประธานเพราะเป็นการคุ้มครองระยะสั้นถ้าเราจำกันได้ในการอภิปรายในเรื่องความรุนแรงดาที่แล้วจนถึงสัปดาห์นี้ยาวระยะไหนก็สำคัญทั้งหมดค่ะกรณีผู้ถูกคุ้มครองต่อศาลนะคะมีการจบด้วยแทนที่การออกคำสั่งด้วยค่ะว่าพระราชการจัดการปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมันผิดเพี้ยนขนาดไหนเราให้ความยอมความการปกป้องสถาบันครอบครัวปลอดภัยกับคนที่ถูกกระทำความรุนแรงพิสูจน์ให้เราเห็นเลยในเรื่องที่สองที่ดิฉันกังวลใจค่ะตัวตกกระทบกันเลยค่ะท่านประธานในรายงานฉบับนี้ค่ะผู้เสียหายนะคะมีหลักหมื่นค่ะโอ้การดำเนินคดีไม่กี่ร้อยค่ะท่านประธานคือเห็นแล้วรู้สึกตกใจ คือในศูนย์เพิ่งได้นะคะความรุนแรงทุกประเภทนะมี 12,440 รายโดน795รายนะคะฐานข้อมูลของพม.ค่ะ 10 ถึง 1,923

0: รายนะคะคดี141คดีคือแค่หลักของตัวเลขมันก็ต่างกันเยอะแล้วค่ะหลักร้อยกับหลักหมื่นเนี่ยค่ะท่านประธานที่ยังไม่ได้เริ่มร่างกันเลยเดี๋ยวจะต้องมานั่งร่างด้วยกันมันจะกลายเป็นเสือกระดาษแบบกฎหมายที่มีอยู่อย่างนี้ไหมคะมีกฎหมายแต่สุดท้ายแล้วไม่สามารถบังคับใช้อะไรได้เลยประเด็นที่ทางผู้จัดทำตัวรายงานฉบับนี้นะคะดิฉันพบหลายจุดมากเลยค่ะท่านไม่แน่ใจว่าดิฉันอ่านรายงานไม่เจอจำนวนนะคะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี66เนี่ยเอาแค่จำนวนรวมทั้งหมดว่าเหตุการณ์ในปี66เกิดขึ้นทั้งหมดกี่ครั้งเนี่ยมี4ตัวเลข17ระบุว่ามี 2,137 เหตุการณ์ในตาราง102บอกมี 2,127 แต่พอไปตาราง105บอกมี 2,060 ที่104มี 1,998เหตุการณ์งานฉบับนี้ลองตรวจทานตัวเลขของท่านดูนะคะหรือหากดิฉันเข้าใจกังวลใจว่าเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดอย่างที่ดิฉันอภิปรายมาโดยตลอดอันเนี้ยมันคือเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยให้เรารู้สึกว่าที่ที่ปลอดภัยที่สุดของเราปลอดภัยจริงๆค่ะแต่เราให้ความสำคัญถึงขั้นว่าในรายงานตัวเลขนี่แค่เลขว่ามีเหตุการณ์เท่าไหร่เรายังหาตัวเลขยังไม่ได้เลยค่ะท่านประธานทีนี้ไม่อยากที่จะทำงานท้อใจอย่างเดียวนะคะเพราะว่าพออ่านไปแล้วตะกี้ยังบอกเพื่อนสมาชิกที่เดินมาทักทายกันเลยว่าดิฉันอ่านรายงานนี้แล้วเริ่มรู้สึกอยากจะร้องไห้ดิฉันอยากร้องไห้แทนคนพม.จริงๆเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็เห็นใจกระทรวงพม.มาโดยตลอดเพราะท่านได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยมากท่านได้รับการสนับสนุนน้อยมากแต่ท่านดูทางประเทศเยอะมากในหน้าที่85ค่ะท่านประธานเขียนไว้เองว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติจ้างเหมาบริการค่ะจ้างเหมาบริการคืออะไรคะไม่มีค่าน้ำมันไม่มีค่าโทรศัพท์ค่ะสภาพความเป็นอยู่ของเขานะคะมันตอนนี้ตำแหน่งอัตราจ้างนะคะเป็นเนี่ยใครเขียนไปเลยไม่ใช่ตำแหน่งข้าราชการงานลาออกสูงนะขาดความต่อเนื่องหน่วยงานเนี่ยคือสภาพของคนครอบครัวในประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยเหรอคะรัฐบาลรู้ถึงปัญหานี้หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่ฉันฝากผ่านท่านประธานไปเยี่ยมเยียนการทำงานของสายด่วน1300ในตัวคนมีสภาวะทางจิตค่ะหลายคนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นดิฉันฝากเลยค่ะว่าเดี๋ยวเราจะกำลังจะพิจารณาตัวกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวถ้าสภาพการขับเคลื่อนกฎหมายเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเป็นอย่างนี้ยากค่ะประเทศไทยเราแก้ปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวยากมากจริงๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: บำหน่วยครับเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมจอจานเอกราชอุดมอำนวยผู้แทนคนดอนเมืองพรรคประชาชนนะครับขออภิปรายนะครับรายงานข้อมูลประจำปี2566นะครับซึ่งตรา17นะครับของพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนะครับซึ่งผมมีอยู่ 2-3 ประเด็นนะครับซึ่งก็อาจจะใกล้เคียงกับเพื่อนแต่ว่าก็จะพยายามมีข้อเสนอแนะนะครับไปรัฐบาลนะครับในการแก้ปัญหาจัดการนะครับ16นะครับในเรื่องของการรายงานตามมาตรา17เนี่ยเราไปดูสถิติที่จัดเก็บตั้งแต่มกราคมปี2557จนถึง2000ว่ายุคก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับที่เป็นรัฐบาลที่มาจากพลเรือนเนี่ย

ปีคนนี้แล้วจึงต้องตั้งคำถามว่าจะเดินไปดิบทางการเกษตรที่จะมีการขายเป็นการเกษตรทั้งการบริโภคในประเทศและในการส่งออกไปต่างประเทศเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการบริโภคในทุกระดับการตรวจรายงานบัญชีและการเงินก็สำคัญอย่างยิ่งผลที่พบนั้นค่อนข้างน่ากังวลใจครับเสียเวลาสภาอันมีเกียรติแห่งนี้ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งนอกจากเกษตรกรที่ขาดความสามารถตั้งแต่ขั้นกองทุนให้สินเชื่อคือพิสูจน์ความยังมีปัญหาเรื่องการให้กู้ยืมกับหน่วยงานของรัฐในบางหน่วยงานที่ไปอย่างประเทศไทยก็ค่อนข้างรับเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรแล้วไปปล่อยต่อให้กับเกษตรกรโดยสมควรแต่กระผมเฉยแบบนี้ได้กับหน่วยซึ่งมีข้อมูลขากลับที่ไม่ชัดเจนมากนักก็ให้กับองค์กรเกษตรกรและหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับประเด็นนั้นไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินอย่างเดียวแต่คำถามก็คือว่าทุนหมุนเวียนอย่างแท้จริงหรือเปล่าในการตั้งคำถามว่านี่คือแน่นอนครับว่าเกษตรกรรมนั้นเป็นวิถีชีวิตด้วยเป็นการดูแลพี่โดยจารีตประเพณีด้วยรู้แล้วว่าเราคิดณจุดนั้นอย่างเดียวไม่ได้เพราะเราอยู่ในระบบทุนนิยมจะชอบหรือไม่ก็ตามนิยมนั้นประเทศไทยต้องแข่งขันได้ภาคเกษตรกรรมไทยต้องแข่งขันได้การลงทุนเราก็ไม่ต้องหนีเพื่อจะเอาผลสำเร็จในเวลาชั่วข้ามคืนที่สำคัญก็คือว่าการตั้งประเด็นนั้นผมคิดว่าผมก็ฝากท่านประธานได้กรุณาผ่านไปยังผู้บริหารกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรว่าถ้าการที่จะปรับปรุงสายพันธุ์ของประเทศไทยถ้าหากตรงนี้ยังเป็นการไปแค่ซื้อก็คงไม่ได้ทันกินแล้วครับกับการแข่งขันระหว่างประเทศเงาของตนเองจนไม่สามารถที่จะทำอะไรใหม่ได้กระผมคิดว่าเราต้องตั้งเป้าหมายให้ทำหน้าที่อะไรในเรื่องเกษตรอุตสาหกรรมโลกทั้งในแง่ปริมาณแล้วจากนั้นเนี่ยการย้อนกลับมาบริหารจัดการทีละขั้นที่เหตุมีผลกระผมไม่ได้ตำหนิครับว่ากองทุนสงเคราะห์สงเคราะห์พระคำว่าสงเคราะห์อยู่ในชื่อของกองทุนหมุนเวียนนี้ซึ่งสงเคราะห์นั้นสำหรับคนที่มีจิตก็ไม่ได้คิดว่าเป็นการแผ่พระคุณหรือเป็นการทำการกุศลเป็นผู้มีอาชีพอนาถาแต่มองว่านี่คือผู้ผลิตที่อาจจะขาดสภาพคล่องอาจจะขาดต้นทุนในการผลิตทุนทรัพย์ในการประกอบการเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งในเรื่องแคชโฟลว์หรือว่าการเดินต่อไปได้อย่างราบรื่นไม่สะดุดทัศนะในการกระผมไม่แน่ใจครับว่าทุกคนเข้าใจคําว่าสงเคราะห์ตรงกันหรือไม่กระผมจึงอยากขออนุญาตสงเคราะห์ในความหมายปัจจุบันนี้ทําให้เกษตรกรนั้นเป็นตัวของตัวเองได้ทําให้เกษตรบุญไม่ใช่ลงแล้วก็เอามือก่ายหน้าผากอันไม่มีหรือมืดมนผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะทำร้ายการผลิตแล้วก็ยาวไกลไปถึงอาหารของชาติอีกด้วยมาครับว่าประเทศไทยนั้นได้รับโชคอย่างมหาศาลเลือกตั้งประเทศที่นี่โลกนั้นเรามีความหลากหลายทั้งชีวภาพทั้งสายพันธุ์สัตว์ทั้งสายพันธุ์จุลินทรีย์ทั้งหมดนี้

0: เป็นการผลิตทางการเกษตรพัฒนาไปสู่การอุตสาหกรรมล่าอาหารได้อย่างดีวิเศษที่สุดหลายประเทศนั้นไม่ได้มีอย่างเรานะครับแต่เราเองกลับยังไม่ได้จัดการตัวเองความโชคดีนั้นแล้วก็ผันท่านประธานครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะคือว่าในการพูดถึงกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเนี่ยกระผมคิดว่าคงจะต้องบริหารงานควบราชการเราแล้วแต่ละคนก็เป็นเจ้าถิ่นในที่ของตนเองปัญหาใหญ่ที่สุดเดียวกันทั้งที่ความจริงต่อสายน้ำไปดีหลังจนลืมแล้วลืมกลับมาประกอบร่างแล้วมารวมตัวกันคนไทยเราไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใครหรอกครับแต่เป็นใครชาติไหนก็มักจะเป็นคนที่เก่งของชาตินั้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรมักจะมีลักษณะเล่นกีฬาเป็นเฉพาะตัวไม่เป็นทีมเกิดขึ้นมาอยู่เป็นประจำทีเดียวผมคิดว่าประเทศไทยเรามีความรุ่งเรืองมากในเชิงอนาคตลูกหลานของการทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่ในสายหากว่าเราเริ่มต้นในการกำจัดจุดอ่อนเราเองไม่ใช่ในเกษตรกรในรัฐที่ไปเชื่อมกับเกษตรกรเราคงไม่อยากให้คนทั่วโลกมองมาอย่างประเทศไทยหรือคนไทยการเกษตรกรรมเมืองไทยนั้นทำให้ทุกคนร่ำรวยมั่งคั่งครับ
1: ชื่ออภิปรายนะครับขณะนี้เหลืออีก4ท่านนะครับโกศลครับ
2: เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพเจริญอภิพัทรโกศลผู้แทนราษฎรขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายตั้งข้อสังเกตฐานจัดการที่ผ่านมาของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรและรายงานการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2005โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกระผมมีข้อสังเกตถึงการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพสุ่มเสี่ยงขัดหมกเม็ดตัวเลขหนี้เสียอย่างน้อย5ประการที่1การฝ่าฝืนมาตรฐานบัญชีภาครัฐบัญชีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์สำหรับและดอกเบี้ยครั้งรับที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ณวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งผู้ชี้แจงได้ชี้แจงว่าแก้ไขให้ถูกต้องตามภาครัฐที่ออกโดยกระทรวงการคลังจึงไม่ติดใจวิกฤตหนี้เสียค้างชำระเรื้อรังปล่อยปะละเลยเงินแผ่นดินจมหายข้ามทศวรรษท่านประธานคันรายละเอียดเงินให้กู้ 170.66 ล้านบาทพบว่ามีหนี้ 359.94 ล้านระยะยาวยิ่งน่าตกใจเพราะกลายเป็นหนี้เสียนับ10ปีเช่นโครงการจัดหาปุ๋ยของกระทรวงเกษตรค้างชำระย้อนหลังไปตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536/46/2540กว่า 54.3 โครงการบริหารจัดการลำไยปี 2548 ค้างชำระ 205 โครงการสร้างความเข้มแข็งในค่าสูงถึง 810 ล้านบาทโครงการขององค์การปมีหลายโครงการที่ 146.53 ล้านยังมีรายได้อื่นค้างรับอีก203ยอมผ่อนชำระยาวนานถึง20ปี2585

0: คำถามคือรัฐติดตามหนี้เหล่านี้อย่างจริงจังหรือไม่หรือปล่อยให้เงินทุนของรัฐถูกลอยแพไปตามกาลเวลาภาวะเงินจมธนาคารแต่เกษตรกรกลับเข้าไม่ถึงณวันที่30กันยายน2000กองทุนมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแช่อยู่ในธนาคารสูงล้านบาทฟันดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารปีละ24แต่ตลอดทั้งปีงบประมาณ2567กองทุนกลับอนุมัติเงินช่วยองค์กร6โครงการรวมเป็นเงินแค่17จุดและกองทุนยอมรับเองว่าการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนส่งผลให้องค์กรเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงเงินกองทุนได้จึงมีคำถามว่าไว้ 3,000 กว่าล้านบาทได้แค่17ล้านบาทเพราะไม่ยอมประชาสัมพันธ์นี่ตั้งทับเงินกู้ปล่อยให้กันหรือไม่นะครับประการในการบริหารและติดตามรายงานของปัญหาภายในว่ามีปัญหาภายในเรื้อรังได้แก่องค์กรเกษตรกรที่ได้รับเงินไปไม่ปฏิบัติตามแผนงานโครงการทำให้งานคืนกองทุน 2. องค์กรเกษตรกรขาดความเข้าเงินล่าช้าและมีการเปลี่ยนตัวผู้ประสานงานโครงการบอลขาดความต่อเนื่อง 3. สมาชิกเกษตรกรขาดความรับผิดชอบออกจากโครงการกลางคันระยะยาวคำถามคือระบบคัดกรองหรือมีกลไกติดตามประเมินผลอย่างไรทำกู้ยืมเงินแผ่นดินเหลวไหลที่ 5. ข้อผิดพลาดทางในปีงบประมาณ2567กองการบันทึกบัญชีปรับลดบัญชีลูกหนี้บันทึกไว้เกินจริงในหลายโครงการสูงถึงยี่การทำบัญชีผิดพลาดครับจึงสะท้อนระบบควบคุมท่านประธานครับถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่ต้องเร่งดำเนินการติดย้อนหลังตั้งแต่ปีพ.ศ.2500กลับคืนมาและปฏิรูปเพื่อปลดล็อกเงินสด 3,000 กว่าล้านที่จมอยู่เหลือพี่น้องเกษตรกรที่กำลังเดือดร้อนครับ
1: ท่านวัชรพลโตมันส
2: ารสภาที่เคารพกับผมวัชรพล2พรรคเพื่อไทยการอภิปรายรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานเคาะเกษตรกรสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สิ้นสุดวันที่30กันยาปี2567ท่านประธานที่เคารพครับขึ้นมาพูดเรื่องของกองทุนสงเพราะผมมองแล้วว่าเราเนี่ยเดือดร้อนอย่างยิ่งและเราต้องยอมรับความจริงคนที่ทำก็คือทำเพราะไม่มีอะไรจะทำขาดทุนเรามองไปถึงกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรท่านประธานทราบไหมครับ518ในศักดและมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพรบกองในปี2554นี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นบุคลากรที่มียศมีตำแหน่งยกตัวอย่างปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พาณิชย์มีผู้อำนวยการสำนักบุคลากรต่างๆ23อัตราแต่มัน

กองทุนเริ่มต้นครั้งแรกถ้าผมจำไม่ผิดที่ผมอ่านและศึกษาดูค่าธรรมเนียมการส่งในปี2510ตั้งต้น 9,000 กว่าล้านบาทและยังมีเงินสนับสนุนโดยวัตถุประสงค์ของกองทุนได้ชี้แจงครับในเงินกองทุนเหล่านั้นเนี่ยที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี18มีอะไรเปลี่ยนท่านได้มาอ่านหลักการและเหตุผลในการที่จะสนับสนุนงานที่ดำเนินการในการขอมาเริ่มต้นตั้งแต่เกษตรส่วนภูมิภาคจนถึงคณะกรรมการกองทุนซึ่งครับว่าอย่างเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้พูดไปว่าในประเทศไทยเราเนี่ยจะพูดถึงเรื่องเกษตรกรพูดถึงเรื่องเงินกองทุนต่างๆเนี่ยมันมีมากมายเขียนขึ้นมาสวยหรูครับไม่ได้ตอบโจทย์และไม่ได้แก้ไขในกลุ่มเกษตรกรเลยทำไมผมพูดอย่างนี้นะครับถ้าจากรายงานนี้หน้าที่21ของเราที่มีการรายงานเมื่อวันที่31ประรายงานหลังจากที่มีการดำเนินการชี้แจงเป็นที่ในรายงานเนี่ยเงินไม่สามารถจะปิดงบได้ถึง 500,000 บาทนั่นหมายความว่าในขนาดนี้เนี่ยเงินที่เราจะเก็บได้ 2,000 กว่าล้านบาทนี่ต้องหายไป800กว่าล้านบาทนี่เก็บไม่ได้จนกระทั่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตั้งงานเนี่ยนะครับได้ชี้แจงไปเนี่ยสำนักงานบอกว่าไอ้รายงานของท่านเนี่ยไม่ได้มีการค่าเผื่อศูนย์นี่ถึงขนาดสำนักมาบอกว่าคณะกรรมการคุณไปไม่ได้ทำรายงานนี่ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนี่คืออะไรมาตอนนี้เนี่ยคืออยากจะบอกอะไรอย่างครับตอนหนึ่งจะต้องดำเนินการหลักการเพื่อที่จะเกษตรกรแล้วการที่จะให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่าให้ปลาท่านเคยคิดไหมครับว่าการที่หรือแม้กระทั่งโครงการต่างๆที่ทำเสนอมาทั้งผลที่เราจะได้เงินหรือไม่ยกตัวอย่างครับราชผมปลูกมันสำปะหลังเขาเรียกร้องอย่างเดียวครับเขาอยากได้ท่อนมันหรือพันมันเนี่ยที่มันไม่มีโรคใบทุนสงเคราะห์เกษตรกรนี่เคยคิดไหมครับว่าถ้าเราจะอนุมัติให้มันเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเหมือนแต่ก่อนที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าวันนี้เราแพ้หมดมันสินค้าเกษตรที่เป็นส่งออกเป็นอันดับหนึ่งเราแพ้เขาหมดครับเพราะเกษตรกรเวลาท่านจะคิดหรือจะให้เงินสนับสนุนก็ได้ไต่ตองว่าโครงการเหล่านั้นเมื่อพี่น้องเกษตรกรประสบความสำเร็จหรือไม่จะเกิดประโยชน์หรือไม่มากกว่าใครขอมาให้ไปใครขอมาให้ไปวนเวียนเวียนว่าตายที่สำคัญที่สุดก็คือเราไม่สามารถจะไปแข่งกับใครได้การผลิตสูงมากส่งเสริมยังไงก็แล้วแต่ต้นทุนมันสูงกว่ารับที่จะได้เพราะฉะนั้น

0: ถึงเวลาหรือยังครับไปยังกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรท่านควรจะหาวิธีในการที่จะประชุมหารือใหม่เพื่อที่จะช่วยเหลือสนับสนุนให้กับพี่น้องเกษตรกรผมดูรายงานท่านที่สนับสนุนครับกรมสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตรองค์การตลาดเพื่อการเกษตรแห่งประเทศไทยสหกรณ์นี่มันเยอะแยะไปหมดเลยครับท่านประธานเราจะสู่เป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นเจ้าสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนผมกราบวิงวอนครับหน้าในปี68และ69ที่ถึงเวลาที่ท่านจะได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนทำอย่างไรที่จะให้เงินกองทุนนี้เกษตรกรและสร้างรายได้ให้กับเขาให้กับประเทศชาติไม่ใช่เป็นก็ได้ถึงเวลาหนี้ศูนย์แต่ผลประโยชน์แต่ละปีทุกวันนี้ลำบากมากกราบขอบพระคุณครับท่านประธาน
1: สุดท้ายครับท่านนพลเหลืองทองนาราเชิญครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนพลเหลืองทองนารังจังหวัดพิษณุโลกพรรคเพื่อไทยคนผมพินามครับท่านครับผมเองนะครับก็ขอที่จะได้พูดจาถึงกองงบบัญชีของนะครับซึ่งเป็นกองทุนหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นหมุดทุกครั้งนะครับแล้วก็ผมก็ได้ติดตามนะครับเพราะผมเองผมต้องเอาใจใส่ในเรื่องกระทรวงที่จิตใจเขาเนี่ยคือรับความทุกข์ในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจด้านการเพราะนั้นเนี่ยผมต้องเอาใจใส่แล้วก็กองทุนสงเคราะห์นะครับเกษตรกรนะครับที่พึ่งที่หวังนะครับเป็นที่พึ่งยามยากยามเดือดร้อนแต่ว่าจนแล้วจนรอด
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไปยืนตรงเคารพธงชาติเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

เป็นหลักพันล้านแล้วอีกอย่างในปี67เนี่ยกระทรวง200อนุมัติให้ท่าน232ล้านแต่ว่าท่านเป็นงบ

0: ให้เห็นนะครับตามตัวบทตัวหนังสือเนี่ยนะครับก็ถึงได้ประมาณก็เปลี่ยนแปลงเธอนะครับเพื่อที่จะเอาตรงเนี้ยเนี่ยนะครับเอาบางทีเนี่ยมันก็ผิดหลักการนะครับที่ว่าตัดตั้งค่าสงสัยเผื่อนี่จะสูญไม่ได้อะไรไม่ได้ซึ่งจริงๆเนี่ยตามหลักการบัญชีมันก็ไม่ก็ยังให้กำลังใจท่านนะครับยังหวังว่าในปีหน้าเนี่ยนะครับงบดุลปี68ซึ่งเลขทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแต่ผมยังไม่เห็นเพราะนั้นเนี่ยผมจะออกมาเนี่ยมันคงไม่หลุด 3.0000 อีก4ตัวนะครับท่านครับนะครับเป็น 3.5 3.6 นะครับเพราะว่าผมก็อยากให้ยืนอยู่ให้ได้นะครับแต่ถ้ามันยืนอยู่ไม่ได้ก็ยอมเถอะครับ
1: ครับเชิญท่านผู้แทนหน่วยงานได้ตอบชี้แจงครับ
2: ครับกราบเรียนท่านที่เคารพครับแล้วก็ขอบคุณท่านสมังเกียรติที่ได้กรุณามีข้อเสนอแนะในการแนะนำในการขับเคลื่อนหรือมีข้อสังเกตที่จะให้กับทางกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรนะครับในการไปดำเนินการเพื่อเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ทางพี่น้องกับผมขออนุญาตนำเรียนในภาพรวมนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับสงเคราะห์เกษตรกรนะครับที่เป็นการดำเนินการกองทุนโดยตรงนะครับในส่วนของการก็ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์จริงอยู่ครับคุณเนี่ยมันค่อนข้างที่กว้างและครอบคลุมในหลายๆเรื่องนะครับมาเนี่ยในการดำเนินการเนี่ยมาให้ทางกลุ่มเกษตรกรที่จะขอเข้าใช้เงินของกองทุนในการเราก็ได้มีการอันให้กับทางกลุ่มเกษตรกรหรือทางองค์กรเป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการของทางพี่น้องที่มีความประสงค์ที่จะขอใช้เงินกองทุนนะครับซึ่งเสริมการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นด้านปศุสัตว์นะครับการต่างๆนะครับรวมถึงการประกอบอาชีพด้านการประมงไม่ว่าจะเป็นการรวมถึงโครงการในด้านพืชนะครับในการนำไปทางการเกษตรในด้านพืชต่างๆนะครับในส่วนนี้เป็นเรื่องของก็ตรงตามของกองทุนของเกษตรกรครับเพียงแต่ว่าในกระบวนการในน้องเกษตรกรในการที่จะปรับการโลกนะที่มันเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันมาของสินค้าทางการเกษตรเนี่ยนะครับเนี่ยเรากระทบต่อเกษตรกรอย่างไรนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็ได้แนะนำให้ตัวในการที่จะให้คำแนะนำในด้านการต่างๆของกระทรวงเกษตรที่น้องเกษตรกรนะครับมีหน้าที่ในการดูแลพี่น้องเกษตรกรในต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมประมงกรมปศุสัตว์ก็ดีนะครับในพื้นที่ก็ได้เข้าไปแนะนำการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงประกอบอาชีพได้อย่างมีความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะดำเนินกิจกรรมต่างๆที่จะมาขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเนี่ยเรามีกรองและติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการเกษตรกรนะครับในระดับจังหวัดนะครับมีท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นประธานคณะทำงานนะครับในเรื่องของการเสนอโครงการวิเคราะห์โครงการว่าโครงการที่พี่น้องเกษตรกรเสนอขึ้นมาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยโครงการสามารถนะครับในส่วนนี้เป็นการแนะนำในเบื้องต้นหลังจากที่ผ่านการวิเคราะห์กันกรองขึ้นมาในระดับจังหวัดที่จะเสนอคณะกรรมการกองทุน

ของข้อเกษตรกรเพื่อพิจารณาวิเคราะห์โครงการอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอันกันกรองโครงการในส่วนของส่วนกลางที่จะพิจารณาโครงการต่างๆเราต้องยอมรับว่าในเรื่องของการเนี่ยมันวิเคราะห์ความเป็นไปได้แล้วเนี่ยรวมถึงการดำเนินการโครงการในหลายๆด้านนะครับเราก็ให้ได้กลับไปทบทวนนะครับในการที่จะแอบหรือวิธีการในการที่จะเรื่องของสเกลการที่จะขอใช้เงินกองทุนนะครับแล้วค่อยขยายขึ้นไปเมื่อประสบความสำเร็จแล้วนะครับอันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งก็ในส่วนของการวิเคราะห์โครงการครับตามที่นำเรียนครับว่าในส่วนนี้มันก็อาจจะเป็นการเข้าถึงกองทุนเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดเป็นไปได้ของโครงการเป็นสำคัญครับแต่ก็มีโครงการหลายๆโครงการที่น่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็ในปัจจุบันก็ยังดำเนินโครงการนั้นอยู่นะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่สมกับการดำเนินการเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จยังไม่มีโครงการใหม่ๆที่เราอนุมัติโครงการครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการโคกำแพงแสนนะครับโครงการขององค์การส่งเคราะห์เกษตรกรครับอันนี้ก็ยังได้ดำเนินการทำแผนในการชำระการใช้จ่ายมีการชำระคืนกองทุนมาตามที่ผ่านมายังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ในส่วนของโครงการมาเนี่ยต้องยอมรับว่ามีหลายโครงการเช่นเดียวกันนะครับในส่วนนี้ทางกองทุนเนี่ยเรามีมาตรการในการที่จะติดตามกรณีที่หน่วยงานกู้ยืมเงินแล้วชำระคืนล่าช้าหรือผิดนะครับในส่วนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐก็ดีนะครับซึ่งเป็นการรัฐแล้วไปทางกลุ่มเกษตรกรอีกต่อหนึ่งเนี่ยนะครับในส่วนนี้ทางก็จะเข้าไปในการเร่งรัดส่งเสริมอาชีพนะครับแล้วก็เสนอขอปรับแผนการดำเนินกิจกรรมมาก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ทางกลุ่มเกษตรกรชำระเงินคืนได้นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเรามีมาตรการไม่ว่าจะเป็นกองทุนหนี้นะครับหรือแม้กระทั่งแนวทางการฟื้นฟูอาชีพนะครับที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้จริงๆนะครับหมายในการที่ติดตามมาเนื่องจากกองทุนในส่วนเนี้ยมาสำหรับในการบริหารกลุ่มเกษตรกรที่จะมาเข้าถึงกองทุนเนี่ยได้ต่อไปนะครับเรื่องของผมขออนุญาตนำเรียนในเรื่องจัดสรรเงินผ่านมานะครับนอกเหนือจากปี67นะครับซึ่งในปี67เนี่ยกรุณามีข้อสังเกตว่าในส่วนปี67เนี่ยมีการจัดสรรเงินได้แล้วก็ชำระคืนเนี่ยมีเพียงแค่20ร้อยละเป็นในช่วงของสถานการณ์ในช่วงในโครงการต่างๆที่เสนอเข้ามาเนี่ยก็มีหลายโครงการที่เราไม่ได้สามารถเราให้ทางในการที่จะทบทวนกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ทำ

0: 226ล้านบาทเศษนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการดำเนินการในปี68ครับร้อยละ92ครับส่วนในการรับชำระเงินคืนนะครับแผนเราตั้งไว้ในปี2519เนี่ย992ล้านบาทเศษครับได้รับคืนมา573ล้านบาทเศษนะครับก็คิดเป็นร้อยละ 57.79 นะครับในส่วนของการตั้งเป้าในการที่จะจัดสรรเงินก็ดีหรือการรับชำระเงินก็ดีเนี่ยนะครับอันนี้ก็อย่างที่นำเรียนครับว่ามันเป็นเรื่องของกิจกรรมตามแผนนะครับที่มีการวางไว้ตามรายละเอียดของโครงการนะครับแล้วก็ในส่วนของการรับชำระคืนเนี่ยนะครับก็ถ้าไม่สามารถที่จะชำระคืนได้ตามแผนที่กำหนดเนี่ยทางกลุ่มก็ได้มีการในการขอชะลอหรือขอปรับแผนในการชำระคืนครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของทำให้ผลในการรับชำระในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการดำเนินการอาจจะไม่ถึงตามแผนที่กำหนดไว้นะครับสำหรับในส่วนของการดำเนินการในส่วนของตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนะครับในส่วนที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการอนุมัติในการตามความต้องการของทางกลุ่มเกษตรกรนะครับก็ทางกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจะได้รับข้อแนะนำและข้อเสนอแนะนะครับในส่วนของการที่จะไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในทางที่สามารถที่จะตอบสนองให้กับทางเกษตรกรนะครับได้สามารถที่จะเกิดประโยชน์ให้กับทางเกษตรกรให้มากที่สุดนะครับไม่ว่าคงอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะให้ทางกลุ่มเกษตรกรเข้ามาขอใช้เงินอย่างเดียวนะครับอาจจะมีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์อื่นๆด้วยนะครับอันนี้จะขออนุญาตนำกลับไปเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการในการที่จะพิจารณาต่อไปครับขออนุญาตนำกลับเรียนเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ
1: ท่านสมาชิกยังมีใครยังประสงค์จะซักถามอีกไหมครับเชิญครับท่านวชรพล
2: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมวชรพลโตมรศักดิ์โคราชพรรคเพื่อไทยเขต2ผมขออนุญาตที่ผมได้อภิปรายเมื่อสักครู่คือวันนี้เราต้องยอมรับความจริงว่ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกรที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเวลามันเปลี่ยนแปลงไปครับถึงเวลาแล้วเนี่ยที่ท่านต้องกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อที่ท่านจะได้ช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างแท้จริงผมยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้ท่านให้ใครต่อใครทำเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาแล้วก็ท่านก็ใช้วิธีพิจารณาโดยคณะกรรมการแล้วก็ส่งไปนั่นเขาเรียกว่าตั้งรับแต่วันนี้ผมอยากที่จะให้ท่านได้เปลี่ยนรูปแบบใหม่ยกตัวอย่างเราทำอย่าง

0: มีวิธีใดที่เราจะลดต้นทุนในการผลิตเขาได้วันนี้ท่านประธานไปยังคณะกรรมการครับถึงเวลาที่ท่านเองเนี่ยทำดีที่สุดแต่ผมอยากจะเห็นงบประมาณแผ่นดินเนี่ยหรือแม้กระทั่งกองทุนต่างๆเนี่ยได้ระดมช่วยเหลือกันครับวันติดค้างตั้งแต่ปี68 69ก็ยังไม่ได้จ่ายพี่น้องเกษตรกรเลยไร่เขาได้เพียง10ไร่เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านบริหารกองก่อนนั่นแหละครับคือสิ่งกองทุนอย่างแท้จริงกราบขอบพระคุณครับ
1: ได้จะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับแดนจะตอบไหมครับสั้นๆ นะครับเชิญครับ
2: ท่านราษฎรที่เคารพครับนำเรียนทางท่านในส่วนของครับเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งที่อยู่ในวัตถุประสงค์กองทุนด้วยอย่างที่ผมนำเรียนแต่ต้นนะครับเรียนข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของปี2569นะครับเนี่ยก็ได้มีการอนุมัติโครงการที่เสนอโดยกรมเสริมการเกษตรนะครับเป็นการนะครับในการดำเนินโครงการพันธุ์สะอาดด้วยเทคโนโลยีระบบน้ำหยดนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพให้กับเกษตรกรนะครับในวงเงิน154ล้านบาทนะครับได้อนุมัติโครงการแล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีระเบียบต่อไปนะครับเรียนข้อมูลเพิ่มเติมครับขอบคุณครับ
1: ก็น่าจะครบถ้วนแล้วไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานการเงินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำนักปลัดกระทรวง30กันยา2567นะครับก็ขอบที่มาชี้แจงครับที่ประชุมครับวันนี้พิจารณามาพอ

ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะมีการตอบกระทู้ถามด้วยวาจานะคะเป็นเรื่องของการอยุธยาค่ะโดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะนายพระดอนปริศนานันทกุลมาตอบกระทู้ถามนะคะโดยชลประทานนั้นมีการบริหารจัดทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะโดยการประชุมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมนะคะเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขอาทิเช่นปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรนาข้าวส่วนที่ตำบลพรสวรรค์ราชธานีพืชผลทางการเกษตรให้หน่วยงานออกมาตรการเยียวยาพร้อมกันนี้สมาชิกยังเรียกเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ทำนาไร่ละ 1,000 บาทในฤดูการเก็บเกี่ยวปี 2568 ถึง 2569 อย่างหนักนอกจากนี้นะคะยังมีการหารือถึงปัญหาอาคารเรียนและหอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาอำชำรุดเสียหายอย่างหนักเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับครูและนักเรียนจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมและยังมีปัญหาตลิ่งแนวยาวบริเวณตำบลบ้านแจ้งอำเภออาจสามารถและบริเวณตำบลนาเลิงเอ็ดขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองประมาณก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทั้งยังมีปัญหาน้ำท่วมขังในสอนเขตประเวศจนนักเรียนและครูต้องเดินทางเข้าออกโรงเรียนอย่างยากขอนั้นเข้าช่วยเหลือด้วยค่ะคุณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถามสดด้วยวาจานะคะเรื่องของ

0: น้ำท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสังคจายสสจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำโดยระบุว่ากรมชลประทานพยายามบริหารจัดการน้ำแบบก้างปลาด้วยการเพิ่มของแม่น้ำเจ้าพระยาโดยช่วง2วันที่ผ่านมาเพิ่มการ480และเตรียมเพิ่มเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านทรงตัวการระบายน้ำด้านทางฝนเติมในพื้นที่ภาคกลางตอนบนยังต้องประเมินสถานการณ์เป็นรายวันเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำผ่านคลองระพีพัฒน์เพื่อแบ่งเบาภาระแม่น้ำเจ้าพระยาโดยคณะให้ใช้เงินกู้ 90,000 ล้านบาทชลประทานกำลังเร่งรัดรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวค่ะ
1: เพิ่มขนาดป่าสักอ่าวไทยอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากทางระบายน้ำเสียใหม่จากเพื่อรับน้ำจากชายนาทป่าสักและเช่นเดียวกันจะต้องใช้เงินงบประมาณมหาศาลท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเงินเยอะแค่ไหนเนี่ยก็ต้องดำเนินการเป็นที่มาครับจนกระทั่งวันนี้รัฐบาลกำลังจะเริ่มต้น2570ได้มีการตั้งงบประมาณในการที่จะทำป่าสักอ่าวไทยในปี2570ไปกว่านั้นฟังของนะครับอันนี้ก็จะไปขยายประสิทธิภาพของระพีพัฒน์นะครับก็จะระบายน้ำฝั่งตะวันออกออกไปที่แม่น้ำบางปะให้กับแม่น้ำเจ้าพยาในการที่จะลดน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาลงซึ่งก็ได้จะใช้เงินกู้ 90,000 ล้านนะครับใช้เงินกู้สุ่มนี่คือโครงการการระบายน้ำฝั่งตะวันออกที่โครงการใหญ่ชัยนาทป่าสักเร่งรัดอยู่ครับกำลังจะเข้าครม.เร็วๆนี้
0: ทักษิณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจากพรรคแนวทางการทบทวนหลักสูตรการฝึกอบรมของหน่วยงานรัฐเพื่อป้องกันความปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าข่ายหรือว่าคอนเน็กชันจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศหรือไม่นั้นเรื่องนี้ได้แสดงความเห็นว่าตนไม่ได้สนับสนุนให้คงหลักสูตรเอาไว้หรือจะผลักดันให้มีการต้องทำคือหลักสูตรต่างๆต้องทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและที่มีกลไกป้องกันการคอรหาจากสังคมหรือแม้ก็ต้องมีการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลภายหลังจากสำเร็จการก็มีประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้อยู่เพียงแต่หน่วยงานต้องหาแนวทางให้การจัดการอบรมนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดการชี้แจงยังได้ตั้งว่าหากจะให้มีการยกเลิกการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆทั้งหมดข่ายคอนเน็กชันหายไปเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นได้เสมอหลักสูตรอื่นๆที่ภาคเอกชนจัดทำขึ้นอยู่ดังนั้นการยกเลิกอยู่ดี
1: ไปดูที่กระบวนการไหมครับจะไปลดทอนปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากหลักสูตรภาพของหลักสูตรไหมครับหรือไปกำหนดว่าให้ เกิดประสิทธิคนที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรนั้นบัตรได้จริงก็สามารถที่จะไปวัด KPI หลังจากที่ได้นี่ครับผมเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิเสธตัวประโยชน์ของไอโครงการของไอหลักสูตรเหล่านี้เพียงแต่ว่าเราจะหาไม่ให้สิ่งที่มันไม่พึงปรารถนามันเกิดขึ้นโจทย์ใหญ่ที่ผมคิดว่าทุกส่วนต้องมาช่วยกันทำโดยเฉพาะหลุดเหล่านี้
0: จากนั้นนางสาวศาสินันทำนิ

0: ที่นันสสกรุงเทพมหานครถามเรื่องปัญหาการดูแลกลุ่มเปราะบางและการบุกรุกพื้นที่ส่วนรวมในพื้นที่สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเพิ่มทรัพย์สินสมบุญจำกัดเขตสายไหมกรุงเทพมหานครโดยการกระทรวงการพัฒนาสังคมและแจ้งนะคะได้กล่าวว่าในกรณีเคหสถานบ้านมั่นคงเพิ่มทรัพย์สินสมบุญขาดส่งที่เจ้าของสิทธิ์ไม่อยู่แต่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในบ้านเรื่องนี้เข้าใจกับสมาชิกเจ้าของสิทธิ์ที่ขาดส่งค่างวดและสหกรณ์ก็จะลงพื้นที่เข้าไปดูทิศแม้การดำเนินการในลักษณะดังของสหกรณ์มากเกินไปแต่สหกรณ์บางแห่งยินดีที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วซึ่งในสหกรณ์บางเงินชำระค่างวดสหกรณ์ก็ยังให้อาศัยอยู่ต่อไปแล้วก็ได้ให้บ้านหลังนั้นกลับมาก่อนนั้นบริหารทรัพย์สินในส่วนอื่นๆต่อได
1: ้เราจริงๆว่าบางสหกรณ์เขายินดีที่จะดูแลสหกรณ์หนึ่งมีสมาชิกท่านหนึ่งเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวเป็นคุณลุงนะครับก็ทางสหกรณ์เองก็เจรจากันก็จนตลอดไปแต่พอคุณบ้านตัวนี้กลับมาเป็นบ้านส่วนกลางของสหกรณ์แล้วสหกรณ์ก็สามารถใช้ทางที่1นะครับส่วนแนวทางที่2แน่นอนครับว่าเราก็สามารถลงไปเจรจาทางโดยกระทรวงพมเองแล้วก็เองสามารถก็จะลงไปเจรจาแล้วว่าสามารถอยู่เองไปอยู่ในสถานดูแลของกระทรวงพมที่อื่นได้ไหมนะครับคุยกันกับตัวผู้อยู่ตัวสมาชิกเองเกิดการที่ว่าเราต้องการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งนะแต่ถ้าชุมชนยินดีที่จะดูแลชุมชนให้เข้มแข็งอย่างแท้จริงได้
0: ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นยังได้รายงานการเงินกองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมสม2567โดยนายธนกรวังบุญคงชนะใจไทยกล่าวว่าตัวเลขกองทุนประกันสังคมไม่ควรถูกมองเป็นเพียงตัวเลขทางบัญชีแต่ไหนเพราะเงินกองทุนเป็นหลักประกันโดยสิ้นปี2567ล้านบาทและมีเงินลงทุน 2.62 ล้านล้านในอีก 20-40 ปีข้างหน้าจ่ายสิทธิประโยชน์ภาระค่า567ซึ่งอยู่ที่ 42,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการที่เข้าสู่สังคมสูงวัยขณะการรับรู้ประมาณการหนี้สินกรณีชราภาพยังต่ำกว่าที่ควรจะเป็น 290,000 จึงต้องประเมินภาระหนี้สินในอนาคตควบคู่กับเงินที่กองมุ่งถามว่ากองทุนจะหมดเมื่อใดแต่ควรเตรียมความพร้อมและแก้ปัญหาตั้งแต่วันนี้เพราะเร่งดำเนินการก่อนเกิดวิกฤตก็คือได้แก่การยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโดยไม่ประมาทและทบทวนธรรมทั้งการขยายเพดานค่าจ้างคำนวณบำนาญ
2: มีแรงงานด้วยนะครับว่าวันนี้เนี่ยท่านต้องทำตั้งแต่วันนี้เพราะไม่ทำวันนี้วันหน้ากองทุนประธานครับผมเองผมก็อยากเสนอแนวทางแก้ไขไปพร้อมๆกันการท่านประธานสิ่งที่เราเดินหน้าต้องแก้พร้อมกันการยกระดับกองทุนให้เป็นมืออาชีพนั่นหมายความว่าการบริหารกองทุน2 ล้านล้านเนี่ยมันต้องที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้บอกมือนะครับแต่ผมคิดต้องใช้มืออาชีพที่มีความ

0: ลองไปดูกองทุนกบข.ที่ท่านประธานเขาก็ใช้มืออาชีพทั้งนั้นเลยครับที่สำคัญจะต้องมีนะครับเพราะว่ามันเป็นหยาดเหงื่อของประเทศเรื่องที่สองท่านประธานการบริหารกองทุนอยู่บนความประมาทวันเราไปดูเฉพาะค่าตอบแทนแล้วก็พอแล้วถ้าเรามีวิธีคิดแบบนี้แจ้งนะผมอยากจะให้ดูก็คือว่านะครับ high return ผลตอบด้วยความเสี่ยงเพราะฉะนั้น
1: ขณะเดียวกันทราบรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติในครอบครัวพ.ศ. 2506โดยนายสุกาโนมาธาส.ส.จังหวัดยะลาพรรคประชากรมกิจการสตรีและสถาบัน6พบเหตุความรุนแรงในครอบครัว13เหตุการณ์มีผู้ถูกกระทํา 24,403 21,145 ใหญ่มีอายุ 10-20 หรือสถาบันครอบครัวเป็นหลักจึงตั้งคำถามว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมใดเป็นเจ้าภาพในการป้องกันและทั้งนี้นะคะปัญหาความรุนแรงนั้นมีหลายปัญหาครอบครัวเศรษฐกิจและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหาแต่รายงานไม่ได้จำแนกข้อมูลรายจังหวัดจึงขอทราบแนวทางป้องกันความรุนแรงทางเพศต่อเครือข่ายป้องกันความรุนแรงก่อนที่และสถาบันการศึกษาให้ช่วยเฝ้าระวังครอบครัวที่หน่วยงานรับผิดชอบแก้ไขปัญหาเนื่องจากผู้ถูกกระทำภายในครอบครัวอาจไม่กล้าแจ้งความ
2: สิ่งที่เราอยากเห็นก็คือการสร้างเครือข่ายในการป้องกันการสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นในครอบครัวเราจะสร้างเครือข่ายอย่างไรเพราะทุกยาเสพติดเราก็ต้องสร้างไม่ให้เกิดยาเสพติดแพร่ระบาดในพื้นที่สักการความใช้ความทำอย่างไรที่เราอยากเห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุดคือการสร้างก่อนเกิดเหตุและเมื่อเกิดเหตุแล้วหน่วยงานหน่วยการแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุซ้ำของครอบครัวสำคัญที่สุดก็คือเมื่อมันเป็นปัญหาที่เกิดส่วนใหญ่ฉะนั้นการรับรู้

0: ดำเนินการขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้1การถามและแต่ละกระทู้ให้ไม่เกิน2ครั้งและต้องถามและตอบให้แล้วเสร็จตามข้อบังคับข้อ173 2กระทู้ถามแยกเฉพาะให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังจากผู้ที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการอนุญาตให้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2506ซึ่งกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตประพฤติตนให้เหมาะสมอยู่ในความสงบหรือไม่เห็นด้วยหรือกล่าววาจาหรือส่งเสียงใดๆหรือกระทำการใดๆอันเป็นการลบและห้ามใช้เครื่องมือวัสดุหรืออุปกรณ์ทึกเสียงหรือกระทำการประชุมสู่บุคคลภายนอกให้ออกจากห้องประชุมจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบการพิจารณากระทู้ถามแยกเฉพาะในวันนี้เพื่อประโยชน์กระทู้ถามของผู้ตั้งกระทู้ถามและของท่านรัฐมนตรีขอสลับลำดับดังนี้ลำดับที่1กระทู้ของนายณัฐพลกลุ่มเหรียญทองลำดับเพราะที่123ของนางนฤมาศเปี่ยมบัณฑิตแยกเฉพาะที่118นันทภูสิตานนท์กระทู้ถามแยกเฉพาะที่119ของนางสาลำดับที่5 20ของนายดาลำดับที่6กระทู้ถามแยกเฉพาะที่120ด่านกุลลำแยกเฉพาะที่122ของนางสาวผู้ตั้งกระทู้ถามอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่1กระทู้ถามแยกเฉพาะที่114เรื่องในการแก้ไขลดผลจังหวัดขอนแก่นของนายณัฐพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนื่องจากติดภารกิจราชการสำคัญจึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกระทู้ถามแทนตามข้อ2ในการนี้ออกกระทู้ถามแยกเฉพาะได้อนุญาตให้ผู้แทนจากความสนับสนุนข้อมูลในการตอบกระทู้นางสาววนิดารูปสุวรรณผู้ส่งทางรางกรมการขนส่งนายวัชรเกียรติสุทธิวัฒน์ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทยณัฐพลกลุ่มเหรียญทอง
1: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมณัฐพลราษฎรขอนแก่นเขต9พรรคเพื่อไทยอำเภอพลอำเภอท่านประธานวันนี้ผมนำความเดือดร้อนของประชาชนเขต9นะครับมาติดตามซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมานานนะครับซึ่งเริ่มจากตั้งแต่ปีที่ทั้ง3อำเภอได้มีการออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐนะครับรถไฟทางคู่นะครับหลังตามของสภาองค์กรชุมชน

0: ทั้งอำเภอแวงน้อยอำเภอแวงใหญ่นะครับติดตามมาเรื่อยๆนะครับจนได้ขึ้นศาลปกครองแล้วก็ได้ศาลตัดสินก็ทางสภาองค์กรชุมชนก็ได้ให้เป็นฝ่ายที่แพ้นะครับแต่ก็ทั้งภาคประชาชนมีหนังสือของการเลขที่รอฟอร์1ทับ1ว่าได้มีการพิจารณานะครับแก้ไขโครงการรถไฟทางถนนจิระขอนแก่นได้ดำเนินการก่อสร้างนะครับที่พร้อมแบบนะครับว่าทางคู่เป็นรถไฟยกระดับด้วยเสาต่อหม้อและคานคอนกรีตแต่ยังไม่มีงบประมาณในการดำเนินการศึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ทางภาคประชาชนในพื้นที่ก็ยังเฝ้ารออยากให้ท่านนะครับซึ่งในพื้นที่เนี้ยมีปัญหาก็คือจุดตัดทางรถไฟเนี่ยถ้าข้ามไปไม่ถึง500เมตรนะครับจะมีโรงเรียนประจำอำเภอแรกก็เป็นของสังกัดกระทรวงศึกษาธิการก็มีนักเรียนอยู่ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 คนนะครับโรงเรียนพลแล้วก็อีกฝั่งตรงข้ามก็คือเป็นโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมเป็นสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับก็มีนักเรียนอยู่ประมาณเท่าๆกันครับ 3,000 ถึง 5,000 คนแล้วก็แต่ละวันบริเวณนี้ก็จะมีรถติดเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ถนนทางหลวงเส้นนี้นะครับก็ยังไม่ได้รับการขยายตรงบริเวณจุดตัดเนื่องจากว่าติดเรื่องตู้คอนโทรลแล้วก็ของการรถไฟการเกี่ยวกับน้ำท่วมในเขตบริเวณอำเภอพลนะครับวันนี้ก็เลยมีคำถามแรก
1: กับรถเกือกม้าซึ่งจุดกับรถเกือกม้าเนี่ยก็จะเป็นโอปิดจุดตัดไปซะไม่ให้ตัดกระแสรถไม่ให้รถผ่านไม่ให้คนผ่านนะครับแล้วก็จุดที่2เนี่ยเขาก็ทำเป็นลักษณะอุโมงค์นะครับผมก็จะมีภาพให้ท่านดูด้วยว่าแต่ละจุดเนี่ยจะทำอย่างไรแต่เมื่อการดำเนินการแบบนี้แล้วในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าดำเนินการแบบนี้ครบถ้วนเนี่ยปัญหาการจราจรก็จะลดลงไปได้เยอะพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าจะตัดกระแสรถที่จะต้องรอข้ามทางรถไฟก็คือรถก็วนไปข้ามสะพานมาเลยแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือในปี2561เนี่ยมีกลุ่มประชานะครับว่าการดำเนินการเนี่ยยังไม่ครบที่1เนี่ยจะมีนักเรียนเนี่ยอยู่2โรงเรียนที่เขาจำเป็นจะต้องเดินสัญจรผ่านนะครับดังนั้นมันจึงยังไม่สามารถปิดจุดตัดตรงนี้ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้บริการโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนด้วยปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นตามมาก็คือว่าในความเป็นวนลูปอย่างนี้ได้เนี่ยรถมันก็จะติดลดลงแต่พอปิดหมาการจราจรที่คับข้างนะครับแออัดดังนั้นจากหนังสือที่ท่านบอกว่าปัญหาเนี้ยพอปี63มากลุ่มสภาของชุมชนเนี่ยก็ได้มีการมาร้องไหมเปลี่ยนรูปแบบได้ไหมเรายกเลิกแนวทางนี้แล้วก็เอาสถานีรถไฟเอาทางรถไฟทางคู่เนี่ยลอยฟ้าเพื่อจะตัดจุดตัดระดับดินต่างๆออกไปนะครับซึ่งปัญหาในการดำเนินการมันก็จะจำเป็นทั้งสองสะพานนะครับจึงเป็นที่มาของการที่เอาละถ้าอย่างนั้นเมื่อปัญหาแบบนี้ยังไม่ได้ข้อยุติก็ขอให้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยสำหรับรถไฟรางคู่เพิ่มเติมให้ด้วยนะครับก็จึงเป็นที่มาของคำตอบของหนังสือที่ท่านสสไปเนี่ยวันที่28พฤษภาคม2567เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่ายังไม่ได้รับกับ EIA และ2568นะครับรถไฟความเร็วสูงก็ได้นำเรื่องเข้าครม.เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นในโครงการรถไฟความเร็วสูงเฟส2ที่เข้าครม.ไปแล้วนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนละโครงการกันอนาคมก็ได้เห็นปัญหาแผน

0: นะครับที่จะเอาแบบก่อสร้างที่เขาทำมาเนี่ยไปทำฟีดเอในลำดับต่อไปในปีงบประมาณ2571ครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: เชิญคุณณัฐพล
2: ครับคำถามที่สำคัญนะครับว่าการพิจารณาแก้ไขรูปแบบโครงการรถไฟทางคู่หรือโครงการรถไฟหนังสือนะครับการรถไฟ191/2567ซึ่งแจ้งต่อสภาองค์กรชุมชนที่ท่านรัฐมนตรีช่วยก็คงตอบจะหลังจาก EIA ก็อยากจะขอช่วยทำความนะครับชาวเขต9นะเพราะว่าตอนนี้นี่ตั้งแต่เดินเรื่องมา10ปีก็ทางอำเภอพลก็ถ้าพูดภาพรวมในจังหวัดที่มีรถไฟความเร็วสูงผ่านแล้วก็มีศูนย์ราชการมีทุกอย่างแล้วครับก็อยากฝากท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: อะไรเพิ่มเติมไหมเชิญ
0: เคารพครับผมขอนะครับท่านสส.ณัฐพลนะครับผ่านทางท่านประธานนะครับขอบคุณที่ท่านเห็นความนะครับต้องเรียนว่ามีทางรถไฟเนี่ยผ่านไปในหลายภูมิภาคและส่วนมากความเจริญวิถีจากบริเวณริมทางรถไฟผมโดยท่านรัฐมนตรีว่าการท่านพิพัฒน์เศรษฐกิจประการเนี่ยท่านก็มีความพยายามนะครับปัญหาในหลายๆเรื่องที่อาจจะไปกระทบกับวิถีชีวิตนะครับท่านก็ได้มีข้อสั่งการให้ในหลายๆโครงการเนี่ยลองดูแนวทางแก้ปัญหาที่กระทบน้อยที่สุดนะครับเรื่องนะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวกับการรถไฟตรงเราก็จะทำให้ดีที่สุดแต่ในบางเรื่องที่จะต้องเป็นเรื่องของการประสานความร่วมมืออย่างเช่นกรณีที่มีน้ำท่วมขังและพื้นที่ไม่สามารถบริหารจัดนี้นะครับกระทรวงคมนาคมก็ยืนยันนะครับว่าเรายินดีให้ความที่เนี่ยได้มีการประสานงานมาเลยนะครับว่าอยากจะทำอะไรแบบไหนเพื่อจะแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ในภาพรวมหากไม่กระทบกับโครงสร้างใหญ่หากไม่กระทบกับภาพใหญ่การให้เพื่อนำไปสู่การแก้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านสมาชิกมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
3: ไม่ครับ
1: ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีและผู้ตั้งกระทู้ถามค่ะกระทู้ถามแยกเฉพาะที่123แนวทางการแก้ไขปัญหาเขตการทำประมงในพื้นที่จังหวัดสิทธิ์และวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านของคุณนฤมาศเปี่ยมบัณฑิตถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีภารกิจสำคัญจึงได้มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ตอบกับข้อ151วรรค2ในการนี้เพื่อประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามแยกจากสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีกรมประมงเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะดังนิธพงศ์วรรณพัฒน์ประมงจังหวัดชลบุรีรัฐสิริสมบัติหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงให้ประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมรับฟังการตอบกระทู้ถามดังนี้ 1. นายรังสรรค์สมบูรณ์ไม่มาหรอ 2. นายอุดรบุญมา3. นายกรชัยธนทิติวรธา 4. นางสาวธนิดานรสิงห์ 5. นายสมชัยสุขโขนายสมคิดจิตกวาล 7. นาง 8. นายอริศเปี่ยมบัณฑิตขอเชิญบัณฑิต
4: มาเป็นบัณฑิตนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต6จังหวัดชลบุรีพรรคประ

น้องภาคประมงมาอย่างยาวนานนะคะวันนี้เลยขอนำความประชาชนประมงเนี่ยมาบอกกล่าวแก่ในเรื่องของแนวทางการแก้ไขเขตการทำประมงพื้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะเพื่อคุ้มครองสิทธิและวิถีชีวิตของชาวประมงค่ะท่านประธานคะดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องชาวประมงในเขตพื้นที่จังหวัดเกี่ยวกับการกำหนดแนวเขตการทำประมงนะคะในพื้นที่ของชาวประมงเนี่ยของชาวประมงพื้นบ้านค่ะลดลงอย่างต่อชีวิตของคนในพื้นที่ค่ะเนื่องจากจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นเขตที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆที่อยู่ตามแนวชายฝั่งอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่ามีเกาะจำนวนมากที่กระจายตัวอยู่ตลอดแนวชายฝั่งค่ะไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะสิครกเกาะสาเกาะไผ่เกาะริ้นและเกาะขนาดเล็กอื่นๆค่ะทำให้การกำหนดแนวเขตชายฝั่งต้องอ้างอิงถึงแนวชายฝั่งพื้นยังไม่รวมถึงการสูญเสียพื้นที่จากแล้วก็การเพาะเลี้ยงเขตเดินเรือสมุทรหรือเขตเสริมการท่องเที่ยวค่ะส่งผลให้พื้นที่ชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยที่จะประกอบอาชีพได้จริงเนี่ยแคบลงอย่างมากจึงเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตประมงอย่างจอนะคะเขตสีม่วงค่ะจะเป็นเขตที่เป็นเขตคร่าวๆนะคะที่เป็นส่วนที่พี่น้องชาวประมงเนี่ยที่จะทำประมงทับไปกับพื้นที่ของท่าเรือแหลมฉบังทำให้พื้นที่ทำกับการประมงจริงๆเนี่ยลดน้อยลงดิฉันจะนะคะผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะว่าจะมีแนวทางในการทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดแนวเขตการทำประมงในจังหวัดชลบุรีให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิศาสตร์ที่มีเกาะจำนวนจารณาปรับวิธีการนับประโยชน์พื้นที่ทำกินของพื้นของชาวประมงพื้นบ้านอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่อย่างไรค่ะแล้วก็จะคะเกี่ยวกับเขตคุ้มครองการทำประมงพื้นบ้านและระยะประเด็นต่อมาที่อยากจะถามท่านรัฐมนตรีก็คือตามพระราชกำหนดประมงกำหนดหลักการไว้ว่าเขตชายฝั่งโดยทั่วไปให้นับระยะ3ไมล์ทะเลจากแนวชายฝั่งแต่กฎหมายก็เปิดช่องให้กระทรวงออกกฎกระทรวงกำหนดระยะที่แตกต่างได้ซึ่งที่ผ่านมามีการดำเนินจังหวัดค่ะรวมถึงจังหวัดชลบุรีด้วยแสดงให้เห็นว่ากรอบกฎหมายในปัจจุบันเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากท่านจะกล่าวดังต่อไปนี้นะคะภายหลังคำพิพากษาของศาลปกครองของจังหวัดชลบุรีซึ่งเคยกำหนดพื้นและอวนลากแขกไม่สามารถบังคับได้ที่กฎหมายเปิดให้ทำการประมงเนี่ยตามเพชรบุรีและจังหวัดที่จังหวัดชลบุรีนะคะได้มาว่าในจังหวัดชลบุรีเนี่ยซึ่งเป็นเรือขนาดแข่งขันกลับต้องใช้พื้นที่ส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้ำเนี่ยลดขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรภาพเมื่อสักครู่นะคะถ้าฉายคือที่เป็นจุดกลมๆนะคะจะเป็นเวลารดเขตจรดเขตเลยค่ะข้างใหญ่ทำให้พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยไม่สามารถสู้กับเครื่องให้พื้นที่ในการว่ามันก็จะเป็นการต่อสู้กันระหว่างเครื่องมือเขาได้มันไม่ได้นับจากเรือค่ะจริงนะคะซึ่งยังตอกย้ำปัญหาขยายความในประเด็นนี้สักเล็กน้อยนะคะแม้คนไทยจะไม่นิยมบริโภคนะคะระบบนิเวศทางทะเลทำหน้าที่ย่อยซากสารอินทรีย์วัตถุตกสะสมของเสียและช่วยหมุนเวียนธาตุต่อการเจริญเติบโตของปะการังยากแม้ไม่เป็นที่นิยมบริโภคในประเทศมีมูลค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงเกิดการทำประมงคาดปิงค่ะยังมีลักษณะเป็นแผงเหล็กติดลายล้างสูงทำให้หน้าดินและน้ำเนี่ยถูกทำลายไปด้วยแต่ที่ส่งผลให้ไม่ต้องติดตั้งเหมือนเรือประมงพาณิชย์ประสิทธิภาพสูง

0: กังวลจากเดิมที่กําหนดจากแก้ดังกล่าวไม่ส่งผลต่อแนวปะการังกับปรับลดเหลือเพียง5ไมล์เพียง20วันต่อปีปัจจุบันก็ถูกปีโดยยังไม่มีการสำรวจหรือศึกษาชัดเจนนะคะจึงเกิดความเห็นและอาจส่งผลต่อความถี่ทบทวนแนวเขต12ไมล์ทะเลให้จัดเครื่องมือคาดปิงให้และเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีความจำเป็นเฉพาะนะคะ
1: ท่านรัฐมนตรี
2: ปิยรัตติยาภิรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคำถามข้อแรกของทางท่านสมาชิกผู้ทรงแถมเพิ่มเติมเนี่ยอันที่จริงเนี่ยมันมีวัตถุประมงพื้นบ้านเป็นหลักอยู่แล้วนะคะต่างหลากหลายเพื่อให้เกิดการทำกันนะคะซึ่งพรก.ฉบับนี้มีการว่าทางประเทศแต่ทั้งนี้ทั้งโดยที่มีระบบดังรูปแบบก็คือจะมีการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนของทางจากนั้นหากรับเรื่องแล้วรับฟังคณะประมงจังหวัดแล้วก็จะเป็นทางท่านรัฐมนตรีกฎกระทรวงต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มหรือลดระยะกฎของพ่อแม่พี่น้องประมงพื้นบ้านกำหนดเขตคุ้มครองก็เหมือนที่มันมีความเป็นไปได้ค่ะในการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทางบุรีเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของการทำประมงของบุรีค่ะมีมาตรการในการห้ามใช้เครื่องมืออวนปูที่มีกับมาตรการในการห้ามใช้เครื่องอวนลอยกุ้ง3ชั้นทำการประมงติดตาทุกชนิดทำประมงมาตรการห้ามตอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นเฝานี้อยู่แล้วและเรือประมงในเขตทะเลชายฝั่งได้ซึ่งหากฝ่าฝืนแล้วจะมีความผิดตามมาตรา130ซึ่งดิฉันท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติแล้วก็ทางพ่อแม่พี่น้องที่ดิฉันได้กล่าวมาเกริ่นมาคันเฉพาะพื้นที่เขตทะเลชีวิตการทำประมงพื้นบ้านค่ะก็เป็นสิ่งสำคัญบุรีเราก็มีความที่จะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำอื่นๆที่ทางท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับฟังปัญหาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ไม่ได้ปิดโอกาสในการที่จะพูดคุยอย่างแน่นอนก็อาจจะที่แล้วก็ลองพบปะกับพ่อแม่พี่น้องก่อนว่าจะดิฉันตรวจราชการในจังหวัดไหนก็รับฟังความคิดเห็นของพ่อแม่พี่น้องประชา

0: ช่เฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดังนั้นณเวลาก็ขออนุญาตตอบคำ
1: ได้ค่ะก็ต้องขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะในส่วนนี้ค่ะดิฉันก็เห็นด้วยนะคะกับท่านรัฐมนตรีช่วยค่ะก็ความขัดแย้งของทั้งชาวประมงพื้นบ้านกับมีอยู่ในทั้งเขตชายฝั่งค่ะแต่ว่าจริงๆร่วมนะคะที่จะอยู่ร่วมการจัดการในการทำประมงของเรือพาณิชย์และเรือพื้นบ้านช่วยได้แจ้งไว้ว่าเราน่าจะมีหาจุดร่วมกันนะคะและประมงนะคะก็ได้นำหนังสือเรื่องความทุกข์ร้อนนะคะโดยเฉพาะในส่วนให้ท่านด้วยค่ะเพื่อที่เราจะได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องการที่จะทำประมงกันต่อไปแบบยั่งยืนในค่ะ
2: เชิญท่านรัฐมนตรี
0: ขอบคุณขอบคุณทางท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้นำเอาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เข้ามาตั้งคำถามสู่กระทู้แยกเฉพาะในวันนี้นะคะก็คลาดปิงค่ะก็ในเรื่องของคลาดปิงเนี่ยทางที่จริงการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านระบบกลางทางนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายนนี้ค่ะโดยประกาศเป็นการกำหนดมาตรการประกอบเรือยนต์ทำการประมงตามพื้นที่ที่กำหนดซึ่งอาจจะต้องกระจายข่าวเผื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนยังไม่รับทราบว่ามันมีการ

เรื่องนี้นะคะเรื่องการแก้ไขเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับข้อ151วรรคมหาไทยติดภารกิจสำคัญที่ได้นัดหมายล่วงหน้าไว้แล้วจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันพฤหัสบดีคม2569 70วรรค2 1.3.3 119เรื่องน้ำทะเลหนุนเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพปริมณฑลของคุณพนิดามงคลสวัสดิ์กระทู้ถามเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับข้อเนื่องจากในวันนี้รองนายกจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันพฤหัสบดี169ตามข้อบังคับข้อ170วรรค2 3.4 กระทู้ถามแยกเฉพาะที่120ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อก่อสร้างถนนสี่ตำบลปงดอนอำเภอแจ้ห่มและ

น้ำหลักของคุณรัชตะด่านกุลถามว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับว่าการกระทรวงมหาดไทยติดภารกิจสำคัญที่ได้นัดหมายล่วงหน้ากระทู้ถามออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2ข้อบังคับข้อ170วรรค2 1.3.6กระทู้ถามแยกเฉพาะที่122ข้อมูลศูนย์การเรียนตามมาตรา12แห่งพ.ศ. 2542และปัญหาการตั้งศูนย์การเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของคุณณัฐยาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้รัฐมนตรีศึกษาธิการเป็นผู้ตอบเอ็ดวรรค2แต่เนื่องจากในวงศึกษาธิการมีภารกิจที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปที่1ตุลาคม2569ตามข้อบังคับสำหรับวันนี้จบการพิจารณากระทู้ถามแยกเฉพาะขอ

0: าสู่รายการสารคดีพิเศษพระพันปีหลวงแสงสว่างแห่งแผ่นดินรัฐสภาช่อง10ค่ะรายการของเราในวันนี้จะพาคุณผู้ชมกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมนนีพันปีหลวงที่พระองค์ท่านได้พระราชทานชีวิตโรคทางโลหิตวิทยาซึ่งวันนี้นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่อาจารย์นายแพทย์สุรเดชหงอิงท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระมหา
1: สวัสดิ์ครับ
2: สายสว่างครับ
0: โครงการนี้ดำเนินมายาวนานแต่อยากจะขอให้อาจารย์หมอย้อนไปที่เริ่มต้นเลยนะคะกระดูกเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถจุดเริ่มต้นมายังไงคะอาจารย์หมอ
2: จุดเริ่มต้นก็คือตอนนั้นที่ผมได้ตามเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงนะต้นนะ
0: คะ
2: ตอนนั้นก็ได้มีโอกาสโชคดีที่ตามพระองค์ท่านงานที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่แล้วนะครับการทำมาหากินต่างๆแล้วก็โครงการหลวงที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็เสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงท่านก็เสด็จไปเยี่ยมชมโครงการแล้วมีเรื่องราวใดๆก็กลับมาทูลให้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลหนึ่งในบรรดา นั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องในสมัยก่อนเนี่ยผมทราบว่าก่อนที่ผมจะเกิดเอาเป็นว่าเนี่ยรัษฎรตอนนั้นเนี่ยทุรกันดารมานะครับท่านก็มีที่เช่นโรคติดเชื้อหรือโรคอะไรต่างๆซึ่งตอนนั้นน่ะการสาธารณสุขเนี่ยยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรครับจนกระทั่งจนผมเนี่ยได้ตามเสด็จพระองค์ท่านเลยแต่ก็มีโรคหลายๆโรคที่อยากรักษานะครับหนึ่งในบรรดานั้นก็คือโรคทางโรคเลือดนะโรคตานะครับยกตัวอย่างเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับมะเร็ง

0: ดูกฟอแม้กระทั่งโรคซีดพันธุกรรมทาลัสซีเมียซึ่งบ้านเราเป็น
1: รวมเรียกว่าโรคทางโลหิตวิทยาทั้งหมดใช่ไหมคะอาจารย์หมอ
0: ถูกต้องและหลายตาเนี่ยไม่พอ
1: แล้วมันก็ซับซ้อนยุ่งยาก
0: ใช่และจำเป็นจะต้องมีการรักษาคือการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกหรือการปลูกถ่ายไขกระดูกเมื่อตอนที่ผมได้ตามค่าใช้จ่ายในการรักษาในการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกเนี่ยยังไม่มีที่เราใช้สิทธิ์บัตรทองนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายแต่ละรายเนี่ยประมาณถึง2 ล้านบาทตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้เสด็จเนี่ยก็ไข้เหล่านี้เนี่ยที่จำเป็นจะต้องได้รับการรักษาถ้าไม่รักษาปลูกถ่ายท่านสนพระทัยมากแล้วท่านก็ที่รามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลราชบุรีก็เลยทำโครงการพระชนมายุครบ72 พรรษาในปี2547จึงเกิดโครงการนี้ขึ้นเราก็ระดมทุนเลยนะครับตอนนั้นท่านต้องรวมละ1-2 ล้านบาทด้วยได้เกือบ100 กว่าล้านอันนี้ต้อง
1: ประชาชนทั่วไปพอทราบข่าวก็อยากจะ
0: สนับ30 บาทก็ไม่ได้ยังไม่ได้ครอบคลุมก็ทําให้เราเนี่ยได้ปลูกถ่ายไข่คนไข้เนี่ยถวายฎีกามาหรือท่านน่ะก็รับคนไข้อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห
1: ์
0: ของในหลวงรัชกาลที่9
1: มูลนิธิรามาธิบดีจันทร์สงเคราะห์ต่างๆอยู่แล้วแต่พอมีโครงการพิเศษขึ้นมาเลย
0: ถูกต้องนะครับแล้วที่น่ายินดีมากพอทําหนังสือกราบทูลท่านก็ช่วยเหลือแล้วก็มีเกิดเฉพาะยิ่งกองราชกิจการเนี่ยในพระองค์ท่านเนี่ยก
1: ็
0: พวกเราก็ช่วยกันแล้วก็โครงการนี้ก็สำเร็จไปเนี่ยใช้เวลา79 รายด้วยกัน
1: 20
0: เวลาไม่กี่ปีเองนะครับเราระดมทุน200 ล้านปลูกถ่ายไม่กี่ปี4-5 ปีเราได้คนใกล้ทั้งหมด79 รายนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จ
1: จากสถิติมีทั้งทุกเพศทุกวัยมีผู้ใหญ
0: ่ใช่ตอนแรกก็คิดว่าเป็นคนทั้งตอนปี2547นะครับมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยนะครับด้วยพระบารมีท่านนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยคนเหลือผู้ป่วยเนี่ยที่หมดหวังผู้ป่วยเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการปลูกถ่ายเช่นทาลัสซีเมียเนี่ยต้องให้ยาเลือดยากลับเหล็กไม่หายหรือแม้กระทั่งเมิดคือเด็กเกิดมาไม่มีภูมิคุ้มกันเลยตายแน่นอน
1: อ
0: ายุภายในนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการจากนั้นมาจากโครงการเนี้ยทำให้เราให้เราป่วยนี้ได้เราก็เลยเอาโครงการเข้าสิทธิประโยชน์30 บาทรองรับเมื่อปี2550 กว่านี่เองถึงอะไรก็ตามไปแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ทำโครงถ่ายไขกระดูกเทิดไท้คู่ขวัญองค์ราชันราชินีสมเด็จพระพันปีหลวงท่านทรงประเจิญพระชนมายุเราก็เลยทำโครงการถวายพระเกียรติทั้งสองพระองค์เลยทั้งในหลวงและในปีหลวงตอนนั้นก็ทำโครงการอีกซึ่งถึงแม้ว่าสมเรื่องของการปลูกถ่ายแต่ก็มีคนไข้ประเภทหนึ่งซึ่งใช้ไขกระดูกที่ไม่ตรงกันซึ่งทางสปสช.เนี่ยยังไม่ใส
1: ่ไม่ตรงกันหมายความว่าไม่ใช่คนในครอบครัว
0: เป็นคนในครอบครัวแต่ว่าการปกติแล้วการปลูกถ่ายไขกระดูกเนี่ยจำเป็นจะต้องไขกระดูกตรงกันไม่ตรงกันอันนี้ก็เป็นอีกโครงการ
1: ซึ่งอันนี้ยุ่งยากซับซ้อน
0: ซับซ้อนมากซับซ้อนมากเราก็ช่วยเหลือผู้ป่วยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังช่วยอยู่ได้เสร็จสวรรคตแล้วเราก็ยังถวายงานอยู่เทิดพระเกียรติทั้งสองบดี
1: ค่ะอาจารย์หมอพอจะจำได้ไหมคะว่าตอนแรกๆที่72 พรรษาบรมราชินีนาถเลยเนี่ยนะคะอาจารย์หมอคัดกรองไหนมีผู้ป่วยกรณีไหนที่อาจารย์หมออยากเล่า

0: กรณีนั้นมากที่สุดให้พวกเราฟัง
1: สิ่งที่คัดกรองก็คือผู้ป่วยยากไม่มีเงินจริงๆนะครับรักษาเกี่ยวกับการรักษามะเร็งหรือทั่วไปเนี่ยสามารถใช้จ่ายปลูกถ่ายเนี่ยไม่ได้
0: ครอบคลุม
1: ถูกต้องเราถือถวายฎีกาท่านเลยหรือท่านเสด็จไปเยี่ยมราษฎรแล้วทีเพราะนั้นตอนนี้ตอนนั้นก็จำได้ว่าตอนที่กรพมีคนไข้เนี่ยเวลาก็มาถวายฎีกาที่หน้าเลยท่านก็บอกอ่ะท่านก็ส่งต่อให้เดี๋ยวนั้นเลยเราก็รับงานทันที
0: ค
1: ือไม่ต้องไปรอนานใช่ไหมเพราะถ้าเกิดสมมติว่าให้ผู้ป่วยมาแล้วผู้ป่วยบางคนเสียชีวิตก็รับเรื่องทันทีแล้วก็ต้องขอบทุนหน่วยงานทั้งที่กองราชการที่การในสมัยนั้นเนี่ยมีการชักช้านะครับพอได้เรื่องปุ๊บก็ส่งต่อแล้วทางมูลนิธิรามาแล้วเราก็ขอหนังสือจากดูแลว่าผู้ป่วยเป็นยังไงแล้วเราก็รีบทำก็โอกาสรอดชีวิตสูงมากเราเก็บสถิติแล้วปรากฏว่าซึ่งผู้ป่วยเหล่านี
0: ้
1: แล้วสามารถชุบชีวิตได้เขาถึง
0: ปลูกถ่ายไขกระดูกแบบนี้มันมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะและรักษาต่อเนื่องหลังจากนั้นแน่ต่อ
1: ใช่ไหมคะเราดูแลให้ตลอดไม่เลยไม่เคยเช่นบอกว่าปลูกเสร็จไปแล้วเราตัดค่าใช้จ่ายไม่เคยครับถึงแม้ว่าตอนนี้ในตอนนั้นช่วยเหลือเพราะว่าทั้งปากคนไข้ให้กับเราดูแลท่านแล้วท่านใส่พระทัยมากในการดูแลผู้ป่วยเพราะท่านคิดว่าผู้ป่วยของที่เราดูแล
0: อ
1: ันนี้คือสิ่งที่ท่านเนี่ยได้รับสั่งให้ผมได้ยินนะว่าผู้ป่วยของฉันวันนั้นดูแลเถอะถือว่าเป็นผู้ป่วยเต็มที่นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จากพระโอษฐ์ท่านครับ
0: ค่ะเรียกว่าอาจารย์หมอเองกับบรรดาแพทย์พยาบาลและบุคลากร

0: ตกรรมเช่นกันอย่างที่ผมบอกคือการตัดต่อพันธุกรร
1: ม
0: ในการรักษามะเร็ง
1: ก็ดูเหมือนว่าได้พัฒนา
0: ใช่ครับ
1: การรักษาแล้วไปด้วยในมุมนี้อาจารย์หมออยากจะสะท้อนยังไงบ้างไหมคะ
0: ตอนที
1: ่น้องการใช่ไหมคะที่เป็นหนึ่งในโครงการแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นความสำเร็จ
0: การเนี่ยได้เอิญโชคดีได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับน้องการเนี่ยมีการรักษาด้วยการและปรากฏว่าโชคไม่ดียาคีมีบัตรทำให้ไตวายผมเปลี่ยนไตนะครับไปแล้วเนี่ยเราจับนะครับแล้วเราต้องการรักษานี่การเปลี่ยนไตต้องกินก็เลยปลูกถ่ายไตกระดูกซ้ำพ่อมาเปลี่ยนเพื่อไม่ต้องกินยาก็ไม่ต้องกินยากดภูมิไปเลย
1: เป็นความสำเร็จทางการแพทย
0: ์ใช่เพราะนั้นการเปลี่ยนถ่ายตัดซึ่งอันนี้คนไข้กับตรงนี้ก็อยู่10ปี10กว่าปีแล้วครับด้วยน้ำบารมีเนี่ยเราก็สามารถคือนอกจากช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วเนี่ยทำให้เกิดผมก็ได้มีโอกาสกราบทูลหลวงพ่อพระนี้ท่านก็สนพระทัยนะครับที่ผมบอกตอนนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเนี่ยที่ท่านเป็นองค์ประธานของเรื่องราวเหล่านี้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าของพระราชวงศ์ทั้งหมด
1: ที่1มาสู่โครงการที่2เมื่อเป็นพิธีเป็นเรื่องใหม่ๆวิญญาณของบรรดาผู้ที่ได้ถวายงานที่สืบสานเรื่องเหล่านี
0: ้ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือแพทย์ตอนที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านเสด็จพยาบาลรามาธิบดีนะครับแพทย์และพยาบาลเนี่ยโอ้มีและท่านอย่างที่ผมบอกเลยว่าท่านมีรับสั่งว่าณวันนั้นดูแลให้ดีท่านกล่าวอันนี้ซึ่งทำให้แพทย์และพยาบาลเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านสนพระทัยและท่านก็ให้กำลังพระทัยของท่านกับพวกเราครับว่าให้ช่วยกันดูแลคนไข
1: ้ตัวของอาจารย์หมอเองล่ะคะเวลาที่ได้ถวายงานเวลาได้ดำรัสอย่างใกล้ชิดเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งตามเสด็จพระองค์ธุรกันดารต่างๆอาจารย์หมอน้อมนำสิ่งที่เป็นมาเป็นแรงบันดาลใจอะไรบ้างไหมคะ
0: คือหนึ่งที่ผมเห็นและแบบประทับใจใส่พระทัยในราษฎรจริงๆและงานแล้วเวลาท่านส่งงานให้พวกเราทำเนี่ยท่านก็ถามอันนี้ท่านถามแล้วก็พอได้เข้าเฝ้าต่อมาท่านก็ถามว่าคนไข้ไปถึงไหนแล้วคนไข้อันนี้คือสิ่งที่ท่านทรงจำได
1: ้ทรงติดว่าโครงการไหนทำอะไร
0: และที่สำคัญที่สุดคือท่านให้กำลังใจกับพวกเรานะครับเพราะท่านก็บอกว่าเนี่ยเวลาเราไปเยี่ยมราษฎรกับพระองค์ท่านอันนี้ผมก็พูดแบบตรงๆเลยแบบดังสนองพระโอษฐ์ว่าตามเนี่ยเป็นคนของฉันนะดูแลให้เขาอย่างดีเพราะว่าท่านช่วยเหลือดูคนไข้ของราษฎรใส่พระทัยของพระองค์ท่านคือนอกใจแล้วเนี่ยท่านยังใส่พระทัยถึงคนที
1: ่
0: คนทำงานอีกด้วยอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดได้จากปากจริงๆว่าใส่พระทัยทั้งคนไข้และคนทำงานให้กับพระองค์ท่าน
1: คนงานสุดชีวิตเลยนะคะ
0: ครับถูกครับถูกครับอันนี้คือในหมู่แพทย์ที่ตามเสด็จได้เห็นได้ยินครับ
1: ค่ะอาจารย์หมออยากจะฝากไปถึงที่เราย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้อาจารย์หมอเล่าถึงเรื่องของการเชื่อมโยงดูแลการเป็นชมรมก่อนผีเสื้อ
0: ใช่อ
1: ันนี้เนี่ยคุณอาจารย์หมอข้องเนี่ยใช่ค่ะคือมองยังไงแล้วก็อยากจะสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็อยากให้เขาดำเนินการ
0: แบบการเนี้ยพอได้ตั้งขึ้นมาเนี่ยคนไข้เหล่านี้เวลามาเข้าปลูกถ่ายเนี่ยโอ้มันเพราะมันต้องให้ยาขนาดสูงนะบางรายติดเชื้อนะครับ

0: เวลาเราพวกหมอพยาบาลเนี่ยพูดให้กำลังใจแล้วสิ่งเหนืออื่นใดคือคนไข้ให้กำลังใจร่วมกัน
1: เหมือนมีประสบการณ์ร่วม
0: เขาก็จะมาแชร์กันพอคนตอนเขาหายแล้วนะเขาบอกว่าโอ้ยมันเป็นน้ำตาที่แบบมันทนทุกทรมานจริงๆเรียบร้อยแล้ว
1: สำเร็จแล้วนะฉันผ่านตรงนั้นมาได้นะแล้วก
0: ็นี่แหละคือโครงการที่ผมบอกก่อนผีเสื้ออะไรก็คือเขา
1: ค่ะค่ะนี่คือสิ่งที่เป็นความทรงจำผ่านโครงการนี้ของอาจารย์หมอนะคะจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้นโยบายเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่คะกับการทำงานของโครงข่ายที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
0: เลยว่าท่านเนี่ยไม่ได้ใส่พระทัยเรื่องคนไข้อย่างเดียวอันนี้ท่านก็มีพระจริย

0: ถามละเอียดมากเลยแล้วท่านก็อย่างเช่นเรื่องการตัดต่อยีทีเดียวนะครับที่ได้ติดตามวิทยาการล้ำหน้าแล้วท่านก็อะไรที่เป็นวิทยาการใหม่ๆเนี่ยท่านสมพระทัยแล้วท่านอยากสนับสนุนครับ
1: อ๋อเป็นฟังแล้วชื่นใจแทนบรรดาคนทำงานนะคะมีความสุขแล้วก็ปลื้มปิติที่ได้ถวายพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปัจจุบันนี
0: ้
1: สมเด็จพระกนิษฐาสุดาสยามบรมราชกุมารี
0: ใช่ครับอ
1: าจารย์หมออยากจะปิดท้ายอย่างนี้ได้พระพันปีหลวงแสงสว่างแห่งธรรมของรายการ
0: ครับ
1: จากสิ่งที่อาจารย์หมอได้รับได้ทำงานถวายมาโดยตลอดนี้เนี่ยจะยังคงอยู่คู่กับชาติไทยต่อไปยังไงโดย
0: วงการสาธารณะแสงสว่างอันนี้เรื่อยๆนะครับจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งมีพระราชจริยวัตรและพระก็ถวายงานให้กับสมเด็จและยิ่งมากกว่าเดิมอีกเหมือนกันเพราะนั้นผมคิดว่าก็โชคดีได้รับพระบารมีท่านคนไทยเนี่ยยังได้ทุกวันนี้เนี่ยแสงสว่างอย่างเดียวก็ยังเจิดจรัสอยู่ผมคิดว่าของคนไทยเนี่ยก็ยังระลึกถึงนะครับถึงในหัวรัชกาลที่9ถึงแม้ว่าทั้งสองพระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคตไปแล้วเนี่ยในคนยุคบูมตายไปไม่บูมเนี่ยรับกับสองพระองค์ท่านและโชคได้ถวายงานสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยก็ยังคงต่อไปเพราะนั้นถวายงานต่อไปเถอะอันนี้ผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้กับผู้บับไม่ว่าเป็นท่านอธิการบดีหรือท่านคณบดีงานนี้ในเมื่อว่าถึงแม้ว่าทั้งสองพระองค์ท่านสวรรค์งานต่อไปเรื่อยๆนะครับถึงถ้าเรายังมีกำลังแรงเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าท่านเป็นแสงสว่างที่เจอจรัสก็ถูกตราบนานแสนนานดีกว่าครับ
1: วันนี้กราบขอบคุณอาจารย์หมอมากๆนะคะที
0: ่
1: มา
0: บอก
1: เล่าเรื่องราวแห่งความที่ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกราบขอบพระคุณ
0: ครับ
1: และทั้งหมดนี้ปีหลวงแสงสว่างแห่งแผ่นดินค่ะวันนี้แขกรับเชิญของดิฉันที่จะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ันนั้น
1: ข้างบนก็มีอาหารอร่อยแต่ตอนเดินขึ้นไปก็ยากไอ้แดดร้อน
2: ร้องไห้ก็ร้องไม่ได้จังหวะแท้ว่าจะไม่ต้องเป็นภาระของพี่นักเดินป่า

0: ไม่กินน้องก็ถึง
1: วันธรรมดาก็ไปเรียนก็จะเรียนวันจันทร์ถึงศุกร์คุยกับเพื่อนทันก็เล่นนิดเดียวเล่นสเก็ตหน้าบ้านบ้างแล้วเลิกไป
2: ตัวติเตี้ยวอ่ะไปกับเขาได้ไงเนี่ย
3: แม่ไปที่ฮ่องกงกับพ่อแล้วไปปีนภูเขา4ขวบกำลังเดินแบบสบายๆจะเอาลูกมาเดินด้วยดีไหมก็เลยพาหน
4: ูพักก่อนได้ไหม
5: จะถึงไหมวันนี้
3: ขวบไปเดินภูกระดึงที่แรกเลยแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้อยากไปด้วยตอนนั้นด้วยแล้วก็อยากไปเที่ยวอะไรที่มันสบายกว่านี้ครั้งแรกกันหนู
6: เข้าระวัง
3: ใช้ไม้แบบนี้เลยของแม่ช่วยพยุงขึ้นไปก็เลยถึงลานกลางที่นอนบ้านพักวิวก็ดีเห็นเมืองเกือบทั้งเมืองอากาศแม่ก็ถามว่าอยากไปอีกไหมก็ตอบว่าอยากครั้งที่สองก็ไปตั้งแคมป์ที่ภูกระดึงรอบนี้พี่ทันไม่ได้งงมันเริ่มสนุกขึ้นไปถึงยอดก็ประมาณตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็เปิดเตียงถ่ายรูปแล้วก็กลับเข้าไปในเต็นท์ที่เขาเป็นขวิดตอนที่ปิดเต็นท์แล้วพอเปิดออกไปทีมันก็ไปช่วง7ขวบ8ขวบแม่ก็แต่ละครั้งทุกเดือน7ครั้งแล้วแล้วก็ไม่ได้เดินอยู่ช่วงหนึ่งปัญหาเรื่องปอดก็เลยต้องผ่าตัดปอดออกไปข้างหนึ่งก็ไม่ได้เดินป่าหนูอยากเดินป่าแล้วแม่ไปด้วยไม่ได้หนูก็เลยหนูเอาตัวรอดได้
7: ไม
3: ่
7: นอนไงนะลูกรับผิดชอบตัวเอง
3: ก็เห็นนักเดินป่าแล้วก็ลงสมัครที่ดอยภูคาแล้วก็ให้หนูเดินเข้าไปเองกับพี่ๆจะสนุกตรงที่มันจะใช้ไม้พยุงตัวขึ้นไปเมฆต้นไม้ภูเขาแล้วก็มองไปพี่ๆเจ้าหน้าที่ของป่าก็จะดีหลังกลับมาแล้วก็มาดึงมือช่วยดึงมือตรงทางที่มันเดินได้แล้วก็มีแบ่งน้ำให้พอขึ้นไปถึงยอดก็จะโทรหาพอตอนเช้าก็เล่าเรื่องที่ไปเดินคนเดียวก็สนุกเหนื่อยด้วยแต่ก็คิดถึงแม่เหมือนกัน
7: จะแผนลองนอน
3: ท่านขึ้นมาเดินบนเขาท่านก็ฝนต้องพาแม่กับท่านไปเดินป่าที่ดอยขุนตาลแต่รอบนี้ก็แม่กับท่าน
8: ต้องประเมินตัวเองก่อนเพราะว่าเราไหวใช่ไหว
3: เหนื่อยเรียบเรียบนะค
9: ะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วป่ะ
3: เดินเก็บลูกอมขวดพลาสติกถุงพลาสติกตกอยู่ที่พื้นด้วยไม่ชอบเลยถ้ามีขยะในป่าแล้วป่ามันจะไม่สวยก็เลยเก็บขยะตามทางถ้าเจอขยะข้างล่างเพราะมันอาจมีสัตว์

0: ามากินได้แล้วมันก็จะไปติดคอป่ามันก็จะแย่ลงต้นไม้ตัวไม่ได้ก็เราก็เลยจะไม่เหลือป่าให้เลยวันนี้เหนื่อยกว่าดอยภูคายากกว่าดอยภูคาเพราะว่าทางตรงนี้สั้นกว่าไม่ใช่ว่าเหนื่อยจนต้องนอนเพลปวดขาด้วยแล้วก็ตอนที่ยังปวดอยู่เลยที่ป่วยด้วยแล้วก็พาด็อกที่สุด
1: ช่วยด้วย
0: ระวังดินสไลด์เวลามันคิดอยากจะปีนก็ทะเลาะกันอยู่ทุกวันเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่รู้ว่าทำไมต้องชอบตะคอกใจมันชันไม่เห็นพอแบบล้มเล่น
1: มากด้วย
0: เถียงกับน้องตลอดทางเลยก็เลยมาไม่ทันเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้น้อง
2: รีจิ๋วเตรียมตัวยังไงไปดูต้องพร้อมเผชิญกับทุกอุปสรรครองเท้าส้นหนาเป็นบาเรียร์ทุกชนิดตามมาติดๆน้ำและสิ่งของจำเป็นสำคัญไว้กระเป๋าด้านนอกถีบง่ายฝังกระดูกสะบักให้ติดหลังมากที่สุดเสริมทับด้วยไม้เท้าเจ้าพยุงที่จะทำให้ทุกย่างก้าวเป็นไปอย่างมั่นคงสังเกตตรงระยะหรือว่าสบู่เอ้ยสบายถ้าน้ำหมดเราก็ยังมีถุงกรองน้ำจากธรรมชาติเข้าไปหมุนปิดเครื่องกรองและคว่ำน้ำที่ไหลออกมาจุลินทรีย์ที่ทำให้ท้องร่วงแค่น้ำใสๆบริสุทธิ์ไหลออกมาให้ดื่มเติมพลังและไปลุยกัน
0: ที่เข้ามามันจะชันมากชันไม่พอปวดขาเมื่อยมันร้อนหนูก็นั่งพักพอทีนี้ก็กินน้ำเสร็จปุ๊บหนูส่วนตัวแม่ก็เดินเรื่อยๆแม่น่าจะเหนื่อยว่ะพวกหนูเพราะว่าแม่หรือปอกข้างเดียวแม่แล้วก็กอดเพราะว่าจะมีคนที่เหนื่อยกว่าหนูที่แม่เผื่อแม่เป็นอะไรก็ถ้าเกิดว่าแม่เหนื่อยก็แวะพักให้แม่ช่วยดึงกันขึ้นมาก็ต้องพาแม่กับทันขึ้นมาบนยอดให้ได
1: ้บอกได
0: ้แต่พรุ่งนี้คิดว่าจะสู้มากกว่าเดิมแล้วก็ขึ้นยอด4ได้

0: จะได้ขึ้นมาดูพระอาทิตย์ตอนเช้าตอนนี้เวลา 6:30 เราถึงที่ย.3แล้วอีก1กิโลเมตรจะถึงย.4ไปกันต่อ
1: นี่ทางไหนกันแน่เนี่ย
0: ทางกระถางดีไงสุดท้ายแล้วตรงเนินวัดใจก็ยากสุดเพราะว่ามันสูงแล้วก็มันชันมาก
1: เติมแม่หน่อยเติมแม่หน่อย
0: เหลืออีกนิดเดียวก็จะถึงยอดแล้วก็เลยพาแม
2: ่ปะลุย
0: ก็มีเป็นความทรงจำที่ดีเดินขึ้นมาไกลเพื่อสิ่งขึ้นมาดูวิวสวย
1: ๆเราอยู่บนยอดของตา
3: พ่อ
4: เก่งพ่อ
3: จะเก็บวิวมาฝากพ่อ
0: ถ้าโชว์วิวให้พ่อดูอยากให้พ่อแม่แล้วก็แถมขึ้นมาทั้งครอบครัวมาเที่ยวด้วยกันต่อไปนี้ก็อยากครอบครัวจะไม่ไหวถ้าทุกคนสุขภาพดีก็อยากให้ทุกคนขึ้นมาต่อไปก็จะขึ้นดอยแล้วก็เก็บบรรยากาศมาให้พอขึ้นแล้วแม่สนก็จะพามาได
1: ้ที่มาหนูก็มาด้วยจะขอให้ครั้งหน้าทีรอหนู

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวัลีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนวันนี้เวลา 17:27 นาทีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาสตราจารย์นายแพทย์นบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชหันเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางเรื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลซึ่งถือเป็นวันบุญของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ทรงวางรากฐานอันมั่นคงด้านการสาธารณสุขไทยดำเนินไปศาลาศิริราช100ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้า

พระบรมราชินีทรงวางพานพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงครั้งนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ละวันมหิดลตรงกับปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกมัญญาภิไธยพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดจัดงานวันมหิดลเป็นประจำทุกปีปีนี้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่ช่วงเช้าอาทิพิธีวางพวงมาลาของหน่วยงานภาครัฐกถาในหัวข้อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชปณิธานสู่การวางรากฐานคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ทับสารพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนกที่ทรงพระดำเนินพระราชจริยวัตรอันงดงามในฐานะแพทย์ที่มีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการวางรากฐานต่อวงการแพทย์การสาธารณสุขและการพยาบาลให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลตราบทุกวันนี้วันนี้เวลา 15:02 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปคณะสาธารณสุขเขตราชเทวีองค์จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลดำเนินไปอาคารสาธารณสุขวิสิตพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์ในการนี้รองศาสตราจารย์สราวุธเทพานนท์คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นทรงมีพระราชดำรัสเนื่องในวันมหิดลสุขภาพพิภพโลกเพราะสาธารณสุขไม่มีพรมแดนเป็นการบรรยายแนวคิดที่เชื่อมโยงสุขภาพของคนกับสุขภาวะของโลกอย่างไม่อาจแยกกันได้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายด้านอาทิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฝุ่น PM 2.5 ที่มียุงเป็นพาหะไปจนถึงการปนเปื้อนของปรอทในระบบนิเวศการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศควบคู่กับการเฝ้าระวังคาดการความเสี่ยงพัฒนานวัตกรรมไปจนถึงนำความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการสาธารณสุขแห่งแรกนาเป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย91ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงวางแนวพระราชรายวิชาด้านสาธารณสุขสอนปีแรกทรงสอนด้วยพระองค์เอง112มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้รับพระราชทานนามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขขับเคลื่อนงานวิจัยบริการสุขเพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงวางรากฐานสำคัญของการสาธารณสุขไทยเวลา 16:03 น.เสด็จพระราชดำเนินพบท่านผู้หญิงกุนทีไกรเริกณบ้านเลขที่157แขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตท่านผู้หญิงกุนทีไกรเลิกสกุล

0: คุณเดิมสุจริตกุลเกิดเมื่อวันที่13มกราคม2000พระยาอุดมราชภักดีโถสุจริตกุลกับคุณหญิงเชิดเสกการศึกษาจากโรงเรียนราชินีและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในปี2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับราชการสนองพระเดชพระคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระชนนีพันปีหลวงสมรสกับนายภูนเพิ่มไกรเลิกและอดีตผู้อำนวยการสำนักบุตรธิดา5คนท่านผู้หญิงกุลธีไกรเลิกถึงแก่อนิจกรรม569สิริอายุ97ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมพระขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026
1: 4กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:50 กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหัวหน้าการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้าจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่5ในสนามการแข่งขันจริงโดยทรงม้าส่วนพระองค์แข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลป์แข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่26ในระบบ Own Horses คือการใช้ม้าของนักกีฬาเองแข่งขันซึ่งทรงฝึกทำแบบทดสอบหรือเทสในระดับพรีเซนต์ในการแข่งขันประเภททีมในวันพรุ่งนี้โดยมีนายมาเทียสอเลสซานเดอร์ม้าเกสตูชาฟฮอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนในการปรับรายละเอียดท่าทางต่างๆให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตการวิ่งขยโยกหรือแคนเทอร์ต่างตามแบบทดสอบซึ่งเป็นท่าบังคับที่กำหนดไว้อาทิเปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3และ4ก้าวฮาฟพิโรเอตคือการทำเรอินคือการวิ่งเก็บไหล่นางในขณะที่ขาหน้าของม้าอยู่บนเส้นฮาฟพาสร่างไปยังอีกมุมหนึ่งของสนามรวมทั้งทรงฝึกเพิ่มเติมหรือการวิ่งขยโยกก้าวสั้นเพื่อให้ม้ามีพลังจากขาหลังส่งผลให้ลักษณะการวิ่งของม้ามีความสง่างามมากยิ่งขึ้น57นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทรงนำม้าส่วนพระองค์บูรณะก่อนการแข่งขันเพื่อตรวจดูสวัสดิภาพของม้าให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันโดยขี่ม้านานาชาติหรือ FEI เป็นผู้ตรวจสภาพความพร้อมของม้าว่าจะเข้าทำการแข่งขันหรือไม่ผลการตรวจสภาพม้าส่วนพระองค์การพิจารณาให้เข้าการแข่งขันได้ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเริ่มประมาณ 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นมีนักกีฬาจากการแข่งขันคราวนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันในนามนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภททีมร่วมกับราฤคแคและนางสาวนีนพุทธิสมบัติซึ่งการคิดคะแนนและตัดสินของทีมมารวมกันเพื่อหาที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ที่พลเอกกัมปนาถรุจจิตองคมนตรีการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพในช่วงเช้าองคมนตรีมหานครประกอบด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพเขตบางกะปิซึ่งสาของโครงการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีให้มีทักษะใช้มีคุณธรรมจริยธรรมจะส่งผลให้นักเรียนสำเร็จการศึกษายนาครูให้มีศักยภาพในการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามการอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการประกอบด้วยวิทยาลัยและวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการเน้นขับเคลื่อนการดำเนินศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงมุ่งพัฒนาคุณภาพสูงสุดส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะจัดการอาชีพส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รวมริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองวันนี้เวลา10นาฬิกาในพระบรมมหาราชวังจำกัดบริษัทสีจันทร์เทรดดิ้งจำกัดนางพึงเนตรศิริศาสตร์ศิริราชพยาบาลรุ่นที่92และคณะได้รับพระไถ่พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครขมเหลวัดไร่ขิงและวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมวัดนาโคกจังหวัดสมุทรสาครวัดตากฟ้าจังหวัดนครบำรุงวัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครและวัดเนกขัมพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทไทย Royal Frozen Food บริษัท Triangle โซ่จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระวัดสุคันธารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดเทพากรกรุงเทพธรรมาตาปิตโรวัดโนนหนองขามวัดปัตตานีวัดคลองชันจังหวัดปทุมธานีวัดพระทองจังหวัดภูเก็ตสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาไวรัลฮิสจำกัดพุทธสมาคมไทยแมนอินดัสทรีจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพขยาสาธารณรัฐอินเดียวัดป่านันทบุรียานสังพิรมจังหวัดน่านวัดศรีวนารามวัดหลักศรีราชสำจังหวัดสมุทรสาครวัดป่าวิสุทธิยมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัทพรมูลนิธิหัวเสี้ยประเทศไทยโรงเรียนราชวินิตบางปนิกเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวันนี้มีคณะบุคคลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์สถาบันตำบลศรีแก้วจังหวัดร้อยเอ็ดและโรงเรียนบึงบรเพชรวิทยาจังหวัดวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10อัสดินราชสกุลอิสรางกูลราชสกุลนพวงศ์และราชสกุลสุประดิษฐ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนเรนทิราเทพยวดีมหาวชิรราชธิดาเพนแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระวรราชาทินัดดามลีวัดสัมปะสิววัดดงสลาวัดแคจังหวัดสุพรรณารามและวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาวันนี้พระอุดมวชิระโมลีจากฝ่ายพระธรรมเทศนาสาธุนรักเวลา14นาฬิกาสกุลกัมพูราชสกุลวรวรรณราชสกุลดิษกุลและราชสกุลรพีพัฒน์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพท่าช้างวัดดักขนนวัดโคกตโนดวัดโคกดอกไม้จังหวัดนครสวรรค์วัดบ่อมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวิหารอัธมราชานุสรณ์ในพระบำเพ็ญกุศลถวายพระศพอารามวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบางหลวงจังหวัดปทุมธานีวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีวัดทบุรีวัดปรางกู่วัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาและอนุโมทนาเวลา 19:00 น.กระทรวงการคลังเป็นเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเทพพยวดีกรมหลวงราชสารราชธิดาในการพระเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจังหวัดชัยนาท4รูปณพระที่นั่งพิมานรัตยาในบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพยางต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณกรณีกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังเข้าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับผลกระทบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568วันนี้พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบ4ครอบครัวได้แก่ครอบครัวพลทหารกฤติกรสร้อยบนหนองย่าไซอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีพลทหารกฤติกรสังกัดกองพันทหารเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ชานีครอบครัว10เอกชวกรเดชขุนวัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี10เอกชวกรงเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากอากาศยานไร้คนขับประเภทโดรนทิ้งระเบิดของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ภูผีครอบครัว10เอกพัชระแย้มแตงอ่อนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี10เอกพัชระสังกัดกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษยิงด้วยอาวุธปืนบริเวณพื้นที่

ครอบครัวพลทหารคณัตสันเพอเมืองลพบุรีพลทหารคณัตสนันสังกัดกองบัญชาการทุกพลภาพจากเชื้อปะทุชนวนระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอันม้าจังหวัดอุบลราชธานีพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่กำลังที่สุดไม่ได้เป็นพลังใจสำประโยชน์สุขของประชาชนสืบไปประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทอง

0: คิดครับพบกันเช่นเคยนะครับผมต้นณรงค์
1: เห็นที่แตกต่าง
0: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
1: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
0: ในรายการปรีครับทางหน้าจอช่อง10 TPTV โทรทัศน์รัฐสภา FM 87.5 MHz กรุงเทพปริมณฑลในส่วนภูมิภาครับ AM 1071 กิโลเฮิรตซ์ครับ
1: แล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะใครรับชมอยู่ก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะรับชมย้อนหลังค่ะที่ YouTube TP ออนไลน์สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนค่ะ
0: ครับวันนี้เปลี่ยนมุมคิดพามามองหน่อยครับรู้สึกว่า
1: ค่ะ
0: ขยับไหมน้องไม
1: ้ก็เริ่มขยับแล้วเพราะว่าอย่างล่าสุดนะพี่ต้นร่างพรบ
0: คำว่าการศึกษานี่เป็น
1: ล่าสุดมีการทำประชาพิจารณ
0: ์ครับ
1: ในร่างพรบฉบับนี้
0: อ๋อนี่เขารับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1: ถูกต้องแล้วนะคุณผู้ชมกู้ฟังพูดแล้วเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าก้าวละเอียดก่อนที่จะเข้าครม.
0: อ๋ออันนี้คือฝ่ายรัฐ
1: ตอนนี้เนี่ยผลประชาพิจารณ์เนี่ยคาดต้องเดินหน้านะคะเพราะว่าประมาณวันที่27กรกฎาคมถึง25สิงหาคมแล้วพี่ต้น
0: อ๋อเมื่อเดือนก่อน
1: เขามีการประชาพิจารณ์นะคะแล้วก็มีบุคลากรทางการนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศ
0: นี่ครบแล้วองค์ประกอบการศึกษาทุกมิติเลยใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะผู้แสดงความคิดเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเห็นด้วยกับร่างพรบการศึกษาฉบับใหม
0: ่
1: สูงถึง90%นะ
0: อีก 10% นี่อาจจะต้องมาดูกันว่าเอ๊ยยังติด
1: คืออะไร
0: ไหนนะครับ
1: แล้วก็สนับสนุนให้กฎหมายต่อสถานการณ์โลกนะคะรวมถึงปัจจุบันมันมีจ
0: บมีทั้งประดิษฐ์ก็มีนี่
1: ถูกต้องเทคโนโลยีมีเรื่องของความเหลื่อมล้ำมีเรื่องของการยกระดับการศึกษาแล้วตอนนี้เนี่ยเด็กที่หลุดออกจากระบบอ่ะ
0: โอ้จำเป็นบอกว่าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่นโยบายไหมต
1: ้
0: องมีใช่ไหมครับเห็นบอกว่า

0: มีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกร่วมกันกรรมศึกษาชาติคือกระบวนการทางการศึกษาหลายคนก็จะบอกว่าร่วมมาศึกษาไหมอว.ในการทำงานครั้งนี้ของรัฐบาลเท่าที่เนี่ยทราบว่าเขาทำงานกันข้ามกระทรวงน้องใหม่คือจะมาขยับกระทรวงเดียวทุกวันนี้มันยากแล้ว
1: เพราะว่าการศึกษาเนี่ยมันก็ไม่ได้รวมแค่ของอุดมศึกษา
0: คือถ้าจะดูทั้งก็ตั้งแต่เด็ก
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี้มี necessary มีก่อนประถมวัย
1: ค่ะ
0: เราจะจัดการศึกษาอย่างไรหรืออะไรนะฮะ
1: ค่ะใช่
0: ก็ถือเป็นการศึกษาเหมือนกันใหม่โตมาหน่อยช่วงอายุเท่านั้นเท่านี้ขยับขึ้นมากว่าจะมหาวิทยาลัยกว่าจะจบกว่าจะทำงาน
1: ค่ะ
0: คือต้องทำงานที่ส่วนอะมายรับส่วนนั้นพี่รับส่วนนี้ถ้าบางอย่างมันไม่แมทชิ่งไม่ตรงกันเดินต่อยากนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่ก็ถือรัฐบาลเขาบอกว่าเขาทำงานกันแบบข้ามกระทรวง
1: ค่ะต้องร่างตัวนี้เนี่ยภาพรวม
0: เจ็ดหมวด
1: เขาก็จะแบ่งกันไปบริหารศึกษาหน้าที่สิทธิ์ในการจัดการศึกษาแล้วก็สถานศึกษาก็คือที่น่าสนใจนะคือการให้โรงเรียนออกแบบการเรียนรู้เองได้พื้นที่แต่ละบริบทที่ไม่เหมือนกันบางทีมันจะมีเรื่องของวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการเรียนรู้ได้เองเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าคือการกระจายอำนาจและการสร้างความเป็นอิสระแก่สถานศึกษา
0: แสดงว่าอาจจะมีมากแต่ก็อาจจะมีบางส่วนที่ในเชิงพื้นที่เข้าไป
1: เสริมเข้าไป
0: เพราะไม่งั้นถ้าบอกว่าออกแบบเองได้ทั้งหมดเนี่ยในมุมผมนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน้องใหม่อาจจะบอกสารเทียบกับภาคตะวันออกซึ่งก็มีบริบทต่างกันวัฒนธรรมเทคโนโลยีต่างๆอาจจะมีแกนกลางแหละแล้วก็ค่อยๆขยับไปในมิติของแต่ละพื้นที่อันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจมีอะไรอีกไหม
1: เลิกท่องจำ
0: เลิกท่อง
1: เป็นพัฒนาสมรรถนะ
0: 2ถึง2 2 2 4ยังมีไหม
1: สูตร
0: เคมี
1: สูตรคูณนี่ก็คิดว่าน่าจะยังต้องมีแต่ทีนี้
0: มันก็เป็นพื้นฐานไหมล่ะ
1: ในรูปแบบอื่น
0: ๆครับ
1: เราอาจจะใส่มากกว่าการจำเดี๋ยวนี้เขาก็จะต้องเพิ่มในเรื่องของทักษะการคิดวิเคราะห
0: ์ฐาน
1: อันนี
0: ้ตอ
1: น
0: ที่เราเรียนทีโอจำอย่างเดียวก็ไม่ไหว
1: ไม่ไหวทีนี้ผู้เรียนไม่พอ
0: คร
1: ูก็สำคัญ
0: โอ้ครูนี่
1: ครูเนี่ยเลิกยึดติดรายเดียวไม่สร้างภาระให้คร
0: ูโอ้โหถ้าพูดถึงครูนี่อาจจะยาวเอาเฉพาะหมวดครูเนี่ยแยกได้1 EP เลยเพราะว่าเสียงโอดครวญทางการศึกษานอกจากจะต้องรับผิดชอบดูแลหลักสูตรแล้วนักเรียนซึ่งเป็นผู้เรียนแล้วเอกสารนี่กองเป็นกระตัก
1: เพราะว่าครูคนหนึ่งสมมุติสอน1วิชาเนี่ยก็จะมีภาระพ่วงผูกพันมาด้วยงานเอกสมมุติสอนภาษาไทยเนี่ยแต่ว่าอาจจะต้องรับหน้าที่เป็นฝ่ายปกครองด้วยก็ได้สอนวิชาภาษาไทยแต่อาจจะต้องทำอาจจะไม่ใช่ทุกโรงเรียนนะคะแต่โรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนบางแห่งเนี่ยครูหลายๆท่านยังต้องเป็นแบบนี้อยู
0: ่บริบทจำนวนประชากรความพร้อมขนาดคนทางการศึกษาภายในโรงเรียนโดยเฉพาะต่างจังหวัดอันนี้น่าห่วงมากแต่ถ้าใช้พรบแล้วเดี๋ยวเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับไปบ้างอะไรบ้างแต่แกนกลางคือลักษณะแบบนี้ครูก็น่าจะมีรอยยิ้มมากขึ้น
1: ซึ่งไมจะบอกว่าก่อนหน้านี้นะไมก็นั่งฟังประชุมวุฒิสภา มีกฎหมายฉบับหนึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านไปแล้วซึ่งรอร่างพรบการศึกษาเพื่อ

0: ถูกต้องก็รอเป็นจิ๊กซอต่อกันอย่างร่างตัวนั้นของการตั้งคณะกรรมการบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะเปลี่ยนในลักษณะของการมาเป็นการเลือกตั้งครูไปเลยแต่ว่าถ้ามันจะคือวันนั้นก็ได้มีโอกาสคุยกับทางท่านประธานของคณะกรรมการการศึกษา
1: วุฒิสภาใช่
0: รอร่างพรบการศึกษาซึ่งจะเป็นร่างที่ถือว่า cover
1: แล้วก็มีอันนั้นประกอบกันไปทีนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ดูในส่วนท้องถิ่นหน่อยหน้าที่และสิทธิในการจัดการศึกษานะครับกำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐมีองค์กรปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
0: ค่ะ
1: นะครับต้องทำยังไงก็ได้ให้ทั่วถึงส่วนร่วมมองทุกระดับนะครับตั้งแต่บุคคลคำว่าบุคคลนี่อาจจะไม่ได้มองเฉพาะผู้เรียนเท่านั้นบางทีผู้ปกครองเอ่ยอะไรเอ่ยขยับไปเป็นครอบครัวชุมชนเอกชนและทุกภาคส่วนมองไม่พ้นคำเดิมน้องหมายคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
0: ค
1: ำไหนลองทายสิเดิมนั่นแหละ ทุกคนต้องมาช่วยกันก็เป็นหน้าที่ของรัฐ ค
0: ือ
1: มีครอบคลุมทุกมิติจริงๆนะครับจะมีบทบาทหน้าที่วิชาชีพครูเป็นอย่างไรแม้กระทั่งมีพูดถึงด้วยว่าจะทำอย่างอื่นแต่ก่อนเราจะมีปัญหาเรื่องความแตกต่างพอความแตกต่างเกิดขึ้นความเหลื่อมล้ำมันก็ตามมาเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลในไหนน้องไม้พูดถึง
0: ค่ะ
1: เราก็เอาเรื่องแรกเดี๋ยวเราคุยกันต่อช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในความคิดความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาแล้วท่านก็ทำงานเรื่องกระบวนการการศึกษาฝากฝั่งฝ่ายบริหารออกมาแบบนี้สรุปหรือว่าตกผลึกอีกครั้งนึงเพราะว่าตอนนี้มีประชาพิจารณ์ออกมาความคิดความเห็นบอกว่าเห็นด้วย 90% แต่อีก 10% อาจจะต้องอุดช่องโหว่อีกอย่างไรตามต่อช่วงหน้าในเปลี่ยนมุมคิดนะครับ
2: คำถามที่คุณสงสัย
3: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
2: ฎหมายที
4: ่อันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
2: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline

0: กปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราเสียงของคุณดังในสภา
1: ป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการที่กำลังลุกลามขยาย
3: บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
5: ขอรื้อผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัย
8: กฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จับ
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน

0: คิดนะครับวันนี้เราจะสัมภาษณ์กับแขกรับเชิญนะครับซึ่งผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นรายการกับน้องไมล์แล้วเรามาทางฝากฝั่งฝ่ายบริหารมีร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งซาวเสียงไปแล้วนะครับมีความคิดความพิสภาซึ่งก่อนหน้านี้เรื่องการศึกษาเราก็จัดงานเสวนาสัมมนาผ่าธรรมะ
1: เยอะแยะเลย
0: เยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตประเทศไทยกับร่างพระราชบัญญัติการไรนะครับจะขยับอะไรอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวทางเราจะติดต่อไปนะครับกับทางรองประธานกรรมธิการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาท่านสว.สุทินแก้วพนาตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: รายการเต็มมุมคิดที่เคารพทุกท่านครับผมสุทินแก้วพนาสมาชิกวุฒิสภาครับผม
0: ขอบพระคุณครับท่านครับก่อนหน้านี้ในกรรมธิการเองเราก็มีการจัดการเสวนาแล้วก็มีรายงานการศึกษา4สา5ฉบับไปครั้งหนึ่งแล้วข้อมูลตรงนี้กรรมธิการมีอยู่ประจวบเหมาะพอดีนะครับที่ทางฝ่ายบริหารก็ซาวศึกษาแห่งชาติเนี่ยท่านมองว่าช่วงแก๊ปช่องว่างตรงนี้กับทิศทางที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้างครับสำหรับอนาคต
2: ครับเรียนคุณต้นคุณไมค์ครับผมในส่วนของพรบร่างพรบการจริงแล้วก็ถือว่าเป็นปฏิรูปการศึกษามาโดยตลอดนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับแรกเนี่ยในปี2542ซึ่งถือเป็นกฎหมายแม่บทที่สำคัญในการปฏิรูปกันมันมีประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายฉบับที่สำคัญก็คือ1นะครับเป็นกฎหมายที่กำหนดทิศทางหลักการและโครงสร้างการจัดการศึกษาของประเทศไทยนะเป็นกฎหมายที่รับรองสิทธิ์คนไทยได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและก็ต่อเนื่องตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือเป็นกฎหมายที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญก็คือมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เต็มธรรมทักษะชีวิตและความสามารถในการที่จะประกอบอาชีพนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเปิดโอกาสให้รัฐเอกชนครอบครัวชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมและประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นการกระจายอำนาจการบริหารให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่ให้มีบทบาทในการบริหารจัดการมากขึ้นนะครับเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่นในขณะเดียวกันนะครับในกฎหมายฉบับนี้ยังกำหนดในเรื่องของระบบประกันคุณภาพการศึกษานะครับในการที่จะควบคุมติดตามและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและที่สำคัญอีกตลอดชีวิตการศึกษาไม่จำกัดเฉพาะในโรงเรียนแต่ครอบคลุมถึงการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษารวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่ากฎหมาย

0: ยังเข้าถึงทรัพยากรนะครับครูคุณภาพและโอกาสมากขึ้นนะครับและที่สำคัญก็คือแต่มันเป็นการกระจายอำนาจที่ยังเป็นการเพิ่มภาระมากกว่า เพราะว่าถ้ามีการกระจายอำนาจแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการสนับสนุนทั้งเรื่องคน เรื่องงบประมาณรวมถึงความรับผิดชอบนี้ก็จะเป็นการเพิ่มอำนาจให้สถานศึกษาครูชุมชนและก็ท้องถิ่นสามเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองได้และที่สำคัญงานที่ไม่ใช่งานสอนของครูให้ครูมีเวลาในการเตรียมการสอนดูแลพัฒนาผู้เรียนมากขึ้นนะครับและที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือการปรับภาพการศึกษาสารนะครับหรือคะแนนสอบเป็นหลักไปสู่การประเมินผู้เรียนนะครับที่สำคัญฉบับใหม่จำเป็นที่จะต้องให้กฎหมายสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยครับและแผนปฏิรูปประเทศซึ่งมุ่งการบริหารและการจัดการศึกษาอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นรอยทั้ง2ฉบับครับ
1: ค่ะ
2: กฎหมายฉบับนี้เนี่ยคือตั้งแต่ถ้าเกิดว่ามาออกในช่วงระยะเวลานี้ค่ะคือมันคงหมายตัวนี้เนี่ยท่านสวมองว่ายังไงบ้างคะว่าจะมาปฏิรูปการศึกษายังไงให้มันเห็นเด่นชัดเลยว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในการศึกษาของประเทศไทย
0: ในพรบฉบับร่างใหม่เนี่ยทบทวนและก็รับฟังความคิดเห็นในขณะนี้เนี่ย การร่างการความเห็นจากส่วนต่างๆ ก่อนที่จะเสนอเข้าครม.นะครับคาดว่ากฎหมายฉบับนี้น่าจะเข้าสภาได้นะครับปลายเดือนธันวาในตัวร่างฉบับนี้เนี่ยนะครับมันยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับซึ่งตัวร่างที่ผมเห็นขณะนี้แล้วก็นำไปใช้ในการประชาพิจารณาไปพร้อมกันด้วยเนี่ยนะครับเราก็ยังเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับเป็นกฎหมายที่ต้องการที่จะร่างก็สามารถที่จะกำหนดเป็นแนวทางในการที่จะปฏิรูปการศึกษาได้จริงแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องการให้คลอดได้ในสมัยหน้าให้ได
1: ้ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยในเนี่ยจึงไม่ได้กำหนดรายละเอียดไว้มากมายนักนะครับกำหนดส่วนหนึ่งก็คือต้องการที่จะให้มีการออกกฎหมายระดับรองนะครับในอนาคตเพื่อที่จะขยายรายละเอียดของการปฏิรูปการศึกษาแต่ส่วนหนึ่งที่เห็นในตัวร่างเนี่ยได้มีการคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งกำหนดทิศทางนโยบายรวมถึงร่างแผนการศึกษาชาตินะครับรวมถึงการออกแบบในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาด้วยซึ่งนั่นก็หมายความว่าในรายละเอียดของการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยหมายคณะกรรมการนโยบายเนี่ยเป็นคนไปร่างอีกรอบนึงนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในส่วนก็ยังกำหนดนะครับในรายละเอียดที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมจริงๆนะครับโดยเฉพาะในส่วนของแผนเช่นการกำหนดให้ผู้เรียนเนี่ยที่เปลี่ยนจากเน้นความรู้เนี่ยเป็นเน้นผลลัพธ์การเรียนรู
1: ้
0: มีความยึดหยุ่นแล้วก็ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจริงๆนะครับและที่สำคัญก็คือมีระบบการเทียบโอนผลการเรียนจากประสบการณ์นะครับได้สะดวกทั้งในความรู้ที่ได้จากในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนนะครับซึ่งก็เห็นภาพชัดเจนทั้งในมาตรา9ในตัวร่างอยู่นะครับนอกจากนั้นในส่วนของครูเนี่ยนะครับยังกำหนดให้ครูทำ

0: หน้าที่เป็นนักจัดการเรียนรู้หรือโค้ชนะครับที่ช่วยเอื้ออำนวยสร้างแรงบันดาลใจนะครับตามมาตรา66แล้วก็มีอิสระทางวิชาการและวิชาชีพตามมาตรา67เนี่ยนะครับนอกจากนั้นนะครับจะมีความเป็นอิสระและคล่องตัวมากขึ้นใน4ด้านของการบริหารไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารทั่วไปการบริหารทางวิชาการเงินหรือแม้แต่ในส่วนของการบริหารงานบุคคลอันนี้ที่เห็นภาพชัดเจนครับผม
1: ครับท่านสุทินทีนี้หลายคนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคือทางกรรมธิการการศึกษาวุฒิสภากำลังเจาะร่างนี้อยู่ประกบกันไปนะฮะระหว่างที่ทางฝ่ายบริหารเขาก็ประชาพิจารณ์ไปอะไรร่างถ้าเข้าครม.แล้วเดี๋ยวครม.ก็จะต้องส่งมาที่สภาก็จะได้คือเร็วเรามีข้อมูลที่จะกรองหรือว่าสกรีนจะได้ช่วยกันอภิปรายเวลามาสู่ห้องประชุมของสภาแต่หลายคนถามว่าถ้ามองแบบกว้างๆทั่วไปเลยครับโฉมหน้าการศึกษาไทยแน่นอนหลายคนบอกมันจะต้องเปลี่ยนหลายส่วนโดยเฉพาะผู้เรียนบุคลากรทางการศึกษาหรือว่าคุณครูครอบครัวสังคมชุมชนเท่าเห็นเนี่ยนะฮะคือทุกคนมีส่วนร่วมหมดณวันนี้ถ้าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้นะเป็นที่อภิปรายกันในสภาแล้วอะไรแล้วการศึกษาไทยของเรามันจะเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดตรงนี้ครับ
2: ค่ะ
0: อย่างน้อยมาตรา6เนี่ยคันของตัวร่างเนาะ
1: ครับ
0: ผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือมันจะเป็นการออกแบบกฎหมายที่จะรับประกันการศึกษาฟรีขั้นพื้นฐานบังคับ9ปีตั้งแต่ป.1ถึงม.ในภาพรวม15ปีเนี่ยคือรวมตั้งแต่ก่อนวัยเรียน3ปีไปจนถึงม.ปลายเนี่ยที่เป็นการศึกษาเงิน
1: นี่คือจะฟรีจริง
0: ๆ23วงเล็บ2นะครับ
1: ครับ
0: ในฟรีจริงส่วนหนึ่งผมคิดว่าการดูแลกลุ่มเปราะบางกลุ่มเฉพาะกลุ่มเปราะบางหรือจำเป็นพิเศษหรือกลุ่มพิการเนี่ย
1: ครับ
0: หรือแม้แต่กลุ่มชาติพันธุ์ที่จะมีสิทธิ์ได้รับการดูแลสนับสนุนเป็นพิเศษกองการสนับสนุนสื่อการสอนเสริมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรา30นะครับและการอุดหนุนและส่งเสริมภาคเอกชนรวมถึงท้องถิ่นมาที่จะร่วมสมทบในการศึกษาอย่างทั่วถึงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามมาตรา23หรือมาตรา31เนี่ยรวมถึงให้อปทช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1: ครับครับ
0: นะครับอย่างน้อยใน3ประเด็นหลักครับผม
1: พอฟังแบบนี้ทำให้เราเข้าใจว่าคือก่อนหน้านี้จะมีประเด็นว่าที่เป็นผู้เรียนคือหลุดออกไปจากระบบเยอะแต่พอฟังคือจะอยู่ในระบบนอกระบบทุกวันนี้ยืดหยุ่นได้หมดแล้วแล้วถือว่าจะทำให้การศึกษาเนี่ยขยับไปข้างหน้าได้มากกว่าเดิมใช่ไหมครับท่านครับถ้าเราฟังจาก3ประเด็นที่ท่านบอก
0: ถ้าท่านดูจากร่างพรบฉบับนี้นะครับที่เขียนไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา35และ58เนี่ยเป็นภาพชัดว่าทั้งในเรื่องของความเสมอภาคทางการศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของการรับประกันการศึกษาฟรีขั้นพื้นฐานก็ดีการหรือกลุ่มได้โอกาสก็ดีนะครับรวมถึงการอุดหนุนส่งเสริมภาคเอกชนหรือท้องถิ่นเนี่ยหรือแม้แต่ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาอย่างเพียงพอและเหมาะสมเนี่ยนะครับผมฉบับนี้มันจะทำให้เกิดการจัดการศึกษาที่เป็นลักษณะของพี่น้องประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและเสมอภาคมากขึ้นครับ
1: ครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าคนจะไม่หลุดออก
2: เราคุยกันเนี่ยเราจะเห็นว่าอุ๊ยมันก็ดูครอบคลุมก็ดูทุกมิติจริงๆแล้วเนี่ยมันมีช่องโหว่กฎหมายตัวนี้ที่เราอาจจะเห็นแล้วอยากจะหรือว่าการที่จะพิจารณาในขั้นต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: จริงๆแล้วเท่าที่ดูเนี่ยไอ้ตัวร่างพรบฉบับนี้เนี่ย
1: ครับ
0: มันยังต้องรับฟังข้อคิดเห็น จากผู้

0: ครูทั้งนักเรียนนะครับแล้วก็ผู้ปกครองรวมถึงภาคประชาชนมากครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าร่างเข้าสู่สภาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองหรือพี่น้องประชาชนนะสามารถที่จะเสนอร่างพรบเนี่ย
1: อ๋อประกบเข้ามา
0: ได้อีกทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของสมาชิกสภาผู้10คนหรือพี่น้องประชาชนที่รวมตัวกันไม่น้อยกว่า 10,000 คนเนี่ยก็สามารถที่จะยื่นร่างพรบเข้าไปเสนอต่อผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในแง่ของการแตกต่างนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าเนื่องจากพรบฉบับนี้เนี่ยยังต้องเขียนยาวมากนะครับเหมือนกับแล้วมันเป็นการยกเลิกพรบการสายแห่งชาติฉบับปี42ด้วย
1: ยกเลิก
2: ไปแล้วด้วยครับใหม่หมด
1: เพ
0: ราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีประเด็นที่จะต้องพูดคุยกันต่ออีกหลายประเด็นด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องโครงสร้างของกระทรวงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะเอายังไงต
1: ่อท่านสุทินครับท่านมองว่า
0: เล็กจะเอายังไงต
1: ่อคือต้องเพราะว่าตอนเนี้ยฝ่ายบริหารเขาบอกว่าเขาทำงานกันข้ามกระทรวงผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเมื่อก่อนพูดถึงการศึกษาก่อนประถมวัยหรือประถมวัยแล้วก็พุ่งเป้าไปที่กระทรวงศึกษาธิการพอเป็นระดับอุดมศึกษาแล้วก็อุดมศึกษาอวแล้วก็ถ้าท้องถิ่นไปก็มีอย่างอปทมหาดไทยอะไรต่างๆตรงนี้นะฮะแต่ณวันนี้พอเราดูเขาโครงที่ทางฝ่ายบริหารเขาตั้งโครงเอาไว้สำหรับร่างพระราชครั้งเนี่ยคือทำงานกันข้ามกระทรวงนั่นหมายความว่าทุกกระทรวงนี่จะต้องมาร่วมกันพร้อมกันเนี่ยมิตินี้ท่านมองยังไงบ้างฮะว่ามันก็เป็นอีกความท้าทายหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าที่ไทยด้วยครับท่านครับ
0: คือถ้าเราไปดูในหมวดที่ในส่วนของคณะกรรมการนโยบายเราจะเห็นว่าในส่วนของคณะกรรมการนโยบายเนี่ยส่วนผู้แทนของส่วนราชการเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะมีถึง16คน6คนเนี่ยจะเป็นตัวแทนของท่านปลัดกระทรวงหลายๆกระทรวงที่จัดการศึกษาทั้งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการหรือท้องถิ่นหรือกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาเป็นคณะกรรมการนโยบายประกันสาแห่งชาติอยู่แล้วครับและในบทของร่างพรบนะครับเขากำหนดว่าเนี่ยจะมีผลผูกพันกับส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการและการศึกษาตามกฎหมายอื่นด้วยเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับกฎหมายฉบับนั้นพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เนี่ยมันจะมีการเชื่อมโยงกับทุกส่วนราชการนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
1: ท่านสุทินทีนี้ผมถามย้อนกลับไปอย่างที่ทางกรรมธิการการศึกษาการอุดมศึกษาวุฒิสภาคือเราจัดการเสวนาไปเพื่อที่จะโชว์ให้เห็นว่าเรามีรายงานการศึกษาผ่านตรงนี้ก็ทราบว่ามีการที่จะเสนอแล้วก็ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างๆมันประจวบเหมาะพอดีกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกำลังจะขยับเนี่ยท่านมองว่าตรงนี้ไปเติมเต็มทางวุฒิสภาเราก็ขยับเหมือนกัน
0: คือเนื่องจากว่าต้องเข้าใจไม่มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอร่าง
1: ครับ
0: ในการที่ตรวจสอบร่างกฎหมายหลังจากที่เข้าสู่หน้าของสภาผู้แทนราษฎร
1: ครับ
2: ค่ะ
0: แต่ในขณะเดียวกันเราเองก็

0: นะกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันเข้าสู่สภาด้วยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวบรวมประเด็นการบังคับใช้กฎหมายต่างๆหรือแม้แต่ประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการที่จะพัฒนาคุณภาพการปฏิรูปนะทั้งการศึกษาในระดับปฐมวัยพื้นฐานรวมถึงอาชีวศึกษาแล้วก็อุดมศึกษาไปพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราเองเนี่ยเราพยายามที่จะเข้ามาศึกษาในเรื่องเหล่านี้ส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเราเห็นว่าปัญหาการศึกษาแห่งชาติปี2142แล้วเนี่ยถึงแม้จะมีการปรับแก้ไขมาถึง2ครั้งนะครับแต่เราก็ยังเห็นต่อเนื่องแล้วก
1: ็
0: ถึงแม้จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับมีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าจะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาให้เสร็จภายใน6ปี8ปีเนี่ยแต่ปรากฏว่าก็ไม่สามารถที่จะออกกฎหมายการศึกษาแห่งชาติได้ตามที่กำหนดนะครับซึ่งมันถือว่าเป็นส่วนที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราขาดโอกาสในการที่จะพัฒนาศักยภาพของคนในการที่จะรองรับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศด้วยไปพร้อมกันเพราะนั้นในส่วนของวุฒิสภาเองเราก็อยากที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะผลักดันให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันคลอดโดยเร็วเพื่อให้ทันกับการที่จะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงนะในบริบททั้งภายในและภายนอกของประเทศเนี่ยนะให้เร็วที่สุดแน่นอนว่าในหลายๆส่วนเนี่ยนะครับเราก็คงจะมีการประสานงานกับทั้งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขด้วยสภาผู้แทนด้วยรวมถึงเครือข่ายทางด้านการศึกษานะครับในการที่จะรับกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในขณะเดียวกันก็อาจจะมีการเสนอข้อมูลให้กับวุฒิสภาในการในผลการศึกษาด้วยนะครับรวมถึงการที่จะประสานข้อมูลกับกระทรวงสาธารณการนะครับในการที่จะปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายในทุกขั้นตอนซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนที่สำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนหรือผลักดันร่างพรบการแข่งชาติเนี่ยให้สามารถที่จะได้รับแล้วก็ได้รับการผลักดันให้ผ่านการพิจารณาของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและก็วุฒิสภาได้อย่างราบรื่นอย่างน้อยเนี่ยในรัฐบาลนี้หรือแม้แต่ในการประชุมหน้าเนี่ยผมคิดว่าถ้ารัฐบาลมีทั้งสภาผู้แทนและก็วุฒิสภาเนี่ยร่วมกันผลักดันจริงๆเนี่ยก็เราก็หวังว่าพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เนี่ยน่าจะคลอดออกมาได้ในการที่จะพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไปครับ
2: ครับนี่คือความหวังจริงๆก็คงจะต้องรอดูนะครับว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการของฝ่ายบริหารแล้วถ้าผ่านคณะรัฐมนตรีมาถึงสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มาถึงวุฒิสภาก
1: ็
2: เก็บประเด็นกันไประหว่างทาง
1: แต่นะอย่างที่บอกค่ะว่าเวลาไม่คอยใครเน
2: า
1: ะเพราะโลกเปลี่ยนไปเร็วจริง
2: ๆ
1: ก่อนหน้านี้เราเคยถูกตั้งคำถามจากชาวโลกถึง
2: แรงกิ้งเหรอ
1: แรงกิ้ง
2: แรงกิ้ง
1: มันอาจจะลงไปอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราบนเวทีโลกเนี่ยค่ะมันจะสามารถไต่อันดับขึ้นมาได้ไหมหรือจะช่วยยังไงได้มากน้อยแค่ไหนบ้างไหมคะสวคะ
0: ผมคิดว่าในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะสพทร่วมกับสพทเนี่ยรวมถึงสำนักงานทดสอบแห่งชาติเนี่ยเขาก็ร่วมกันผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนที่มีอายุไม่เกิน10ในการสอบพิซซ่า
2: ล่าสุดนี่อันดับเราขึ้นนะฮะ
1: ค่ะแต่อันนี้เราขึ้น
2: ล่าสุดอันดับเราขึ้น
0: ซึ่งผลล่าสุดเนี่ยน่าพอใจคืออย่างน้อยเนี่ยมันหยุดไปนะครับว่า
2: อ๋อ20กว่าปีเน
0: า
2: ะ
0: พรบการแข่งชาติ2542ออกมาเนี่ยนะครับหลังปีผมมองว่าตัวเนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยจากเดิมที่เรามีผลที่อยู่ในระดับเดียว

0: กับประเทศ OECD
1: อืม
2: ค่ะ
0: เราจะต่ำกว่าเขาแต่โดยเฉลี่ยเราอยู่ในระดับไล่เลี่ยกับ OECD มาตลอด50หรือ40กว่าเนี่ย
1: ครับ
2: ค่ะ
0: แต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีการสอบเนี่ยผลการสอบของเราม
1: ันจะลดขั้นลงลำดับไปเรื่อย
0: สุดท้ายเนี่ยนะครับเรามีผลการเฉลี่ยของ OECD เนี่ยเป็นร้อยขั้น อยู่ระดับ
1: จากที่เราเคยเท่าเขา
0: ใช่ใช่ใช่
1: ครับ
0: ทางน
1: ี้ก็
0: ร้อยคะแนนทั้งสาม
1: ที่ขึ้นมาแล้
0: วก็ภาษาแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็เรียกอะไรเป็นจุดปลายความหวังขึ้นนะ
1: จาก58ขึ้นมาเป็น53ของโลก
0: มันเลยขึ้นนะค่าสถิติก็ถือว่าเป็นมุมที่ดีขึ้นนะครับว่าในส่วนของฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับได้ให้ความสนใจกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมากขึ้นนะครับการเรียนรู้เนี่ยนะครับอย่างน้อยนะครับผลการสอบของพิซซ่าในภาพรวมเนี่ยมันจะไม่ใช่การประเมินเด็กทุกคนแต่เป็นการสุ่มจากโรงเนี่ยจากทุกสังกัดเนี่ยในภาพรวมเราถือว่าเราได้รับผลการประเมินที่ดีขึ้นนะครับและอันดับของเราก็ขยับขึ้นมา4-5
1: ขยับขึ้นไปแล้วก็ในมุมของวุฒิสภาจะได้พูดคุยกันต่อวันนี้อย่างน้อยฝ่ายบริหารขยับเราก็อยากจะเห็นนะครับว่ามีกระบวนการอย่างไรบ้างในภาพท่านสว.สุทินครับที่มาคุยกันในเปลี่ยนมุมคิดครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากครับผม
1: ขอบคุณครับนี่คือสว.สุทินแก้วพนาครับท่านรองประธานคณะกรรมการการศึกษากับนวัตกรรมวุฒิสภาก็ให้เห็นทิศทางนะครับพอฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติเมื่อมีหลายๆอย่าง
2: ค่ะ
1: พิซซ่า
2: เนาะโอ้โหผลประเมินก็อย่างที่บอกว่าอันดับ53ก
1: ็เป็นที่58เป็น53ก็ปี20กว่าปีที่ผ่านมา
2: ใช่ค่ะซึ่งก็นักเรียนไทยเราเนี่ยนะคะมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นครบอยู่58ในช่วงปี2025เราขึ้นมาสู่อันดับที่53ก็อย่างที่บอกเขาว่าถ้าร่าง
1: ความหวังจะขึ้นจาก53ไปเป็นเลย50มั้ย49ได้มั
2: ้ยค่อยๆขยับเราก็ถือว่าดีใจมากๆ
1: ในฉบับนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแห่งชาติเข้าสภามาก่อนเชื่อว่าหลายๆท่านทั้งส.ส.ส.ว.คงมีหลายๆประเด็นที่จะต้องอภิปรายเพราะว่านี่คืออนาคตของประเทศไทยนะครับทั้งหมดนี้คือประเด็นที่เราครับหมดเวลาของเปลี่ยนมุมคิดแล้วนะครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
2: และมา
1: ก่อนขอบคุณที่ติดตามครับ EP นี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: รายการพักคุยรายการที่พักจากการในวันหยุดสบายๆแบบนี้พบกับกี้พัชราวลัยเด่นนิตินี้ค่ะกี้มีสสนะคะตัวแทนจากหนุ่มพูดคุยกันนะคะร่วมแลกเปลี่ยนกันได้ข่าวว่าเขาเนี่ยยึด positive thinking นะคะเป็นเมนหลักในการดำเนินชีวิตเลยเดี๋ยวเราไปรู้จักเขากันมากขึ้นยินดีต้อนรับค่ะสสณัฐชาติวงประเสริฐค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีเขต3สวัสดีค่ะพี่สแตมป์ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พักคุยค่ะวันนี้ไม่มีประชุมชวนพี่สแตมมานั่งพูดคุยสบายๆวันนี้ค่ะพี่สแตมไม่มีประชุมแล้วทำอะไรบ้างคะปัจจุบัน
1: ถ้าวันไหนไม่มีประชุมจะลงพื้นที่เป็นหลักครับก็อยู่ที่สุพรรณบุรีสองพี่น้องกับอำเภออู่ทองอยู่แล้วครับ
0: เป็นคนสุพรรณโดยกำเนิด
1: โดยกำเนิดครับใช่ใช่อ
0: ยู่ที่อู่ทองแล้วเวลาลงพื้นที่เป็นยังไงคะ
1: ครับเป็นคนที่อย่างที่บอกเป็นคนเพอร์ซิฟจริงๆคือเราคุยให้ดูใครที่มีความคิดอะไรแบบไหนเราจะเปิดรับหมดแล้วก็จะพยายามจอยกับการทำงานให้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็เลยจะไม่ค่อยรู้สึกเหน็ดเหนื่อย
0: ก็คือเหมือนเน้นหลักการคิดบวกแหละถึงทำให้วิธีการทำงานมันโอเคสืบทราบมาว่าเป็นวงการทางการเมืองมาก่อนที่จะมาอยู่นักการเมืองตรงนี้ด้วยทำอะไรมาคะ
1: เดิม
0: สจ
1: ใช่สจครับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีน
0: ะ
1: เป็นตั้งแต่ตอนนั้นน่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะ
0: ใ
1: ช่ครับ
0: ยังเป็นวัยรุ่นแบบ
1: เรียนจบปริญญาโทพอดีเลยครับก็ลง
0: แตกต่างจากตอนนี้ไหมคะยากหรือว่ายังไงคะหรือว่ามันท้าทายกว่าม
1: ันท้าทายมันท้าทายตอบโจทย์การออกไปทำงานท้องถิ่นนะเราเห็นว่ามันมีข้อจำกัดมากมายพอมาทำตรงนี้ปุ๊บเราสึกว่าข้อจำกัดนั้นสามารถแก้ไขที่รัฐสภา
0: ทุกหน้าเลยจอกไข่แดงเล่าให้ฟังเอานิดนึงก็ได้ค่ะคือยังไง
1: ถ้าเรียกว่าจอกไข่แดงก็คือมันก็เป็นที่มาที่ไปคืออย่างที่เรารู้นะว่าสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีพรรคจังหวัดนิยมอยู
0: ่
1: ก็คืออยู่กันมานานมากคือเกิดมาผมก็เจอแล้วใช้คำนี้ดีกว่าอยู่ตรงนี้ยุคนานแล้วไงครับแล้วยิ่งรอบๆหมดแล้วรวมถึงจังหวัดสุพรรณบุรีก็สีน้ำเงินด้วยครับมีของผมเคียงรูปไข่ก็คือเป็นไข่แดงอย่างที่คนพูดกับผมให้เครดิตกับประชาชนนะผมให้เครดิตว่าเฉพาะพี่น้องประชาชนเขตผมเองเปลี่ยนแปลงด้วยและพร้อมที่จะเครดิตประชาชน
0: ก็คือเรายึดถึงเรื่องนี้อาจจะไม่ได้มีการเกี่ยวกับพรรคเกี่ยวกับพวกอะไรย
1: ึ
0: ดเสียงประแสเนาะโซเชียลเขาก็เอาไปแบบก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาซึ่งถือว่า talk of the town เป็นที่พูดถึงนะคะปัจจุบันอยู่สุพรรณบุรี
1: เป็นหลักครับ
0: ใช่ไหม
1: ก็จะมาตอนวันประชุมครับ
0: ถ้
1: า
0: ไม่ประชุมก็อยู่บ้านพื้นที่นะ
1: ใช่ครับ
0: activity ถ้าไม่ใช่การประชุมหรือ
1: โอ้โหเดี๋ยวนะอยู่บ้านเนี่ยยัง
0: ใช่ออกกำลังกายไหมอะไรเงี้ย
1: ถ้าเรื่องออกกำลังกายชอบเล่นกอล์ฟ
0: อ๋อตีกอล์ฟ
1: เป็นชีวิตจิตใจเลยว่างก็จะไป

0: กลางวันกลางคืนไปหมดถ้ามีเวลา
1: ใช่ไปได้เหมือนกัน
0: แล้วถ้าลงพื้นที่เสร็จเนี่ยถ้าอยู่บ้านนะครับก็จะวิ่งชอบวิ่งกับเตะฟุตบอลฟุตบอลเนี่ยก็ช่วงหลังไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็จะไปวิ่งอะไรครับซะมากกว่าในกีฬาหลักๆที่ทำประจำ
1: หรือว่าเพิ่งมาชอบ
0: เป็น
1: ตอนนี
0: ้นักกีฬาของคณะที่เรียนครับ
1: กีฬาอะไรคะฟุตบอล
0: ชอบเล่นกองกลางนะ
1: อ๋อแสดงว่าเป็นคนที่ชอบแบบว่าคิด
0: วางแผน
1: ใช่ไหมนั่นไงเลยว่าแบบเลือกตำแหน่งที่แบบตัวเองทันไหมคะเรียนจบอะไรมาคะ
0: รัฐศาสตร์ครับ
1: อ๋อตรงตัวเลยค่ะ
0: ใช่ใช่
1: ไม่ถ้าไม่ได้เป็นนักการเมือง
0: เดิมอยากเดิมไม่ชอบนะเดิมชอบเป็นนักธุรกิจร
1: ู้
0: สึกว่ามัน
1: เป็นผู้บริหารเหรอคะ
0: ใช่ครับมันมีอิสระทางความคิดรู้สึกว่ามันคือทำแล้วเป็นคนชอบตอบไวแต่ผลลัพธ์เนี่ยโฟกัสผลลัพธ์เป็นหลักยืดหยุ่นการทำงานก็เลยชอบธุรกิจครับ
1: แล้วทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้อะคะพี่แสลมทำไมถึงแบบว่าตัดสินใจว่าเข้าการเมืองดีกว่าพี่จะเป็นผู้บริหาร
0: พูดว่า
1: หรือว่าเจอประชาชนเยอะ
0: ที่บ้านเนี่ยทางแม่เนี่ยเหมือนกันมากแบบมากๆเลย
1: ช่วยเหลือ
0: ใช่ช่วยสังคมเยอะมากก็เลยถูกปลูกฝังว่าการทำบุญการให้คนเนี่ยมันรู้สึกว่าได้รับมากกว่าให้ได้สามพอให้ไปแล้วนะหมายถึงว่ามันได้รับคุณค่าทางจิตใจจังหวะพ่อก็เป็นนักการเมืองใช่ใช่ครับพ่อเป็นนักการเมืองแล้วเราชอบทำบุญมันดูประจวบเหมาะไงขัดกับความชอบเราผมเป็นคนที่แบบไม่ตระหนี่อะไรเงี้ยคือแบบชอบให้ไม่ได้คาดหวังอะไร
1: ค
0: ือเขายิ้มเขาขอบคุณมาเราแฮปปี้แหละ
1: เท่ากับมีคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจไหมคะที่ถึงมาอยู่ในวงการการเง
0: ินใช่ครับ
1: เปิดและเติบโตกับเส้นทางที่เห็นคุณพ่อเลยเนาะ
0: ใช่ครับใช
1: ่อาหารที่ชอบรับประทานค่ะมีไหมในจังหวัดสุพรรณบุรีทานอะไรเป็นพิเศษ
0: ข้าวสุพรรณบุร
1: ี
0: ใช่พวกก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอะไร
1: เนี่ยแบบว่าที่มันน้ำรสจัดหน่อย
0: ใช่ใช่สุพรรณก็จะดังอยู่ครับเรื่องนี้ส
1: ุ
0: พรรณจะดังเรื่องกุ้งด้วย
1: กุ้งเหรอคะ
0: เยอะแล้วก็มีพวกข้าวแกงง่ายๆแบบพวกเมนูกะเพราอะไรเงี้ยสุพรรณก็จะดัง
1: สถานที่ท่องเที่ยวเหรอคะสุพรรณบุรีมีอะไรแนะนำ
0: ขอแนะนำเลยนะพื้นที่ตัวปุษยคีรี
1: ที่องค์ใหญ่ๆไหมคะ
0: ใช
1: ่ที่เป็นภูเขาตอนนั้นยังเหมือนยังสร้างไม่เสร็จดี
0: ใช่ครับตอนนี้มีสกายวอล์กแล้วเปิดให้เข้าชมเป็นทางการแล้ว

0: ที่ที่ไหนอีกไหมคะ
1: ถ้าภาพรวมของจังหวัดนะก็จะมีบึงฉวางนี่แหละครับ
0: อืมเอาอันนี้ได้ยินตั้งแต่เด็กเลย
1: ใช่ที่เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอ๋อแล้วก็พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอู่ทอง
0: อันนี้เป็นสัตว์
1: ที่เขาชมได้ทุกวัน
0: อ๋อ
1: ที่อู่ทองครับถ้าจำไม่ผิดนะได้ทุกวัน
0: ข้างในเป็นนิทรรศการ
1: ใช่ครับพันอู่ทองเนี่ยเป็นเมืองทวารวดีครับเรื่องถ้วยชามโบราณ
0: โอ้อันนี้ไม่เคยได้
1: อยากโปรโมทมากใช่มีมานานแล้วด้วย
0: จริงเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ไม่เคยได้ยินแต่ส่วนใหญ่ที่แกะสลัก
1: ใช่ครับ
0: บนภูเขาอ
1: ยู่ใกล้กันคอนเทนต์เสนอพิพิธภัณฑ์ด้วยเพราะว่าพูดไปในคนไม่รู้แต่มีมานานมากและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ที่ดีแบบดีมากด้วยครับ

0: ราะเมื่อกี้ไม่ได้ยินพี่สแตมพูดแล้วมันมีค่ะไปเที่ยวกาญจนบุรีสุพรรณอะไรเงี้ยไปบ่อยแต่ว่าที่แกะสลักเนาะมันจะเหมือนตัวนี้ยังไม่เคยไป
1: ตอนนี้มีสกายวอล์กแล้วด้วยมันจะยาวสุดในประเทศ
0: ตอนนั้นร้อน
1: ตอนนี้ก็ยังร้อนอยู
0: ่ยังร้อนอยู่สุพรรณอากาศ
1: ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับใกล้กับที่สูงไว้หรือเปล่าเนี่ย

0: ที่แบบภูเขาเยอะเงี้ยก
1: ็
0: จะแบบมีความรับแดดเต็มๆหน่อยอะไรเงี้ยครับ
1: พี่สแตมอยากผลักดันอะไรในสุพรรณบุรีให้มันเป็นแบบแลนด์มาร์คเลยสุพรรณบุรี
0: ถ้าเป็นแลนด์มาร์คไฮไลท์เลยนะแหล่งท่องเที่ยวครับคือสุพรรณเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วนะแล้วก็อินฟราสตรัคเจอร์ค่อนข้างที่พร้อม
1: ค่ะ
0: อย่างทุกวันนี้ก็มีมอเตอร์เวย
1: ์ใช่ชั่วโมงเดียวนะ
0: ใช่มาที่อู่ทองนะ
1: ค่ะ
0: แต่เมื่อก่อนก็ต้องวิ่งอ้อมนิดนึงตอนนี้ก็ลงตรงด่านกำแพงแสนก็จัดด่านมาอำเภออู่ทองก็สิบก็ถึง
1: สะดวกขึ้นเนาะ
0: ใช่ครับก็อยากผลักดันแหล่งท่องเที่ยวรู้สึกว่ามันมีความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวที่จะต้องแบบเสริมในอนาคตด้วย
1: คร
0: ับแต่ก็ยังศึกษาอยู่ว่าควรเป็นอะไรดี
1: ก็คือต้องลงพื้นขายออกมาได้อีก
0: ใช่ใช่ครับใช
1: ่แล้วปกติเที่ยวในชอบเที่ยวแบบไหน
0: ต่างประเทศ
1: เป็นหลักนะ
0: ใช่ครับ
1: ในประเทศเที่ยวที่ไหนบ้าง
0: ในประเทศผมเห็นมากกว่าครับรู้สึกว่ามันผ่อนคลายจริงๆที่ที่เยอะ
1: ไปนอนเปลี่ยนที่นอนใช่ไหม
0: เปลี่ยนที่นอนใช่ไหมจริงๆครับ
1: กินก็เป็นเหมือนแบบว่าพอไปแล้วเออเราจะไปเลาะเที่ยวเป็นแผนเหนื่อยทำไมกิน
0: ใช่
1: ตื่นมาหาร้านอร่อย
0: ใช่แค่นั้นพอ
1: แล้วก็นอนพัก
0: ใช่ครับ
1: ถ่ายรูปเบาๆหน่อยไม่ได้ถึงขั้นต้องไปเลาะเมื่อก่อนเนี้ยอาจจะเลาะอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่แต่อาจด้วยแบบว่าพอด้วยอากาศเนาะด้วยอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปการไปนอนริมทะเลที
0: ่
1: เขาบอกนอนอะไรนะงูงู
0: ประมาณนั้น
1: ก็คือแบบมันจะสบายใจใช่ไหมคะมันเป็นคำเปรียบเปรยก็จะพูดว่าทะเลไม่ทะเลก็ภูเขาส่วนภูเขาเนี่ยเขาจะมักไป
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็น้ำตกพวกลำธารอะไรเงี้ยแถวกาญจนบุรีก็อย่า
0: ป่ากับกาญจนบุรีก็จะดีครับสุพรรณก็มีครับสุพรรณจะเป็น
1: เหมือนมันจะติดกัน
0: ใช่ก็เขตพื้นที่ผมไปแล้วอาหารป่าจะดัง
1: เยอะมากค่ะร้านอาหารป่าว่าไปหาญาติทีนี่คือต้องไปทานแบบพวกหมูป่าผัด
0: ใช่เมนูแปลกๆเยอะ
1: ค่ะอยู่นะตรงนี้แล้วการบริหารจัดการเวลาไปเที่ยวไปกินเปลี่ยนไปไหมคะ
0: เปลี่ยนเยอะมาก
1: เครียดไหมคะ
0: เป็นตำแหน่งก็เปลี่ยนเยอะแล้วเป็นข่าวยังเปลี่ยนเยอะกว่าเดิมอีกทีนะครับ
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: โหมันเปลี่ยนเยอะมากเลยนะ
1: แล้วปรับตัวยังไง
0: แล้วเราเป็นคนเฟรนลี่อะนะเราไปนั่งได้กับทุกคน
1: อ
0: ะมีเขาก็แซวแบบเอ้ย
1: เรายังเป็นแบบเราไงเราไม่ได้นึกใช่ไหม
0: คือผมรู้จักพี่รู้จักน้องเยอะคือเราเป็นด้วยความที่เราอยู่เป็นนักการเมืองไงแล้วเราเป็นคนที่แบบไม่ปิดกั้นใครไม่ตัดสินคนที่ภายนอกเราคุยได้หมดเดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวก็นี่แล้วแบบเขาไม่รู้อะก็พี่น้องหมด
1: เลยเป็นกระแสหมด
0: ใช่ครับใช่ครับหลายอย่างครับเมื่อก่อนเป็นคนชอบสังสรรค์
1: เข้าใจแฮงเอาท์เหรอ
0: เวลาไปก็ต้องระวังมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
1: ที่เขาเอาไปแฮงเอาท์หรือไปปาร์ตี
0: ้ใช่ครับ
1: เวลาเขาเห็นอาจจะมีการถ่ายรูปลงไปในโซเชียลนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากขึ้น
0: ใช่ไหมใช่แล้วผมเป็นคนเอนจอยชีวิตเวลาแบบรีแลกซ์อ่ะเมื่อก่อนก็ยังมองเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
1: ก็คือฉันก็คือฉัน
0: ใช่ครับใช่ตอนนี้ก็แบบขอเพื่อนๆจะเตือนพี่น้องก็จะเตือนอ
1: าจจะมีการระวังแต่ไม่ได้เปลี่ยนตัวเองขั้นนั้น
0: มาในจุดที่มันบาลานซ์ดีกว่า
1: สุพรรณบุรีเป็นเมืองเล็กหรือว่าเมืองใหญ่เป็นทางผ่าน
0: เป็นเมืองรอง
1: เป็นเมืองรอง
0: เป็นเมืองรองเป็นเมืองขนาดกลาง
1: กี้เคยไปจังบ้านเขาจะติดกันในอู่ทอง
0: บางชุมชน
1: ใช่ไหมคะ
0: บางชุมชนอย่างพื้นที่ผมก็จะมีบางหมู่บ้านที่แบบเป็นเกาะเลยเป็นเหมือนไข่ดาวแล้วกันไข่แดงคือบ้านคนไข่ขาวคือทุ่งนาคือไร่อ้อยครับ
1: เขาถึงตัวอย่างเปรียบเสมือนไข
0: ่ใช่ครับ
1: อ๋อมันอิงกันหมด
0: ใช่ครับเยอะเยอะมากครับพื้นที่ผมก็จะมีพื้นที่ทำเกษตรประมาณ300,000อยู่ครับ
1: แล้วพี่น้องประชาชนเยอะเลย
0: ส่วนมากจะเป็นนาปรังเยอะครับก็ทำอ้อยก็เยอะ
1: อ
0: ้อยข้าวข้าวโพดปศุสัตว
1: ์
0: อะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างเยอะ
1: โอ้แต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าเกษตรจะเยอะเพราะส่วนใหญ่แบบเราจะพอพูดถึงสุพรรณเราไม่ค่อยได้นึกถึงพวกแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะไปนึกถึงแบบของเก่าของสะสม
0: พระเครื่องใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: คนทำ
1: แล้วมูไหมคะเพราะท่านอยู่ในตัวเมืองพระเครื่องแล้วแต่คนเล่นพระเครื่องเยอะมากเลย
0: เยอะเยอะครับเยอะครับผมไม่ได้สายมูขนาดนั้นนะแต่ผมจะค่อนข้างเชื่อว่าแต่เดี๋ยวได้ดีแน่นอน
1: ก็คือยึดหลักปฏิบัติ
0: ใช่ครับพ่อแม่เป็นหลัก

0: ก็พระท่านยังสุดแล้ว
1: แสดงว่าชอบที่ไม่ใช่สายทางมูเตลูนะคะเป็นทางพระพุทธศาสนา
0: ใช่
1: ความมอนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่เชื่อเมื่อตอนเด็กเป็นคนที่ชอบศาสนาทุกครั้งที่มีการปิดเทอมช่วงมัธยมช่วงมัธยมต้นทุกครั้งที่มีปิดเทอมก็จะไปบวชน่าจะเดือนครึ่งนะครับบวชไปเขาเรียกว่าสามเณรภาคฤดูร้
1: อ
0: นก็จะบวชติดต่อกันใช่บวชติดต่อม.2 ม.3 ใช่
1: ชอบมาก
0: ฟังกวดพระพุทธเจ้าทุกศาสนาชอบฟัง
1: วิชาสังคม
0: ใช่ชอบชอบ
1: ไปบวชแล้วเนี่ยรู้สึกดีไหมคะ
0: ก็เป็นพื้นฐานจิตใจนะทำให้รู้ว่าคือความจริงก็ทำดีได้ดีช้าหน่อยบ้างก็ต้องอดทน
1: ก็จริงค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: บางคนเขาจะแบบมุ่งทางลัด
0: ใช่ครับ
1: พี่แสตมป์ว่ามันช้าเหลือเกินรอไม่ไหว
0: เด็กคงมีความโชคดีมั้ง
1: สติอย่างนี้ไหมคะ
0: ใช่สติใช่เพราะว่ามันก็เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของวัยรุ่นฝึกปฏิบัติมาก็จะทำให้เราแบบใจร้อนได้อันนี้ยิ่งด้วยความที่แบบพ่อเราเป็นนายการเมือง
1: ค่ะ
0: โอกาสใจร้อนมันง่ายมาก
1: สูงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่เวลาแบบเราทำไปทำจริงๆตั้งแต่เด็กแล้ว
1: อย่างเราอ่านหนังสือก็อ่านจริงๆเลย
0: ใช่ครับ
1: อ่านจริงจังเลยใช่ไหมอ่
0: านจริงๆเลยคืออ่านแบบ
1: ใหญ่หนังสือที่อ่านคือเป็นพวกบทสวดมนต์หรือพระไตรปิฎกหรือ
0: ศาสตร์
1: เหมือนวิชาในอดีตเลย
0: ย้อนหมดสามก๊กไม่ชอบ
1: จริงเหรอคะงั้นแสดงว่าสะสมสามก๊กเยอะ
0: เยอะชอบ
1: ชอบอ่านสามก๊กหลาย EP เลยใช่ไหมคะ
0: โอ้ยผมอ่านเล่มหนาๆเงี้ยอ่านในเด็กแล้วอ่านหลายรอบเลยนะ
1: จริงเหรออ่านวน
0: อ่านวน
1: งั้นแสดงว่าก็เล่าได้หมดเลยทุกพาร์ท
0: เล่าได้เล่าได้หมดชอบชอบมากครับ
1: ไม่น่าเชื่อค่ะชอบแบบแนวประวัติศาสตร์แล้วคือด้วยความที่บันเทิงด้วยกับตอนเด็กๆไปบวชมาแสดงว่าเป็นคนหลายรูปแบบมากเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่เป็นคนที่อยู่กับตัวเองเป็นคนปรับตัว
1: แบบไหนคือไปทางนั้นเลยไม่ได้ห้ามใจหมายถึงว่าไม่ได้ห้ามว่าฉันจะต้องบวชเนี้ย
0: ใช่
1: คือณเวลานี้ต้องแหงเอาก็คือแหงเอาจะสุดในทุกด้านที่ตึงเลือกทำค
0: ่
1: ะ
0: คือเป็นคนที่แบบอยู่ความเป็นจริงนะถ้าวันนี้ผมไม่ได้มีสมมติว่าดีเจป่วยมันก็อดเที่ยว
1: ก็ไม่เที่ยวคือไม่ได้นอยอะไร
0: ไม่นอยอะไร
1: ก็คือจริงๆเป็นหลักแล้วก็เหมือนทําใจไว้ขึ้นนะตรงนั้นหมายถึงว่าความจริงมันก็คือมันไม่ได้เที่ยวก็เพราะเราป่วยป
0: ่
1: วยก็คือพัก
0: ก็ใช่ก็คือพัก
1: แต่บางคนเขาอาจจะนอยเนาะเหมือนแบบว่าเอาวางแผนเลยจัดการกับตัวเองยังไงอะคะจะแนะนําให้ผู้ฟังผู้ชมจัดการกับตัวเองยังไงดี
0: ทุกอย่างอะมันมีโอกาสถ้าวันนี้คุณไม่ได้ทําสิ่งนี้มันไม่ได้แปลว่ารอบหน้าจะไม่ได้ทําแต่ถ้ามันแต่ก่อนสายสุดก็ต้องเตรียมแผนไว้ด้วยว่าคือผมก็พาไปกินข้าวกับรุ่นพ่อรุ่นโตกว่าตอนเด็กมันเหมือนเป็นลูกแก้ววิเศษที่มองเห็นนะคุณก็ทำตัวแบบเขาคือเวลานั่งคุยกับนั่งทานข้าวกับผู้วัดที่ผ่านมา
1: ที่เขาเคยทำ
0: ที่เขาเคยทำบางทีเห็นเราเป็นเด็กคนรับฟังผมคนพูดน้อย
1: แต่ความจริงคนรับฟังดีนะคะ
0: ใช่ผมพูดน้อย
1: เขาเรียกว่าสังคมทุกวันนี้พี่แสตมป์หาคน
0: ใช่ครับ
1: ยิ่งฟังเยอะยิ่งได้เปรียบ
0: ถูกต้องครับต้องใจคือต้องใจเย็นอ่ะต้องแบบคิดอะไรอย่าเพิ่งรีบพูดออกไป
1: คือไม่พูดแทรก
0: ไม่พูดแทรกฟังเขาไปก่อนก็เลยเห็นไงว่าอ๋อท่านนี้เป็นอย่างนี้เพราะว่าทําตัวแบบนี
1: ้
0: ท่านนี้เป็นอย่างนี้เพราะทําตัวเก็บข้อมูลวิเคราะห์สักห้าหกคนเนี่ยถ้าพูดตรงกันแล้วที่มาที่ไปเหมือนกันแสดงว่ามันคงเป็นเรื่องจริงเนี่ย
1: อ๋อโอเคมันก็เหมือนกับแล้วเรามาประมวลกับเราก่อนแสดงว่าพี่สแตมป์เป็นคนที่ไม่ได้แบบว่าสั่งเลยสมมติคนนี้ไม่ดีนะสแตมป์ขอลองก่อน
0: ถูกต้องครับผมเป็นคนอย่างนั้นเลยคือ

0: เอาคนมาทางซ้ายก็บอกคนทางขวาไม่ดีคนมาทางขวาบอกคนซ้ายไม่ดีเขาจะฟังแหละว่าไอ้คำว่าไม่ดีที่เขาจากอะไรคำพูดไห
1: ม
0: แต่การเป็นก็จะสังเกตพฤติกรรมนั้นของคนคนนี้ว่าเป็นเหมือนกันที่เขาพูดไหม
1: เรียนอันแรกปอโทรัฐศาสตร์นะคะ
0: ปอตีบริหารธุรกิจ
1: ในแกประหว่างผู้บริหารและนักการเมือง
0: ใช่ใช่
1: คู่กันเลย
0: ใช่ใช่
1: แบบไม่ได้ความคิดก็เลยเหมือนจะใช้เป็นหลักการคิดที่เป็นกระบวนการเนาะ
0: ใช่
1: เป็นหลัก
0: ใช่ใช่ใช่
1: ดีค่ะจะได้ใช้ชีวิตเขาเรียกว่าชีวิตมันก็จะเป็นระบบมากขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วมันก็จะง่าย
0: วางแผนถึงตัวเอง60 70อะไรเงี้ยวางแผนชีวิตไปขนาดนั้นเลยครับ
1: วางแม้กระทั่งหน้าที่ในการลงพื้นที่ต่างๆในแต่ละวันได้ไหม
0: วางหมดครับผมเป็นคนจดตารางเองผม
1: ไม่ได้มีทีมงานในการช่วย
0: ทีมงานจะช่วยเรื่องรับฟังปัญหาในพื้นที่มากกว่
1: า
0: ตารางผมเป็นคนที่แบบว่าผมใส่ใจผมให้ผมเต็มที่กับพื้นที่อ่ะบางทีแบบตอนเที่ยงอยู่ดีมีงานเข้ามาแบบพอสองบ่ายสองต้องไปนะม
1: า
0: ถึงต้องพอแบบถ้าคนอื่นมันเขาไม่เข้าใจเราอย่างเงี้ยเขาจะแบบไปไม่ได้นะเดี๋ยวต้องไม่ต้องตารางงานผมจัดการเอง
1: เ
0: มสเซจมาหรืออะไรก็ว่าอย่างเงี้ยผมบันทึกเองในโทรศัพท์เลย
1: ก็ไม่ต้องให้รบกวนใครเราจะสะดวกเรามากกว
0: ่
1: า
0: ใช่ใช่ครับใช่
1: เพราะไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องการความช่วยเหลือหรอกใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แต่จริงๆคือมันคล่อง
0: มันคล่อง
1: ถ้าสมมติเราทำไวไหมคะ
0: หงุดหงิดแต่ต้องนิ่ง
1: แสดงว่าเป็นคนมีอารมณ์หงุดหงิดบ้างแหละ
0: มี
1: ไม่ใช่ใจเย็นขนาดนั้น
0: ไม่ใช่แต่ว่าไม่มีใครรู้หรอกผมไม่เคยแสดงออกทางสีหน้าไม่เคยแสดงออกทางคำที่โดนหงุดหงิดจะรู้ได้คือแค่ผมไม่ยิ้มก็รู้แล้วว่าหงุดหงิดเพราะเราเป็นคนเฮฮาแล้วผมเป็นคนแบบ
1: ถ้านิ่งไป
0: ใช่ถ้านิ่งไปจะรู้แล้วคือผมเวลาผมยิ้มคือผมยิ้มเลยต้องเก็บอาการคนก็จะรู
1: ้แสดงว่าเป็นคนชัดเจนค
0: ่
1: ะลูกคนเดียว
0: ลูกคนเดียว
1: อ๋อดีเลยค่ะ
0: แต่มีหลานเยอะ
1: เป็นตระกูลจีน
0: ใช่ใช่ครับ
1: แล้วเด็กๆทางตระกูลนี่มีใครอยากจะมาเดินตามสายเฮียสแตมกันบ้างไหมคะเนี่ย
0: ก็มีเป็นลูกของอาอีก็แต่ว่าเขามีศักดิ์เป็นพี่ผ
1: ม
0: ก็เขาชอบการเมืองด้วยก็พยายามปลูกฝังเราความคิดด้วยว่าเล่นการเมืองคุณก็ต้องแบบเปิดใจกว้างนะใจเย็นนะอะไรเงี้ยการเมืองคนรุ่นใหม่เขาเบื่อความแตกแยกแล้วเขาอยากแบบร่วมพัฒนาความคิดพ
1: อด้วยเด็กรุ่นใหม่มันจะเติบโตมาเจเนอเรชันพี่สแตมแบบต่างจากเราเจน Z เนาะ
0: ครับครับ
1: เขาจะมีกล้าพูด
0: ใช่ๆ
1: อย่างกี้เนี่ยวายพี่สแตม
0: ก็วาย
1: แ
0: ล้วกัน
1: น
0: ะครับ
1: เนาะเราก็จะเป็นสายเหมือนแบบไม่ได้กล้าที่จะแบบชัดขนาดเราจะมีความปณีปานอม
0: ใช่ถูกต้อง
1: ว่าชัดในความคิดว่าเอาคือเอาไม่เอาคือไม่เอาทําคือทําใช่มั้ยคะหลายๆอย่างในการรับมือกับเด็กรุ่นใหม่ที่มันน่าจะมีแหละปัญหาครอบครัวที่แบบว่าเด็กรุ่นใหม่ค่อนข้างชัดเจนเบบี้บูมเมอร์
0: ใช่
1: ๆรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายละ
0: ใช่
1: อยากฝากอะไรกับเรื่องนี้คะ
0: อะไรคืออะไรคือใจเย็นอย่าเพิ่งตัดสินตามใจทันทีเพราะบางครั้งถ้ามันผิดพลาดแล้วมันแก้ไขลำบากอิมเมจเราว่าเราเป็นคนที่แบบตอนใจร้อนอะไรครับซึ่งอนา
1: ค
0: ตทุกอย่างเลยขับรถทำงานกินข้าวอะไรใจร้อนไม่มีประโยชน์เลย
1: ขับรถนี่
0: ใช่ครับคือใจเย็นเข้าไว้แบบ
1: คุ
0: ณไม่ต้องอะไรมากใจร้อนขับรถนะพลาดไปแค่นิดเดียวจากที่คุณรีบอ่ะคือมันช้าไปทั้งวันเลยบางทีใจเย็นนิดหน่อยไม่ต้องไปรีบผิดพลาดไปสัก10-20ช้ากว่านิดหน่อยช่างมาแต่ถ้าคุณไปฝืนขับรถไวมันผิดพลาดขึ้นมาก็ทั้งวัน
1: ครอบครัวตระกูลใหญ่ทานข้าวรวมตัวอาจจะมีเชิงภารกิจหน้าที่ work life balance ยังไงคะ
0: ก็ให้เป็นคนให้ความสำคัญกับครอบครัวยังไงก็ต้องครัวช่วงเช้าก่อนอะไรเงี้ยช่วงบ่ายก็เป็นช่วงแบบรีแลกซ์ของลูกหลาน
1: ใช่ตอนเช้าก็จะอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อคุณ
0: แม่เป็นหลัก
1: ลูกชายไงล
0: ู
1: กชายอยู่กับคุณแม่
0: ใช่ครับแต่เรื่องคุยเรื่องจริงจังชีวิตก็คุยกับพ
1: ่อ

0: ช่แสดงว่าคุณแม่น่าจะยังแบบยังเสีย
1: วัยรุ่นอยู่
0: ใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับคุณแม่ยังเสียเดี๋ยวแอบขึ้นถังนะคะเดี๋ยวฝากส่งภาพสวยๆคุณแม่ให้ภาพนึง
1: ได้ได้ครับ
0: เพราะว่าแบบเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่กับลูกๆเนี่ยการเข้าหากันจะน้อยค่ะ
1: โซเชียลมีเดียทำให้คนห่างกัน
0: ใช่ไหมพี่ว่าเรื่องโซเชียลมีเดียมองยังไงหรือวางใจแล้วว่าคุยในกลุ่มไลน์ก็พอ
1: คือผมมองว่าคนเราก็แปลกนะพอห่างกันกับ
0: คิดถึง
1: เทคหากันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเหมือนจะใกล้กันนะ
0: ค่ะ
1: แต่ยิ่งใกล้ยิ่งไกล
0: ใช่มั้ย
1: ใช้คําว่ายิ่งใกล้ยิ่งไกลอ่ะโซเชียลมีเดียก็ใช้เป็นประโยชน
0: ์อ
1: ย่างผมถ้าผมคุยกับพ่อผมก็จะแบบไม่เล่นมือถืออ
0: ๋อนั่งคุยก็คือนั่งคุย
1: เลยครับนั่งคุยเลย
0: ทานข้าวก็คือทานข้าว
1: ใช่ครับถ้ามีเวลาก็จะให้ความสําคัญกับครอบครัวเลย
0: สุดท้ายนี้ค่ะอยากจะฝากอะไรให้กับพี่น้องชาวสุพรรณบุรีบ้าง
1: หากท่านมีอะไรที่อยากให้ผมรับใช้หรืออยากจะมีไอเดียอะไรที่อยากจะส่งเสริมสุพรรณท่านบอกผมได้เลยนะผมอะไรที่ท่านรู้สึกว่าไม่รู้จะพึ่งใครท่านช่องทางออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียของผมทุกข้อความนะครับอยากทำให้คุณภาพชีวิตของท่านดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ
0: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะสส3จากจังหวัดสุพรรณบุรีพักกล้าไปกับรายการพักคุยในวันนี้ขอบพระคุณพี่สแตมมากนะคะ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
0: ตาของรายการพักคุยแล้วค่ะแล้วพบกับรายการพักคุยได้ใหม่ในวันหยุดสบายๆแบบนี้วันนี้กี้พัชราวลัยแล้วก็พี่สแตมนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้

นี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD หรือ Subtitle ระบบ Closed Captionโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือเซ็ตท็อปภาพพื้นดิน

ก้ปัญหาท้องไม่พร้อมแต่หมายถึงคุณภาพชีวิตของเด็กที่เกิดมาและโอกาสที่เสียไปของเด็กสาวที่ต้องกลายเป็นแม่สวัสดีค่ะพบกับรายการหาทางออก

0: Find the Exit ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ดิฉันเขมท่านไปเปิดประเด็นเจาะปัญหาและหาทางออกร่วมกันนักเรียนไปเป็นแม่เกิดจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในและทักษะในการดำเนินชีวิตที่มากพอข้อมูลจากกรมอนามัยรายงานปัญหา2567พบว่าอัตราการคลอดบุตรเพิ่มขึ้นเป็น 0.93 ต่อ 1,000 คนเกินกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.7 ต่อ 1,000 คนสอดคล้องกับยอดขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่เพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะ17มีวัยรุ่นอายุ10ปรึกษาเรื่องตั้งครรภ์ไม่พร้อมผ่านช่องทางออนไลน์และสายด่วน893รายหรือเฉลี่ย128รายต่อวันเพิ่มขึ้นจากปี2566 574รายนอกจากจำนวนแม่วัยใสที่มากขึ้นแล้วนะคะคนกลุ่มทางเพศสัมพันธ์อีกด้วยเพราะผลสำรวจของกรมควบคุมโรคพบว่าเยาวชนมีแนวโน้มเริ่มมีเพศสัมพันธ์ในวัยที่ลดลงอายุเฉลี่ยอยู่ที่เท่านั้นค่ะทำให้เรื่องนี้เป็นอีกโจทย์สำคัญที่ผู้ใหญ่
1: ต่ำกว่า20เนี่ยนะครับก็ลดลงเลยนะที่โทรมาปรึกษาเราเรื่องปัญหาในการตั้งครรภ์อย่างเช่นเฉลี่ยก็ขึ้นมาปีละ10มูลจาก10ปีย้อนหลังเนี่ยก็ปีที่แล้วอย่าง 50,000 คนก็จะเป็นกว่าเกือบหมื่นนะฮะเกือบหมื่นคนก็ไม่น้อยไม่เคยลดลง
2: เหตุของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเนี่ย เกิดจากเราไม่ถึงเครื่องมือในการป้องกันเช่นถุงยางอนามัยหรือว่าการป้องกันเตรียมตัวล่วงหน้าว่าถ้าจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยการป้องกันการท้องมันทำได้ในปัจจุบันหลายวิธีแต่ว่าสาเหตุอีกอันนึงที่ทำไมเด็กไม่กล้าเดินไปจับถุงยางอนามัยหรือว่าถ้ามีถุงยางอนามัยเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะถูกมันเป็นภาพลักษณ์ถุงยางอนามัยมันทำให้เป็นสาเหตุหลักเลยที่ท้องไม่พร้อมแล้วรวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยค่ะ
3: อีกสาเหตุซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาท้องในวัยรุ่นก็คือการที่เด็กขาดการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตจริง
1: การเรื่องวิทยาศาสตร์มากกว่าจะสอนเรื่องชีวิตจิตใจอารมณ์สังคมผมคิดว่าพวกเนี่ยเวลาคนจะตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์จะป้องกันไม่ป้องกันเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ทั้งนั้นเลยชีวิตเรียนการคิดวิเคราะห์แต่ว่าเราไม่ค่อยสอนเขาเราสอนแต่ว่าโมนอะไรชื่ออะไรภาษาอังกฤษท่องไหมคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าพอถึงเวลาการตัดสินใจจะมีเพศสัมพันธ์ไอ้สิ่งที่สอนแบบวิทยาศาสตร์มันช่วยเด็กไม่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องสอนแบบชีวิตจริงๆให้เด็กครับอันนี้สำคัญผมคิดว่าเรื่องอยากลองนี่เป็นเรื่องปกตินะถ้าเป็นภาษาฝรั่งเนี่ยก็จะจนภัยแต่พอเรามาพูดคำว่าอยากรู้อยากลองมันดูเหมือนเป็นลบยังไงไม่รู้แต่คำว่ารักการผจญภัยรักการเผชิญโลกกว้างเนี่ยมันเป็นวัยรุ่นทั่วโลกเป็นเหมือนกันหมดคราวนี้คือเด็กในช่วงชีวิตเด็กๆมันต้องเจออะไรครั้งแรกเราจะเช่นรักครั้งแรกอกหักครั้งแรกก่อนคุมกำเนิดครั้งแรกเข้าถึงถุงยางครั้งแรกเราจะเตรียมเด็กยังไงนี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญการเตรียมให้เจอ

0: ผู้ชายคิดว่าความเป็นแฟนเนี่ยแปลว่าทำอะไรก็ได
1: ้เด็กจะมีไม่สามารถที่จะเรียนในระบบได้ด้วยสายรู้คุณครูรู้เขาก็จะอยู่ในที่นั้นไม่ได้เขาต้องออกมาเงี้ยค่ะมันแล้วก็ถ้าที่บ้านรู้ก็จะโดนที่บ้านตำหนิเพราะว่าคาดหวังให้เรียนจบก็จะเป็นความกดดันของเด็กในหลายๆด้านทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีรู้สึกว่าผิดหนักสุดก็คือรู้สึกว่าตัวเองทำผิดก็จะเศร้าเข้าไปอีกอาจจะนำไปสู่สาเหตุการซึมเศร้าก็ได้ค่ะ
0: ความต่างของวัยรุ่นท้องกับผู้ใหญ่ท้องไม่พร้อมเนี่ยความต่างมันคือเรื่องอำนาจในการเลือกและตัดสินใจพอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยคุณมีอำนาจและตัดสินใจอะไรก็ได้รุ่นพอจะเลือกเนี่ยไม่มีอำนาจจับแบบเขารู้ว่าเขาไม่มีอำนาจเยอะเศรษฐกิจก็ไม่มีสิ่งที่เขากระทบก็คือเขาไม่สหรือเขาเลือกแล้วแต่ผู้ใหญ่เขาไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาเลือกอันนี้ยกตัวอย่างนะครับทำให้เด็กมีความกดดันมากกว่าผู้ใหญ่ที่ท้องไม่พร้อมคือเลือกจะท้องแต่โรงเรียนก็จะให้ออกยกตัวอย่างอันนี้ยกตัวอย่างเลยนะครับว่าเลือกจะแต่งแต่โรงเรียนก็จะอ้างนู่นอ้างนี่เขาบอกจริงๆเป็นอุปสรรคต่อการเรียนนะแต่การเรียนนะเป็นอุปสรรคต่อการท้องขนาดนั้นคือเด็กท้องผมเห็นครูที่ท้องก็มาสอนหนังสือปกติแต่เด็กที่ท้องทำไมเขาบอกว่าไม่ควรเรียนอันนี้ก็แปลกอะไรขึ้นวิธีคิดมันไม่ค่อยเป็นอันนี้ผลกระทบของเด็กค่อนข้างเยอะแล้วก็มันทั้งจิตใจและตาเด็กเนี่ยมันค่อนข้างเยอะครับเช่นผมเคยไปช่วยครอบครัวหนึ่งคือน้องเขาถูกให้ออกจากโรงเรียนตอนม.ต้นเพราะว่าตั้งท้องเนี่ยพ่อเนี่ยความสัมพันธ์ลูกเนี่ยทำตัวเสียชื่อหมดนะการตั้งท้องทำให้พ่อเนี่ยมองภาพร้ายที่จะช่วยพ่อกับแม่ก็ขัดแย้งกันมันส่งผลให้ท้องเนี่ยคือจนกระทั่งเนี่ยแม่ต้องบอกว่าญาติพี่น้องมองเรายังไงช่างหัวมันแล้วตอนนี้ช่างหัวมันก็รู้สึกอับอายกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าต้นตั้งครรภ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนความสัมพันธ์มันเสียไปด้วย
2: ไม่เพียงแต่ผลกระทบทางสายวัยรุ่นยังเป็นความเสี่ยงต่อท้องด้วยเช่นกัน
3: น้องๆที่บางทีร่างกายของคนเราค่ะที่เอาพูดเรื่องง่ายๆแค่ช่องเชิงกรานทำไมถึงจะต้องเป็นผู้หญิงที่น้องๆของนี้ได้การวัยรุ่นก่อนที่เขาจะเจริญเติบโตเป็นวัยเจริญพันธุ์แล้วพร้อมที่จะตั้งครรภ์ได้นะคะเมื่อไหร่ที่คือตั้งครรภ์แล้วไม่สามารถที่จะคลอดได้ก็จะต้องเข้าสู่การตกเลือดหลายอย่างที่จะมีคอมพลิเคชันกับชีวิตเขาหรือกับร่างกายเขาในอนาคตอันที่สองค่ะความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์หรือการตั้งครรภ์นั้นไม่สามารถที่จะตั้งครรภ์ร่างกายทั้งร่างกายของเด็กแล้วก็ร่างกายของแม่ด้วย
1: เด็กที่เรื่องพัฒนาการไม่เป็นไปตามช่วงวัยส่วนใหญ่นะคะก็อย่างเช่นปล่อยลูกไปหรือว่าโภชนาการก็ให้ไม่ได้ดูว่าเด็กควรกินอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้กินทั่วไปหรือสะดวกซื้อก็มีบางส่วนจะเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยนะคะที่เด็กออกมาพิการแต่ว่าน้องเข้าไม่ถึงหรือไม่มีข้อมูลว่าสามารถที่จะปรึกษามีแต่มีส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปแก้ไขลูกเขาด้วยความรู้ที่เขามี
0: กฎกระทรวงเนี่ย5 ปีขึ้นไปตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเลย

0: ให้ผู้ปกครองยินยอมในการยุติการตั้งครรภ์แต่ถามว่าอันตรายไหมการยุติการตั้งครรภ์มันไม่ได้อันตรายแบบที่เราเคยเข้าใจกันคือแต่ก่อนเนี่ยจะยุติเนี่ยถ้าอายุต่ำกว่า10บางคนเนี่ยอย่างปีประมาณ 2-300 คนทันทีไม่ปลอดภัยก่อนที่จะโทรมาหาเราเช่นไปซื้อยาจากตัวเองก็มีทำร้ายตัวเองเช่นบันไดแรง
1: สมาคมวางแผนครอบครัวให้บริการเรื่องครัวรวมไปจนถึงเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยถ้าพูดถึงในส่วนของตอนที่ปลอดภัยค่ะก็จะมีน้องๆกลุ่มนี้ค่ะเข้ามารับบริการเราคิดเป็นประมาณ5-10%ของผู้รับบริการทั้งหมดพ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะภายใต้กฎหมายแล้วนะคะวัยรุ่นหมายถึงตั้งแต่อายุ10ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเด็กที่อายุ10เราสามารถที่จะรับบริการยุติตัวเองภายใต้ข้อมูลแล้วก็การ
2: ประเทศไทยเป็น1ใน60การตั้งครรภ์ได้อย่างถูกกฎหมายโดยต้องมีอายุครรภ์12สัปดาห์แต่ไม่เกิน5เดือนและการตั้งครรภ์นั้นต้องอยู่ภายใต้กรณีต่อไปนี้1การตั้งครรภ์ที่จิตใจของฝ่ายหญิง2ทารกมีความผิดปกติหรือทุพพลภาพอย่างร้ายรำเราล่อลวงบังคับข่มขู่และ4ไม่ใช่สามีและฝ่ายหญิงอายุไม่เกิน15ปี
3: หนึ่งในปัญหาที่แม่วัยรุ่นต้องเจอคือการถูกตีตราจากสังคมมุมมองรวมถึงการถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมด้วยเหตุนี้เองรุ่นพ.ศ. 2559และสาระสำคัญที่มาตรา5ซึ่งระบุถึงสิทธิของวัยรุ่นภายใต้พ.ร.บ.ฉบับนี้ก็คือมีสิทธิตัดสินรับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวได้รับการและความรู้และสุดท้ายต้องได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติเป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิของแม่วัยรุ่นและกระตุ้นร่วมในการขับเคลื่อนปัญหานี้นอกจากสิทธิที่กล่าวไปข้างต้นแล้วสิทธิทางด้านการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะเพราะมีแม่วัยรุ่นจำนวนมากที่ต้องหยุดเรียนกลางคันเพราะถูกให้ออกจากสถานศึกษาทำให้ในปี2566ได้มีการออกกฎกระทรวงห้ามสถานศึกษาไล่นักเรียนศึกษาเว้นแต่เป็นการหยั่งของนักเรียนนักศึกษาซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้ผ่านให้มีสิทธิ์ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาด้วยรูปแบบที่ความต้องการของนักเรียนหรือนักศึกษาการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญคนต้องได้รับรวมถึง
2: แม้จะเป็นแม่วัยรุ่นแต่ก็ยังอยู่ในวัยของการศึกษาการผลักคนกลุ่มนี้ออกจากระบบการศึกษานอกจากไม่ใช่ทางแก้แล้วยังกลายเป็นการซ้ำเติมและสร้างปัญหาเพิ่มได้รับการศึกษาที่ต่อเนื่องพวกเขาอาจกลายเป็นกลุ่ม
0: ต้องบอกว่าเป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุดที่จะสามารถทำให้เด็กมีความสามารถเป็นผู้หญิงเป็นแม่ที่เติบโตแล้วก็เรียกถ้าไม่มีการศึกษาเนี่ยคุณก็กลายเป็นผู้ใช้แรงงานที่ไม่มีฝีมือนะฮะเพราะฉะนั้นการศึกษาเป็นทางเดียวที่จะหย่อนเด็กลูกของเขาด้วยผมรายที่ผมเคยช่วยแล้วตอนหลังเด็กได้เรียนต่อเด็กได้ทุนได้ทำงานมีการศึกษาได้เงินเลี้ยงลูกกับอีกเด็กอีกคนที่ผมไปลองโฟกัสเขาไปคุยกับเขาเป็นเด็กอยู่จังหวัดเดียวกันนะครับแต่คนละอำเภอเด็กคนนี้ออกไปเป็นลูกจ้างร้านเฟอร์นิเจอร์แล้วทุกวันเนี่ยพอเพื่อนเดินผ่านหน้าร้านเขาต้องหลบเข้าหลังร้านอายเพื่อนแล้วได้กินข้าวต่ำด้วยซ้ำเนี่ยแล้ว

0: อยู่ยังไงอะแม่ลูกแล้วก็ครอบครัวเขาเด็กแล้วเด็กหน้าเศร้ามากเลยขณะเด็กคนหนึ่งแม่สนับสนุนให้เรียนต่อยังไงก็ต้องเรียนเองได้คุณภาพชีวิตที่ดีก็ทำงานทำการได้มีเงินเดือนเลี้ยงลูกได้ดีครับเด็กยิ่งท้องถ้าเป็นอังกฤษเนี่ยเขาจะมีหลักสูตรเร่งรัดเลยนะคุณต้องจบให้ได้แล้วในหลักสูตรสำหรับทำเด็กท้องอังกฤษนี่เพิ่มเติมด้วยของไทยนี่มีแต่แบบจะเอาไงเด็กเธอไปเรียนกศน.แทนที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตเพราะเขาท้องน่ะต้องยกระดับเพราะว่าคุณจะต้องแล้วเด็กคนนั้นจะต้องเติบโตให้มีคุณภาพชีวิตกลับไม่ทำผมคิดว่าเนี่ยเป็นปัญหาที่เมืองไทยกลับมองว่าเอาเด็กออกไปเป็นการลงโทษชอบลงโทษเด็กมากกว่าที่จะสนับสนุนเด็กอันนี้ผมคิดว่าต้องเปลี่ยนวิธีคิดมากเลย
1: นอกจากการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับคนกลุ่มนี้และครอบครัวของแม่วัยรุ่นยังเป็นอีกหนึ่งทางออกของปัญหานี
2: ้เสริมพลังใจให้แม่วัยรุ่นเนี่ยแม่ที่สามารถเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพได้นอกจากลูกตัวเองหรือเด็กในชุมชนได้ด้วยโดยการให้ความรู้เรื่องการแรกเกิดถึง6ปีให้กับแม่วัยรุ่นแล้วก็มอบหมายภารกิจให้เขาทำงานคือการเยี่ยมบ้านเด็กในชุมชนที่มีอายุไล่เลี่ยกับลูกเขาก็คือแรกเกิดถึง6ปีแล้วก็เข้าไปเล่นส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยของกรมอนามัยอย่างเช่น DSPM เงี้ยค่ะเด็กก็จะมีทิศในชุมชนและปังชนด้วยแล้วก็จะมีผู้ปกครองแล้วก็ปรากฏว่าการทำอย่างเงี้ยเยี่ยมอย่างเช่นจากเด็กที่จับแก้วก็หล่นคุยกับพ่อแม่ว่าให้ช่วยทำแบบนี้นะให้น้องฝึกปั้นดินน้ำมันเงี้ยค่ะแล้วในที่สุดเด็กก็จับแก้วได้เดินคล่องเงี้ยเขาภูมิเขาทำได้มันเป็นความภาคภูมิใจในใจเขาลึกๆเนี่ยค่ะมันทำให้เขามีจิตใจที่อยากจะทำช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่โครงการคาดหวังว่าจากคนที่อยู่ในสภาวะที่ถูกตีตากลายเป็นคนที่ได้รับการยอมรับในชุมชนนะคะ

0: ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเนี่ยเราครอบครัวที่น้องเขาถูกละเลยบางคนก็แม่ทิ้งไปแล้วก็ถ้าเขามีลูกเขาเจอเขาก็รู้สึกว่าเขาก็มาตามที่เขามีประสบการณ์ในบ้านการที่ให้ความรู้แม่วัยรุ่นติดตามเฝ้าระวังใส่ใจดูแลลูกในบ้านเขาใหม่เหมือนเป็นการตัดวงจรบางอย่างซึ่งจะทำให้เด็กที่เป็นลูกของแม่วัยรุ่นเนี่ยเติบโตมาอีกแบบนึงซึ่งเขาจะสามารถคิดและตัดสินใจด้วยเหตุผลแล้วก็คิดคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดในชีวิตของเขาได้ค่ะว่าเขาควรจะทำยังไงค่ะมีความมั่นใจแล้วก็ไม่รู้สึกขาดมันเป็นความพยายามที่จะตัดวงจรปัญหาครอบครัวในรูปแบบหนึ่งในเรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะซึ่งผลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นวันนี้เห็นผลได้ในระยะยาวอะค่ะ
1: ซึ่งการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นทางสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยมองว่าเกิดจาก2ปัจจัยด้วยกัน
2: ปัญหา2ทางก็คือ1การเข้าถึงการคุมกำเนิดที่เหมาะสมนะคะการคุมกำเนิดที่เป็นการคุมเกลียค่ะน้องๆ อาจจะยังเข้าไม่ถึงได้เต็มที่บางทีแต่บางทีทานยาผิดก็ได้หรือไปซื้อยาแล้วรู้สึกว่าเออกินต่อแล้วบางคนเลิกล้มไปไม่ทานต่อนะคะพอมีเพศสัมพันธ์ในสวทเราค่ะเราจะเน้นในเรื่องของการป้องกันเลยก็คือว่าถ้าน้องๆมาหาเราแล้วได้รับการให้บริการการวางแผนเราจะทุกเคสหลังจากนั้นก็จะมีการทำงานต่อเนื่องกันทางคลินิกส่งต่อให้ทีมโครงการไปทำงานต่อในชุมชน

0: เนี่ยภาครัฐก็ทำไปได้เยอะค่ะทางสปสช.สามารถให้น้องๆสามารถเดินไปที่ร้านขายยาแล้วสามารถที่จะซื้อยาคุมกำเนิดขอยาคุมกำเนิดได้เรามองเรื่องยาคุมกำเนิดบางทีทานไปบางทีเราก็พลาดได้ใช่ไหมคะถ้ามีการส่งเสริมในเรื่องของการใช้วิธีการถ้าใช้ถ้าฝังยาแล้วบางคนก็จะบอกว่าหนูอ้วนที่หนูไม่อยากทำหนูไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นใส่ห่วงไหมหรือมีวิธีอื่นที่จะให้คำปรึกษาทางเลือกที่มีทางเลือกจริงๆแล้วก็หลากหลายจริงๆอะค่ะความเข้าใจค่ะเป็นสิ่งสำคัญเพราะทุกคนทำผิดไม่มีใครอยากจะให้โอ้ทำไมเธอทำแบบนี้ทำไมนั่งคุยกันมาเข้าใจแล้วก็ตัดสินใจด้วยสติแล้วก็ลองลูกเองให้ตัวเด็กเองอะค่ะเป็นแต่สิ่งแรกที่ต้องทำคือเข้าใจแล้วก็ลดเขาก็รับมากอยู่แล้วเขาอยากให้ครอบครัวพร้อมที่จะ
1: พ่อแม่เนี่ยทำยังไงให้บอกกับลูกแต่ยังไม่มีปัญหาหรือว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้แม่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือด้วยขอให้แสดงตัวแต่แรกเลยอย่าไปเอาแต่ห้ามเด็กอย่างเดียวนะการห้ามมันไม่ใช่ชีวิตอย่างเดียวมีส่วนเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าแม่เนี่ยเด็กทุกรายเลยเท่าที่ผมลงไปแก้ปัญหานะพ่อจะแสดงว่าตัวเองคือพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกอันดับแรกเลยนะตัวเด็กถ้ามาตัดสินเมื่อผมคิดว่าพ่อแม่บอกได้คือเด็กเนี่ยที่เขาไล่ผมฟังว่าที่ไม่อยากบอกพ่อแม่ไม่ได้กลัวถูกพ่อแม่ตีหรือดุด่านะกลัวพ่อแม่เสียใจอันดับแรกเลยคือไม่อยากเห็นพ่อแม่ผิดหวังในตัวเขาบอกเถอะอาจจะทำให้พ่อแม่ผิดหวังก็เป็นเรื่องที่บางทีดีถ้าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยเขาปล่อยให้เราทุกคนเดียวเขารู้ตอนหลังว่าเราทุกคนเดียวเนี่ยเขาจะยิ่งผิดหวังกว่า
0: ให้ข้อมูลไม่ใช่ให้ข้อมูลว่าน้องจะเข้าถึงได้ยังไงแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลที่ถูกต้องอยู่ตรงไหนสิ่งที่เขาจะต้องนำไปทำต่อเนี่ยเขาจะทำยังไงก็คือเรื่องของการพัฒนาทักษะด้วยข้อมูลส่วนหนึ่งนะคะพัฒนาระบบถุงยางอนามัยเพียงพอไหมถ้าบอกว่าเขาสามารถไปขอถุงยางผู้ให้บริการที่จะเป็นคนให้บริการกับเขาจริงๆเนี่ยมีดูแล้วว่าทั้งระบบอะค่ะได้มีนะคะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะว่าการมีเพศสัมพันธ์ถึงแม้ว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวัยที่เหมาะสมเนี่ยในสังคมมองว่าอาจจะแบบในวัยที่เขามีแล้วการตีมผิดพลาดในชีวิตทำให้เขารู้สึกด้อยค่าหรือบางคนถึงขนาดซึมเศร้าไปเลยเพื่อนไม่ยอมรับออกจากกลุ่มเพื่อนไปเลยค่ะอันนี้ควรตั้งแต่ตัวระบบบริการแล้วก็พัฒนาสังคมรอบนอกสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม
1: อยากจะบอกน้องๆว่าการเตรียมพร้อมเป็นอย่างได้เลยว่าถ้าคุณเป็นคนไม่กล้าไปซื้อกล้าเข้าไปซื้อถุงยางคุณไม่กล้าไปซื้อยาคุมฉุกเฉินไปฝึกให้กล้าเพราะวันหนึ่งถ้าจำเป็นคุณต้องใช้ไม่เป็นไรไม่ได้แปลว่าผิดนะแต่ไปคิดให้ดีๆว่าทำไมเราถึงไม่กล้าและถ้าวันหนึ่งต้องเจอเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆเราจะกล้าไหมก็เหมือนกันนะผู้ชายก็เหมือนกันว่าช่วยกันรับผิดชอบเพราะเราเจอผู้ชายอะไรให้ผู้หญิงรับผิดชอบท้องเขาก็ต้องป้องกันเองอะไรเงี้ยกินยากินเยอะเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องนี้ต้องช่วยผู้ใหญ่นะคุณต้องไปทำอะไรเปิดให้กว้างทำใจให้กว้างเพื่อให้เด็กมันมีพื้นที่การที่เด็กมีพื้นที่ปลอดภัยเด็กมีอำนาจอะไรมากขึ้นเขาจะตัด

อย่าปล่อยให้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพียงลำพังนะคะเพราะในวันที่พลาดสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ทั้งคนในครอบครัวและสังคมรอบข้างรวมถึงโอกาสและแรงผลักดันที่จะส่งเสริมให้เขาภาพค่ะดังนั้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อให้การแก้ปัญหานี้นอกจากนี้การให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาที่เหมาะสมในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนเข้าถึงความรู้ที่ถูกต้องตั้งแต่ในห้องที่จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้อีกทางนึงค่ะและหากมีสามารถติดต่อไปได้นะคะที่สายด่วนพม1300หรือสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม1663ตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาค่ะคุณหาทางออก Find the Exit ได้รวมถึงช่องทางอื่นของทางสถานีนะคะทั้งทางแอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ TP Channel อัปเดตความเคลื่อนไหวรายการของสถานีได้ทาง Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาและ LINE Official เพียงแค่พิมพ์ค้นหาคำว่า @TP Channel ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ต้องการจะฝากปัญหาเพื่อหาทางออกก็สามารถสแกนได้เลยค่ะและกลับมาเปิดประเด็นเจาะปัญหาและหาทางออกร่วมกันได้ใหม่ในรายการรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กฎหมายนั้นหนึ่งสวัสดีครับวันนี้มาติดตามเรื่องราวประเด็นต่างๆที่น่าสนใจกันเช่นเคยครับเรื่องข่าวสารบ้านเมืองเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ติดตามกันในเรื่องราวของกฎหมายที่สอดแทรกจากเนื้อข่าวอันนี้สำคัญเลยนะฮะต้องทางทีวีรัฐสภาครับแล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ tpchannel.or รัฐสภาและนอกจากนั้นยังสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันได้ด้วยนะฮะก็คือ tp channel ครับดาวน์โหลดไปที่ App Store หรือว่า Google Play ครับแล้วก็สามารถที่ค้นหานะฮะแอปพลิเคชันเนี่ยที่เห็นเลย
1: ตามภาพ
0: ตัวอักษรนะครับสีทองบนพื้นสีดำนะเนี่ย T กับ P ดาวน์โหลดนะฮะก็จะเห็นฟีดบนหน้าจอฮะโทรศัพท์มือถือของท่านก็จะเป็นการรับชมผ่านทางทีวีวิทยุนะฮะรายการแนะมาดาวน์โหลดทั้ง App Store แล้วก็ Play Store นะฮะใครมีมือถือตอนนี้ก็สามารถที่จะสแกน QR Code แล้วก็

0: ในโลกนี
1: ้ได้ทุกที่ทุกเวลา
0: ครับผม
1: ได้ทุกที่ทุกเวลาดูย้อนหลังก็ได
0: ้ดูใช่ยกเว้นไม่มีสัญญาณ ครับ
1: มีคือมันมีทั้งวิทยุและโทรทัศน์ไง
0: ครับผม
1: เดี๋ยวทักทายกันก่อนครับอาจารย์โกเมศกาญจนคจิตครับทนายความที่ปรึกษากฎหมายและ
0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: คือเมื่อเรามีทุกช่องทาง
0: ใช่
1: วันนี้เนี่ยการติดต่อสื่อสารจะได้การรับชมหรือว่าการจะติดต่อรายดิจิตอลแล้ว
0: ใช่
1: คือโลกเนี่ยมันในการรับชมหรือการสื่อสารกันเนี่ยมันมีกี
0: ่ตั้งแต่สมัยใช้เคาะใช้ไปส่งสัญญาณแล้วเคาะกระมังเคาะกลองว่ามันพัฒนามาเยอะนะคุณจรินก็ต้องเริ่มต้นจากที่เอาละ
1: ระยะทางไกลมันมีแบบไหนถ้าการสื่อสารแบบบุคคลอย่างผมอาจารย์ไม่คุยกันเนี่ยคืออย่างเงี้ยเขาเรียก
0: โหมันมีตั้งแต่ตีคล้องร้องเปล่านั่นแหละคุณจะลืมเจนที่บอกว่า
1: เขาใช้สัญญาณ
0: เป็น10กิโลใช้ไอ้เผาใช่ไหมเมื่อก่อนไอ้ที่นักรบหรืออะไรต่างๆที่ตามป้อมต่างๆส่งสัญญาณมันเป็น10กิโลแต่ไอ้กลองตีเนี่ยมันก็อาจจะได
1: ้มันมีแสงสีเสียง
0: แสงก
1: ็ส่งสัญญาณปั๊บ
0: ไอ้ตามแสงสะท้อน
1: หรือเขาเรียกอะไรที่เป็นเขาเรียกวัตถุที่มีเขาเรียกการสะท้อนแสง
0: สะท้อนแสงครับผมอ๋อคุณจะไปไล่ตั้งแต่การพัฒนาการสื่อสาร
1: จริงๆคืออันนี้ก็นี่สำคัญนะจะได้รู้ว่าคือการสื่อสารแล้วก็บอกว่ากี่ครั้งเป็นการของสัญญาณมีหลายแบบสัญญาณเสียงนะครับหรือการดีดการสีก็ว่ากันไปแล้วก็จะมีในเรื่องของสัญญาณที่เป็นลักษณะอะไรที่มันสมบ่งบอกสัญลักษณ์ได้ขั้นหนึ่งหลังจากนั้นก็ใช้ตัวกลางในการสื่อสารเขาเรียกสื่อกลางคือพลนำสารพลนำสาร
0: มาเร็ว
1: ต่อมาก็ใช้มันก็จะม
0: ี
1: นกพิราบสื่อสารนะครับหลังจากนั้นนี่พอมีการค้นพบการคลื่นสัญญาณคือคลื่นความถี่เนี่ยมันมีการค้นพบกันสักประมาณนะครับก็มีคลื่นโทรเลข
0: เบื้องต้นเนี่ยผมเคยเล่นเนี่ยใช้ที่ว่ากระป๋องเจาะรูแล้วดึงเชือกมันสัญญาณมาตามเชือก
1: โอ้มันได้ระยะใกล้
0: ระยะใกล้ครับ
1: นะฮะมันเป็นคลื่นมันเป็นคลื่นมันเป็นคลื่นแต่มันก็ไม่ชัดต่อเป็นก็เป็นสัญญาณคือสัญญ
0: า
1: เป็นแปลงเป็นข้อความ
0: ก็กำหนด
1: ค่ากัน
0: นะที่เช่น
1: เคาะไงรหัสมอร์สนะฮะและปัจจุบันก็คือมาค้นพบเรื่อยๆเป็นถี่สัญญาณที่เราเรียกว่าไมโครเวฟ
0: ครับ
1: ไมโครเวฟก็มีหลายคลื่นก่อนก็เป็นเรียกว่าคลื่นดิจิตอลคลื่นดิจิตอลเนี่ยมันจะไปได้ไกลกว่าแล้วก็คลื่นดิจิตอลมันจะดีกว่าคลื่นอนาล็อกยังไงไหมฮะ
0: ครับมันไปอนาล็อกมันเลยตามเสาแหละฮะ
1: แม้อนาล็อก
0: ขึ้น
1: อย่างเช่นภาพก็ได้แค่ภาพเสียงก็ได้แค่เสียง
0: ครับ
1: แต่ต่อไปจะได้กลิ่นด้วยนะ
0: โอ้มันไม่แน่นะ
1: เทียม
0: อ๋อ
1: ไม่ใช่เอากลิ่นจากต้นทางนะแต่เป็นกลิ่นเทียมออกมาก
0: ลิ่นเทียมสร้างขึ้นมา
1: ใช่
0: จินตนาการเอา
1: แม้ฮะมันคืออุปกรณ์เนี่ยมันจะมีการเรียกพัฒนาขึ้น
0: อ๋อก็เป็นไปได้แหละแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะพัฒนาไปแค่ไหนดีอย่างไรนะแต่ตอนนี้เนี่ยภัยธรรมชาติกำลังมาคุณจักริน
1: เปลี่ยนไปเรื่อง
0: ม
1: ู
0: ลผมโยงไปเลยครับ เพราะว่าสัญญาณที่ให้แก่ชาวบ้านอะไรเนี่ยมันไม่ทันต่อธรรมชาติเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยคือต้องหักน้ำกำลังมาครับผมน้ำ
1: เหนือใช่ใช่
0: แล้วก็คนก็เริ่มจะเดือดร้อนลุ่มน้ำเจ้าพระยาหรือว่าลำพึงลำพันมาว่าการสื่อสารเนี่ยที่บอกวันนี้ไปบอกเดี๋ยวนี้ปั๊บอีกหนึ่งชั่วโมงน้ำมาแล้ว
1: คือสาเหตุอย่างนี้นะคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เราบอกว่าโลกร้อนเนี่ยโ
0: ร
1: คเขาเรียกว่าการกำหนดในเรื่องของสถานการณ์เนี่ยมันคลาดเคลื่อนไปก็คือว่า

0: แปรปรวนสูงเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราสามารถกำหนดคาดการณ์ในเรื่องของสถานการณ์เรียกว่าสภาพภูมิอากาศเนี่ยได้ตลอดเวลาคือประมาณว่าสามารถช่วงนี้เดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะมีน้ำเท่าไหร่เนี่ยบางทีก็กำหนดได้ว่าอีก2เดือนอีกเดือนนึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเรียกว่ารายอาทิตย
1: ์ตอนนี้ต้องรายชั่วโมงคืออันนั้นคุณกำลังจะบอกว่าความแม่นยำของการเอาพูดตรงๆก็คือกรมอุตุเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนได้ในระยะเวลา1ชั่วโมง2ช
0: ั่วโมงคือความแม่นยำของอุปกรณ์ไม่มีปัญหาครับ
1: ไม่มีปัญหา
0: แต่เรียกว่ามันเปลี่ยนผ่านการติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันต้องติดตามเป็นรายชั่วโมงคือความแม่นยำเนี่ยมันแม่นยำอยู่แล้วนะแต่ว่าสภาพอากาศมันแปรปรวนก็หมายถึงว่าอยู่ดีนะครับลมเนี่ยจะไปทางนี้มันก็มาเมฆเคลื่อนตัวจากตรงนี้ไปตรงนี้กลายว่าอยู่ดีก็หยุดนิ่งอยู่นี้ที่เราเรนบอกสามารถรู้ได้แต่เขาเลยบอกว่าวันนี้อยากให้ทุกคนนะครับดาวน์โหลดเนี่ยแอปพลิเคชันนะของกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ในมือถือนะครับหรือสามารถที่จะรู้ประเมินสถานการณ์และได้รู้ทันท่วงทีเลยเดี๋ยวนี
1: ้ทีนี้ข่าวหน้าหนึ่งเรามีเรื่องน้ำไหมเพราะว่าตอนนี้ผมเป็นห่วง
0: มี
1: ตอนนี้ลงไปดู
0: น้ำดื่มน้ำกิน
1: น้ำดื่มมีทุกวันอยู่แล้ว
0: แ
1: ต่ว่าก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาให้ช่วงระหว่างวันที่24ถึงเราก็จะเจอภาวะฝนตกหนักนะฮะทั่วประเทศแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาให้ระวังเรื่องลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยมาแล้วครับตอนนี้เริ่มแล้วนี่ตอนที่บางส่วนนะเริ่มเดือดร้อนแล้วน้ำขึ้นคือเรียนผู้ยานหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่มันจะทันสมัยยังไงเรามีสำนักระบายน้ำการลุ่มน้ำต่างๆที่ในรอบวงจรเนี่ยแต่ว่าไม่ทันดีกว่านี
0: ้
1: นี่ขนาดที่เริ่มต้นลองดูฮะมีฮะข่าวไอ้เรื่องน้ำเนี่ยผมอยากจะ
0: เดี๋ยวเราไปดูหน้าหนึ่งสื่อพิมพ์กันแล้วกันนะข้างล่าง
1: อ่ะนี่เอาเรื่องอื่นก่อนก็ได้ครับ
0: อ่านหนังสือพิมพ์ก่อนเลยครับอ่านหนังสือพิมพ์ของครับ
1: อะไรเอเชียนเกมนะเรื่องเนเน
0: ่เอาเรื่องของทางด้านภาพหัวใหญ่เลยเนเน่สะใจฝันจริง AGTทั้งกีตาร์ร้องส่งพลังยอดวิวพุ่งถล่มทลายปลื้มจัดลูกผมเอง
1: ใช่ไหม
0: My Daughter
1: เมื่อวานนะ
0: ใช่จริงๆตอนนี
1: ้แต่วันนี้ล่าสุดนี่ชนะเลิศแล้วครับคือมันสุดๆจริงๆอ่ะหนึ่งจะเป็นพันล้าน
0: นี่คือผมเรียนว่าเป็นอันนี้คือเก่งที่สุดในโลกแล้วไม่ใช่เก่งเรื่องโชว์นะ
1: ต้องคือดูแล้วเนี่ยเอาละเขามีคู่แข่งในคนทางร้องเพลงอย่างเดียว
0: ดีว่าสายดีว่า
1: แต่ทีนี้ว่าอันนี้ต้องยอมรับไม่ใช่เราเชียร์กันเองนะฮะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนกับทุกและอายุแค่16ที่ดู
0: น้องชื่อรัติการอัมลอยนะฮะเขาเรียกว่าชื่อในนามในวงการเนี่ยน้องจริงๆชื่อเขาเรียกออกเสียงไม่ได
1: ้
0: นะเดี๋ยวจะเป็นพลวยอะไรก็ใช้เนเน่ละกันส่วนโรยัลเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเธอเล่นดนตรีนะครับเปิดหมวกเนี่ยแต่ปัจจุบันไม่ใช่เปิดหมวกแล้วเขาจัดเวทีให้เลย
1: ตลาด
0: ก็คือแต่เดิมเขาชื่อตลาดเจ้าฟ้าเธอก็เลยแต่งชื่อว่า
1: เอ
0: าก็โรยัลละกันแต่กลายเป็นว่าคำว่าเนเน่โรยัลเนี่ยนะครับพอฝรั่งฟังแล้วมันเท่โรยัลเขาไม่ได้ฟังเป็นเจ้าฟ้าเจ้าอะไรนะ
1: ใช่
0: แต่เป็นเจ้า
1: ใช
0: ่เป็นใจแง่นะฮะน้องเนเน่เจ้าเนเน่อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้โกรธครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าคะแนนเนี่ยตั้งแต่รอบไลฟ์โชว์จนถึงรอบไฟนอลโชว์นะ
1: ใช่
0: เป็นคะแนนโหวตไม่ใช่คะแนนกรรมการกด
1: ครับ
0: นะแต่รอบที่แล้วแล้วรอบนี้นะครับก็เป็นรอบ

0: มี10โชว์ก็จริงๆเนี่ยเขามีการเขาเรียกว่าการทำโพลเยอะมากแล้วก็เรียนอย่างนี้ครับว่าการโหวตนะครับจะไม่ใช้คนต่างประเทศแต่ต้องถือว่าเป็นเวทีการจัดอันดับถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็เอ๊ะคนไทยในอเมริกานี่ก็เป็นส่วนเล็กจะไปโหวตคนไทยจะไม่ว่าด้วยฝีมือของเธอเอง
1: นี่
0: ตายนะครับหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะน้องเนี่ยนะครับมาจากกระแสหรือเปล่าผมและอาจารย์โกเม่เนี่ยจะอธิบายได้ดีเพราะอาจารย์นักดนตรีจริงๆนะท่านผู้ชมนักดนตรีจริงๆเนี่ยแหละมีฉายาด้วยให้แกบอกเองคือไม่รับการยอมรับเฉพาะในส่วนของกระแสส่วนใหญ่เนี่ยคนมาเวทีนี้พวกอาร์ติสต์เขาเหมือนว่าเป็นเวทีที่เขาเรียกว่ามันใช้กระแสเอามาพูดให้พูดถึงความเป็นอาร์ติสต์หรือเนี้ยเราก็เรามาดูว่าคือนะกลับมาดูว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นการสร้างภาพหรือเปล่าไม่ใช่เขาเก่งจริงๆลายกีตาร์การเล่นโดยเฉพาะการควบคุมเวทีมาหมดคือเธอเป็นอาร์ติสต์ครับอาร์ติสต์จริงๆไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีระดับโลกที่ผ่านรางวัลต่างๆบิลบอร์ดก็ยอมรับว่าผมยกตัวอย่างเลยวงอย่างเมทัลลิก้าโอ้ผมว่าหลายอย่างเลยวงมันเยอะนะจริ ง
1: ๆ
0: เนียวันที่เลยไปไม่ได้คือวงระดับโลกอ่ะเขาก็บอกว่าอันนี้ของจริงโหวตถล่มทลายเลยแล้วต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเธอเขาบอกว่าตั้งแต่มีรายการนี้นะครับ20กว่าปีสูงสุดไม่คนนี้สุดเลย
1: สุด
0: ก่อนหน้านี้จะมีคนหนึ่งคือซูซานบอยส
1: ์อ๋อครับ
0: รู้จักไหมฮะ
1: รู้จักครับ
0: ซูซานบอยส์3แล้วหน้าตาอะไรคือไม่ได้แต่ร้องเนี่ยสุดยอดของ
1: ก็เนี่ยนี่คือความสามารถในการเล่นด้วย
0: บอยส์เขาบอกว่าถ้าเทียบก็บอกว่าถ้าเทียบเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่แฟรงค์ซินาตราเสียเนี่ยก็ซูซานบอยส์เลย
1: ก็คือเป็นเรื่องมาแบบมาแบบบ้านๆนะแต่ว่ากลายโอ้โหแต่มันก็ได้ระดับหนึ่งผมว่าถ้าไม่ได้เข้าข้างแน่ๆนะแต่อย่างที่คุณบอกละสองเท่าเนี่ยมันจะกว่าด้วยซ้ำไอการที่แสดงดีเนี่ยร้องด้วยเล่นด้วยเนี่ยก็แย่พอแล้วนะเกิดร้องได้ 100% เนี่ยพอเล่นด้วยเพราะมันจะตลอดไปพลังเหลือเฟือแล้วเล่นนี่ไม่ใช่เล่นตีขอธรรมดาก็เหมือนอย่างที่คุณเห็นอยู่การแสดงต่างๆเนี่ยไอ้ลายน้ำหนักหรือว่าไอ้พลังเสียงร้องการสื่อสารหน้าตา
0: การควบคุมเวที
1: การควบคุมเวทีแล้วก็จริงๆอ่ะเพราะเด็กอายุแค่16เนี่ยคนได้
0: ไม่เขาเป็นธรรมชาติคือไม่เฟกเลย
1: ธรรมชาติบอกว่าสุดๆอ่ะคือหาคนเทียบยากแหละผมว่าถ้าโดยเฉพาะคนไทยก็คนแรกด้วยใช่ไหมอันนี้ก็ช่างเขาเรียกสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติไปในตัว
0: บางคนเขาบอกว่าอันนี้ยิ่งกว่าเจนริก
1: รู้จักฮะเจมินดิกนี่เขาเป็นเขาเดอะราชากีตาร์ง่ายแต่ว่าแต่เขาเองเขาก็ยอมก็เนี่ยถึงบอกว่าที่คุณเอ่ยมาแต่ละคนเนี่ยก็สุดๆทั้งนั้นของ
0: แต่ว่าสิ่งที่เราต้องชื่นชมนะไทยจะว่าอย่างไรคืนที่มันก้าวข้ามไปแล้วนะแต่สิ่งที่ต้องชื่นชมว่าลันเนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับก็ได้อนุมัติเลยสนับสนุนในส่วนของงบประมาณของรัฐในการเดินทางทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็การประสานงานในเชิงพื้นที่ก็คืออย่างเงี้ยแหละครับผมก็เรียนว่ารัฐบาลเนี่ยต้องใช้ไปคนไหนนะครับแม้นว่าเขาจะไปในนามของส่วนตัวอะไรก็ตามแต่ถ้าทำมันเป็นที่นิยมเราไม่ใช่ไปเกาะกระแสนะครับ

0: นะฮะอาจจะไม่ทั้งหมดก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮะเงินส่วนใหญ่ๆเนี่ยไม่ใช่เป็นของรัฐหรอกก็จะเป็นของภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาช่วยเยอะมาก
1: ครับ
0: นะแล้วสิ่งที่จะต้องดูแลน้องต่อไปจากนี้แล้วก็อาจจะต้องเป็นการขยายนะครับนะฮะสิ่งที่น้องทำเนี่ยทำให้ครับได้น้องๆหลายคนวันนี้คืออยากเป็นอยากหูไป
1: ครับ
0: เขาบอกอย่างนี้ครับผมไปอ่านคอมเมนต์นะเขาบอกว่านี่ไทยเป็นเซ็นเตอร์ของ
1: ผู้มีความสามารถ
0: ดนตรีร็อกเลยเหรออ
1: ๋อครับ
0: ดนตรีร็อกน้องๆกับวงโอโซนน่ะเขาไปด้วยนะ
1: เออใช่ใช
0: ่มี
1: แน่นอนพวกคุณแอดคาราบาวก็อยากให้เป็นคนรักมากผมเองก็ตีกลองด้วย12ปีแล้วผมคลิกและการตีโอ
0: เขาบอกว่า
1: เรื่องเขา
0: อายุตอน12นี
1: ่ต้องตีก่อนหน้านั้นต้องผมเก็บทุกคนแต่ละคนเนี่ยมาระดับที่ก็เจ้ากะทิเลยเขาเรียกว่าเป็นตัวแทน
0: ครับ
1: แต่เดิมเนี่ยเขาก็อยากจะไปสร้างว่าเขาเด็กแค่นี้ก็ยังมีความคิดขนาดนี้เลยจริงๆเรื่องของโอโซนเนี่ยมันคุยได้ยาวอ่ะคุณเฉลิมเอาแค่เก่งสุดยอดอันนี้
0: เดี๋ยวผมไปดูอีกซอฟต์พาวเวอร์อีกเรื่องนึงอันนี้ก
1: ็
0: นักกีฬาน ักกีฬาครับ
1: เอเชียนเกม
0: ทางด้านเอเชียนเกมครับตอนนี้แข่งที่นะครับประเทศไทยซีลทองต่อเนื่องถึงเหรียญที่5แล้ว
1: ครับ
0: นะอีเวนติ้งนะครับก่อนหน้านี้เราได้เทคบอล3
1: มันพื้นฐานตะกร้ออยู่แล้วตัว
0: เทค
1: สบาย
0: ฟาดไอ้เลส
1: ตีลังกา
0: ขึ้นฟาดครบรอบอ่ะ
1: ผมว่า
0: ครบรอบ
1: ทำมาเหอะอย่างเงี้ยสร้างมาเหอะเข้าทางไทยหมด
0: ถ้าเข้าโอลิมปิกนี่โอ
1: ้ใช่ดีนะตะกร้อเขาเปลี่ยนจากลูกไว้เป็นลูกพลาสติก
0: ครับอ่ะก็แล้วก็ได้ MMA ก็คือการมิกซ์มาร์เชียลอาร์ตมาสานอีก1เป็น4แล้วก็เมื่อวานได้อีก1ก็คือ
1: no.
0: นะซึ่งก็มีผู้นำทีมก็คือทางด้านสิริวัณวรีนารีราชกัญญา
1: ครับ
0: นะครับพระองค์นะครับท่านพระองค์ท่านแข่งเรื่องศิลปะมาคับมาอีกดรัสซาชมั้งนะครับแต่ว่าอันนี้อีกประเภทหนึ่งที่ได้แต่ว่าก็ถือได้ว่า
1: ก็ถือว่าเป็นหัวหน้าทีมแหละ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยววันนี้รุ่นอีกรุ่นอีก
1: ก็ไม่อะไรวันนี้เลยรุ่น
0: เป้าบินหญิงเป้าบินหญิงออยกเหล็กได้ไปแล้วมีลกยกน้ำหนักมีวิ่ง
1: วิ่งมันได้วิ่งวันนี้เปล่า
0: วิ่งวันนี
1: ้น
0: ตอน5โมงครึ่งมั้ง
1: ครับป่านนี้ก็คงได้ไปแล้วแหละ
0: ใช่ใช่จะไปดูนะ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเราไปดูฮะก็คือด้านขวานั่นแหละขาวงามวีรพัฒน์ปิตานนท์นะครับประประสิทธิจูนะฮะทีมขี่ม้าไทยคว้าเหรียญทองประเภททีมอีเวนติ้งนะครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเราไปดูในส่วน
1: เอเชียนเกมแล้วก็ส่งกำลังใจกันไปนี่เห็นไหมนั่นอ๋อพัทยา
0: น้ำช่วงน้ำบางจุดสูงกว่าเมตรนะฮะรถยนต์ขนาดเล็กสัญจรผ่านไม่ได้นะฮะ
1: นั่นสิ
0: กรมอุตุและกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเตือน70จังหวัดรับมือฝนหนักและน้ำป่า70จังหวัดคือทั้งประเทศแล้วนะ
1: ก็นั่นแหละ
0: โดนหมดแล้วครับ
1: เออว่าโดนหมดแต่ปราบลายนั่นแหละก็เนี่ยถึงบอกว่าเราต้องเตือนกันเนี่ยไอ้นี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กนะคุณจรินเพราะว่ามันเรื่องที่มันจะต้องทำก่อนเลยแหละไอ้อื่นที่เราชื่นชมก็ส่วนหนึ่งตอนเนี้ยอย่าให้มันเงียบทั้งสื่อก็ไปเน้นการเมืองก็ต้องมีบ้างแต่ว่าตอนนี้เอากันเนี่ยเรื่องข้างหน้าเนี่ยอ้าวนี่ที่น้ำที่พัทยาแต่ที่ภูมิมีใช่ไหมฮะ
0: ก็มันอยุธยาไม่ต้องห่วงครับ
1: ไม่ต้องห่วงนะฮะมีมาแน
0: ่นะฮะ
1: โดนแน
0: ่ขาประจำ
1: เม็ดนึงแล้วตอนเนี้ยจะกลัวถึง2 เมตร 3 เมตรแต่

0: เรารอไอ้โครงการเจ้าพระยา2ที่กำลังสร้างซึ่งเสร็จสมบูรณ์ก็คงปีหน้าไอ้เนี่ยลุ้นให้มันเสร็จเร็วๆก็จะได้ช่วยแบ่งเบาเยอะแต่ปีนี้ยังไงบอกพรรคพวกก็ต้องช่วยกันช่วยเหลือตัวเองก่อนเถอะที่เราตำหนินิดนึงก็คือเรื่องที่ว่าการบอกกล่าวให้ประชาชนเขารู้ก่อนล่วงหน้าเพื่อให้เขาได้เตรียมพร้อมเนี่ยมันอ่อนไปนิดนึงและไม่ทันสะท้อนมานะฮะชาวบ้านเขาบอกหลายๆคนเขาก็พูดไปอย่างนี้แล้วทีนี้มันจะทำให้เกิดการน้อยเนื้อตามใจหรือตำหนิติเตียนไปยังรัฐบาลเองฝากก็เด้อครับผม
1: พรรคประชาชนลุยยื่นปปช.ฟันเจ็ดคือไอติมจับตาปิยะคุมดีเอสไอเรื่องประเด็นนี้ก่อนนะครับคือประเด็นเนี่ยนะครับเขายื่นไปที่ศาลไหน
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของกรณียื่นเองผ่านก็คือฟ้องยื่นฟ้องต่อศาล
0: ครับ
1: ศาลอะไรครับ
0: อ๋อประพฤติมิชอบแล้ว
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็ต้องยื่นฟ้องคดี157ฮะ
0: ครับมิชอบหรือว่าประพฤติอะไรทุจริต
1: ใช่ซึ่งนะครับคือถ้ากรณีจะยื่นศาลยื่นผ่านทางด้านหน้าที
0: ่ครับ
1: แต่ถ้าเป็นเรื่องอาญาทั่วไปเนี่ยนะครับไม่ใช่หน้าที่อันนี้จะยื่นต่อศาลยุติธรรม
0: ก็ถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นหรือว่าคิดว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายก็ดีผมว่าควรจะดำเนินการทางศาลเนี่ยให้มันเป็นที่กันเองคิดเองเองเข้าใจเองเนี่ยมันก็จะอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างรู้ก็คือกลางเนี่ยมันจะคล้อยตามไปได้ง่ายหรือไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดทุกอย่างเนี่ยทำให้มันถึงศาลและเมื่อมีศาลรองรับไว้แล้วท่านตัดสินอย่าง
1: คือกระบวนการที่เราพูดถึงว่าทำไมเนี่ยนะครับเรื่องต่างๆเนี่ยถึงไปจบที่ศาลคือกระบวนการในศาลเนี่ยเขามีวิธีพิจารณา
0: ใช่
1: พอมีวิธีพิจารณาเนี่ยแล้วก็มาตรฐานแล้วหลักฐานทุกอย่างจะเปิดออกตรงนั้น
0: นั่นแหละนี่ก็ถึงจะได้พิสูจน์ไงถ้าเกิดฟ้องกกต.ใช่ไหมฮะต้องกล่าวหาปปต.ว่าประพฤติมิชอบไอ้การพฤติมิชอบอย่างไรเนี่ยแต่การกระทำหรือการพิสูจน์เนี่ยมันยาวมากซึ่งต้องเป็นไล่เรียงมั่งแต่ว่าตั้งแต่เริ่มต้นว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็ที่เขาควรจะทำอย่างนี้แต่ไม่ทำได้การพิสูจน์อย่างเงี้ยดีเป็นปีๆก็ต้องยอมเพราะจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราเข้าใจกันหรือว่าที่เป็นจริงยังไง
1: คือการพิสูจน์ในชั้นศาลไม่ใช่ได้ความเชื่อนะครับคือเวลาเราคุยกันอย่างเงี้ยนะครับบางครั้งในทางความเชื่อความเข้าใจก็คือความขวัญหรือการโน้มน้าวแต่ว่าในไม่ใช่
0: แล้วไม่ใช่ว่าจะบอกว่าฟ้องไม่ได้นะเพราะว่ากกต.ก็เคยเข้าคุกมาแล้วมีนี
1: ่คือไม่คือในลักษณะของบุคคลเนี่ยสามารถถูกฟ้องดำเนินคดีพิสูจน์นะฮะจริงๆมีอีกเรื่องนึงขออีกเรื่องนึงได้ไหมก
0: ่
1: อนที่จะไป
0: เ
1: รื่องของอุเทนฮะย้ายอุเทนเห็นมีรูปนึงไม่คุยไม่ได้นะท่านเนี่ยเป็นรองนายกรัฐมนตรีอวฮะหารือกับผู้แทนในตอนออกก็คืออุเทนถวายครับ
0: ครับ
1: พร้อมยกระดับฮะก็แน่นอนฮะคือเรื่องนักเรียนนักเลงอะ
0: ก็ไม่หลายคุณจักรินเพราะว่ามันโอเทนแล้วกับปทุมวันอาเทน
1: ไม่คนอื่นเขาจะเดือดร้อน
0: ก็ใช่สิก็ไม่ได้ว่ากันเองก็ตามจริงก็ปิดสนามสูบซับพัชราใสก็เอาเลยตัดสินใจกันเลยแล้วก็ต้องจบนะคนอื่น
1: มันทำอย่างนี้ไม่ได้ครับ
0: อ๋อเลยฮะ
1: มันทำอย่างไม่ได้
0: เอาก็ไหนๆก็มีพลังเรื่อยดักอยู่กลางไอ้ลานไอ้ที่รู้ว่าที่สถานที่จอดรถยังไงอ่ะ
1: คือพอมันแก้ปัญหาพอมันคุยด้วยวิธีการดีๆไม่ได้ก็ต้องใช้วิธี
0: เห็นด้วย
1: เห็นด้วย
0: เอาว่ากันไปตามวิธีการเพราะว่าที่ดินก็ไม่ใช่ของเขาอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ครับผม
1: สักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปมาติดตามเรื่องน่าสนใจในเบรกที่2ครับ
0: เชิญครับ

0: ให้ชัด
1: อย่าเอาขยะจากที่อื่นมาครับ
0: ฟังเสียงประชาชน
2: แรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
0: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
3: มีเรายินดีที่จะประสานงาน
0: อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นแก้ไขทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกติดตามรายการ 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
4: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินทินผู้แทนจะพาคุณบุกถึงท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดอินทินผู้แทนอาช่องสิ
5: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดพาคุณไปเจาะขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภา

0: เอาละครับอันเพราะว่าเรามีกฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวซึ่งกำหนดสัดส่วนเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยนะครับในรูปแบบของนิติบุคคลนั้นจะต้องการดำเนินกิจการไม่เกินเท่าไหร่ฮะ
1: 49
0: ไม่เกิน49%เพราะว่าต้องการให้คนไทยเนี่ยครับตกประโยชน์ในคนไทยเป็นหลักแต่ว่าปัจจุบันมีการอะไรต่างๆนะครับในการให้คนก็มีการแฝงเข้ามา
1: ครับ
0: ลามไปจนถึงเรื่องของการไปก่ออาชญากรรมการสแกมเมอร
1: ์
0: นะฮะหรือว่าอาจจะเป็นการเข้ามาหรือการใช้คนไทยเนี่ยบังหน้าในการประกอบธุรกิจ
1: ใช่
0: ดังนั้นวันนี้ครับทางด้านรัฐบาลเองก็ขับเคลื่อนในเรื่องของการดำเนินการคนต่างด้าวมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยอาศัยคนไทยเป็นนอมินีนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกู๊ปข่าว
1: ครับผม
0: รายละเอียดตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาคุย
2: เลิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการค้าที่โปร่งใสและเป็นธรรมโดยกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดการป้องกันและปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายเป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนระยะสั้นและระยะกลางซึ่งประกาศเมื่อวันที่15กันยายน2500คือการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีและการประกอบธุรกิจของทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายแนวทางดังกล่าวเป็นการยกระดับมาตรการที่ดำเนินการอยู่แล้วให้เข้มข้นและครอบคลุมมากขึ้นไม่ใช่การเริ่มตรวจสอบนอมินีเป็นครั้งแรกโดยตั้งแต่การขยายการตรวจสอบจากขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายหลังจดทะเบียนในบางกรณีทั้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเพื่อให้สามารถตรวจสอบความเสี่ยงบุคคลการเพิ่มความเข้มงวดกับทุนที่ฝ่าฝืนกฎหมายต้องดำเนินควบคู่กับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกค้าได้เปิดระบบ e-foreign business ให้ผู้ประกอบการและใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมีนาคม2567เพื่อเพิ่มความสะดวกและลดขั้นตอนในการติดต่อภาครัฐเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานก่อนดำเนินการตามกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินการโดยสุจริตขณะเดียวกันก็ต้องไม่เปิดช่องให้มีการใช้โครงสร้างนิติบุคคลเพื่อหลีกเลี่ยง

0: คือหน่วยงานพันแก้ไขปัญหากรณีชาวมาเปิดธุรกิจแล้วก็ใช้คนไทยเป็นนอมินีเอางี้เดี๋ยวเราอธิบายเข้าใจง่ายเกี่ยวกับเรื่องของนอมินีให้กับที่ได้ฟังก่อนดีไหมฮะ
1: ก็เบื้องต้นก็คืออันนี้ผมก็ดีใจนะ
0: ครับ
1: ที่ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญตรงนี้เพราะว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยบอกว่ามาช้าดีกว่าไม่มาแล้วก็พยายามประโคมข่าวแล้วก็ทำสื่อให้มากๆหน่อยว่าทำอะไรพูดตรงๆคืออย่าเป็นการลูบหน้าปัดจมูกอย่างที่คุณจักรินถามเนี่ยว่าโนมินีเนี่ยใช่ไหมพวกอัมพรางหรือใช้ตัวคนไทยเพราะคนได้ไม่เกินร้อยละ49หรือ49ครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้คนไทยได้มีการควบคุมบริหารได้ดูแลกิจการต่างๆที่ เขาห้ามไม่ให้ต่างชาติเข้าดำเนินการส่วนใหญ่กิจการที่ห้ามต่างชาติดำเนินการก็เป็นเนี่ยที่เขานิยมกันก็โรงแรมรีสอร์ทค่าที่ดินอะไรเงี้ยซึ่งเกี่ยวความมั่นคงเกิดว่าต่างชาติเข้ามาควบคุมแน่นอนก็คือผลประโยชน์ก็ตกแต่พวกต่างชาติด้วยกันแต่นี้เขาเสียภาษีให้เราให้เราไปบ้านเขาไอ้นี่เราก็อาจจะเสียหายเท่าที่มูลค่าความเสียหายที่เขากำหนดมาเบื้องต้นเนี่ยนะฮะมันประมาณ 85,000 ล้านนะคุณจักรีต่อปีนะรัฐบาลนี่ต้องขอบคุณที่ว่าให้ความสำคัญตรงนี้ขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เป็นโนมินีคนไทยเนี่ยนะที่ว่าไปยอมนับเงินนิดๆในเงินลงทุนในกิจการเรื่องในบริษัทนั้นจริงๆแต่ไปใส่ให้ชื่อเขาให้เอกสารเข้าไปเพื่อไปเป็นติดคุกนะครับคุณจักริน
0: จำ
1: คุกไปเกิน3ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทแล้วถ้าเกิดศาลพิพากษาหรือว่าสั่งให้ถอนตัวชื่อออกมาหรือให้เลิกกิจดำเนินการตรงนี้นะแล้วไม่เลิกดำเนินการปรับวันละไม่เกิน 50,000 บาทนี่เบื้องต้นนี่สำหรับคนที่คนไทยที่เห็นแก่เงินเล็กน้อยไปเป็นไอ้ผู้ที่ให้การสนับสนุนต่างๆพวกนี้ก็อาจจะเกิดการรายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้องมันมีเยอะและเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าการตรวจสอบตอนนี้นะครับผมว่าให้มันอาจจะตรวจสอบยากหน่อยแหละเพราะว่าต้องใช้กำลังคนเพราะเนื่องจากว่าคนที่มาลงทุนจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยจะไปรู้ว่านายกนายขอเนี่ยมาลงบริษัทเนี่ยแต่ไปนั่งเลี้ยงหลานอยู่บ้านเนี้ยทำนาทำไร่เงี้ยซึ่งสัมผัสใช่ไหมฮะแต่เอาทางการหรือว่าอะไรการเงินที่ว่าไปลงทุนเอาเงินมาจากไหนตรงเนี้ยเบื้องต้นถ้าที่มาจดทะเบียนใส่ชื่อเป็นกระบอกด้วยในการจดทะเบียนให้เขาเนี่ยผมว่าเป็นการดี
0: ที่จังก็ไม่ได้อธิบายไปเนี่ยนะครับมันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางด้านพระบัญญัติการประมง
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งจริงนะครับก็กำหนดในเงื่อนไขอย่างที่ได้เรียนไปว่าคนต่างด้าวที่จะมาโดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็ตามโดยถือครองสัดส่วนนะฮะในการประกอบกิจการไม่เกินร้อยละ49
1: ถูกต้อง
0: นะครับแล้วยังรวมถึงพฤติกรรมพฤติการ
1: ใช่
0: วันนี้มันเป็นจุดโบจุดพร่องนะครับที่เราเห็นไปว่ามันมีธุรกิจหลายประเภทซึ่งผมเนี่ยได้การไปหลายครั้งว่าธุรกิจที่คนต่างด้าวโนมินีมีอะไรบ้างหลักๆเนี่ยนะครับก็จะมีธุรกิจนำเที่ยว
1: ธุรกิจนำเที่ยวห้ามอยู่แล้ว
0: เป็นอาชีพสงวนนะครับ
1: ครับโทษที
0: ่ทูสุนเหรียญอ่ะเรียกทูสุน
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่สองต่อมาก็คือธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านการเขาเรียกว่าการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย
1: ์ค่าที่ดินหนึ่งคู่นี้
0: ต่อมามีการก่อสร้าง
1: ใช่
0: ก่อสร้างเราจะเห็นเนี่ยเป็นภาษาประเทศ

0: ที่เข้ามาเนี่ยนะครับเขาเป็นไงคือเข้ามาเนี่ยคุณเข้ามาประกอบ
1: ก็โรงงานบางโรงงานเนี่ยแถวระยองเห็นไหม
0: ครับ
1: ที่ว่าไอ้คนงานก็เอามาจากคนจีนคนก่อสร้างก็เอามาจากคนจีนและแถมยังมีทีพม่ามีกัมพูชามาบ่าปลายก็อย่างที่คุณจรินพูดถึงกันแล้วว่าคือคนไทย
0: ระบบของเราก็คือตอนขออนุญาตเนี่ยนะครับขออนุญาตผมต้องอันนี้ต้องติงไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเลยนะ
1: ติงเลยนะ
0: ต้องติงไปที่นี่เดี๋ยวท่านรองนายกสุปจีเนี่ยท่านดูอยู่รัฐมนตรีพาณิชย์นะฮะคือท่านก็พยายามเรื่องนี้เข้าไปเต็มที่นะครับแต่ว่าต้องไปขันน็อตที่หัวเนี่ยระบบราชการไทยถ้าขันน็อตที่หัวเนี่ยหมายความว่าทำย้ายได้นะฮะเปลี่ยนคนได้นะ
1: ทุก
0: ต้องธุรกิจการค้านะครับ ไม่มีกำลังในการเข้าไปดูนะครับใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษของกระทรวงและของกระทรวงลงไปเนี่ยนะครับก็ประสานกับทางตำรวจผู้ประสานงานกับตำรวจปอสก็คือตำรวจกองบังคับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในการเข้าไปงี้ผมง่ายๆเลยถ้ามีสักเคส2เคสนะเข็ด
1: ใช่เชือดไก่ให้ลิงดู
0: เชือดลิงให้ไก่ดู
1: เชือดได้หมดทั้งไก่ทั้งลิงเอาให้เชือดเป็นเริ่มนิมิตหมายที
0: ่แล้วมันจะขยับไปในเรื่องของกฎหมายฟอกเงิน
1: ถูกโอ้เนี่ยนั่นต้นเส้นทางมาจากไหนสุจริตไม่สุจริตใช่
0: คือจุดตายของเรื่องนี้นะครับไม่ได้อยู่ที่ตัวคนอยู่ที่เส้นเงินถ้าเส้นเงินเมื่อไหร่โยงกับเรื่องของคนต่างด้าวนะครับมากเกินกว่าสัดส่วนที่ขออนุญาตหรือมาขออนุญาตในการประกอบกิจประสงค์ในการขออนุญาต
1: ครับ
0: อันนี้ก็จบตัดต่อได้เลย
1: ใช่ถูกต้องอันนี้ฝากกันไว้ครับผมเบื้องต้น
0: ก็ในพื้นที่แจ้งเบาะแสมาได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูละครกฎหมายละครกฎหมายมันไม่ใช่เป็นละครเรื่องของชาวบ้านทั่วไปแต่รายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูที่ไฮไลท์ของละครวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน
2: นี่ทุกคนมารวมตัวกันฉันมีเรื่องจะเมาผมรักมันเป็นความลับในบริษัท
3: เอาของมันประมาทได้เลยนะ
4: ผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค
5: ่นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้ด้วย
4: มาช่วยกันลดหวาน
5: ลดมัน
4: และเลี่ยงเค็ม
6: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพ

0: ต่างวัยต่างเจนแต่
1: นี่ไง
2: เป็นหมออะไรครับ
3: หมอผี
0: จะพาทุกคนไปสัมผัสความอบอุ่นเสียงหัวเราะเรื่องเล่าและมิตรภาพที่เติมเต็มหัวใจมาเติมพลังไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์ที่ช่อง10โหราทัศน์รัฐสภา
1: ใช้เวลาร่วมกันคำว่าเจเนอเรชันแกปสำหรับเราสองคนอ่ะไม่เป็นปัญหาใดทั้งสิ้นเลย
0: แล้วคุณจะรู้ว่าความต่างวัยไม่ใช่กำแพงแต่คือสะพานที่ต่อวัยเราเข้าหากันรายการนี้ยังบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
4: เอาละครับเรื่องของการเรื่องของการเขาเรียกว่าผมจะใช้คำไรนินทาเหรอนินทานี่ผิดกฎหมาย
5: ใช่ไหม
4: โอ้
5: จะเสียหายก็เขาก็มีสิทธ
4: ิ์มีคำในกฎหมายเขาเรียกดูหมิ่นกับหมิ่นประมาท
5: ครับผมครับ
4: สอบกลางกัน
5: แต่ว่าจริงๆก็

0: มันจะบอกว่าคำมันผสมกันได้เป็นคำคล้องจอง
1: ต่างกันต่างกันมินประมาทดูหมิ่น
0: ก็เนี่ย
1: ดูที่ถ้อยคำ
0: ดูที่ถ้อยคำ
1: ดูที่ถ้อยคำที
0: ่ใช่ด่าทอเนี่ย
1: แต่ด่าทอนั่นแหละเอาใช้คำนี้แล้วกันด่าทอเนี่ย
0: ใช่ถูกต้อง
1: ดูหมิ่นด่าทอแต่ว่าคำแค่ไหนที่เรียกว่าดูหมิ่น
0: เฮงซวย
1: ฟังแล้วดูลดถ้อยค่าเขาไหมฮะ
0: เฮงแปลว่าดีซวยแปลว่าไม่ดี
1: ไม่ส
0: อง
1: รวมแล้วไม่ดีไม่ดี
0: ไม่ดี
1: ไม่ดีไม่ดีไม่ดีฮะคนเราไม่ค่อยได้เจอหน้ากัน
0: ครับผม
1: ก็จะใช้วิธีการเวลาไม่เจอหน้ากันไงพิมพ์แชท
0: นั่นไง
1: แชทด่ากันในกลุ่มปิดเราถามว่าด่าในกลุ่มปิดเนี่ยหรือด่ากันเนี่ยโดยใช้ไม่เป็นการพูดต่อหน้านะครับแล้วส่งข้อความไปอย่างเงี้ย
0: ใช้ข้อความแทนใจ
1: ใช้ข้อความเนี่ยไปเนี่ยมันจะมีความผิดตามกฎหมายไหมฮะยกเคสตัวอย่างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของการดูหมิ่นแชทไลน์เดี๋ยวเราไปดูกันเรื่องนี้เป็นยังไง
2: ผมแกทำไปเลย
3: โอ้ยแกก็ให้ฉันตลอด
2: ทำไม่เสร็จนะ
3: นี่ทุกคนมารวมตัวกันแล้วฉันมีเรื่องจะเมาส์นี่ที่บริษัทเราอะ
4: ทีเด็ดในเรื่องนี้
3: ใช่จริงๆหุยอยากเล่ามาก
2: จัด
3: จัดไหมล่ะ
2: เดี๋ยว
3: ตั้งกลุ่มเลย
2: ตั้งกลุ่มคือคุยตรงนี้ไม่บอกไม่บอกยันตั้งไลน์กลุ่มนะ
4: ชื่ออะไรเนี่ยกลุ่มลับไงใช่มันเป็นความลับในบริษัท
2: เป็นเพนไหมแค่กลุ่มลับคำเดียว
5: เพิ่มชื่ออีกนิดนึง
6: มันต้องมีชื่อเรียกแบบเฉพาะ
3: กลุ่มลับมันดูเป็น
2: กลุ่มลับนะจ๊ะโอเคนะเอาต่างกับกลุ่มลับธรรมดาถ้าตั้งกลุ่มเรียบร้อยทีเด็ดจริงครับพี
3: ่คืออย่าไปพูดถึงเขาแบบนั้นเลยก็ถ้าเรื่องไม่จริงแล้วเอาเขามาพูดฟ้องหมิ่นประมาทนะ
2: มันอะพูดกันแบบนี้ผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะ
4: ทำไมล่ะ
2: ธรรมดายังไงอ่ะก็คือไปพูดขนาดเอเขารู้ขึ้นมาเขาฟ้องหมิ่นประมาทแกโดนฟ้องหมิ่นประมาทได้เลยนะ
4: ทำไมแล้วทำไมเป็นฉันคนเดียวที่โดนล่ะ
2: พี่ใหญ่เขาเตือนว่าถึงจะเป็นกลุ่มลับแต่ไม่ใช่ว่าจะพิมพ์อะไรก็ได้นะเตือนไหมอ่ะ
4: แ
2: ต่เดี๋ยวก็มีเกณฑ์อยู่แค่นั้นแหละเตือนเองก็อยากจะเตือนไว้แล้วถ้าโดนขึ้นมาจะทำยังไง
4: นั่นน่ะสิมาทำเล็บหรือเปล่าคะไม่น่าใช่
7: ไม่หรอกครับ
4: ใช
7: ่
4: ค่ะ
7: ขอเซ็นรับด้วยนะครับ
1: เป็นเรื่องของการดูหมิ่นหรือว่าหมิ่นประมาท
0: ก็จบด้วยหลายเรื่องก็ตำรวจมาทีหลัง
1: ตำรวจมากันแล้วกัน
0: ครับผม
1: ครับ
0: ก็เหมือนกับที่คุณจะ

0: รินพูดถึงว่าถ้ามี3คนขึ้นไปใช่ไหมผู้กล่าวกับผู้รับฟังแล้วกับกล่าวถึงบุคคลที่3แต่ถ้าดูหมิ่นก็คือการ
1: 2คน2
0: 2คนหรือว่าอะไรคือเขาเรียกว่าสบถหรือว่าโดยเฉพาะคำด่าเนี่ยแหละเป็นการ
1: ใช่คำด่าคำเขาเรียกคำด่าคำสบประมาทคำเหยียดคำไม่ด้อยค่าความเป็นมนุษย
0: ์ถูกต้องส่วนอันนี้มันมีใช่ไหมไม่ได้พูดโดยตรงไอ้ข้อความก็คือความหมายที่ทำให้ไอ้คนรับข้อความนั้นก็รู้ว่ามันหมายถึงอะไรที่นุ่มปิดก็ต้องที่ในนามของแม่ก็เข้าข่ายหมิ่นประมาทแต่ต้องดูว่าข้อความนั้นน่ะมันเป็นถึงหมิ่นประมาทข้อความที่ไปกล่าวหาเขาเนี่ยถ้ามันไปใช่เรื่องจริงก็แน่นอนคือหาย
1: ใช
0: ่ไหมพอข้อเสียหายถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังหรือถูกดำเนินคดีหรืออะไรแล้วแต่ไอ้บางทีนะคุณจักรินพูดถึงว่าข้อความนั้นถ้าไม่ใช่เรื่องจริงถ้าเป็นเรื่องจริงแต่ไม่ใช
1: ่โอ้ยิ่งผิด
0: ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเช่นเนี่ยมีชู้กับคนนั้น มันไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนหรือประโยชน์อะไรไอ้นี่ยิ่งพิสูจน์จริงยิ่งผิด
1: ยิ่งผิด
0: นะแต่อันนี้เขาเกี่ยวกับเรื่องอะไรทุจริตเรื่องการเงินอะไรในบริษัทอะไรเครื่องเขาเนี่ยมันถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงเบื้องต้นในกลุ่มปิดก็กล่าวหาก็ผิดมีประมาทในการจะบอกว่าในแชทไลน์เนี่ยคือการโฆษณา
1: ใช่ครับที่มี3สมมติมีเนี่ยอยู่3 4คน3 4คนอย่างเงี้ยครับแค่นี้คือไม่ได้มีการเปิดเผยในพื้นที่สาธารณะทั่วไปอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการมีประ
0: คุ้มไม่เกิน1ปี
1: จำคุ้มไม่เกิน1ปี
0: แต่ถ้าเกิดลงแชทไลน์นี่เค้าเรียกเป็นการโฆษณา
1: โฆษณา
0: เพราะว่ากระจัดแต่ถ้าเกิดเอาภาพตัดต่อแล้วไปทำให้เค้าเกิดเสื่อมเสียไอ้นั่นเข้าคอมพิวเตอร์อัน
1: นี้พรบคอมพิวเตอร์มาตรา16
0: 3 ปีแล้วแต่ท่านจะเลือก
1: ยอมความไม่ได้ด้วยนะดังนั้นนะครับก็คือ
0: โทษคุณจรินแรกคือหมิ่นประมาทธรรมดาที่เราพูดกัน
1: แล้วเดือนหนึ่งเดือน
0: ใน
1: ดูหมิ่นดูหมิ่นเอาดูหมิ่นเอาผิดประมาทก่อน
0: หมิ่นประมาทตอน8นั้นยอมความได้แต่ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่ได้
1: ยอมความไม่ได้
0: ครับผม
1: ตรงฮะ
0: ยังไงอ่ะ
1: ชม
0: อ๋อ
1: ชมไม่สิชมแบบแกล้ง
0: ประชันครับผม
1: เราก็ฝากกันไว้นะครับก็ศึกษาในเรื่องกล่าวต่างนี้ฮะรายการวาไรตี้ของเราเรื่องประเด็นสกู๊ปมันสักครู่แล้วก็ละคร
0: เ
1: ราคุยกฎหมายประกอบกันไปก็ฝากกันไว้นะครับติดตามในรายการกฎหมายหน้าหนึ่งนะฮะทีวีการชนะขจิตนะครับวันนี้ขอบคุณครับ
0: ยินดีครับผม
1: เจอกันใหม่ฮะกฎหมายหน้าหนึ่งวันนี้ลากันไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10 P Channel

0: คนคิดว่าหัวโขน1ชิ้นใช้เวลาทำกี่วันครับบอกเลยว่าที่นี่ทุกเส้นทุกลายคือเรื่องราวที่สืบทอด
1: ถ้าเขาไม่เจอกัน
2: ดีใจที่เป็นอาที่มาสอนหนู
1: มันก็คงถึงเวลาที่เขาจะได้มาทำแล้ว
0: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น. นะครับ
3: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนรัฐสภานะครับเราพบกันเป็นประจำเรื่องของกฎหมายอยู่กับผมอานันต์ จันทร์ศรีดำเนินทั้งแพ่งอาญากระบวนการชั้นโรงชั้นศาลชั้นตำรวจนะครับใครมีปัญหานะครับได้ความรู้จากเคสต่างๆแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้กฎหมายกับเราได้นะครับถ้าท่านจะไปทำเอกสารไปลงนามไปดำเนินการใดๆถ้ามันจะผูกมัดกับคนอื่นนะครับไม่มั่นฝากการรับชมรายการสายด่วนรัฐสภานะครับในช่วงบ่ายจนถึงบ่ายสามโมงถ้าเป็นรายการสดไม่ติดภารกิจกันได้นะครับทางช่อง10วิทยุ

0: ที่จัดรายการสด FM 87.5 MHz และอีก14 KHz ครับส่วนการรับชมเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ท่านเข้าได้ที่ www.fttpchannel นะครับส่วนใครที่เล่น Facebook ฝากไปชมเพจของเรานิดหนึ่งครับโดยค้นหาวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเจอแล้วกดถูกใจเพจมีปรากฏไปอยู่ที่หน้า Facebook ท่านให้นะครับส่วน youtube.com เข้าไปช่อง TP Channel เจอแล้วให้ผ่าน YouTube นะครับนี่คือก็เอาสะดวกที่ท่านติดต่อติดตามได้นะครับถ้าอยากโทรได้ที่เบอร์โทร02ครับ232เบอร์นี้เท่านั้นในรายการนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง02ครับโทรได้ช่วงบ่ายของวันราชการนะครับถ้าเป็นดึกหรือไม่ได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์นะครับท่านติดต่อได้เฉพาะช่วงบ่ายของวันราชการจะเจอสดหรือว่าบันทึกเทปรายการก็สามารถโทรเข้ามาได้แต่ถ้าเป็นระบบไลน์นะครับเอาเวลาที่ท่านสะดวกครับท่านสะดวกเวลามูลเข้ามาไว้ผ่านระบบไลน์ก็พิมพ์กันได้นะครับที่ ID@10hotline ครับตามเบอร์โทรอย่าลืมนะครับเพราะว่าเรื่องทางกฎหมายเนี่ยเราต้องคุยกันแบบตอบบางท่านถามมานิดเดียวสั้นๆข้อเท็จจริงยังซ่อนอยู่เบอร์โทรผ่านระบบไลน์ด้วยนะครับ ID Line @10hotline QR code จะเป็นใหม่เนี่ยนะจะมี2สีที่เป็น QR code สีดำเป็นไลน์ของรายการครับส่วนอีก1สีจะเป็นเอกสารกฎหมายให้ท่านอ่านได้เลยถ้าท่านสแกนแต่ถ้าใครครับท่านพิมพ์ข้อความมาทิ้งไว้ผ่านระบบไลน์ของรายการได้แล้วก็พิมพ์ข้อความนะครับ157ตอนที่157ขอมัดจำขอกฎหมายขอตนาว่าอยากได้เอกสารกฎหมายสัปดาห์นี้ว่าด้วยมัดจำนะครับเวลาท่านไปซื้อหรือจะซื้อรถหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่กับทางคู่กรณีเรากันก่อนนะวางมัดจำไอ้มัดท่านอ่านแล้วก็ศึกษาอย่างรอบคอบมันคือสิ่งที่จะบ่งบอกว่าสัญญาเกิดขึ้นแล้วนะมีการตกลงแล้วนะมัดจำนะเมื่อเกิดสัญญามันจะไม่มีใครมาบิดผิวได้ว่าฉันยังไม่ได้ตกลงเลยไม่ตกลงได้ไงก็คุณวางมัดจำนี่อ้าวสแกน QR code หรือพิมพ์ข้อความเข้ามา157ตอน157ขอกฎหมายขอมัดจำพิมพ์เข้าผ่านระบบไลน์ได้นะครับอ่ะฝากไว้ในเรื่องของเอกสารกฎหมายครับ1ชั่วโมงวันนี้มีเรื่องที่จะต้องคุยกันอะไรบ้างติดตามกันอยู่กับวิทยากรครับทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนในวันนี้ครับผมนะฮะก็ปอนนะฮะคุณอุมาพร
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ เดี๋ยวแฟนรายการท่านอื่นเดี๋ยวผมย้อนให้ทนายแล้วก็แฟนรายการได้รับทราบนิดนึงเนาะเพราะว่าคุณอุมาพรเกี่ยวกับเรื่องของการเช่าซื้อรถนะครับแล้วก็รถคืนไปเพราะว่ามันทวงถามกันแล้วก็มีการชำระหนี้สิยอดหนี้จริงๆเนี่ยมันเท่าไหร่ยังไงก็กลับไปเช็คมาเรียบร้อยแล้วเล่าเหตุการณ์ไปเช็คทนายจะได้ตอบต่อใช่ไหม
1: ค่ะถึงเมื่อวานนี้เขาโทรมาบอกว่ายอดหนี้อยู่ที่ 500,000 แล้วก็มีเศษหน่อยแล้วก็ไม่มีหมายฟ้องอะไรนะคะผ่อนถ้าว่าเอาผ่อนเดือนละรู้สึกว่าเอา60เดือนหาอยู่ที่8จะผ่อนอยู่เดือนเท่านั้นอยู่60เดือน
0: 1,800 เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ผมหาประมาณเนี้ยผมหาเมื่อกี้ประมาณ 9,600 ถ้ายึดยอดหนี้นี้ประมาณเดือนหนึ่ง 9,600 ก็คือให้ต่อไปจนจบว่างั้น
1: ได้ค่ะ
2: ไอ้นี่ถามหน่อยไอ้นี่เขาลดที่ผ่อนเดือนละ 2,000 มาออกหรือยัง
1: ที่ผ่อนเดือนละ 2,000 มาออกไปนี้ผ่อนต่อไปนี้ก็คือจะหักลบอยู่ที่ 500,000 นะคะถ้าจะผ่อนเดือนละ 2,000 อยู่ในประนอมหนี้กันไปจนกว่าผ่อน 2,000 นี้จะหมด
2: ไม่ฮะกรณีนี้

0: ไหมในระหว่างการผ่อน
1: เมื่อวานนี้ถามบอกว่าแล้วบวกดอกเบี้ยหรือยังฮะค่ะยอดเป็นอยู่เท่านี้ค่ะ
0: ผ่อนเนี่ยหักไปเลยไม่มีต้นแล้วตัวนี้เนี่ยได้ไปค่าผิดเบี้ยไหมมีค่าปรับไหมกรณีที่สองในการผ่อนตอนนี้ทำบันทึกอะไรกับเขาหรือยัง
1: มีรายรับอักษรอะไร
2: ฮัลโหล
3: ไม่มีมีแต่คุยไว้อยากจะผ่อนก็ผ่อนไปอย่างนี้เรื่อย
1: ใช่ค่ะ
0: ผมอยากรู้ว่าส่วนมากนะเว้ยฮัลโหลครับผม
1: ค่ะฟังอยู่ค่ะ
0: ในการที่ไปคุยกับเขาเนี่ยได้ทำบันทึกอะไรหรือยัง
1: ยังเลยค่ะได้แต่คุยกันทางโทรศัพท
3: ์คุยทางเมื่อวานนี่ก็คือ เขายืนยันยอดหนี้ 580,000 มาให้นะฮะแล้วก็ 580,000 เนี่ยถ้าคุณผ่อน 2,000 เขาก็ให้ไปเรื่อยๆถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
3: 9,600 เนี่ยที่บอก60
1: เขาบอกว่ายอดบันเดือนละ 5,600 ก็จะทำกัน60งวดคือหมด60งวดก็คือหมดกัน
3: 10งวดก็หมดกัน
1: ค่ะ
3: อันนี้ถ้าจะทำนะเขาอ้างไว้งี
1: ้
3: แต่ไอ้ 2,000 เนี่ยก็คือถ้าคุณอยากจะผ่อนคุณก็ผ่อนไปจนครบ 580,000 จะกี่เดือนทีนี้นะมันมี2ช้อยเนาะพี่นิวัฒน์นะมี2ช้อย 580,000 ถ้าสมมุติจะผ่อน 9,600แต่ถ้าสมมุติไม่อยาก 2,000 บาทก็พรไปเรื่อยๆเชิญฮะ
1: ค่ะ
0: มันก็อย่ายาวนานเนาะ
3: เดี๋ยวผมกำลังดูว่า 2,000 บาท
0: คือนี่กรณีอย่างนี้
3: ครับ
0: ผมมันต้องมีตัวต้นมาให้เราดูในการบันทึกตอนคืนลดนี่อยู่ที่เท่าไหร่แล้วยอดตอนเริ่มต้นเนี่ยมันลดลงไหม
1: เขาวันนั้นที่ส่งที่คืนลดกันนะสัญญาคืนลดน่ะมันบวกกันแล้วว่า7ไปนี้ค่ะที่ส่งบินไปให้นะคะแล้วเขาก็ลบจาก 80,000 ขายจาก 100,000 กว่าที่ว่าผ่อนเดือนละ 2,000 แล้วเขาบอกว่ายอดก็เลยมาอยู่ที่ 580,000
0: คือตรงนี้เนาะที่เวลาเขาปั่นมากเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าตัวต้นเงินของรถจริงๆคือเท่าไหร่แล้วดอกเบี้ยเท่าไหร่ค่าปรับเท่าไหร่รวมแล้วเป็น 500,000 ฝาเนี่ยเนาะเพราะจากนั้นน่ะถ้าต่อรองในรถนี่ไม่มีสภาพให้ใช้เลยเพราะเหมือนผ่อนไปแล้วก็ไม่ได้อะไรก็เป็นหนี
3: ้
0: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้โอเคแหละความรับผิดมันก็ยังอยู่ที่เรานั่นแหละแต่มา
1: เขาแค่นี้แค่ 200,000 กว่าค่ะ
0: เนี่ยอีกมั้ยใช่มั้ยครับเนี่ยมันจะมี2ช้อยนะเวลาเขาคุยเขาจะคุยว่าโอเคลดดอกเบี้ยในการประนอมหนี้ส่วนมากนะครับส่วนมากนะเขาจะยึดตัวเงินต้นยังอยู่ที่ประมาณ 300,000 แล้วก็บวกดอกเบี้ยมาอีก 200,000
3: เอกสารนะพี่นิวัฒน
0: ์
3: เงินลงรถคันนี้
0: ใช่
3: 500,000 สมนะเฉพาะตัวรถอ่ะเดี๋ยวฟังก่อนจ้ะเฉพาะตัวรถแล้วบวกกำไรไปดอกเบี้ยไป 525,000 ใช่ครับ
0: แต่ตรงเนี้ยพอเสร็จเราผ่อนไป
3: เราผ่อน
0: มูลค่ามันก็ลดลงแล้วเสร็จแล้วพอรถมันเป็นเอา 80,000 นี่ไปตัด
3: อ่าฮะ

0: ดลงเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนำนะผมแนะนำแล้วก็มีเงินนะส่วนมากนะครับบริษัทเงินทุนหรือธนาคารเนี่ยถ้าการประนอมหนี้ที่มันยากเนาะ
1: ค
0: ำว่าเป็นไปได้ยากของผมเนี่ยก็คือลูกหนี้เนี่ยได้น้อยแล้วก็ไม่มีทางชำระหนี้ได้เลยเขาก็จะใช้วิธีลดดอกเบี้ยเปอร์เซ็นต์นะส่วนมากนะคือเขาจะไม่มีดอกเบี้ยเลยไม่ได้ตีอะไรเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะหรืออาจจะมากกว่านั้นนะแต่ถ้าจะให้เขาเลยเนี่ยจะยากเวลาไปประนอมหนี้นะครับแล้วเงินต้นเน็ตมันจะเหลือเท่าไหร
1: ่
0: พอเหลือเท่าไหร่เนี่ยท่านต้องดูเวลาทำประนอมหนี้เนี่ยมันจะมีอยู่สองคำที่ชาวบ้านจะระหว่างผ่อนก็คือเราผ่อนไปเนี่ยมันก็จะมีดอกเบี้ยอยู่ด้วยนะผิดนัดนะตรงนี้โดยหลักกฎหมายทั่วไปเนี่ยเมื่อบวกกันแล้วเนี่ยไม่ได้เพราะมันเกินกว่าดอกเบี้ยนี่แนวเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนำตอนนี้ผมแนะนำลองต่อรองที่บวกจากมูลค่าของรถว่ารถได้อีกไห
1: ม
0: แล้วเราค่อยไปทำแต่ทีเนี้ยเวลาไปทำเนี่ยก็ต้องยึด2ตัวที่ผมมีไหมไม่ใช่ว่าเราผ่อนไปเนี่ยเอาไปตัดดอกเบี้ยก่อนนะแล้ว
1: คนก็จะไม่ลดเท่าไหร่นะ
0: เนี่ยอย่างเนี้ยนะแล้วนี่เวลาผ่อนเนี่ยคือที่ภาษาเขาเรียกตัดต้นตัดอีกอันหนึ่งก็คือตัดหมดเลยต้นดอกรวมกันอะไรทำนองเนี่ยนะตรงเนี้ยถ้าตอนนี้เพราะเราผ่อนเดือนละ 2,000 อยู
1: ่
0: ในการที่เขาจะต้องมีเงื่อนไขกับเราอย่างที่เขาบอก60เดือนเนี่ยนะเนี่ยเงื่อนไข60เดือนเรายังผ่อนไม่หมดทีนี้ก็ผิดนัดแล้ว
1: คร
0: ับ ให้ผ่อนไปเรื่อยๆ
1: เราก็ผ่อนไปเรื่อย
0: ๆเราก็ผ่อนไปเรื่อยๆในทางจิตใจเนาะมันก็ยาวนานเนาะมันก็ทำให้เราไม่สบายใจ
1: เพราะ 580,000 ถ้าคุณผ่อนเดือนละ 2,000 นะครับผมหารมาให้แล้วจะอยู่ที่ประมาณ290งวดนับง่ายๆ24ปี
0: อ
1: ยู่ถึงไหมอ่ะ4ปีนะเราจะอยู่ภายในภาวะ 2,000 2,000 2,000
0: ไม่คือ
1: เหนื่อยอ่ะ
0: คือบริษัทไฟแนนซ์หรือบริษัทเงินทุนทั้งหลายเนี่ยถ้ามันเป็นที่จะทำให้เราเนี่ยผ่อนสั้นลง
1: ก็เนี่ยที่เขาเสนอ60
0: เขาก็อาจจะเสนอเงื่อนไขว่าถ้าคุณตัดลงต่ำกว่านี้อีกนะตัวนี้ว่า1อย่าใจร้อนเรื่องของท่านเนี่ยนะ2อย่าชวนคนอื่นเข้าไปเป็นผู้ค้ำนะเพราะบองนี่เนี่ยเจ้านี่ก็มักจะบอกว่าเนี่ยแสดงว่าเราชวนคนอื่นเป็นลูกหนี้กับเรา
1: ครับ
0: เพิ่มความทุกข์ให้เพื่อน
1: ครับ
0: ให้ญาติพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าเอาเข้าไป
1: ครับ
0: เพราะไม่เป็นผลดีมีแต่ผลร้ายถ้าเราผ่อนไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าจะแนะนำก็แนะนำได้เท่านี้ฮะผมบอกได้เลยว่าอย่าใจร้อนอย่าพึ่งไปเซ็นรับตัวเนี้ยตัวที่เขา
1: เจรจาหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับเรา
0: โดยเฉพาะเรื่องดอกเบี้ยถ้าเขาเห็นว่าเราไม่ไหวเนี่ยส่วนมากยันทางบริษัทเนี่ยเขาก็จะประเมินเพราะว่าการเนี่ยมันอยู่ในงบดุลของบริษัทเนี่ยมันเป็นงบ

0: ตุนเจ้าหนี้นะแต่มันไม่มีเงินเด็กอย่างเนี้ยไอ้นี่ทางการประเมินเนี่ยเขาก็จะมาประเมินความเสี่ยงประมาณนี้
1: เขาบวก
0: แต่ถ้าให้ดีนะผมเสนอให้เข้าไปแต่ว่าต้องมีคนอื่นไปด้วยนะนะเพราะว่าเข้าไปแล้วคุยแล้วมันเพลินนะเพลินแล้วก็เซ็นชื่อเลย
2: เพลินไปเรื่อยเพราะมีเขามีแนวทางนั่นนู่นนี่เอาแบบนี้ดีไหมเงี้ยประมาณนั้นนะ
0: เพราะว่าเขาคือถ้าพูดจริงๆนะฝ่ายประนอมหนี้ของแต่ละบริษัทเนี่ยเขามีชั้นเชิงกว่าชาวบ้านอยู่แล้วกัน
2: คุณอุมาพอที่เราคุยกัน2อาทิตย์เนี่ยมันก็คือการคุยกันที่ทางนู้นเนี่ยเขาโทรหาคุณหรือคุณโทรหาเขาเนาะเพราะมันยังไม่ได้ไปนั่นแหละมันยังไม่ได้เป็นการไปหาเขาที่แบบเจอกันแบบไปแนะนำตอนเนี้ยมันก็มีแนวทางเจรจายังไงก็ไม่ลดเจรจายังไงก็ไม่ได้กับไม่ผ่อน
0: คือ
2: หรือว่ายังไง
0: คือถ้าไม่คิดอะไรว่ามันเป็นภาระของแต่ละเดือนเนี่ยเป็น3งวดแล้วกันก็จะเป็นช่องทางให้เขาอ้างว่าท่านผิดนัดได
2: ้
0: ประมาณนี
2: ้ครับ
0: นะแต่ไอ้ตัว 2,000 เนี่ยแล้วเขามีดอกเบี้ยมีค่าปรับมีอะไรอย่างไรหรือเปล่าที่ท่านทำไว้เดิม
2: ครับ
1: ยอดลดอยู่ที่ 525,000
2: ไม่อันนี้รู้แล้ว
1: แล้วก็ดอกเบี้ยเขาบวกมา 246,000 แล้วก็มาลบค่า 80,000 ค่าซากรถมาลบค่าที่ผ่อนเดือนละ 2,000 นะตอนนี้ยอดก็มาอยู่ที่ 508,000 เนี่ยค่ะจะเนี่ยถ้าจะคุยกับเขาแบบไหน
2: คืออันนั้นน่ะมันเป็นยอดตั้งแต่การลงทุนนู่นครั้งแรกนู่นน่ะไอ้ 700,000 เนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไปลบออกนั่นแหละก็มันเหลืออยู่ 508,000 นะตอนเนี้ยมันเหลืออยู่ 508,000 แต่เมื่อกี้นะต้นทุนมันอยู่ 502,000 เฉพาะตัวรถนะ 502,000 เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าตั้งแต่เราคือลองเอาเฉพาะตัวต้นทุนเนี่ย 502,000 เนี่ยไปลบไอ้สิ่งที่มันเหลืออยู่ประมาณสักเท่าไหร่ดู
1: ที่คิดไปเองลบไปเองมันก็บอกว่าเป็นยอด 600,000 กว่านั่นแหละ
2: คือไม่บอกเหมือนที่คุณรู้จักอยู่แล้วเขาทำธุรกิจเขาไม่บอกหรอกเขาได้ทุนไปแล้วฉะนั้นที่ทนายบอกเนี่ยคุณก็ต้องไปคุยกับเขาเรื่องของดอกตัวนี้ก่อนเพราะดอกที่คุณบอกเนี่ยมัน 200,000 กว่าเอามาบวกกันตั้งแต่ยอด 700,000 เนี่ยลบไปลบมาเนี่ย508,000 เนี่ยมันยังมีดอก 200,000 อยู่ที่ทนายไปบอกว่าลองขอลดปกตั้งแต่สัญญาทีแรกนะลงอีกได้ไหม
0: ที่ผมแนะนำเนี่ยพยายามไปคุยกับเจ้าหนี้ตัวจริงเพราะว่าฝ่ายประนอมหนี้ที่โทรมาเนี่ยถ้าเราเข้าไปคุยเนี่ยนั่งคุยเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขที่เรามองเห็นได
2: ้
0: ที่เขานำมาเสนอส่วนที่เขานำมาเสมอจะเป็นตัวเลขจริงหรือไม่นั่นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเป็นตัวเลขที่เรารับได
2: ้
0: มันก็โอเคในการ
2: นะคุณอุมาพรนะ
1: ค่ะค่ะ
2: ไม่โทรแล้วนะทีนี้เพราะโทรเราก็ไม่เห็นเอกสารหรอก
0: ครับ
2: นะครับผม
1: ค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
2: ครับผม
1: ครับ
2: ผม02ครับ2066102213นะครับ02ครับ2060จะโทรได้ในช่วงบ่ายนะฮะของวันราชการเท่านั้นนะครับส่วนใครนะฮะที่ฝากข้อความผ่านระบบ LINE ก็ ID ตัว @10แล้วก็ hotline @10แล้วก็ hotline เข้ามานะครับเดี๋ยวคงจะได้คุยกับอีกสารเรื่องของการฟ้องคดีน่าจะเป็นครั้งที่2นะฮะเขาเล่ามาว่าเขาเป็นทหารอ่ะเดี๋ยวเขาเป็นทหารนะครับแล้วเขาก็เอา

เอากระสุนน่าจะอยู่ที่ท้องในฐานะเป็นพลเรือนแล้วต่อมาเขาทางทหารเนี่ยฟ้องอีกเดี๋ยวรายละเอียดจะได้คุยกับเขานะว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงพักกันสักครู่ครับ

0: เดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปหรือกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่ขณะนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่
4: ตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอรื้อผานากรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้
7: ที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
8: นี่ครับเป็นกฎหมายซึ่งก็ประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: ที่ความเป็นมนุษย
10: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในพื้นที่กับทุกคน
0: เกิดขึ้นและมีได้โทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐ
11: เห็นปัญหาให้ชัด
12: จะเอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่นะมันไม
11: ่ชนให้ถึง
13: คณะของท่าน
11: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
14: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมาธิการเรายินดีที่จะประสานงาน
11: ไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสุขทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกติดตามจากเวลา 15 นาฬิกาทางสถาน
15: ีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในทางทีวีรัฐสภาช่อง10
16: ปัญหาที่ถูกมองข้ามพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
17: นะครับกับรายการของเราฮะใครที่ติดตามรับชมรายการอย่าลืมนะครับช่องทางระบบ LINE ท่านพิมพ์ข้อความแล้วก็เบอร์โทรก็จะติดต่อท่านไปส่วนเท่านั้นนะครับอาจจะชมเทปเนี้ยในตอนดึกหรือว่าเสาร์อาทิตย์ท่านติดต่อได้วันราชการเท่านั้นถ้าเป็นเบอร์โทรนะครับก็เอกสาร150ท่านก็พิมพ์ข้อความมาได้157นะฮะหรือว่าสแกน QR ฝากเอาไว้วันนี้เราอยู่กับทนายความวิวัฒน์แก้วล้วนนะฮะคุณประพจน์ต่อนะครับคุณประพจน์ครับเชิญเลยฮะ
18: ครับผมอยากจะปรึกษาครับพอดีผมเคยรับราชการเป็นทหารนะครับแล้วพอดีได้ของหลวงครับไปขายเนาะครับเนาะหนึ่งแล้วก็ถูกจับกับพลเรือนขึ้นศาลพลเรือนนะครับของครับแล้วก็

0: ครับพ้นโทษแล้วก็อยู่ปกติมาประมาณ3ปีครับจนครับปปทส่งเรื่องให้อัยการคดีผมอีกรอบครับในแล้วก็ปลอมแปลงเอกสารครับโดยใช้พยานทุกอย่างครับจากปี61มาสอบถามว่าเข้าข่ายฟ้องซ้ำหรือเปล่า
1: คือมันอย่างนี้คำว่าลานะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าในลักษณะคดีอาญาของที่ศาลพลเรือนทั้งว่าน่าจะเป็นการกระทำความผิดร่วมกับพลเรือนที่ศาลพลเรือน
0: ครับ
1: แล้วก็ประเด็นคงจะฟ้องเรื่องลักทรัพย์ไหนจะเป็นตัวการผู้สนับสนุน
0: ฟ้องฐานค้าอาวุธครับ
1: ก็นั่นแหละอาวุธนายจ้างก็คือข้าราชการระบบราชการผู้ความผิดโดยร่วมกันกระทำความผิดตรงเนี้ยต้องไปดูว่าปอกในคดีที่ศาลพลเรือนโทษแล้วนะในกรรมนั้นแต่ทีนี้ปปท.เนี่ยก็คือเขาไต่สวนเป็นระบบไต่สวนพอเขาไต่สวนเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นว่ามันอยู่ในกลุ่มงานหรือ
0: ครับ
1: ตาม157ในเนี้ยมันมีการปลอมแปลงเอกสารแล้วก็ใช้เอกสารปลอมซึ่งมันอาจจะที่ร่วมกับพลเรือนแต่ว่าเรื่องเนี้ยเขาจะฟ้องท่านคนเดียวเขาไม่ฟ้องมาฟ้องที่ศาลทหาร
0: ครับ
1: เนี่ยประมาณเนี้ย
0: ซ้ำเหรอครับ
1: คือผมบอกไม่ได้ว่ามันฟ้องซ้ำหรือไม่และก็มาตราที่เขาอ้างในการฟ้องในการของปปท.
0: คนมันคนละมาตรากับครั้งแรกค้าอาวุธครับตัดสินผมค้าอาวุธคนเดียวในคำพิพากษานะครับว่าผมค้า
1: แล้วพลเรือนน่ะ
0: พลเรือนเขาก็แยกตัดสินครับ
1: ไม่เขาก็มีความผิดฐานอะไรสนับสนุน
0: ไม่ครับเขาก็เป็นค้าอาวุธครับคือศาลเขาอ้างคำพิพากษาว่าการกระทำของผมอ่ะขายให้พลเรือนแล้วพลเรือนเอาไปขายต่อให้ใครอ่ะผมไม่ทราบได้ผมจึงไม่ได้มีความผิดร่วมครับ
1: ในประเด็นที่ศาลพลเรือนเขาอาวุธที่ว่านี่ออกนะพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยแยกของพลเรือนพิจารณาตามคดีของศาลพลเรือนแล้วก็มาเป็นความผิดในฐานะทหาร
0: ครับ
1: เขาก็พิพากษาไอ้ถ้าเงื่อนไขของปปท.เนี่ยเขาไต่สวนเป็นการทุจริตเนี่ยปปท.เขาถึงส่งให้อัยการฟ้องท่านซ้ำนะถ้าเขาฟ้องคนละมาตรา
0: ใช่ครับฟ้องคนละมาตราแต่ว่า
1: แล้วดีเนี่ยทนายเขาก็จะสู้ว่ามันเป็นความผิดกรรมเดียวกัน
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยว
2: ทนายบอกว่าอันนี้คุณก็ใช่ก็ใช่นี่คุณมีทนายอยู่เปล่าฮะ
0: ครับอันนี้ผมโทรปรึกษา
1: คือผมมองว่าในเราจะไม่ลงไปตอบ
2: ครับ
1: เพราะว่ามันอาจจะไปขัดแย้งกับความตั้งไว้นะเพราะจะบอกเพียงแต่ว่าการฟ้องในคดีอาญาเนี่ยมันเป็นแต่ความผิดเนี่ยที่เขาใช้คำว่าหลายกรรมต่างกันอะไรทำนองเนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นรายละเอียดที่จะไปฟังว่าการฟ้องให้รับเป็นกรรมเดียวกันหรือไม
2: ่ครับ
1: หรือไม่ถ้าเป็นในทำนองเนี้ยมันก็อาจเป็นฟ้องซ้ำได้เท่านี้ผมจะไม่ลงลึกไปเรื่อง
2: เท่านี้นะฮะแล้วก็แนะนำอีกนิดนึงนะอย่าไปเที่ยว

0: ควานหาความรู้เพิ่มจนแบบเอาไปให้ทันหัวนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะฮะฝากทุกท่านด้วยในคำปรึกษาด้วยข้อเท็จจริงอาจจะไม่ใช่อย่างที่ผู้เล่าทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบได้แค่กว้างๆแต่ถ้าลงลึกเนี่ยเราต้องขอคนที่รู้คดีของผู้ถามมากที่สุดเพราะเขาจะเห็นไทยทั้งหมดนะฮะอ่ะที่จะติดต่อที่รายการก็พิมพ์เข้ามาได้ถ้ายังไม่มีทนายนะครับแล้วว่ายังไงนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันไลน์นึงเดี๋ยวรอเจ้าตัวเพราะเป็นเรื่องมรดกแล้วก็ค่อนข้างที่จะยาวผมจะคือสอบถามของบุตรนะฮะคือณัฐพงศ์จุดๆๆเนี่ยอายุ12ปีตอนพ่อเสียได้จดนะฮะอันนี้ให้ข้อมูลมาครบผมจะขออนุญาตไม่เอาข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยออกอากาศนะฮะเนี่ยอายุ15ละเด็กที่ดินบวกบ้านสร้างที่ละ
1: ครับ
0: แล้วก็ปีนี้นะครับก็วันที่11เมษายน67ศาลมีคำสั่งตั้งนางจุดๆๆนะครับรวมดำเนินการรวมโฉนดที่ดินที่นะครับ23มกราคม68ก็โอนมรดกเป็นชื่อของตนเองแต่เพียงผู้เดียววัลลีฮะคุณวัลลีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ถามนิดนึงนะฮะ
2: จ้ะ
0: อันนี้เกี่ยวข้องอะไรกับ
2: เป็นอาค่ะ
0: เป็นอานะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: ทนายถูกต้องไหม
2: ยังไม่ได้ทำอะไรเลยพอดีหลานก็เก็บไว้ที่บ้านสำเนาว่ามันมี
0: แม่ก็คือแม่แท้ๆ
2: ใช่แม่แท้ๆของลูกเขา
0: พ่อเขาเสียเน
2: า
0: ะ
2: พ่อเขาเสีย
0: เนี่ยเขามีลูกกี่คนฮะนี้เน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้แล้วน้องคนนี้ไม่ได้อยู่กับแม่หรอฮะ
2: น้องบ้านอยู่แต่ชีวิตจริงแม่เขามีสามีใหม่แต่ว่าก็ไม่ได้ไกลกันมากเขาก็ส่วนมากน้องจะอยู่ด้วยชีวิตจะอยู่คนเดียวเป็นหลักๆอะไรเงี้ยแต่แม่เขาให้เงินใช้จ้ะ
0: แม่เขาให้เงินใช้
2: ค่ะ
0: ทีนี้ประเด็นกับบ้านอันนี้อันที่หนึ่งที่สองนี่ก็คือที
2: ่ไม่มีรายได้
0: ที่สามนี่คือเงินบำเหน็จจากการเกษียณราชการนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: สี่ก็คือรถยนต์อีกแล้วรถยนต์หนึ่งคัน
2: รถยนต์ยังอยู่ใช่รถยนต์ยังอยู
0: ่ทีนี้เนี่ยแม่ผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาลเมื่อปี67นะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: ปี67ปีหลังจากนั้นเนี่ยแม่เขาที่ดินกับบ้านเนี่ยได้มีการขายฝากถูกต้องไหมที่ดินสวนยางพาราก็ยังอยู่
2: จ้ะไม่ทราบแต่รู้ว่าเขาน่าจะเบิกมาหมดแล้ว
0: รถยนต์กับมอเตอร์ไซค์ยังอยู่
2: ใช่ค่ะ
0: สิ่งที่คุณจะถามทนายคือ
2: จะถ่ายอยู่น่ะจริงๆมันหมดสัญญาไปฝากไปตั้งแต่มกราต้นปีที่ให้น้องไปหาเอกสารที่ดินมาดูจริงๆว่ามันเป็นยังไงก็เขาต่อขยายมาอีกปีนึงก็จะหมดมกรา70ทีนี้บ้านหลังเนี้ยมันถ้ามันตอนนี้มันยังไม่หลุดถ้ามันจะคะ
0: เพราะอะไรต่างๆ
3: สิทธิการรับมรดกและตอนนี้ทรัพย์สินเนี่ยยังถือว่าเป็นทรัพย์สินมรดกทรัพย์สินมรดกตัวนี้มันก็จะแยกเป็น2ส่วนก็คือตรงนี้ต้องชัดเจนแล้วพรเป็นสินสมรสไปเนี่ยแม่เขาเนี่ยมีสิทธิ์แบ่งสินสมรสไปครึ่ง

0: มอดกกับน้องเขาเนี่ยอีกคนละครึ่งก็คือแม่ได้ไป3ส่วนน้องเขาได้ส่วนเดียว
1: 75ลูกได้25ใช่ไหมคะ
0: ครับไอ้แล้วที่แม่ของผู้ตายเนี่ยของพ่อเขาเนี่ยยังมีอยู่ไห
2: ม
0: เสียชีวิตหมดแล้วเพราะงั้นมอดกกองนี้ก็มีทายาทแค่2คน
2: ครับ
0: เนาะในบ้านที่ขายฝากเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะมันก็ยังถ่ายถอนได้หรือมันถ่ายถอนขายฝากได้ในกรณีเขามีหนังสือ มาให้ไปถ่ายถ่ายขายเราไม่ไปไอ้นี้ก็จะถือว่าตกไปเป็นของผู้ซื้อฝากเพราะฉะนั้น มันก็ขึ้นอยู่กับผู้ขายฝากเขาจะให้อาศัยไหมใช่ของเขาแล้วถ้ามันหมดคำว่าหมดขายฝากที่ผมต่อไว้เนี่ยมันหมดคือมกราเกตศูนย์เนี่ยเนา
2: ะ
0: กับผู้รับซื้อฝากเขามีหนังสือให้ไปถ่ายถอนขายฝากภายใน3ถอนที่ดินแปลงนี้พร้อมบ้านเนี่ยก็จะตกเป็นของเขาเลยคือครับคือเป็นสัญญาที่แต่ก่อนมันตกไปเลยนะอายุแล้วเนี่ยไม่ไปถ่ายถอนเนี่ยแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มี
1: ขยายได้ใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ขยายได้ไอ้ขยายนี่ได้โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายนะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายระยะเวลาอันหนึ่งก็คือมีหนังสือให้ถ่ายขายฝาก
2: ครับแจ้งนั่นนู่นน
0: ี่มันจะมีแกล้งเนี่ยนะก็ประมาณนี้หมายถึงว่าถ้าน้องเนี่ยเขาจากแม่เขาไอ้นั่นเป็นเรื่อง เป็นเรื่องค่อนข้างที่บ้านเราเนาะตามประเพณีบ้านเราเนี่ยหรือของศาลลูกเขาไปฟ้องแม่เขาได้ไห
2: ม
0: แต่กฎหมายห้ามนะเนี่ยเนาะในตรงนี้แต่ว่าถ้าให้ผมแนะนำจริงๆนะครับท่านลองพาหลานเนี่ยเนาะไปปรึกษาเยาวชนนะที่ศาลเยาวชนจังหวัดไหน
1: ระยองค
0: ่
1: ะ
0: อยู่ระยองก็ไปศาลเยาวชนระยองนะเขาจะทางออกในฐานะเยาวชนอยู่นะ
2: ครับ
0: 15ปีเนี่ย
1: แม่ก็ต้องเซ็นยินยอมไหมคะเวลาคือ
0: เวลาเขาไปไหนแม่เขาไม่ต้องเซ็นยินยอมหรอก แต่ว่าถ้าจะทำอะไรเกี่ยวกับทรัพย์สินของเขาเนี่ยเขาทำเป็นนะคือตอนนี้ค่าหรือแม้แต่การที่เขาจะเลือกไปเรียนที่นู่นที่นี่นี่แม่เขาต้องให้ผู้จัดการก็คือแม่เขายังเป็นผู้ปกครองเขาอยู
2: ่
0: จนฝ่าเขาจะอายุ20ปีพ้นไป
2: ครับ
0: นะส่วนเรื่องมรดกเนี่ยความคิดผมนะถ้ามันไม่เหลือบาปหัวแรง
2: ครับ
0: คือแม่เขาก็ยังคล้ายๆว่าเลี้ยงดูเป็นปกติก็ไม่ควรจะไปมีเรื่องอะไรมากมาย
2: แม่จะเป็น
0: ชื่อเขาแล้วเนี่ยโอ้เป็นโทษนะพูดแบบชาวบ้านนะมันโอนไปเป็นชื่อมันหมดแล้วแต่เวลาเราไปตามเอกสารอย่างเงี้ยเป็นชื่อเขาในฐานะผู้จัดการมรดกเนาะแต่เรื่องเงินสดนี่เราคงไม่พูดถึงกันแหละมันเนาะหรืออย่างรถเนี่ย

0: แม่กับลูกนี่ได้คนละครึ่ง
1: ครับคือแม่เขาจะได้ไปครึ่งหนึ่งก่อน
0: ครึ่งหนึ่งก่อน
1: แล้วก็มาหารครึ่งกับส่วนที่เป็นของมรดกของคุณพ่อโดยแท้อันเนี้ยได้เท่ากันคนละครึ่งเลย
0: คำว่าทรัพย์อย่างสมมติว่าคุณพ่อได้รับตาหรือยายก็ตามอะนะไอเนี้ยไม่ใช่สินสมรสผม
2: แล้วเคสที่เขาโอนชื่อไปแล้วสมมติเขาไปขายต่อในเคสที่เด็กยังไม่รู้มันถูกต้อง
0: ไอ้นี่ผมมองว่าคืออ
2: ๋อมันเป็นชื่อหมดแล้วทำไม่ได้เหรอคะ
0: มันเป็นชื่อเขาเป็นทรัพย์มรดกถ้าเราไปคัดค้านหรือถ้าเราไปเพิกถอนเนี่ยศาลก็จะมองว่าเป็นการจัดของผู้เยาว
1: ์คือ
0: โดยทั่วไปผู้เยาว์นี่มันจะยากมากเว้นแต่เขาจะไปให้การในลักษณะที่ไม่มีผู้เยาว์หรือไม่มีทายาทคือเอาอย่างเงี้ยผมแนะนำอย่างเงี้ยอย่าถามผมลงไปลึกเป็นคดี1 2 3 4 5เหมาะสมในการที่เรามาพูดทางรายการทีวีนี่นะแน่ใจเนี่ยคุณไปถามที
2: ่
0: เขาจะมีฝ่ายเนี่ยที่ดูแลผลประโยชน์แก้ปัญหาของผู้เยาว์ในเรื่องการอยู่อาศัยในเรื่องทายาทในเรื่องญาติคือเขามากกว่าผมที่จะมาพูดทางทีวี
1: ประเด็นการออกทางทีวีมันคือใช้ตอบได้ไหมตอบได้ความแตกแยกของครอบครัวเรื่องนี้ผู้ถามคืออาฝั่งลูกกับแม่เขาอีกนะฮะทีเนี้ยเวลาต่อไปเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นว่าได้ข้อมูลตัวนี้เขาแค่ไหนยังไงเพราะเขาก็มีเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการได้รับข้อมูลที่จะเป็นประเด็นข้อโต้แย้งทางกฎหมายแล้วก็นำไปใช้ในทางที่ไม่ดีกับผู้ที่เป็นแล้วก็เอาไปเอามามันกลายเป็นคดีอุทลุมไปอีกนะครับ ไปฟ้องแม่เงี้ยนะฮะมันก็ขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วก็ศาลก็ตัดสินลูกฟ้องแม่เป็นการส่วนตัวนะฮะยังไงก็แล้วแต่มันก็จะมีในเชิงของคดีอุทลุมก็ยกไม่อยากให้เกิดการฟ้องด้วยถ้าดูแล้วมันไม่
0: คือมันอย่างนี้นะที่ศาลเด็กเนี่ยเขาเป็นนักกฎหมายด้วยการคุ้มครองเด็กด้วยทุกแง่ทุกมุมมากกว่าผมแต่ถามว่าผมตอบคำถามพวกนี้ได้ไหมตอบได้หมดดำเนินการ1 2 3 4 5เนี่ยแล้ว
1: เนาะครับเพราะก็ไม่อะไรเนาะนะก็ไม่อยากให้มันเป็นคดีกฎหมายเนี่ยเราให้เป็นบางส่วนแต่รายละเอียดคุณไปคุยกับนายนิวัฒน์บอกนะนะฮะเคยแจกเอกสารไปมีญาติฟ้องแม่นะฮะฟ้องแม่ในฐานะผู้จัดการมรดกก็เป็นทางแพ่งนะฮะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเอาคดีอาญาด้วยยักยอกทรัพย์ยอกทรัพย์มรดกพิจารณาลงไปปุ๊บศาลบอกเอ้าคดีนี้เนี่ยเข้าคุกเข้าตารางนะนะศาลยกฟ้องคดีอุทลุมอีกคดีอาญาพี่นิวัฒน์เนี่ย
0: มันคดีแพ่งก็มีข้อเท็จจริงที่โต้เถียงกันอยู
1: ่
0: ว่าไม่ได้ฟ้องแม่แต่ฟ้องผู้จัดการมรดกตอนนี้ก็เริ่มมีฎีกาแปลกๆพวกนี้ออกมาเรื่องรายละเอียดนี่เราไม่อยากไปแนะ2 3 4 5ไปเลย มันจะ
1: เป็นคดีที่สร้างก็ไม่อยากจะแนะนำไปใน

0: สักหน่อยนึงนะครับท่านผู้ชมครับก็มีการถามเข้ามานะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับขอสอบถามครับจอดรถนะฮะไว้นะครับข้างบ้านผมนะครับมีสระหน้าบ้านผมนะครับแล้วผมไม่สามารถเอารถเพราะว่ามีอีกเลนด้านหน้าแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จอดด้านหน้าวันไหนที่จะออกทั้งสองคันลำบากนะฮะเหมือนกับอาจจะเอาไปจอดข้างในก็เอาจอดข้างนอกไอ้เราจอดข้างในไอ้เราปรับกันไปกันมาแล้วก็เกิดปัญหาก็คือเอารถออกที่หน้าบ้านทั้งสองฝั่งมันจะมีความผิดไหมครับพี่นี่คือนี่เป็นหมู่บ้านนี่แบบมีปัญหาเยอะนะ
1: ถ้าพูดเนี่ยนะโดยเฉพาะจะเป็นหมู่บ้านที่เป็นทาวน์เฮาส
0: ์
1: ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่แล้วก็ถนนก็6เมตร
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าถ้าเป็นถนนสายเมน
0: บ้างอยู่แล้วไม่อยู่นะ
1: แต่มันก็ผิดทั้งคู
0: ่โอ
1: ้สาธารณะ
0: ครับผม
1: นะครับผม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อยๆดูนะเพราะรายละเอียดไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันทะเลาะวิวาทกันเยอะเลยนะครับอ่ะคุยมากกว่านี้นะอันนี้ผมอ่านตามคำถามที่พิมพ์มาแล้วก็สรุปให้นะฮะเรื่องของมัดจำนะครับมัดจำมัดจำต้องวางยังไงมัดจำอยู่เงื่อนไขอะไรนะครับพิมพ์หนึ่งตอนวันนี้นะครับทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนครับ
2: ครับผม
0: ลาไปแล้วนะครับพบกันในวันใหม่นะครับใครมีปัญหาก็อย่าลืมติดลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภาใกล้ชิดโหลด TP ชนะ
4: ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่สิบยังแจ๋ว
5: ยังแจ๋วยังแจ๋วยังแจ๋วยังแจ๋ว
6: วัย40เนี่ยน่ากลัวมันจ้องจะดูดความหนุ่มสาวถ้ายังไม่ดูแลตัวเองก็สภาพเนี่ย
7: โอ้ยดูแลลูกก็หมดวันแล้วขอกินของที่ชอบเร็วๆง่ายๆก็ได้
6: เมื่อเข้าอายุ40ระบบเผาผลาญจะทำงานน้อยลง
8: นักกีฬาเก่าอย่างผมอะไว้หายยุ่งเดี๋ยวจะกลับมาท็อปฟอร์มเหมือนเดิม
6: หลังอายุ40มวลกล้ามเนื้อจะลดลงอย่าง
9: พนักงานดีเด่นอย่างฉันงานล้นมือจะเอาเวลาไหนไปออกกำลังกาย
6: บางลงเรื่อยๆคุณยาย
10: เปิดไฟหน่อยครับสายฟิตแบบผม40แล้วก็ไม่กังวล
11: ตลอดถึงเข้าเลข4ก็ไม
12: ่ดูแลร่างกายไม่พ
13: อดูแลตัวเองก่อน40เพื่อให้45 50
14: และต่อไปจะยังแจ๋วไม่รู้จบ
15: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40
16: พวกเรากำลังจะเริ่มเดี๋ยวนี้แล้วครับ
17: สภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่เจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สะท้อนความเดือด

0: พื่อขับเคลื่อนทางออกที่ทำได้จริงทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ผมคิดว่าคุณไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพระราชกรณียกิจพระราชเจดีย์ก่อนก็ดีสมเด็จพันธการปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่ามีโชควาสนาแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราหวังครับผม

0: ไอ้เมฆ
1: หินเม็ดนิดเดียวมันเกิดแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นปะ
0: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
2: การเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็งตัวเองให้เจ็บทำไมมันที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
0: ผมมัน
2: ย
0: ิ่ง
3: ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาบกเดียวเนี่ยก็ฆ่าคนได
0: ้ไปคุกแค่4ปีมันไม่ยุติธรรมเลยว่าไหมข้างนอกเนี่ยของจริง
2: มันที่อยู่ได้สำเร็จเชื่อควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
4: พ่อเขาจัดไว้ให้ถ้าอะไรๆเขาก็จัดไว้ให้ชีวิตดีๆเนาะทำไมเราต้องสุภาพด้วยอ
1: ่
4: ะ
1: เราน่าจะเอาสิ่งที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
5: คนนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที
0: ่ครูครูก็พูดได้ดิครูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี่
6: ได้แต่ว่ากว่าข้างบนที่มองเห็นเข้าใจรอคุณที่ว่า
7: ทางช่อง10โทรทัศน
8: ์การออกรถที่ถูกต้องตัวไปช้าๆโดยไม่ต้องรออ
9: ยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10
10: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
11: อยากรู้ดูช่อง10ครับ
12: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ

0: ยังมีชีวิตที่รอคอยความหวังในความทุรกันดารยังมีและเหนือทุกความห่วงใยนั้นห่างประชาชนทรงสืบสารพระราชปณิธานในการรักษาคุณค่าของต่อยอดการพัฒนาให้ก้าวไกลและยั่งยืนการพัฒนาเริ่มต้นจากความเข้าใจเข้าใจผืนดินเข้าใจผู้คนการพัฒนาอย่างรากลึกในชีวิตจริงของประชาชน
1: โครงการพระราชดำริสำคัญเป็นโครงการที่มีประโยชน์อันใหญ่หลวงกับประชาชนปวงชนชาวไทยจากพระราชดำริของมีการสืบสานต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่คุณประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อประชาชนอย่าง
2: หลังจากมีน้ำใช้มีการเกษตรก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานอ่างบุญได้ใช้ค่ะแล้วก็มีกินมีใช้ตลอดปีและก็
0: จากกว้างจากหมู่ใหญ่คนไทยทั้งชาติพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลเป็นพลังให้แผ่นดินยืนหยัดและประชาชนก้าวเดินอย่างมั่นคงภายใต้ร่มพระบารมี

0: ทรงสละราชสมบัติขัตติยราชประพาสนิราชถิ่นมอบพระราชภาระพระธรณินทร์นครินทร์คันลอง
1: ปีหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปทรงของการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นว่าเพื่อรักษาร่างกายของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะได้ถือโอกาสเจริญทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศให้สนิทสนมยิ่งขึ้นทรงพระราชอุตสาหะเสด็จยุโรปถึง9ประเทศโดยมีส่วนที่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินอย่างเป็นทางการคือที่ฝรั่งเศสและอิตาลีองค์รับการผ่าตัดพระเนตรที่กรุงลอนดอนในประเทศอังกฤษกรณียกิจอื่นๆด้วยจากนั้นหัวทรงเริ่มเสด็จประพาสพระราชดำเนินเยือนอีก6ประเทศที่เหลือได้แก่เดนมาร์กเยอรมนีเบลเยียมเช็กโกสโลวาเกียฮังการีและสวิตเซอร์แลนด์ดำเนินกลับไปประทับณประเทศอาจกล่าวได้ดำเนินเยือนต่างประเทศของพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนั้นก่อนหน้านี้ก็ได้ยินยอมแก้ไขสนธิสัญญาที่ทำให้ไทยตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้จึงทรงเป็นองค์พระประมุขคณะที่เสมอภาคเท่าเทียมภาคตลอดระยะเวลาราชดำเนินประพาสยุโรปครั้งถูกบันทึกไว้ในจดหมายเหตุพุทธศักราช2476ถึง2477โดยบรรดาสื่อมวลชนของประเทศต่างๆในยุโรปต่างให้ความสนใจติดตามรายงานข่าวพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่อง
2: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลังน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระจายเสียงและวิทยุสำนักงานเลขาธิการ

ันนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption การใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ

0: นสุขภาพดี
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะทอนโซสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยใช้ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัว
1: ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ครับ
2: หรือติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org
3: Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
2: หรือคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเรา Channel ค่ะส่วนวันนี้รายการเราจะมีสาระดีๆอะไรบ้างไปติดตามจากตัวอย่างค่ะ
4: โซนสุขภาพกายวันนี้เอาใจคนรักสุขภาพที่อยากจะลดน้ำหนักกับ
1: ข้าวครัวทำเครื่องดื่มบำรุงเม็ดเลือดแดงจากฝานกันครับ
4: และในช่วงโซนสุขภาพใจมารู้จักกับวิธีการพูดคุยเรื่องเพศกับต้องทำ

0: Party พี่ป๊อปทำ อะไรอยู่คะเนี่ย
1: น้องตันพี่กำลังนวดตาครับพี่ก็เลยลองนวดตาเนี่ยทำให้แบบสายตาดีขึ้นพี่ก็เลยลองนวดดูส่งมากันจังเลย
0: ตันว่ามันแปลกๆนะคะพี่ป๊อป
1: ครับ
0: มันอาจจะอันตรายดีกว่าค่ะว่าข้อมูลนี้จากกรณีที่มีการส่งต่อคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพว่าวิธีการทำให้สายตาดีขึ้นด้วยการใช้นิ้วกดจุดและนวดบริเวณคิ้วรอบดวงตาทางกรมการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่าเรื่องที่แชร์นั้นยังไม่มีรายงานทางวิชาการที่สามารถวัดผลได้จริงหรือช่วยให้การรักษาดีขึ้นค่ะและหากนวดบริเวณรอบดวงตาไม่ถูกวิตเตอร์ฝอยใต้เยื่อบุตาแตกได้หรืออาจมีผลร้ายแรงถึงขั้นตาบอดเลยทีเดียวค่ะ
1: พี่น้องอาจารย์ชวนพี่ตรวจสอบก่อนทำไมงั้นแย่เลยนะครับ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมก็เหมือนกันนะคะข้อดูก่อนว่าข้อมูลนั้นจริงหรือว่าข้อมูลนั้นเท็จค่ะ

0: ช่วงโซนสุขเป็นประเด็นที่หลายๆคนนะครับสนใจกันความอ้วนว่ามีจริงหรือไม่ใครที่สนใจห้ามพลาดเลยครับ
1: คุณกันนัสสุชาทาเวียงค่านักกำหนดอาหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะ
2: และตอนนี้เราอยู่กับ
3: สวัสดีครับน้องชาครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: โอ้อันนี้เป็นเรื่องของการทานอาหาร
3: ทานอาหารใช่ครับ
2: อันนี้มันถูกใจโวตันกับพี่ป๊อปเหมือนกันนะคะ
3: ใช่
2: ป้าตันกินเก่งมาก ใช่ใช่แต่ว่าเขาบอกว่า you are what you eat ก็คือคุณกินอะไรก็เป็นอย่างนั้น
3: คุ
2: ยกับนักกำหนด
3: แสดงว่าพี่กินแป้งมากพี่เดี๋ยวต้องอ้วนใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่ทำไมคนบางคนจำเป็นจะไม่อยากลด
4: ต้องบอกก่อนว่าน้ำหนักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันอยู่กับเราเนาะที่อย่างเช่นปัจจัยในส่วนของอาหารนะคะที่เราจะคุยกันวันนี้เนาะก็คือนะคะที่เราต้องกินกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเลือกรับประทานอาหารให้มีประโยชน์หรือว่าก็จะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมแต่ถ้าหากเรากินอย่างไม่มีอาหารอย่างเงี้ยค่ะร่างกายก็จะนำไป

0: ก็บสะสมซึ่งจะส่งผลให้เกิดเป็นโรคไปติดต่อเรื้อรังหรือโรคเรื้อรังในเราจึงต้องมีการคุยกันในส่วนเรื่องของอาหารนะคะ
1: น้ำหนักเนี่ยก็เกิดจากการที่เขาเริ่มไปต้องส่งให้นักกำหนดมาดูอาหารให้เพื่อลดน้ำหนัก
0: ถูกค่ะ
1: คนที่เป็นโรคอ้วนไปแล้วแล้วเป็นความดันเบาหวานอะไรเงี้ยเขาจะต้องลดอะไรบ้างคะส่วนใหญ
0: ่ถ้าโดยส่วนใหญ่เนาะถ้าคุณหมอส่งมาคุยว่าจะต้องมีการคุยกับนักกำหนดอาหารเพื่อที่จะลดน้ำหนักอย่างเงี้ยนะคะเราจะต้องยอมรับว่าในแต่ละบุคคลในการที่น้ำหนักขึ้นความการกินหรือการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการคุยว่ามีการกินอย่างไรทำงานอะไรกินยังไงเป็นเวลายังไงแล้วสิ่งที่เลือกกินหรือบ่มด้วยมากๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐานะการเงินหรือว่าการเข้าถึงอาหารอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะส่งผลต่อน้ำหนักตัวได้อ
1: าจจะกินแบบฟาสต์ฟู้ดกินแป้งกินไขมันที่มันไม่ค่อยดีเยอะก็เลยมีผลส่วนใหญ่ที่มาพบกันก็คือส่วนใหญ่เป็นเรื่องกัน
0: ถ้าที่เจอส่วนใหญ่นะคะก็จะทำงานเนาะทำงานแล้วก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเข้าถึงอาหารเช่นจะเน้นซื้อเป็นหลักเนี่ยค่ะสะดวกรวดเร็วหรือว่าถ้าที่เจอส่วนใหญ่ที่กว่าจะได้ทานคือมื้อดึกอย่างเงี้ยค่ะได้กินอีกที2ทุ่ม3ทุ่มอย่างเงี้ยค่ะก
2: ็
0: จะเจอบ่อยๆใช่ค่ะ
1: ที่วันนั้นนะคะบางคนก็บอกว่าเคยทำเหมือนกันก็ลดแป้งลดอะไรให้มันเหมือนแต่บางคนทำแล้วไม่ได้ผลฉะนั้นหลักของนักโภชนาการอ้วนเนี่ยมันจะอธิบายได้ยังไงบ้างคะ
0: โดยหลักๆเนาะของการลดความอ้วนนะคะก็คือ2อย่างนะคะ1คือนะคะซึ่งการเราจะขอลงลึกที่การควบคุมอาหารก่อนละกันเนาะคือการลดพลังงานจากอาหารที่เราไป100กิโลแคลอรี่ต่อวันนะคะหรือว่าแบบอื่นๆก็คืออย่างที่เราเคยได้ยินเมดิเตอร์เรนหรือว่า IFintermittent fasting อย่างเงี้ยนะคะที่เราจะได้ยินแบบแผนกันบ่อยๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบแผนในการควบคุมอาหารนะคะและอย่างที่2เลยไม่ว่าจะมีการรับประทานอาหารแบบไหนคู่นะคะเพราะว่าถ้าเรากินแบบเดิมไปนานๆเนี่ยร่างกายเขาฉลาดเขาก็จะปรับสมดุลนะคะให้แบบเผาผลาญแค่นี้เพียงพอเขาก็จะหยุดการเผาผลาญมากขึ้นน้ำหนักส่วนใหญ่เลยจะคงที่หรือบางทีมีฉะนั้นการออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งที่จะต้องทำควบคู่กันไปนะคะก็คือหลักๆเลย2อย่างคือควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกาย
1: เขาอ้วนมาเลยแล้วเขามาหาเราอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าโอ้โหเขาต้องกินน้อยลงเนี่ยมีเขามาต่อรองคะหรือว่าจะทำไงให้เขาอิ่ม
0: ถ้างั้นก็คือเราอาจจะต้องสอบถามก่อนว่าปัญหาของในเรื่องของการคุมอาหารเกิดจากตรงไหนเกิดจากการที่มันไม่อิ่มอย่างที่คุณโรตานดไปให้ว่ากินได้มื้อละเท่านี้ก็อาจจะลองปรับเปลี่ยนเทคนิคแต่เรื่องของคุณภาพของอาหารให้ดีขึ้นนะคะใช่ยังยกตัวอย่างเช่นเราถ้าสมมติทำเองเป็นข้าวขาวอย่างเงี้ยนะคะอาจจะลองปรับมาเป็นข้าวกล้องไหมที่มีการไม่ขัดสีอย่างเงี้ยนะคะเพราะที่ว่าไฟเบอร์ในตัวข้าวนะคะเขาก็จะทำให้มันเหมือนจะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคหนึ่งทางเลือกให้กับคุณไข่ให้อยู่ท้องมากขึ้นค่ะ
2: หรือว่าลดน้ำมันก็ได้ปริมาณน้ำมันในการทำนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: อาจจะเพิ่มผักลงไปก็ได
0: ้ผลไม้มากขึ้นปรับวิธีการปรุงประกอบอาหารจากที่เคยเป็นทอดเป็นผัดอย่างเงี้ยค่ะมาเป็นนึ่งเป็นต้มเป็นเคี่ยวเป็นไขมันลงไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเหมือนอีกหนึ่งทางเลือกนะคะควบคู่กันไปในการคุมอาหารค
1: ่ะส่วนใหญ่คนไข้ที่เขาบอกว่ามาปรึกษาเขาทำเราต้องวางแผนไงเขาบ้างคะแบบเช้ามื้อนี้เป็นอาหารแบบที่เขาเลือกได
0: ้ก็คือว่าจะมีคุณหมอส่งมาเรื่องของการควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักอย่างเงี้ยนะคะสิ่งแรกเลยคือเราต้องคุยกับคนไข้ก่อนว่าคนอยู่เกินมาตรฐานนะค่ะต้องยอมรับว่า

0: คอนซัลท์หรือว่าให้คำปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้อง2ทางนะคะว่าถ้าเรากำหนดแบบนี้ไปคนไข้คิดว่าคนไข้มีได้หรือไม่หรือว่าปัญหาจริงๆของการที่น้ำหนักเกินตรงนี้มันเกิดจากอะไรเหมือนเราจะต้องหาปัญหาให้ได้ก่อนจากนั้นจึงดูวิธีหรือแนวทางในการรักษาซึ่งมันจะเป็นปัจเจกบุคคล
1: แต่ไม่
0: ได
1: ้
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
2: การลดความอ้วนคือจากบุคคลที่ปกติตอนนี้ถ้าเกิดแล้วเป็นผู้ป่วยแล้วครับอย่างเช่นมีโรคอื่นโรคอื่นที่เป็นโรคอ้วนแล้วคุณหมอจะแบบพอจะแนะนำได้ไหมครับ
0: ถ้าอย่างเช่นมีโรคร่วมอื่นๆเนาะเราก็จะต้องดูว่าปัจจัยแรกในการอยู่ณตอนนี้นะคะอย่างเช่นแต่ว่าเป็นในส่วนของมะเร็งร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะขั้นถัดไปของแพทย์คืออะไ
2: ร
0: ในอนาคตคนไข้อาจจะมีการฉายรังสีหรือเปล่าหรือจะมีการให้ยาเคมีบำบัดซึ่งแน่นอนค่ะในเรื่องของอาหารจะมีผลกระทบคือบางทีคนไข้จะอยากอาหารน้อยลงหรือว่าเบื่ออาหารเหมือนไม่อยากกินอาหารอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องดูในหมอเป็นหลักนะคะว่าแผนการรักษาเนี่ยอะไรคือ priority แรกอะไรคือปัจจัยแรกในการที่จะรักษาอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณหมอเล็งเห็นว่าควรที่จะต้องลดน้ำหนักเราก็จะคุยในส่วนของการลดน้ำหนักแล้วร่วมด้วยค
1: ่ะทีนี้ BMI มันควรที่อยู่ที่เท่าไหร
0: ่บอกต้องบอกก่อนว่า BMI คือดัชนีมวลกายเนาะก็คือจะเป็นส่วนน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงเป็นที่เกณฑ์มาตรฐานหรือเกณฑ์ปกติเนี่ยจะอยู่ในช่วง 18.5 ถึง 22. จุดไหนที่เกิน20ว่ายังไม่เกิน25เนี่ยจะถือว่าอยู่ในสภาวะของน้ำหนักเกินแต่ถ้า BMI มากกว่า25อันนี้จะเรียกว่าเป็นโรคอ้วนนะคะ
2: ลองยกตัวอย่างไหมครับส่วนสูงของพี่นะครับ107น้ำหนัก80กิโลกรัมเป็นอ้วนโรคอ้วนไหมครับ
0: ก็คือจะใช้เป็นหน่วยเป็นเมตรกำลัง2เนาะก็คือเมื่อกี้เป็นส่วนสูงไปเท่าไหร่คะ176เนาะก็จะเป็น 1.76 คูณกับน้ำหนักเท่าไหร่นะคะ
2: 80ครับ
0: ส่วนสูงยกกำลัง2เมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วเราก็ดูว่าเกณฑ์ได้ก็แสดงว่าน้ำหนักอยู่ในต้องใช้คำว่าสมส่วน
1: บางคนบอกว่าเอ้ยนักแสดงดาราเนาะหรือว่าโบตานก็ได้อ่ะก็อยากจะมีแบบบางที BMI ก็อยู่ในเกณฑ์แล้วเลยอยากจะแบบว่าให้ BMI มันน้อยกว่านี้สามารถค่ะมันไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
0: ถ้าอยากจะให้ BMI น้อยกว่า 18.9 อะไรนี้ใช่ไหมคะต้องอีกอย่างนึงคือจะต้องดู activity หรือว่าการทำงานหรืออะไรเงี้ยค่ะว่าต้องใช้แรงเยอะหรือเปล่าคือกิจกรรมไม่ได้เยอะมากน้ำหนักก็อาจจะน้อยกว่าได้นิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของค่า BMI เงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราเลยอยากที่จะให้อยู่ในช่วงมากกว่า
1: เพราะอะไรอะคะ
0: คือว่าถ้าน้อยเกินเกี่ยวกับโรคอื่นๆได้ถ้า BMI ต่ำกว่าเขาเรียกว่ามันจะมีในเรื่องของแบบคัดกรองการคาดว่า BMI ของคนไข้เนี่ยจะเป็นเกณฑ์แรกเลยที่เราใช้คัดกรองเรื่องของภาวะโภชนาการว่าถ้าคนไข้ก็คือจะมีความเสี่ยงว่าคุยต่อว่าเพราะอะไรมันถึงน้อยอาจจะเพราะกินได้น้อยหรือมีปัญหาการเคี้ยวการคืนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้ามีความตั้งใจแบบนั้นไม่ได้มีตรงนี้ค่ะก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหา
2: แล้วเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยน้องลดน้ำหนักที่แบบเขาเรียกแบบยั่งแบบมันคงที่ไม่มีการขึ้นไม่โยโย่กลับมาอีกครับ
0: ส่วนของแบบแผนการควบคุมอาหารเนาะที่แบบยั่งที่ถูกที่สุดหรือดีที่สุดนะคะเข้ากับไลฟ์สไตล์หรือเข้ากับวิถีชีวิตของบุคคลนั้นมากที่สุดพอต้องบอกก่อนว่าการควบคุมน้ำหนักเป็นสิ่งที่ต้องทำถ้าอยากให้เป็นวิถีชีวิตไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเรากินแค่แบบนี้เราอดได้แต่ทำได้แค่6เดือนแน่นอนค่ะกลับมากินเหมือนเดิม
2: จะกลับมา
0: เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นแบบแผนที่ยั่งยืนคือแบบแผนที่เข้ากับบุคคล

0: มากที่สุดและทำได้นานที่สุด
1: ครับเรื่องค่าการวัดมวลกายนะครับแบบว่าเสนอแบบบอกท่านผู้ชมนะครับคือแบบสามารถไปเซิร์ชหาหรือแบบว่าไปหาข้อมูลครับ
0: ในส่วนของแบบคัดกรองโภชนาการนะคะก็โดยส่วนใหญ่อันนี้จะคนเนี่ยถ้าเจอคนไข้เราจะต้องเหมือนนะคะก็คือจะมีทั้งหมด4ข้อในส่วนของว่าคนไข้มีน้ำหนักตัวลดลงในช่วง6เดือนแบบไม่ตั้งหรือว่าแล้วก็ข้อที่2ก็คือมีปัญหาในการกินอาหารลงมากกว่า7วันอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีติ๊กถ้า BMI นะคะก
1: ็
0: คือ BMI ถ้าน้อยกว่า 18.5 อันที่4คือจะเป็นเรื่องของภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยอันนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะพบในโรงพยาบาลคืออย่างเช่นความดันตกหรือว่าหายใจไม่คงที่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นข่าวก็ต้องตก2ข้อเราถึงจะทำการประเมินโดยละเอียดต่ออย่างเงี้ยค่ะแบบประเมินที่พูดข้างต้นก็คือซึ่งถ้าในส่วนของแบบบุคคลทั่วไปอย่างถ้ามีในส่วนของอาจตกมากกว่า2ข้อก็น่าจะมีความเสี่ยงแล้วก็อาจจะต้องประเมินต่ออย่างโดยละเอียดอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
0: ในการใช่ค่ะ
2: ถ้าทั่วไปพอจะแนะนำได้ไหมคะกลางๆ
0: แล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: คุมน้ำหนักนะคะอย่างที่เราเคยได้ยินกันก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่นะคะกายนะคะเรามาเริ่มต้นที่คาร์โบไฮเดรตนะคะหรือถ้าเรียกง่ายๆก็คือกลุ่มข้าวแป้งนะคะก็อย่างเช่นพวกข้าวที่เรากินกันทุกวันเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมี่นะคะเส้นขนมจีนหรือว่าขนมปังเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วหมวดข้าวแป้งต้องกินยังไงกินเท่าเป็น 50% ของพลังงานก
2: ็
0: คือถ้ากินอาหาร3มื้อนะคะโดยเฉลี่ยอยากจะให้มื้อนึงอยู่ที่ประมาณ1ทัพพีครึ่งถึง2ทัพพีนะคะ
1: ข้าวอยู่ที่1ทัพพีครึ่งถึง2ทัพพี
0: นะคะแต่ข้าวก็ต้องระวังนิดนึงนะอาจจะต้องตักให้ซุยๆหน่อยนะคะไม่ปุ๋นมากไม่กดแน่นนะคะอยากให้เป็นให้แบบบางๆหน่อยประมาณ1ทัพพีครึ่งถึง2ทัพพีต่อมื้อนะคะแล้วก็ถ้าเลือกได้ก็อาจจะเป็นข้าวไม่ขัดสีปังก็เลือกเป็นขนมปังโฮลวีตอย่างเงี้ยท้องด้วยนะคะก็จะเป็นวิธีโปรตีนนะคะหรือที่เราได้ยินก็คือเนื้อสัตว
1: ์เนื้อสัตว
0: ์เนื้อสัตว์ก็หมูนี่นะคะใช่ค่ะปริมาณก่อนละกันนะคะปริมาณโดยเฉลี่ยที่ควรกินใน1มื้อถ้ากินอาหาร3มื้อนะคะอย่างน้อยจะต้อง6ช้อนโต๊ะหรือ6ช้อนกินข้าวนะคะหรือถ้าเทียบก็ประมาณอุ้งฝ่ามือเหล่าได้หรือเนี่ยอยากให้ถึงนะใช่ค่ะอยากให้ถึงอัน
1: นี้คือเนื้อไก่สมมติเนื้อไก่แต่ว่าต้องปรุงไงครับคือเอาไปทอดดีมั้ยครับหรือชุบแป้งซะหน่อย
0: โอเคคราวนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิธีการปรุงประกอบเนาะก็เราก็อยากจะให้เป็นต้มแล้วก็ในส่วนของโปรตีนก็คือนะคะ
2: แล้วก็ไขมัน
0: แล้วก็จะเป็นในส่วนของไขมันโดยเฉลี่ยทั่วไปนะคะนะคะก็คือถ้าอยู่ในกับข้าวสมมุตินึกภาพว่าเหมือนพวกผัดกะเพราอย่างเงี้ยค่ะที่เขาราดมามีน้ำผัดก็คืออยากที่จะให้แยกกับข้าวกับตัวข้าวนะคะก็คือเบาเนาะหรือถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะผัดน้ำไปเลยเนาะเพราะว่าตัวพลังงานจากไขมันเนี่ยจะสูงกว่าคนอื่นเขาก็คืออย่างคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนจะให้4กิโลแคลอรี่นะคะต่อ1กรัมแต่ตัวไขมันให้9กิโลแคลอรี่ต่อ1กรัมอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเทคนิคหรือว่าถ้าโดยโดยเฉลี่ยทั่วไปก็อยากจะให้มื้อนึงเนี่ยประมาณ2ช้อนชาต่อมื้อ2ช้อนกาแฟค่ะ
2: ถ้าเป็นไขมันดี
0: แล้วก็เป็นไขมันดีใช่ถูกต้องค่ะก็อาจจะต้องเป็นน้ำมันมะกอกอย่างเงี้ยค่ะ
2: น้ำมันดอก
0: หางที่อยากจะให้เลี่ยงก็คือตัวไขมันที่มันอิ่มตัวสูงก็คือพวกไขมันจาก

0: ที่เป็นจากหนังไก่เจียวอะไรเงี้ยค่ะเราอยากจะให้เลี้ยงเพราะว่ามีในส่วนของไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวสูงสุดท้ายจะเป็นวิตามินแล้วก็แร่ธาตุวิตามินเกลือแร่ค่ะในส่วนของวิตามินและเกลือแร่นะคะก็จะเป็นในผักในผลไม้แล้วนี่แหละค่ะถ้าโดยเฉลี่ยทั่วไปก็คืออยากให้ในมื้ออาหารเนี่ยมีผักอย่างน้อยประมาณ2ทัพพีนะคะหรือว่าถ้าเป็นผลไม้ก็อาจจะกินประมาณเขาเรียกว่าอุ้งฝ่ามือหนึ่งอย่างเช่นแตงโมก็ประมาณ1ฝ่ามือนะคะหรือว่าถ้าเป็นมะละกอประมาณ7-8ชิ้น1-2ครั้งต่อมื้อเนี่ยค่ะ
1: อันนี้มันเป็นวิธีการลดอาหารแบบยั่งยืนเพราะว่าเรากินครบ5หมู่ด้วยมันก็ไม่ทำลายสุขภาพแต่ก็จะมีบางคนที่แบบว่าเลือกที่จะอดเช้ากินแค่กาแฟแล้วก็ผลไม้ก็คือเหมือนตัดแป้งตัดไขมันตัดทุกอย่างอาจจะมีโปรตีนบ้างบางมื้อไก่แล้วก็ไม่มีแป้งไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยเย็นก็กินกล้วยกินผลไม้อย่างเดียวแทบจะไม่ได้รับสารอาหารเลยอันนี้ยังไงได้บ้างคะ
0: ต้องบอกก่อนว่าหลักการลดน้ำหนักที่ยั่งยืนเนาะเรายังอยากให้กินอาหาร3มื้อบางทีเนี่ยเราจะเคยเห็นว่าถ้าบางทีอดมื้อที่2มื้อที่3จะเริ่มกินเยอะขึ้นค่ะนะคะเพราะนี้เราจะคุมปริมาณได้ค่อนข้างยากจึงเฉลี่ยให้ปริมาณใกล้ๆกันนะคะแล้วก็สารอาหารทั้งคาร์โบไฮเดรตหรือว่าตัวแป้งโปรตีนเนี่ยเราอยากให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอดีแล้วสมดุลนะคะ
1: บางคนตัด3มื้อเลยค่ะกินแค่ผลไม้3มื้อก็มีหลายมากแนะนำหน่อยได้ไหมคะ
0: ก็อาจจะบอกก่อนว่าร่างกายเนี่ยเราต้องใช้พลังงานจากสารอาหารทั้ง5กลุ่มเนาะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่นะไปอย่างเช่นโปรตีนก็จะไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะคะโปรตีนจะช่วยเรื่องของซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือว่าสร้างมวลกล้ามเนื้อที่จะต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเดี๋ยวเนี่ยบางทีเนี่ยเพราะนั้นสารอาหารหลักเลยที่เราอยากให้ไม่ลืมเลยละกันนะคะนี่ก็คือในส่วนของโปรตีนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้จะลดพลังงานของอาหารลงเนาะคราวนี้ก็ลดโปรตีนลงงานลงอะค่ะมันจะลดพลังมันจะทำให้ร่างกายเราไปสลายในสิ่งที่เราสะสมอยู่ออกมาใช้เน
1: า
0: ะ
1: คือแทนที่จะไปสลายไขมันเราอะมันก็จะไปด้วยกลายเป็นว่าจะผอมแต่ว่ากล้ามเนื้อหายไปด้วยบางทีมันไม่ไปดึงไขมันด้วยมันไปดึงโปรตีนก่อน
0: ดึงกล้ามเน
1: ื้อกล้ามเนื้อ
2: ข้อหนึ่งก็คือการเรื่องของการช่วยในการเรื่องของช่วยลดน้ำหนักด้วย
0: หนึ่งเทคนิคนะคะ
2: ให้ถี่ลง
0: ให้ถี่คือแบบ
2: ให้ถี่ขึ้นถี่ขึ้น
0: จากเคยกิน3มื้ออาจจะเป็น5มื้อแบบนั้นก็สามารถทำได้นะคะเพราะว่าจะมีหลายๆท่านที่อาจจะติดกินจุกจิบกินแบบเหมือนทำงานหรืออะไรเงี้ยเราติดมีกินขนมมีกินอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถจะซอยเป็นมื้อย่อยๆได้แต่ทีนี้ก็อาจจะต้องดูว่าสิ่งที่กินซอยเป็นมื้อๆค่ะกินเป็นแบบไหนค่ะถ้าเราก็อาจจะไม่แนะนำนะคะอาจจะต้องดูพลังงานโดยรวมและการทั้งวันว่าเพียงพอหรือไม่สามารถซอยเป็นมื้อย่อยๆได้เหมือนกัน
1: ป่วยเป็นโรคอ้วนหรือว่าโรคใดๆเลยอะไรเงี้ยแล้วอยากจะลดความอ้วนมาปรึกษาได้ไหมคะ
0: เหมือนกันเนาะแต่เราก็อย่างที่บอกว่าเราก็จะต้องมีการพูดคุยกันก่อนนะคะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือเปล่าถ้าไม่ได้มีในส่วนของเกินมาตรฐานนะคะร่างกายสมส่วนดีแต่คนไข้มีความประสงค์ว่าอยากที่จะลดเราก็อาจจะต้องสอบถามโดยละเอียดว่าเพราะอะไรอาจจะด้วยอยากจะมีด้วยความมั่นใจเหมือนน้ำหนักลงดีขึ้นเสริมบุคลิกมั่นใจอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะคุยด้วยกันได้นะคะแต่ก็อาจจะต้องคุยโดยละเอียดแล้วก็เข้ามาคุยกันในคลินิกปรึกษาในด้านของโภชนาการได้เหมือนกันค่ะ
2: อ๋อดีเลยค่ะ
1: ให้น้องชาร์จทิ้งท้ายฝากอะไรจะทานอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักค่ะ
0: ค่ะก็ต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราทานอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักเนาะสิ่งหนึ่งเลยก็คือมันทำในค่อนข้างยาวนานนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือไม่มีแบบแผนไหนที่ดีที่สุดนะคะแบบแผนที่ดีที่สุดก็คือเป็นแบบแผนที่เหมาะกับบุคคลนั้นมากที่สุดและสามารถทำได้ในระยะยาวมากที่สุดนะคะ
1: ค่ะคุณผู้ชมได้ฟังไปแล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นโรคอ้วน

0: วนก็ลองมาปรึกษาได้นะคะแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยอย่าอดอาหารอันนั้นอาจจะเป็นข้อเสียแล้วก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพของ BMI ยังอยู่ในมาตรฐานแล้วอยากจะลดน้ำหนักแล้วก็เพื่อความมั่นใจของเรานะคะก็ยังสามารถปรึกษานักโภชนาการได้อยู่ดีเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องชาร์ตมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณครับน้องชาร์ต
2: การลดน้ำหนักดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่ยากแต่ความจริงแล้วการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะการมีวินัยในการกินต้องฝึกจนเป็นนิสัยเพื่อผลลัพธ์รักษาน้ำหนักให้เป็นไปตามเกณฑ์ได้ในระยะยาวดังนั้นและเลือกกินอาหารอย่างถูกต้องคือสิ่งที่ต้องตระหนักอยู่เสมอรายการ S-Zone สุขภาพดีขอนำเสนอสูตรลับอาหารลดน้ำหนักที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและดีต่อสุขภาพโดยการลดพลังงานวันละ500ถึง750มื้อละ200ถึง250แคลอรี่ต่อวันซึ่งการลดน้ำหนักวิธีนี้จะช่วยให้ลดน้ำหนักได้สัปดาห์ละ 0.5 ถึง1กิโลกรัมต่อสัปดาห์ยกตัวอย่างเช่นหากปกติรับประทานอาหารกลางวันโดยมีข้าว2ทัพพีแอปเปิ้ล2ช้อนโต๊ะและผัดผัก1จากมื้ออาหารนี้จะเท่ากับ580แคลอรี่แต่หากลดแอปเปิ้ลจาก2ผลเหลือ1ผลและเปลี่ยนปลาทอดเป็นปลาต้มแทนเอาหรือต้มยำปลาน้ำใสจะทำให้พลังงานที่ได้รับเหลือมื้อละ350แคลอรี่เป็นต้น
0: เมนูสุขภาพวันนี้พี่ป๊อปมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมคะ
3: เมนูสุขภาพวันนี้เป็นเครื่องดื่มครับน้องตั๋นเครื่องดื่มบำรุงเลือดนะครับคุณหมอบอกว่าสีของ
0: ใช
3: ่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
3: วันนี้เราบำรุงเลือด
0: ใ
3: ช่เลือดก็ต้องใช้
0: เลือดคือสีแดง
3: สีแดงใช่ครับก็จะได้จาก
0: ดอกกุหลาบ
3: ดอกกุหลาบกุหลาบก็สีแดงพอเราไปใส่น้ำกุหลาบแล้วเราก็ได้จากไม้อะไรเอ่ย
0: ฝางพี่ป๊อปบอกว่าฝาง
3: ฝางจริงๆอ่ะฝางเนี่ยมันเป็นกิ่งมันเป็นไม้เป็นต้นเอาไอ้ตัวของเนื้อไม้เนี่ยออกมาแล้วก็มาผสมลงไปในเครื่องดื่มหรือแบบที่เราเห็นกันคือสีของน้ำยาอุทัย
0: อ๋อคือมาจากฝาง
3: มาจากฝางครับ
0: ค่ะ
3: ก็จะได้สีแดง
0: สีแดง
3: เราต้องได้สีแดงบำรุงเลือด
0: ค่ะต่อไปค่ะพี่ป๊อป
3: ก็คือใบเตย
0: ใบเตย
3: ใบเตยจะช่วยในเรื่องของแบบว่าเราเอาเพิ่มความหวานกับเครื่องดื่มนี้ด้วยด้วยน้ำตาลกรวด
0: อ๋อน้ำตาลกรวด
3: จะหวานแบบเบาๆแล้วรองที่ก้นแก้วให้ความหวานค่อยๆขึ้นมาทำก่อนเดี๋ยวเราใส่น้ำตาลกรวดที่ไปที่ก้นแก้วก่อนนะครับก็แบบว่าเอาแบบพอประมาณเราไม่เน้นหวานมาก
0: แต่ชอบกุหลาบมาก
3: เพรา
0: ะว่าหอมมากพี่ป๊อปเราสามารถใส่ตามความชอบของเราได้ไหมคะอย่างเช่น
3: บางคนอาจจะชอบใบเตยมากก็ใส่ใบเตยเดี๋ยวเราใส่ไม้ฝางลงไปด้วยนะครับ
0: ไม้ฝางก่อนนะคะ
3: ไม้ฝางจะได้แบบออกให้ออกสี
0: ค่ะ
3: คืออันนี้เป็นเครื่องดื่มที่แบบเขาเรียกว่าคุณของตัวไม้กุหลาบตัวของใบเตยนะครับนี่เราใส่น้ำฝางลงไปแล้วนะครับ
0: โอ้พี่ป๊อปค่ะแต่จำได้ตอนเด็กๆค่ะแต่ชอบใช
3: ่
0: กลิ่น
3: มันก็จะมีกลิ่นแบบนี้เลยแต่ว่ากลิ่นมันยังเขาเรียกนะยังอ่อนๆอยู่เพราะน้ำยาอุทัยเขาจะต้องไปปรุงไปอบให้มันกลิ่นมันแรงขึ้นเพื่อจะไปหยดลงในน้ำนี่เราก็ใส่กุหลาบลงไปนะครับดึ๊บเอาสักพอประมาณเอาใบเตยเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เ

0: พี่ป๊อป
1: ช้อนอันช้อนนั้นมีครับ
0: เยอะไหมคะพี่ป๊อป
1: ก็เดี๋ยวใส่ลงไปพอประมาณแล้วค่อยเติมน้ำเพิ่มได้ครับเป็นแบบว่าสมุนไพรแบบอ่อนสีสวยดีนะครับ
0: สีแบบขึ้นถึงน้ำแดงอุทัยมากค่ะนี
1: ่นิด
0: น้อยไป
1: น้อยไปอีกนิดนึงเราต้องแบบ
0: นี
1: ่ได้ครับสีได
0: ้ไหมได้เลยค่ะครับแล้วเราก็เติมน้ำ
1: เติมน้ำได้เลยครับน้ำฝางบีบดอกกุหลาบขึ้นมาเลย
0: นี
1: ่โอเค
0: เดี๋ยวถ้าแต่งดื่มเนี่ยจะแอดกุหลาบเข้าไปอีก
1: ใช่นี้เราก็อาจจะเพิ่มแบบตกแต่งนิดนึงไม้ฝางได้เลยครับเนี่ยลองดูซิว่าสีจะสวยไหมเอ่ย
0: ค่ะสีสวยน่าทานมากค่ะ
1: สีสวยมันนะแบบว่าสีออกแบบชมพูออกส้มๆหน่อยๆ
0: ชมพูก็จะมาแบบจากกุหลาบด้วยนะคะพี่ป๊อป
1: ใช่ครับชมพูที่มาจากของตัวใบเตยแห้งใบเตยที่อบแห้งไว
0: ้ค่ะ
1: นะครับ
0: เดี๋ยวลองเตรียมดื่มหัวใจบำรุงเลือด
1: แล้วแก้ก็เลยแก้อ่อนเพลียด้วย
0: โอ้โหแก้วนี้จะต้องเป็นของตัน
1: ได้เลยครับ
0: คุณผู้ชมก็ทำได้ง่ายๆนะพี่ป๊อปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับคือง่ายๆ
0: ซื้อได้ไม่ยากใช่ไหมคะพี่ป๊อป
1: หาซื้อได้ไม่ยากก็มี
0: มี
1: ครับ
0: งั้นสบายสำหรับเครื่องดื่มบำรุงเลือดเมนูนี้ค่ะ

0: นสุขภาพใจในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความหลากหลายทางเพศที่มีมากขึ้นในสังคมปัจจุบันนะคะว่าเด็กและครอบครัวจะต้องทำความเข้าใจและรับมืออย่างไรค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์คมสันเกียรติรุ่งฤทธิ์จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะนะคะเราจะมาพูดคุยกับหมอเคเกี่ยวกับเรื่องของความหลากหลายนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดี
2: ครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะเอค่ะคำนี้นิยามหน่อยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับจริงๆเรื่องของความหลากหลายทางเพศมันก็คือการที่เรามีความหลากหลายในเรื่องของการที่เราเป็นเพศใดเพศหนึ่งหรือเราอาจจะมีเรื่องของการแสดงออกหรือเป็นเรื่องของรสนิยมหรือความชอบของเราอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเป็นคำว่าเรื่องของชายหรือหญิงเราอาจจะไม่ได้แบ่งกันเป็นพวกแบบนั้นเสมอไปเราก็อาจจะมีตรงกลางเป็นสีลุงใช่ไหมครับที่มันจะเป็นเรื่องของความหลากหลายนะครับดังนั้นเรื่องของตัวเราเองหรือความชอบรสนิยมหรือการแสดงออกพวกนี้ก็เหมือนกันครับที่มันมีความหลากหลาย
0: เขาเรียกง่ายๆว่า LGBTQ ที่เขาเรียกกันใช่ไหมคะทีนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าไม่ทราบเลยว่าทำไมฉันถึงแบบไม่อยากจะเป็นผู้หญิงไม่อยากจะเป็นผู้ชายใช้คำง่ายๆนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรคะ
1: จริงๆเรื่องของเพศเราก็เพราะมันมีหลายปัจจัยอย่างนั้นนะคร
2: ับ
1: ที่อาจจะเกี่ยวข้องเช่นอาจจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมนะครับเราก็พบว่าคนที่มีความหลากหลายทางเพศก็มักจะมีพี่น้องหรือญาติอย่างนั้นครับที่อาจจะมีความหลากหลายทางเพศด้วยเหมือนกันอย่างนั้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันเราก็พบว่าเรื่องของสมองก็อาจจะมีส่วนที่กำหนดเรื่องของเราจะเป็นเพศใดเพศหนึ่งหรือเรามีความรสนิยมสนใจเพศใดก็อาจจะเป็นจากเรื่องของสมองรวมถึงฮอร์โมนเพศต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นการกำหนดเหมือนกันนะครับ
2: ใช่ไหมครับ
1: ใช่
2: เฉพาะแบบคำว่าคนนี้มีลักษณะคือผมต้องถามก่อนเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าตัวเราเนี่ยมีรสนิยมแบบไหนยังไงนะครับสังเกตยังไงครับ
1: สำหรับเรื่องข

0: ของทางเพศนะครับปัจจุบันในทางการแพทย์เราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศนะครับรับรู้ว่าตัวเราเป็นเพศไหนอย่างนั้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นชายเป็นหญิงหรือบางคนอย่างในปัจจุบันก็มีคนที่ระบุ
1: แบบภาพลักษณ์ของเราคืออย่างผมเนี่ยผู้ชายน้องตันผู้หญิงคุณหมอผู้ชายแต่มีระบุด้วยไหมที่อย่างที่คุณหมอบอกระบุแบบว่าฉันไม่มีเพศสามารถบอกได้เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับบางคนเขาก็อยากไม่อยากคิดท่านนิยามตัวเองว่าเป็นเพศใดเพศแล้วก็กลุ่มนี้ก็เริ่มที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันในเรื่องของนอกจากอัตลักษณ์ทางเพศเราก็จะแบ่งเป็นเรื่องของรสนิยมน
2: ะครับ
0: ซึ่งสนใจกับเพศใดเพศหนึ่งซึ่งอาจจะตรงกับเพศกำเนิดของเราหรือไม่ตรงกับเพศกำเนิดของเรา
2: อัตลักษณ์ทางเพศกับรสนิยมทางเพศต่างกันไงเพราะคุณหมอบอกว่าอัตลักษณ์ทางเพศก็คือฉันจะชอบผู้ชายก็ได้ฉันชอบผู้หญิงก็ได้อันนี้คือรสนิยมแต่อัตลักษณ์อะค่ะมันคือเดียวกันกับรสนิยม
0: อัตลักษณ์จริงๆอาจจะไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องการระบุว่าเราเป็นเพศชายเพศหญิงแต่ว่าจริงๆก็คือเขาระบุของเขาว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ได้ซึ่งเรื่องของการที่เขาระบุตัวตนว่าเขาเป็นเพศชายหรือหญิงบางทีมันอาจจะไม่สอดคล้องกับเพศกำเนิดของเขาอย่างนี้ก็ได้นะครับ
2: นั่นคืออัตลักษณ์
0: อันนี้คืออัตลักษณ
2: ์
0: ก็เป็นความชอบใช่ครับซึ่งจริงๆนอกจากเขาจะชอบเพศเดียวกันกับเพศกำเนิดหรือต่างเพศกับเพศกำเนิดนี่ครับบางคนก็อาจจะชอบทั้งสองเพศ
1: อ
0: ย่างนี้ก็ได้
2: อ
0: ๋
2: อเข้าใจแล้วหมายถึงว่าบางคนอาจจะเป็นผู้ชายนี่แหละอัตลักษณ์ทางเพศของฉันเป็นผู้ชายไบเซ็กชวลนะก
0: ็
2: เป็นรสนิยมทางเพศแบบไบเซ็กชวลเข้าใจแล้ว
1: แล้วเกิดเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้ชายด้วยใช่ไหมครับก็คืออันนี้ก็คือจะบอกเลสเบี้ยน
2: เป็นรสนิยมทางเพศ
0: ใช่ไหมที่นี่ก็เป็นเรื่องรสนิยมทางเพศ
1: รสนิยมทางเพศ
0: ซึ่งถ้าเป็นภาษาชาวบ้านทั่วไปก็อาจจะเรียกว่าเป็นเลสเบี้ยนนะครับเป็นดีเป็นทอมอะไรอย่างนี้นะครับ
2: ค
0: ่
2: ะแล้วทีนี้การแสดงออกทางเพศล่ะคะคุณหมอมันเป็นยังไง
0: เรื่องของการแสดงออกทางเพศเรื่องวิธีการเราพูดการแต่งกายของเราหรือเป็นเรื่องของข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นอย่างนี้นะครับว่าเราเป็นเพศใด
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้นี่ก็อาจจะสอดคล้องกับเพศกำเนิดไม่สอดคล้องก็ได้เช่นกัน
1: ครับ
2: อย่างเช่นบางคนบอกว่าฉันมีรสนิยมทางเพศอีกแบบนึงอาจจะไม่ได้ตรงกับเพศตัวเองแต่ฉันแสดงออกทางเพศแบบเดิ
1: ม
2: ก็มีเหมือนกันหรือจะแสดงออกทางเพศไปอีกทางเพศนึงก็ได้เหมือนกันนั่นคือการแสดงออก
1: เช่นผมอยากจะทราบว่ามียกตัวอย่างไหมครับคุณหมอ
0: ครับจริงๆอาจจะเป็นแค่ชายผู้ชายทั่วไปก็บางคนก็อยากที่จะมี
1: ลู
0: ก
1: ห
0: ล
1: าน
0: แต่บางคนเขาก็ไม่ได้อยากที่ต้องเป็นแบบนั้นเขาก็อยากจะมีแบบสดทรงองเอวมีลูกหลานแบบผอมบ้างอะไรอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความหลากหลายในการแสดงออกอย่างนั้นนะครับ
1: แล้วพูดแล้วแบบที่เป็นผู้หญิงนะครับอย่างเช่นแบบว่าต้องแต่งตัวเป็นผู้ชายไหมอะไรอย่างนี้ไหมครับ
0: ใช่ครับผู้หญิงบางคนถ้าเกิดว่าเขาจะค่อนไปทางผู้ชายหน่อยเขาก็จะเลือกที่จะแสดงออกแบบผู้ชายมากขึ้นเช่นการเดินหรือการแต่งตัวบางคนก็จะไม่ค่อยชอบใส่กระโปรงนะครับจะเลือกใส่กางเกงมากกว
1: ่
0: า
1: อาจจะมีเรื่องโชว์ว่าฉันแบบอะไรนั้นแบบเหมือนเป็นมีความแข็งแรงอะไรเงี้ยนะ
2: สามารถเหมือนผู้ชาย
1: เหมือนผู้ชายได
0: ้ทีนี้พวกเด็กๆเองเขาก็จะเลือกพวกของเล่นอะไรต่าง
1: ๆ
0: บางคนถ้าเป็นผู้หญิงบางคนเขาก็อยากจะเล่นตุ๊กตาไม่ค่อยชอบอยากไปเล่นรถยนต์ไปเล่นอะไรหรือบางครั้งใช่
1: ครับ
2: ทีนี้เนี่ยทุกวันนี้นิยามของเพศมันเยอะมากคุณหมอคือเราก็ไม่รู้เน
1: า
2: ะแยกไม่ออกทีเดียว
1: เพราะมีซอยเยอะมาก
2: ใช่แล้วคำว่า LGBTQ เดี๋ยวนี้มีพัสอะไรด้วยคุณหมอพอจะอธิบายได้ไหมคะ
0: จริงๆว่า LGBT เป็นย่อมาจากตัว Lesbian นะคร
1: ับ
0: Bisexual

0: คมให้เกิดความเข้าใจกันเรื่องเพศมากขึ้น
1: ก็อยู่ในกลุ่มของ LGBT เจาะแล้วนะครับหญิงกับหญิง
0: ครับ
1: แล้วหญิงกับหญิงเนี่ยแบ่งได้ยินกันมั้ยครับ
0: จริงๆคนทั่วไปก็มักจะแบ่งเป็นทองหรือเป็นกวางอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดว่าตามในทางการแพทย์ก็อยากที่จะพูดถึงไปถ้าตัวเลสเบี้ยนเองเนี่ยก็คือคนที่เขามีระบุอัตลักษณ์ทางเพศของเขาว่าเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าเขาคือเขามีเรื่องของรสนิยมทางเพศที่ชอบเพศหญิงเหมือนกันใช่ไหมครับก็คือเป็นโฮโมเซ็กชวลอย่างนั้นนะครับ
1: โฮโมเซ็กชวลครับ
0: ถ้าอย่างนั้นจริงๆเวลาที่เขาระบุตัวตนทำความเข้าใจกับเขาในเรื่องของว่ารสนิยมเขาเป็นยังไงตัวตนในสังคมที่แตกต่างกันบางทีเขาก็จะด้วย
2: แล้วตอนนี้คุณหมออาจจะเห็นมาเยอะนะคะว่าคุณหมอเองทีนี้ความแตกต่างในแต่ละคนต่างกันไงคะใน LGBTQ เนี่ยเขาต่างกันไหมคะคุณหมอหรือมีอะไรที่ไม่เหมือนกัน
0: ครับในส่วนจริงๆคิดว่าเหมือนกันนี่ไงเพราะทุกคนก็คือเป็นคนกัน
1: ครับ
0: อย่างที่เมื่อกี้ก็ได้พูดถึงไปว่าชายหญิงทั่วไปเองเขาก็มีความหลากหลายของเขาในเรื่องการแสดงออกเพราะฉะนั้นคนที่เป็น LGBTQ ก็คือเป็นคนที่หลากหลายไปอีกระดับนึงอย่างนั้นนะครับเพราะงั้นจริงๆเขาก็เป็นคนที่มีความหลากหลายทั่วไปเหมือนชายหญิงนะครับ
2: ฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนสังคมก็อาจจะมองว่าอย่างคนว่ารับไม่ได้ในเรื่องนี้เนี่ยคุณหมออยากจะอธิบายเข้าใจยังไงว่าจริงๆเขาก็คือคนเหมือนกันอย่างที่คุณหมอพูดแต่แค่ว่าเขามีความแตกต่างตรงนี้คุณหมอพอจะพูดให้เคลียร์นิดนึง
0: นะเพราะว่าเรื่องของการชายหรือหญิงหรือเพศตรงนี้ครับปัจจุบันเราทราบมากขึ้นนะครับมันไม่ได้เป็นแบบแค่ชายหรือหญิงเท่านั้นเป็นสองขั้วเหมือนแต่ก่อนนะครับงั้นจริงๆการที่เราเข้าใจในเรื่องของความหลากหลายตรงนี้มันก็อาจจะทำให้เกิดการที่เราเกิดการยอมรับบุตรหลานของเราคนใกล้ชิดของเราแล้วก็มันก็น่าที่จะทำให้ครอบครัวหรือสังคมนี้สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
2: ทั้งสองเจนเนี่ยเขาต้องปรับตัวเข้าหากันไงคะบางอย่างเจนรุ่นเก่ากับเจนรุ่นมีความคิดของเขาเนาะในความเป็นมีรสนิยมทางเพศที่แสดงออกอะแต่ทีนี้คนรุ่นเก่าเขาอาจจะโอเคเขาอาจจะรับเท่านี้เท่านี้ไหมเราจะต้องปรับจูนสองเจนนี้ไงดี
0: นะครับจริงๆคิดว่าส่วนหนึ่งในส่วนของเด็กและวัยรุ่นเองครับการเข้าใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก่อนว่าผู้ใหญ่เองเขาก็อาจจะเติบโตมาด้วยชุดความคิดแบบนี้จริงเบื้องหลังของการที่คนในครอบครัวหรือญาติผู้ใหญ่อาจจะยังไม่ยอมรับเนี่ยครับเขาก็มักจะมีความเป็นห่วงเป็นเบื้องหลังนะครับเขาก็กลัวว่าเหมือนลูกหลานเราเติบโตไปเขาจะมีความสุขไหมเขาจะมีคู่ชีวิตที่ดีไหมนะหรือเขาจะโตไปแล้วจะถูกในที่ทำงานหรือเปล่า
1: ครับ
0: แล้วคิดว่าการเข้าใจตรงนั้นก่อนก็จะเปิดใจแล้วก็จริงผู้ใหญ่เองนะก็น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องให้เวลากับเขาเหมือนกันเพราะว่าหลานของเขาอาจจะไม่ได้มีความเป็นชายหรือหญิงทั่วไปมีความหลากหลายเกิดขึ้นบางทีเขาหวังอย่างนั้นนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เองทั่วไปเขาก็ได้ลูกชายเติบโตมาก็น่าจะมีแฟนแต่งงานมีครอบครัวที่เขาทราบตรงนี้มันก็เหมือนเป็นข่าวร้ายหนึ่งให้กับเขาดังนั้นเขาก็ต้องใช้เวลาในการยอมรับอย่างนั้นนะคร
1: ับ
2: มีมาหาคุณหมอไหมคะว่าปรึกษาว่าลูกเป็นแบบนี้ต้องทำยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าลูกเองก็มาหาคุณหมอว่าพ่อแม่เจอบ้างไหมคะในเคส
0: จริงๆก็จะมีคุณพ่อคุณแม่หลากหลายที่เหมือนเขาอยากที่จะมารับฮอร์โมนนะครับหรือเป็นการผ่าตัดอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: เหมือนบางคนก็อาจจะไม่เคยเปิดตัวกับคุณพ่อคุณแม่มาก่อนแต่ว่าเขาแบบตัดสินใจมาบอกเลยอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็เอ๊ะแปลกใจจริงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาประเมินอย่างเงี้ยนะครับว่าจริงเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศของเขาเป็นอย่างไรเขามีความทุกข์ใจกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แล้วการมารับฮอร์โมนเดี๋ยวต้องถามเจาะหรือเปล่าการรับฮอร์โมนอะไรครับหรือปรับฮอร์โมนอะไร
0: เพราะว่าจริงๆคนที่เขามีอัตลักษณ์ทางเพศที่อาจจะไม่ได้ตรงกับสภาพร่างกายที่มันไม่ตรงกับ
1: ไม่ตรงเขา
0: อัตลักษณ์ของเขาดังนั้นการที่เขามารับฮอร์โมนร่างกายการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นถ้าเป็นผู้ชายบางคนเขาก็อาจจะอยากมีส่วนทรงองค์

0: าวอย่างเงี้ยนะครับเขากดมากขึ้น
1: ครับต้องเรียนถามคุณหมออีกเรื่องนึงนะครับก็คือว่าต้องมีเรื่องของการเช็คว่าเราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงคือจะเป็น LGBTQ เนี่ยยังไงนะครับแล้วเราจะสามารถตรวจสอบยังไงแล้วครับแล้วจะให้คำแนะนำ
2: สังเกตหน้าลูกฉันจะเริ่มเลือกเพศใช้คำนี้เลยละกันเพราะสมัยนี้ก็มีคนแซวกันเนาะบอกว่าเฮ้ยเกิดมาผู้หญิงเหรอเฮ้ยแกรอก่อนอย่าเพิ่งใจเย็นๆอย่าเพิ่งตัดสินเพศลูกอ
1: าจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่
2: เพื่อนๆก็จะแซวกันทีนี้เราจะสังเกตดีค่ะว่าอายุเท่าไหร่เขาจะเริ่มมีเพศทาง
1: บอกกับคุณพ่อคุณแม่นะครับ
0: จริงๆคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะสังเกตได้สักประมาณอายุเด็กอายุ3ขวบนะครับเพราะว่าเด็กวัยนี้เขาก็เริ่มที่จะรู้ว่าเขาเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิง
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็บางทีเขาก็จะเริ่มเลือกสิ่งของต่างๆเขาอยากใช้ข้าวของของเขาแบบนี
1: ้
0: งั้นการที่คุณพ่อคุณแม่ก็เปิดโอกาสให้เด็กเขาได้เลือกในสิ่งที่เขาต้องการอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สอบถามรายละเอียดอย่างงี้ครับรู้อยากเป็นแบบนี้หรืออะไรเงี้ยก็เสมอเลย
1: ครับ
0: ก็เหมือนกับเป็นการเปิดช่องทางให้กับลูกเราว่าคุณพ่อกับคุณแม่ก็ยอมรับในเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วก็พร้อมที่จะพูดคุยกับเขา
1: ครับ
2: ก็คือเหมือนแบบลองค่อยๆสังเกตตั้งแต่เขาเป็นยังไง
1: ใช่
2: แต่พอสังเกตได้ปุ๊บเนี่ยค
1: ุ
2: ณพ่อคุณแม่ต้องปรับใจยังไงบ้าง
1: ครับ
0: ยิ่งคุณพ่อคุณแม่เขาคงต้องเป็นการที่เขาทราบอย่างนี
1: ้
0: ก็อาจจะเป็นเหมือนกับข่าวที่ช็อกสำหรับเขาส่วนหนึ่งนะครับงั้นก็ตั้งสติอย่างนั้นครับแล้วก็คิดว่าเป็นการตั้งสติก่อนแล้วก็เราก็คงน่าจะคาดหวังกับเป้าหมายที่เราอยากจะเลี้ยงดูลูกให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นที่มีความสุขอะไรเงี้ยก็กลับมาที่เป้าหมายตรงนี้ของเราแล้วก็คิดว่าก็คงเป็นการที่เหมือนคุณพ่อคุณแม่เขาว่าบางครั้งพอทราบแล้วบางทีคุณพ่อคุณแม่บางคนก็อาจจะตำหนิหรือโทษกันว่าเอ๊ะการที่ลูกเราเป็นแบบนี้เป็นเพราะคุณพ่อเป็นเพราะคุณแม่หรือเปล่า
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะทำให้ครอบครัวก็อาจจะไม่ค่อยมีความสุขแล้วก็รวมถึง
2: คุณหมอที่บอกว่าเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยลูกฉันเนี่ยมีการแสดงออกทางเพศที่แบบไม่ใช่เพศตัวเองแล้วแล้วก็จูงมือกันมาหาคุณหมอ
0: ก็เท่าทันเรื่องพวกนี้มากขึ้นแล้วก็เริ่มใส่ใจในเรื่องของเพศมากขึ้นนะครับเราก็มาปรึกษาว่าเอ๊ะบางทีลูกอาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่ได้ตรงกับเพศกำเนิดของเขาแล้วก็พบว่าปัจจุบันนี้เรื่องของเพศในวัยเด็กเองหรือการแสดงออกในวัยอาจจะยังมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกกินนิ่งก็คงเป็นการดูแลเขาอย่างไรในปัจจุบันให้เขามีความสุขแล้วก็รวมเป็นการดูแลจิตใจคุณพ่อคุณแม
2: ่
0: อยู่กับปัจจุบันตรงนี้ของเขาแล้วก็ให้มีความสุขไปด้วยกันอย่างนั้นนะครับ
2: คุณหมอใช้วิธียังไงพอจะบอกได้ไหมคะอยากรู
0: ้อย่างทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่เขาอาจจะเสียใจหรือผิดหวังนะครับเขามีความเป็นห่วงอย่างไร
1: แล้วแบบพอมันเป็นเรื่องอย่างนี้นะพอต้องเข้าไปปรึกษาคุณหมอเนี่ยเราจะมีสถานที่ที่ให้คำปรึกษาไหมครับคุณหมอพอจะแนะนำได้ไหมครับ
0: จริงๆโรงพยาบาลในกรุงเทพหลายๆโรงนะคะหลายของรัฐโรงพยาบาลเอกชน
1: ครับ
0: รวมถึงอาจจะเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกทม.ก็มีคลินิกที่บริการเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็โดยเฉพาะคุณหมอจิตแพทย์หลายๆท่านก็มักจะมีความรู้นะครับในการเข้ามาปรึกษาคุณหมอเพื่อจะได้ดูแลลูกให้มีความสุขต่อไปในอนาคตอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นส่วนที่จำเป็นแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวได้นะครับ
2: คุณหมอในกรณีที่พอเด็กในวัยประถมอย่างเงี้ยเนาะเพื่อนเพื่อนก็ชอบล้อถ่ายนี่ว่าอะไรเงี้ยหรือแบบ
1: ไม่แมน
2: เริ่มแบบทำผมแต่งหน้าแล้วเพื่อนล้อทีเนี้ยเด็กเองอ่ะเขาจะมีปัญหาภายในจิตใจไหมคะคุณหมอแล้วเขาทำ
0: จริงๆคือว่าการที่คุณพ่อคุณแม่เปิดใจประตูให้กับลูกเนี่ยเวลาที่เขามีปัญหาในเรื่องการถูกรังแกหรือล้อเลียนในเรื่องของเพศเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่ยอมรับเขาอยู
1: ่
0: แล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่พร้อมจะคุยลูกเขามาพูดคุยถึงเรื่องการนะครับก็ลองสอบถามดูว่าเรื่องนี้ลูกอยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยอย่างไรมาอย่างนี้นะครับเขาทำยังไงไปแล้วบ้างแล้วก็ไม่ก็ชวนไม่ไ

0: แม่นิ่งดูได
1: ้นิ่งดูได้คือพ่อคุณแม่จะต้องคอยอยู่ซัพพอร์ตลูกในกรณีที่ลูกโดนล้อจากเพื่อนๆที่โรงเรียนมีคำพูดไหนที่ควรพูดกับเขาไหมคะอย่างเช่นพูดไหนคำพูดไหนบ้าง
0: ครับยิงเขาคิดว่าคงสอบถามความรู้สึกของเขาเองครับว่าเพื่อนเขาพูดกับลูกแบบนี้แล้วลูกรู้สึกอย่างไรบ้าง
2: ครับ
0: ลูกเป็นยังไงอยากลูกอยากให้แม่ช่วยตรงไหนไห
2: ม
0: แสดงความรู้สึกสิ่งที่เขารู้สึกอย่างครับอย่างเช่นว่าคุณพ่อเป็นห่วงเขาหรือคุณแม่เป็นห่วงเขาว่าอย่างไร
2: ใช่เพราะอันนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องเขาเรียกต้องเขาเรียกต้องประสานกับทางโรงเรียนด้วยเนาะกับทางคุณครูด้วยที่แบบว่าในเรื่องการของการป้องกันไม่ให้
1: แล้วอย่างในเคสที่แบบหนักหนามากเช่นเพื่อนก็ล้อพ่อแม่ก็ไม่ยอมรับทีนี้เนี่ยเด็กทำยังไงดีคะคุณหมอ
0: คิดว่าถ้าดูลูกก็พยายามช่วยเหลือหรือทำหลายๆอย่างแล้วอย่างนั้นนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นผลก็คิดว่าอันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเป็นข้อคุยกับทางโรงเรียนอย่างนั้นนะครับสำหรับหลายตรงนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวโรงเรียนเองจริงๆของความหลากหลายตรงนี้มากขึ้นสอนถึงเรื่องความหลากหลายทางเพศตั้งแต่เล็กๆเอง
2: คร
0: ับตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของความหลากหลายแล้วก็ไม่รังแกหรือล้อเลียนแกกันแกล้งกันนะครับ
1: แล้วมันจะมีพ่อแม่ที่แบบว่าสร้างท็อกซิกให้กับลูกใช่หมายถึงว่าลูกจะห้ามเป็นเพศทางเลือกไม่ได้นะลูกจะต้องเป็นผู้หญิงนะบังคับเลยหรือว่าลูกจะต้องเป็นผู้ชาย
2: จะปลูกฝังยัดตรงไปเลยใช่ไหมครับ
1: ปลูกฝังเลยอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำครับ
0: จริงๆเนาะปัจจุบันเราก็พบว่าการที่พยายามจะปรับส่งผลทางลบหลายๆอย่างมากกว่าเพราะนั่นก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งในครอบครัวอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวของลูกเองเขาก็จะรู้สึกว่าพ่อแม่เขายังไม่ยอมรับในตัวเขาหรือในสิ่งที่เขาเป็นนะครับมันก็เหมือนจะเป็นการปิดประตูเวลาที่เขาต้องการคนช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาอย่างนั้นนะครับงั้นแล้วก็ช่วยเหลือลูกให้เขาก้าวผ่านไปเนี่ยมันก็จะตามมาได้นะครับ
1: จริงๆเราพูดง่ายๆว่าคนรอบข้างทั้งครอบครัวแล้วก็สังคมควรจะต้องช่วยกันแบบนี้ใช่ไหมครับคุณหมออ
2: ยากจะให้คุณหมอช่วยฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยนะครับว่าไอ้เรื่องความหลากหลายหรือทางเพศเนี่ยมันไม่เรื่องที
0: ่ก็ช่วยก็อยากจะฝากนะครับว่าจริงๆเรื่องของเพศเราก็เกิดความมีความหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องของชายหรือหญิงเท่านั้นเนี่ยมันมีเฉดสีต่างๆกันไปนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นความผิดปกตินะครับมันเป็นเรื่องของความหลากหลายในสังคมรวมถึงชายหญิงทั่วไปก็เช่นกันอย่างนั้นนะครับดังนั้นจริงๆก็อยากจะฝากครอบครัวก็เข้าใจตรงจุดนี้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขามีความรับไม่ได้การมาปรึกษาส่วนหนึ่งที่จะเป็นทางออกให้กับครอบครัวนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมได้ฟังแล้วนะคะว่าความหลากหลายผิดปกติอะไรนะคะเพียงแต่ว่าครอบครัวนี่แหละค่ะควรที่จะทำความเข้าใจกันสำหรับลูกหลากทางเพศที่ไม่ใช่เพศตัวเองรวมถึงสังคมด้วยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณคุณหมอเคนะคะ
2: ขอบคุณครับคุณหมอค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: การพูดคุยเรื่องเพศกับลูกนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุยอย่างไรและแม่ผู้ปกครองก่อนว่าเรื่องทางเพศไม่ใช่เรื่องน่าผู้ปกครองไม่ควรทำท่าที่เขินอายหรือลังเลที่จะพูดในเรื่องนี้วนหรือประมาทไม่ไปวันนี้รายการเอสโตรจะบอกเคล็ดลับการพูดคุยเรื่องเพศกับลูกในแต่ละวัยกันเด็กช่วงวัยอนุบาลพ่อแม่ผู้ปกครองลูกเกิดมาจากความรักของพ่อแม่ลูกอยู่ในท้องแม่นาน9เดือนเป็นต้นในวัยประถมควรเริ่มอธิบายรายละเอียดต่างระหว่างเพศชายเพศหญิงและการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยอาจจะใช้สื่อการเรียนรู้วิดีโอการ์ตูนมาช่วยจะทำให้เด็กๆสนใจมากขึ้นวัยรุ่นผู้ปกครองอาจจะเริ่มคุยโดยอ้างอิงจากข่าวหรือและลองถามเชิงคิดวิเคราะห์ให้ลูกตอบเช่นต้องออกจากการเรียน